0: say good night, sleep well, sweet dreams.
1: พี่โบก็หวังว่าน้องๆคงจะจำแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันได้นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเรายังจะไม่บอกลากันแน่นอนค่ะเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มรายการของเราเรายังไม่ได้แข่งกันเลยใช่ไหมน้องๆพร้อมที่จะไปแข่งเกม spelling กันหรือยังคะเย้ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยค่ะ let's go to the first game
2: spelling audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: น้องๆพร้อมหรือยังคะ
4: พร้อมแล้ว
1: ถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข2ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข2
5: เอมี่ค่ะ
1: เอมี่อยู่ปออะไรแล้วคะ
5: ขึ้นป
1: .4 ขึ้นป .4 กี่ขวบลูก
5: 8
1: สู้ๆนะคะ Let's play spelling
2: Your word is remember
5: R-E-M-E-M-B-E-R
2: Your answer is... Correct! Congratulations!
1: เก่งมากเอมี่คนแรกของวันเลย Remember แปลว่าอะไรคะ
5: ความจำ
1: ความจำหรือการจำหรือจำใช่ไหมคะเก่งมากไปรอที่ไมค์จับได้เลยค่ะเย้เอาล่ะค่ะเด็กๆใครจะเป็นคนต่อไปคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข6ค่ะหมายเลข6ชื่ออะไรคะ
6: น
1: ้องนุ่นเมื่อกี้พี่เห็นกำลังนั่งพนมมืออยู่เลยขออะไรคะ
6: ขอให้ตรงเลข6ค
1: ่
6: ะ
1: ขอให้ได้หมายเลข6พร้อมนะ Professor
2: Your word is telephone
5: T E L E P H O N E
2: Okay your answer is correct congratulations
1: โอ้โหเทเลโฟนแปลว่า
6: โทรศ
1: ั
6: พท์
1: โทรศัพท์เก่งน้องนุ่นไปรอที่ไบค์ซับได้เลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้มีสองสาวอยู่ที่ไบค์ซับของเรานะคะจะมีชายหนุ่มคนไหนไปนั่งเป็นเพื่อนสาวๆที่ไบค์ซับหรือเปล่าและคนต่อไปก็คือหมายเลข 14ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข14ชื่ออะไรคะ
7: ชื่อกายครับ
1: น้องกายกี่ขวบแล้วลูก
7: 7กับ8แล้วครับ
1: 7กับ8อันไหนดีล่ะ
7: 7กับ8แล้วอ
1: ันไหน7กับ8อ๋อพร้อมไหมคะน้องกายถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ
2: Your word is medium
7: M E D E R
2: Incorrect, I'm sorry. The correct way to spell medium is M-E-D-I-U-M.
1: ใครจะเป็นคนต่อไปเนาะหมายเลขมาค่ะคนต่อไปก็คือหมายเลขเชียร์เพื่อนด้วยหมายเลข7ค่ะหมายเลข7ชื่ออะไรคะ
8: ขนมเทียนค่ะ
1: ขนมเทียนชื่อน่ารักน่ากินมากเลยวันนี้พร้อมไหมคะขนมเทียน
8: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
2: your word is prime
7: p l n e
2: incorrect I'm sorry the correct way to spell prime is p r I m e
1: เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีคนต่อไปและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข5ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข5
9: ชื่อนามิดค่ะ
1: น้องนามิดวันนี้มั่นใจไหมลูก
9: 100% ค่ะ
1: 100% มันต้องอย่างนี้ 100% นะน้องนามิดพร้อมแล้วนะคะ
9: ครับ
1: Let's play spelling
2: Your word is history
9: H-I-S-T-O-R-Y
2: Okay, your answer is Correct. Congratulations.
1: มีวิธีหลักการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษยังไงบ้างคะเพราะพี่เห็นเราจำได้หลายคำมากเลย
9: ต้องดูหลายครั้ง
1: ต้องพยายามดูหลายครั้งแล้วจะจำได้เก่งมากเลยน้องนามิเปโรที่ไปสับได้เลยค่ะเหลืออีกกี่ที่คะเด็กๆเหลืออีก2ที่เท่านั้นจะเป็นของใครเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข9ค่ะหมายเลข9ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อน้องสกีค่ะ
1: น้องสกีกี่ขวบแล้วคะ
4: 7ค่ะ
1: 7ขวบถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word is charm
5: charm
2: Incorrect I'm sorry the correct way to spell charm is C H A R M
1: ยังเหลืออีก2ที่นั่งไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข8ชื่ออะไรคะ
9: ชื่อชมพูค่ะ
1: ชื่อชมพูชื่อหวานหวานชื่อเพราะจริงๆชมพูอายุเท่าไหร่แล้วคะลูก
9: 10ขวบค่ะ
1: 10ขวบพร้อมไหมคะ
9: พร้อมค่ะ
1: ตั้งใจฟังดีๆนะคะ
2: Your word is bilingual
9: B I L I N G U A L
2: All right your answer isCorrect! Congratulations!
1: เก่งมากเลยอ่ะแล้วตอบเร็วแบบไม่มีลังเลอะไรใดๆทั้งสิ้นชมพูเก่งมากไปรอที่ไมค์สับเป็นเลยเย้เหลืออีกแค่1ทีเท่านั้นใครจะเป็นคนมาสะกดคำต่อไปหมายเลขมาค่ะคนต่อไปก็คือหมายเลขชื่ออะไรคะหมายเลข3
8: แพรวค่ะ
1: น้องแพรวน้องแพรวกี่ขวบคะ
8: 9ขวบค่ะ
2: Are you ready?
8: Yes
2: Your word is monster
8: M O N S T E R
2: Okay your answer is Correct congratulations
1: แปลว่าอะไรคะ
10: สัตว์ประหลาด
1: สัตว์ประหลาดถูกต้องสุดยอดมากๆเลยนะคะและตอนนี้เราก็ได้ครบรอบทั้ง5คนแล้วขอเชิญน้องๆที่ Bike Stop มาข้างหน้าเลยค่ะและวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และ Thai PBS ก็มีของที่ระลึกมามอบให้กับน้องๆทุกคนด้วยนะคะ20คนรับไปเลยค่ะคือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่และหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆทั้ง5คนที่เข้ารอบไปนะคะจะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษและซีดีรอมรับไปเลยค่ะคนละ1ชุดเย้ yeah! และช่วงหน้านะคะน้องๆทั้ง5คนนี้จะสะสมเงินเพื่อองค์กรสาธารณกุศลได้มากแค่ไหนติดตามได้ค่ะ Let's go to
2: Spelling Charity
3: และแล้วเราก็ได้ตัวแทนคนเก่งทั้ง5คนในวันนี้แล้วนะครับและก่อนที่จะไปเล่นเกมในรอบต่อไปก็ต้องมีการติวคำศัพท์จากเพื่อนๆกันก่อนนะครับสามัคคีคือพลังร่วมมือร่วมใจกันดีแบบนี้เห็นแล้วชื่นใจจริงๆครับแต่พวกเขาจะทำได้ดีแค่ไหนจะสะกดคำศัพท์ได้มากเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity นะคะน้องๆคะวันนี้น้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับมูลนิธิไหนคะ
11: มูลนิธิ
1: มูลนิธิสายทานแห่งความหวังนะคะซึ่งสนับสนุนกิจกรรมสำหรับเด็กที่เป็นโรคเลือดและมะเร็งระยะสุดท้ายค่ะน้องๆคะเพราะอะไรคะน้องๆถึงเลือกมูลนิธินี้คะ
11: เพราะว่าเราจะทำโอกาสให้เด็กที่จะไม่มี

0: เป็นความคิดที่ดีมากๆเลยนะคะน้องๆฉะนั้นวันนี้น้องๆเข้าใจกติกาและพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกับผู้เข้ารอบคนแรกซึ่งก็คือน้องเอมี่กันเลยค่ะทุกคนประจำที่ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเลือกหมายเลขกันดีกว่าค่ะโอ้มีหลายหมายเลขมากเลยหมายเลขอะไรดีคะน้องเอมี
2: ่หมายเลข1ค่ะ
0: หมายเลข1นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข1คือหมวดอะไรออฟฟิศสำนักงานเมื่อกี้เพื่อนๆได้ติวไหม
2: ได้ค่ะ
0: ดีมากเลยนะคะทำงานร่วมกันถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
3: we'll start now facts
2: f a x
3: sheet
2: s h e e t
3: Clip.
2: C L I P.
3: Coffee.
2: C O F F E. Pass.
3: Printer.
2: P R I N T E R.
3: Cabinet.
2: C A B I N E T.
3: Folder.
2: F L O D E R.
3: Folder.
2: Pass.
3: Whiteboard.
2: W H I E T E.B O A R D.
3: Window.
2: W I N D O W.
3: Stapler.
2: S T. Pass.
3: Coffee.
0: เมื่อกี้เกือบแล้วคำว่า coffee ตกเป็น1ตัวอักษร
2: C O F F E E.
0: ถูกต้อง What was the other word that she missed?
3: Folder.
0: Folder.
2: F O L D E R.
0: ใช่แล้วก็รู้นี่ right professor
3: that is right
0: แต่จะบอกว่าเอมี่คะวันนี้ถือว่าน้องเอมี่ทำได้ดีมากๆเลยเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมดกี่คำรู้ไหม
2: เจ็ด
0: คำตบมือตัวเองหน่อยเก่งมาก high five yeah ไปรอที่ bike stop เลยค่ะเชิญน้องนุ่นมาเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามีหมายเลข2 3 4 5 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงดีคะมีหลายเสียงเลยรอบนี
4: ้หมายเลข5ค่ะ
0: หมายเลข5นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร Furniture พร้อมหรือยังคะน้องนุ่น
4: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
3: We will start now Bed
2: B E D
3: Chair
2: C H A I R
3: Bench
2: B E N C H
3: Vase
2: Again, please
3: Vase
2: Pass
3: Table
2: T A B L E
3: Carpet
2: C A B E C H
3: Carpet
2: Pass
3: Curtain
2: C A N T R Y
3: Curtain
2: Pass
3: Couch
2: C O U N
3: Couch
2: C O Pass
0: เมื่อกี้คำแรกที่ข้ามไปคือ Vase
3: You spell Vase V A S E
0: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่ข้ามไปก็คือ Carpet เพื่อนๆคะมีใครรู้ไหมคะว่า Carpet คืออะไร
4: เดี๋ยวลองสะกดสิลูก
2: C A R P E T
0: ถูกต้องค่ะ carpet แปลว่าพรมนะคะวันนี้ทำได้ดีมากๆเลยนะคะได้ไปทั้งหมด4คำร่วมกับน้องเอมี่เป็น11คำค่ะเชิญกลับไปนั่งที่ไปซับเลยนะคะน้องนมิตคะเชิญเลยค่ะนี่หนุ่มน้อยคนเดียวของเราในวันนี้นะคะตอนนี้เรามีหมายเลข2 3 4 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆคะว่ายังไงคะ
2: 4
0: หมายเลขอะไรนะคะน้องน
2: ิดค่ะ
0: 4นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข4คืออะไร Jewelry รู้ไหมลูกคืออะไร
2: เพชร
0: พวกเครื่องประดับพร้อมหรือยังคะน้องนมิตร
4: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
3: We will start now. Amber.
2: Pass.
3: Ruby.
2: R-U-B-Y.
3: Pearl.
2: Pass.
3: Gold.
2: Pass.
3: Opal.
2: O-P-A-L.

0: Silver.
1: S-I-L-V-E-R.
0: Topaz.
1: T-O-P-A-S.
0: Topaz.
1: T-O-P-A-S.
0: Diamond.
1: D-I-A-M-O-N-D.
0: Emerald.
1: E-M-E-R-A-L-D.
0: Quartz.
1: Pass.
0: Amber.
1: E-M-B-E-R.
0: Amber.
1: A-M-B-E-R.
0: Pearl.
1: P-E-R-A.
2: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำสุดท้ายเลย Pearl สลับที่ตำแหน่งกันนิดนึง P-E-A-R-L What were the other words that you missed?
0: Quartz, which is a very hard word to spell. Quartz. That is spelled Q-U-A-R-T-Z.
2: คำว่าแรก quartz นั่นเองนะคะคือแปลตรงตัวเลยแต่เราเก่งมากเลยเราพยายามที่จะสะกดมันให้ได้ฟังออกเสียงยังไงแล้วก็สะกดอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะโอ้ได้แล้ว7คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น18คำเชิญไปนั่งที่ใบแป๊บเลยค่ะเอาล่ะสาวน้อยชมพูของพี่มาเลยลูกน้องชมพูคะเรามีหมายเลข2 3 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนโอ้มีหลายเสียงเลย
3: 8ค่ะ
2: หมายเลข8นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร European countries แล้วเมื่อกี้เพื่อนๆได้ติวหมวดนี้ไหมคะ
3: ติวค่ะ
2: ติวแสดงว่าก็น่าจะได้อยู่ใช่ไหมลูกตั้งใจฟังดีๆนะคะ Let's play spelling
0: We will start now Russia
3: R-U-S-S-I-A
0: France
3: F-E-A-C-H
0: France
3: F-E-A-C-E
0: France
3: Pass
0: Spain
3: S-P-A-I-N
0: Poland
3: P-O-L-A-N-D
0: Italy
3: I-T-A-L-Y
0: Greece
3: Pass
0: Ireland
3: Ireland
0: Hungary
3: Hungary
0: Austria
3: Austria Lia
2: หมดเวลานะคะแต่ว่าแค่สุดท้ายเกือบไปแล้วเราไปถาม professor กันดีกว่านะคะ
0: The correct way to spell Austria is Austria
2: และมีคำหนึ่งค่ะที่น้องชมพูสะกดได้ถูกเลยก็คือ Ireland ซึ่งเป็นคำที่ tricky มากๆเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราไปถาม professor กันดีกว่าค่ะว่า tricky ยังไง
0: So when you're listening to the word Ireland the R is important some people might hear island or even Iceland
2: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำแรกเลยที่ข้ามไปก็คือ Franceเป็นหนึ่งในประเทศที่ออกเสียงไม่เหมือนเวลาเราออกเสียงภาษาไทยใช่ไหมคะอย่างเช่นอย่าง Russia เราภาษาไทยเราก็เป็นรัสเซียถูกไหมคะใกล้ๆกันแต่ France ฟัง
0: A N C E
2: วันนี้น้องชมพูเก่งมากเลยค่ะทำไม่ได้กี่คำดูไหมลูก6คำร่วมกับเพื่อนๆเป็น24คำค่ะเชิญไปนั่งที่ใบแป๊บเลยนะคะสาวน้อยคนสุดท้ายน้องแพรวเชิญเลยค่ะเอาละค่ะน้องแพรวคะมีหมายเลข2 3 6 7และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้มีหลายเลขมากเลยน้องแพรวแต่น้องแพรวต้องเลือกแล้วล่ะค่ะว่าจะเลือกเลขอะไรดี
4: 9ค่ะ
2: หมายเลข9นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร Forest รู้ไหมลูกว่าแปลว่าอะไร
4: ป่า
2: ใช่พร้อมหรือยังคะ
4: พร้อมแล้วค่ะ
2: ถ้าน้องแพรวพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: We will start now. Tree.
1: T-R-E.
0: Rock.
1: L-O-D.
0: Rock.
1: R-O-C-K.
0: Cave.
1: Pass.
0: Leaves.
1: Leaves. L-E-A-V-E-S.
0: Creek.
1: Pass.
0: Vine.River.
1: River. R-I-V-E-R.
0: Mountain.

0: Wildlife.
1: Pass.
0: Waterfall.
1: W-A-T-E-R-F-A-L-L.
2: คำนี้ถือว่าไม่นับนะคะถึงแม้จะถูกก็ตามเพราะว่าเริ่มสะกดคำหลังจากที่อ่อนดังไปแล้วเมื่อกี้หนึ่งคำเลยที่เราข้ามไปก็คือ
0: cave
2: cave
0: that is spelled C-A-V-E
2: และอีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่ข้ามไปนะคะก็คือ vine
0: the correct way to spell vine is V-I-N-E
2: วันนี้น้องแพรวเก่งมากๆเลยค่ะทำไปได้ทั้งหมด4คำร่วมกับเพื่อนๆ เป็น28คำค่ะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปสต็อปมาข้างหน้าเลยนะคะแล้ววันนี้น้องๆทั้ง5คนก็ทำไปได้ทั้งหมด28คำคำละ500บาทรวมเป็นเงินทั้งหมด 14,000 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิสายทานแห่งความหวังค่ะเก่งมากๆเลยค่ะน้องๆขอปรบมือให้ตัวเองหน่อยและสำหรับน้องๆทางบ้านคนไหนนะคะที่อยากจะมีส่วนร่วมในรายการของเราส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะและตอนนี้ขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยนะคะและก่อนจากกันในวันนี้พี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆค่ะถ้าต้องการได้รับความรักคุณต้องให้ความรักคนอื่นก่อน
0: If you want someone's love you must love someone first
2: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around Good morning Bye bye
3: ถ้าเราพูดกับฝรั่ง I like to watch soundtrack movie ภาษาไทยแล้วก็โอเคนี่แต่ฝรั่งมีงงแน่นอนค่ะ Soundtrack เนี่ยนะคะเขาจะนึกว่าเราหมายถึงเพลงประกอบหนังมันมีอีกหลายคำเลยค่ะที่เราก็ใช้กันทั่วไปในภาษาไทยเนาะแต่คนทั่วโลกไม่ได้เข้าใจแบบนั้นถ้าเราจะพูดว่าหนัง Soundtrack อาจจะบอกว่า an English film without dubbing นี่คือการพากย์นะคะ without dubbingถ้าเราจะบอกมีคำอธิบายมีคำแปลด้วยไหมมีซับไตเติลอะไรอย่างเงี้ยนะคะ with subtitles without subtitles เช่นถ้าเราจะพูด I like to watch English films with subtitles I don't like films that are dubbed into Thai language คำที่สองค่ะ Freshie เนี่ยถ้าเราเอาไปพูดกับฝรั่งเราก็จะนึกว่าคนที่ดูมีความสดชื่นในตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราจะเรียกนะคะก็คือ freshmanเรียกได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยค่ะคำที่3ค่ะ Pretty MC และนะจุดนี้นะคะขอมาได้เลยนะคะตอนนี้เรามีกิจกรรมเรื่องนี้นั่นอะไรเงี้ยเราใช้คำว่า Master of Ceremonies ซึ่งจริงก็คือคำว่า MC นั่นแหละ Master of Ceremonies หรือถ้าเราเป็น Pretty เป็นนางแบบอะไรเงี้ยเราอาจจะใช้คำว่า Models คำต่อไป American chair เอ้ยไปกินเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ American chair ผันหารกันอะไรเงี้ยนะคะซึ่งอเมริกาไม่น่ามี American chair แต่ว่าไทยมี American chair แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเราจะต้องการอธิบายให้ฝรั่งเข้าใจว่าเอ้ยเดี๋ยวหารกันหรือต่างคนต่างจ่ายอะไรเงี้ยเราใช้คำว่า go Dutch หรือจะใช้คำว่า share the bill split the bill หรือpay separately ไม่ใช้อเมริกันแชร์นะคะเช็คบิลด้วยค่ะทานเสร็จแล้วค่ะเช็คบิลด้วยค่ะถ้าเราพูดว่าเช็คบิลหน่อยเช็คบิลฝรั่งอาจจะเข้าใจได้ว่าให้ตรวจรายการอาหารอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งถ้าเป็นในอังกฤษอะไรเงี้ยเราอาจจะพูดว่า bill please ขอบิลด้วยค่ะขอบิลด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ให้นะคะหรือถ้าเป็นในอเมริกานะคะ check please คือขอเช็คด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ต้องเลือกสักอย่างนะคะไม่เช็คกับบิลรวมกันนะคะ check please bill please คำต่อไปค่ะ x แบรนด์นี้ x แบรนด์นี้ศิลปินคนนี้ x นักร้องคนนี้เหมือนเขาทำงานร่วมกันเขาเป็นพาร์ทเนอร์กันแต่ว่าเราไม่ได้เรียกว่า x ตรงตัวเลยนะคะส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่า collaboration หรือสั้นๆก็ collab นะคะคำว่า collaboration เนี่ยเป็นคำนามใช่ไหมคะ Supreme and Louis Vuitton collaboration หรือเราจะบอกว่าแบรนด์นี้ร่วมงานกับแบรนด์นี้โดยใช้เป็น verb แทนก็ใช้คำว่า collaborate นะคะ Supreme collaborates with Louis Vuitton เฮ้ยแกขอแจมด้วยคนได้ไหมอ่ะเหมือนขอ

ขอไปร่วมด้วยคนได้ไหมใช้คำว่า join J O I N join Can I join you Do you want to join us อะไรประมาณนี้ Go Inter อุ้ยเดี๋ยวนี้คนนี้มัน Go Inter ไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะเราไม่มีภาษาอังกฤษนะคะเพราะเราย่อเอง Inter เนี่ยประมาณจากคำว่า internationalInternational เวลาที่เราจะบอกว่าโอ้ยเขาไปดังทั่วโลกแล้วนะเช่น Lisa Blackpink Bam Bam GOT7 หรือภูมิพิภูริตอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่า Lisa has gone global has become a world class artist นะใช้คำว่า global international world class artist ไหนใครมีคำไหนเฮ้ยคนไทยเราพูดกันทั่วไปแต่ว่าฝรั่งไม่น่าเข้าใจอ่ะลองคอมเมนต์มาคุยกันมาแชร์กันว่ามีคำไหนที่น่าสนใจอีกบ้าง

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่63อวิชชาตอนที่1
1: พวกศิลากันเจ้าปันขาดการติดต่อไปสนานนะรอบนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้ว
2: จริงสิตัวช่วยอีก2ตัวช่วยที่เหลือก็ยังไม่ได้ใช้เลยด้วยเวลาก็เหลือน้อยลงทุกที
3: พวกเขาเดินทางถึงด่านของอวิชชาแล้ว
2: หึไปถึงด่านอวิชชาในเวลาอันรวดเร็วเกินกว่าที่คิดไว้นั่นเนี่ย
3: หวังว่าความรู้ทั้งหมดที่ศิลากับเจ้าปานเรียนรู้มาจะช่วยให้ไม่หลงกลกับดักของอวิชชานะ
4: โอ้ยข้ามึนหัวไปหมดแล้วที่นี่ที่ไหนกันเนี่ย
5: อุ้ยเจ็บชะมัดท่านคือ
6: เก่งนี่ที่ผ่านด่านปฏิจจสมุปบาททั้ง11ด่านมาได้จนถึงด่านของข้าอวิชชา
7: อวิชชา
6: ถูกแล้วร้อยปีที่ผ่านมายังไม่มีใครผ่านเข้ามาด่านของข้าได้เลยสักคนมีเจ้า2คนนี่แหละที่เข้ามาได
4: ้ข้าไม่ได้อยากเข้ามาสักหน่อยท่านฉุดข้าเข้ามาเองต่างหาก
6: แม่คนฉลาดนี้เล่นตัวไม่เบาเลยนะแบบนี้ดีข้าชอบ
5: ไม่ต้องมาพูดอ้อมค้อมหรอกจะให้พวกเราทำภารกิจอะไรก็ว่ามันเลยเวลายิ่งเหลือน้อยอยู
6: ่งั้นเข้าประเด็นเลยก็ได้ด่านของข้าคือด่านทดสอบความรู้ที่เจ้าสั่งสมมาทั้งหมดถ้าพวกเจ้าคิดว่าตัวเองรู้จริงกว่าข้าก็เอาชนะความรู้ของข้าให้ได้แต่ถ้าเอาชนะไม่ได้ก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลว่าไงจะเล่นไหม
7: ได้ข้าเล่น
6: ดีมากก่อนเริ่มทดสอบข้าอยากรู้ว่าเจ้าทั้งสองรู้จักอวิชชาดีแค่ไหน
5: พูดตามตรงข้าไม่รู้เลยว่าท่านคือใครมีความสำคัญยังไงในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
6: ้ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเจ้าก็จะได้รู้จักอวิชชาอย่างที่ข้ารู้จักแล้วใบให้นิดนึงก็ได้อะไรเอ่ยคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริง
5: ฮะคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงงั้นเหรอเจ้าปันนี่คือความหมายของอวิชชาหรือเปล่าอะ
4: ที่ข้าจำได้อวิชชาแปลว่าความไม่รู้คนเราทุกคนมีอวิชชาอยู่ในตัวเองกันทั้งนั้น
5: ฮะงั้นเจ้ากับข้าก็มีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นเหรอแล้วความรู้ที่ผ่านมาทั้งหมดล่ะคืออะไร
6: น่าขำจริงๆใครบอกกันว่าอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยถ้าไม่รู้อะไรเลยก็ต้องเป็นก้อนหินก้อนดินต้นไม้แล้วล่ะแต่มนุษย์อย่างเราหรือแม้แต่สัตว์ทั้งหลายย่อมมีความรู้อยู่ในตัวอย่างรู้เห็นรูปรู้ได้ยินเสียงรวมถึงความรู้ในสิ่งต่างๆที่ได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าคนเรามีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยได้ยังไงกันพวกเจ้านั่นแหละที่ไม่รู้จริง
5: ฮะตกลงที่เจ้าเรียนมานี่ถูกแน่นะเจ้าปัน
4: ท่านอาจารย์สอนข้าเองนะจะผิดได้ยังไงกันเล่าแต่ข้าอาจจะพูดไม่ครบน่ะเลยทำให้ความหมายผิดไป
5: เอาโถเอ้ยเจ้าปันงั้นก็อธิบายมาให้ครบๆสิ
4: ขอนึกก่อนขอนึกก่อนอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วอวิชชาเป็นต้นเหตุสำคัญแห่งกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายรู้จักอวิชชาอวิชชาก็คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือเรียกง่ายๆก็คือความไม่รู้จักอริยสัจ4นั่นเอง
5: อ๋ออริยสัจ4ที่พวกเราเคยเรียนมาแล้วนี่เอง
4: ที่พูดไปเมื่อกี้คืออวิชชา4ยังมีอวิชชา8ด้วยนะคือเติมเข้าอีก4ข้อคือไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยการบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง
5: โอ้โหเจ้าปันจำเก่งสุดๆไปเลยข้าขอคารวะ
4: เรียนเยอะๆแบบข้าเจ้าก็จะรู้เยอะเองแหละศิลา
6: ท่องจำเก่ง องก็คิดว่าตัวเองรู้จริงซะแล้วความรู้ที่เจ้าท่องจำมานั่นก็คือความรู้ที่ปรุงแต่งจากสังขารตั้งหากล่ะ
8: ถูกต้องเลยเจ้าค่ะท่านอวิชชาความรู้ที่พูดมานั้นน่ะไม่ใช่ของตัวเองเลยสักนิดฟังอาจารย์สอนมาแล้วก็ปรุงแต่งเป็นความทรงจำหรือสัญญาเฉยๆไม่ได้เข้าใจด้วยปัญญาของตัวเองเลยเจ้าค่ะ
6: ก็ดีแล้วที่ไม่เข้าใจก็จะได้ควบคุมได้ง่ายๆไงล่ะ
8: เอ้ยจริงด้วยเจ้าค่ะท่านอวิชชาฉลาดที่สุดในโลกในโลก
6: คิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงถ้าหมายถึงเจ้านั่นแหละ
2: ฮะว่าไงนะหาว่าข้าไม่รู้จริงงั้นหรอแล้วเจ้าล่ะรู้จริงหรือยังไง
6: บอกได้เลยว่าในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าข้าได้เวลาทดสอบความรู้กันแล้วจงหาคำตอบให้ได้ว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
2: ฮะ
6: ทำไมไม่รู้งั้นเหรอ
5: เจ้าปันเจ้าตอบได้ใช่ไหม
2: ข้าก็ไม่แน่ใจว่าที่จำมามันถูกไหมนะสิ
5: ว่าไงนะขนาดเจ้าปันยังไม่รู้แล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ยโอ้ยปวดหัวปวดหัว
6: ไม่ทันไรก็เห็นแววพ่ายแพ้ซะแล้วเอาเถอะข้าไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกข้าจะให้ตัวช่วยเจ้า4ครั้งให้ไปถามข้อสงสัยจากหัวหน้าด่านต่างๆที่ผ่านมาได้
5: แบบนี้เขายังชั่วน้อยไปถามด่านไหนก่อนดีล่ะเจ้าปัน
2: ไปด่านชรามรณะก่อนก็แล้วกันท่านยายน่าจะแนะนำเราได้นะ
5: ได้เลยงั้นพวกเราขอไปด่านชรามรณะก่อน
6: ได้ไปกันเลย
5: เรามาถึงเมืองชรามรณะแล้วเจ้าปัน
2: ดีเลยรีบตามหาท่านยายกันเถอะนั่นท่านยายนี่นะ
5: ท่านยายจริงๆด้วยเจ้าปันไปถามท่านยายกันเร็วท่านยายขอรับดีจังเลยนึกว่าจะไม่เจอซะแล้ว
6: มีอะไรให้ข้าช่วยหรือเปล่าแล้วทำไมย้อนกลับมาที่นี่ไวจังเลยล่ะ
2: พวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบนะขอรับปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านยายรู้คำตอบไหมขอรับ
6: แล้วเจ้าทั้งสองคิดว่าต้นเหตุแท้จริงคืออะไรกันล่ะ
5: น่าจะเป็นความตายนะขอรับแค่คิดว่าจะต้องมีวันนั้นก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเองตายหรือคนที่เรารักตายก็ตาม
6: แต่สำหรับข้าและคนในเมืองนี้ความตายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราหัดตายกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความตายไม่ใช่สาเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์
2: นึกออกแล้วขอรับต้องเป็นการเกิดแน่ๆถ้าไม่เกิดมาก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องเป็นทุกข
6: ์การเกิดมาทำให้เป็นทุกข์แต่การเกิดก็ไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์นะ
2: อ้าวยังมีสาเหตุอะไรที่มาก่อนการเกิดอีกหรอขอรับท่านยายข้ายังมองไม่เห็นเลย
6: ข้าเฉลยคำตอบให้ไม่ได้หรอกนะพวกเจ้าต้องไปค้นหาเองแต่ข้าบอกได้แค่ว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได
2: ้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายหมายถึงว่าถ้าปัจจุบันเราเป็นทุกข์เพราะกลัวตายนี่คือผลเป็นเบื้องปลายส่วนสาเหตุที่ทำให้เราต้องมาเป็นทุกข์นี่คือเบื้องต้นใช่ไหมขอรับท่านยาย
6: ถูกต้องแล้วหัดพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วเจ้าก็จะพบคำตอบเอง
2: ขอบคุณขอรับ
6: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่สองเดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
5: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
2: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
1: ศิลากับเจ้าปันจะตอบคำถามของอวิชชาได้หรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

18 สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้

จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18 สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: The research is about web application for petrol station and slaughterhouse industry in Thailand. They can calculate the carbon footprint or amount of

0: านี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสําหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: หือเอ๋ใคร
3: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: นี่จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่าไปเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์
1: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานา
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆกองที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
0: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
1: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนนี้โรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัศดรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร

0: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
0: นี่ปูว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
0: อ
1: ผมอยากช่วยคนหอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู
0: ่ปู่ว่าอาจจะต้องร้อยเท่านะ
1: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู
0: ่
1: สู้ๆนะคนต้องขยันร้อยเท่าร้อยเท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ .112 ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยนะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาน่ะส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่น

0: สะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
1: กรุงเทพตึกสูง
0: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
1: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
2: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
0: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
0: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
4: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
0: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
1: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
0: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
3: ไซเรนมือหมุน
0: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
3: พี่เลี้ยง
1: ได้ครับสบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
0: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย

0: ึงแล้วถึงแล้ว
1: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
2: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
3: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
4: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
2: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
4: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
2: ่
4: ะ
2: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับคุณผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
3: อันตรายอันตรายอันตราย
2: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
4: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
2: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
1: โอ้ขึ้นใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
5: า
1: ะ
5: รู้มาก่อนเลยเนี่ย
2: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
0: กลัวกลัวกลัว
4: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
2: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
1: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
6: ได้เลย
1: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟ เทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
0: DLTVDLTV
1: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาเอียบ
4: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
1: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม้
3: ขีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
4: สิบแปดสิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
5: สวัสดีค่ะน้องๆพบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ในสวนดอกไม้แสนสวยนะคะดอกไม้ flower f l o w e r flower ดอกไม้ดอกไม้ก็จะมีหลายสีแล้วก็มีกลิ่นที่แตกต่างกันไปนะคะน้องๆเราสามารถเอาดอกไม้ไปถวายพระหรือว่าไปจัดแจงกันตกแต่งบ้านได้สวยๆเลยแต่ว่ามีอีกอย่างหนึ่งที่ดอกไม้ทำได้ด้วยน้องๆลองเดาดูสิว่าทำอะไรได้ดอกไม้กินได้ด้วยนะคะน้องๆกิน eat e a t eat กินวันนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูไปชิมแล้วก็เราก็จะทำเมนูอาหารอร่อยๆจากดอกไม้ที่กินได้นะคะน้องๆจะเป็นยังไงตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไปน้องๆดูตรงนี้สิตรงนี้มีดอกไม้ที่สามารถกินได้ด้วยนะคะแบบดอกนี้เลยดอกนี้เรียกว่าดอกหางนกยูงดอกไม้จะชอบแสงแดดมากเลยนะคะเพราะว่าแสงแดดทำให้เขาเติบโตแล้วก็ออกดอกเยอะๆเลยแสงแดด sunlight s u l i g h t sunlight แสงแดดเดี๋ยวเราไปคุยกับเพื่อนตรงนี้กันดีกว่าสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
5: พี่ชื่อพี่ลิซ่านะคะน้องชื่ออะไรเหรอคะ
6: หนูชื่อแซมมอนนะคะ
5: พี่ลิซ่าอยากรู้ว่าที่นี่มีปลูกดอกอะไรบ้างเหรอคะ
6: มีเยอะเลยค่ะเช่นอัญชันบานชื่นโพชมพูดอกดาวกระจายดอกมะเฟืองแล้วก็ดอกอเมริกันบิวตี้ค่ะ
5: โหเยอะมากเลยแล้วดอกพวกนี้ก็คือกินได้หมดเลยใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
5: งั้นพี่ลิซ่าขอชิมต้นนี้ได้ไหมคะ
6: ได้ค่ะ
5: อันนี้คือต้นอะไรเหรอคะ
6: อันนี้คือต้นมะเฟืองค
5: ่ะต้นมะเฟืองงั้นเดี๋ยวพี่ลิซ่าเด็ดดอกไม้เลยนะนี่ดอกมะเฟืองค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดอกมะเฟืองมีรสชาติเปรี้ยวนะคะน้องๆเปรี้ยว sour s o u r sour เปรี้ยวอันนี้คือดอกดาวกระจายใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
5: งั้นพี่ลิซ่าขอลองชิมได้ไหม
6: ได้เลยค่ะ
5: โอเคนี่ชิมกันเลยดอกดาวกระจายขมค่ะทุกคนขม bitter b i t t e r bitter ขมดอกไม้สีชมพูอันนี้สวยจังเลยมันเรียกว่าดอกอะไรหรอคะ
6: อันนี้ดอกพงชมพู
5: อุ๊ยแล้วตรงนี้ก็สีชมพูเหมือนกันเลยคล้ายๆดอกเข็มด้วยอันนี้ดอกอะไรหรอคะ
6: อันนี้ชื่ออเมริกันบิวตี้ค่ะ
5: โอ้อเมริกันบิวตี้งั้นพี่ลิซ่าขอลองชิมอันนี้ได้ไหมคะ
6: ได้ค่ะ
5: โอเคนี่ค่ะดอกอเมริกันบิวตี้เดี๋ยวเรามาชิมกันเลยกินทั้งอันเลยเหรอ โอเคดอกอเมริกันบิวตี้หวานค่ะทุกคนหวาน sweet sweet sweet หวานดอกไม้ไม่ใช่ทุกดอกที่สามารถกินได้นะคะน้องๆน้องๆต้องไปศึกษาก่อนนะคะว่าดอกไหนกินได้บ้างดอกไหนกินไม่ได้นะคะและต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองด้วยนะคะแต่ตอนนี้พี่ซ่าจะพาน้องๆไปทำโรดอกไม้น่ารักน่ารักกินกันไปกันเลยนี่เลยเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะทำโรดอกไม้ให้น้องๆดูนะคะสวยใช่ไหมล่ะทำง่ายด้วยนะเผื่อน้องๆอยากจะชวนเพื่อนๆมาลองทำกินดูเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะเทน้ำลงไปในจานนิดนึงนี่แล้วเราก็จะเอาแผ่นแป้งจุ่มลงไปในน้ำแผ่นแป้งจะได้นุ่มนะคะนี่แป้งนุ่มแล้วค่ะน้องๆเดี๋ยวเราเอาวางไว้บนจานนะคะปึ๊บเสร็จแล้วเราก็จะเอาผักมาวางไว้นะคะวางไว้ตรงปลายตรงนี้เลยตอนม้วนจะได้ม้วนง่ายๆพี่ลิซ่าเอาปูอัดแล้วกันมาวางไว้นะคะนี่ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาจัดเรียงดอกไม้ให้สวยๆเลยเอาอันนี้วางไว้ตรงกลางเลยแล้ว

0: แล้ว
1: สีน่ารักมากเลยเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนสีน่ารักมากเลยเดี๋ยวเราจะมาม้วนกันนะคะตอนเราม้วนเราต้องค่อยๆม้วนนะคะไม่งั้นแป้งอาจจะขาดได้ดอกฝีมือพี่ลิซ่าสีสันน่ารักน่ากินมากเลยใช่ไหมล่ะน้องๆอยากลองชิมใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะชิมให้ดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะรสชาติ taste t a s t e taste รสชาติเดี๋ยวเราชิมกันเลยเดี๋ยวเราจะจิ้มซอสด้วยนะคะน้องๆ

0: วันนี้น้องๆก็ได้รู้จักกับดอกไม้สวยๆที่กินได้หลายชนิดเลยนะคะน้องๆ อย่าลืมลองชวนเพื่อนๆไปทำโรดอกไม้กินกันดูนะคะแต่ตอนนี้ถึงเวลาทบทวนคำศัพท์กันแล้วค่ะไปกันเลย
1: flower f l o w e r flower ดอกไม้ eat e a t eat กิน sunlight s u nLIGHT sunlight แสงแดด sour SOUR sour เปรี้ยว bitter BITTER bitter ขม sweet SWEET sweet หวาน taste TASTE taste รสชาติ
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่สามารถเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนักเรียนครับตอนนี้เราอยู่ในหน่วยที่2หน้าที่พลเมืองและเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้ก็คือเรื่องของ
1: ผลกระทบของการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง
0: ก็คือผลกระทบของการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งจากชั่วโมงที่แล้วครูบอกให้นักเรียนทำไมครับเตรียมอะไรมาเอ่ยวันนี
2: ้
0: พลาสติกที่เราเพิ่งใช้ก่อนที่เราจะเข้าห้องเรียนนี่แหละว่าก่อนหน้านี้นักเรียนได้ใช้พลาสติกอะไรบ้างนะครับไหนลองชูขึ้นสิเอามาหรือเปล่าทุกคนเอามาเอาลงได้ครับนักเรียนครับตอนนี้ห้องเรามีทั้งหมดกี่คน
1: 30
0: คนตอนนี้อย่างน้อยทุกคนมีขยะที่อยู่ในมือคนละกี่ชิ้น
1: 1ช
0: ิ้นนะครับเช่นอะไรบ้างหลายที่อยู่ในมือของนักเรียนมีขวดน้ำไหนขวดน้ำขวดน้ำชูขึ้นให้เพื่อนปลายทางได้เห็นหน่อยขวดน้ำเอามือลงครับแต่เอาจริงๆแล้วขวดน้ำเนี่ยขวดน้ำถ้าเราจะนำกลับมาใช้อีกครั้งได้ไหม
1: ได
0: ้แต่ส่วนใหญ่เราก็ทำไม
1: ท
0: ิ้งเนาะเพราะว่าเราก็อาจจะทำไมครับดื่มครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งนะครับต่อมาแก้วน้ำล่ะไหนแก้วน้ำใครเอามาบ้างใครใช้แก้วน้ำบ้างยกขึ้นสูงๆแก้วน้ำเอาลงครับตัวอย่างเช่นแก้วน้ำเนี่ยคือต้องเป็นอะไรเลยส่วนใหญ่คือครั้งเดียวทิ้งเลยนำกลับมาใช้ก็ยาก

0: ละนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่านักเรียนเนี่ยสักครึ่งห้องใช้แล้วทิ้งนะครับใช้แก้วน้ำแล้วทิ้งเนี่ยตอนนี้จะเกิดขยะทั้งหมดกี่ชิ้นครึ่งห้องนะครึ่งห้อง
1: 15
0: ชิ้นแล้วแต่ถ้าใช้ทั้งห้องก
1: ็
0: 30ชิ้นอ่ะต่อมาถุงขนมไหนถุงขนมบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารที่เป็นขยะพลาสติกครั้งเดียวทิ้งอ่ะยกให้ครูดูหน่อยเร็วมีแซนด์วิชด้วยใช่ไหมครับมีกล่องใส่แซนด์วิชด้วยแบบนี้ก็เป็นขยะแบบครั้งเดียวทิ้งและแทบจะนำกลับมาใช้ได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้เลยแล้วครูถามจริงๆว่าถ้าเราใช้ปกชีวิตปกติเนี่ย1มื้ออาหารที่เรารับประทานเนี่ยเกิดหรือยัง
1: เกิดแล้ว
0: อย่างน้อยกี่ชิ้น
1: 1ชิ้น
0: คิดว่า1ชิ้นแน่เหร
2: อ
0: ขอตัวแทนหน่อยว่าตัวเอง1มื้อกลางวันเนี่ยเราใช้ขยะกี่ชิ้น3อ่ะ3อ่ะ3มีอะไรบ้างบอกเพื่อนหน่อยว่ามีอะไรบ้าง3ชิ้นมีอะไรบ้างลูก
3: มีขวดน้ำถุงใส่ขนมแล้วก็แก้วน้ำครับ
0: ขวดน้ำถุงใส่ขนมและแก้วน้ำอู้3ชิ้นแล้วนะคนเดียว3ชิ้นอ่ะมีใครอีกไหมครับมีไหมอ่ะธนโชตครับของธนโชตเนี่ยใน1มื้อที่รับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนเนี่ยใช้พลาสติกเนี่ยไปกี่ชิ้นละลองนึกสิกินอะไรบ้างกินอะไรบ้าง
4: กินน้ำครับ
0: ดื่มน้ำดื่มน้ำดื่มน้ำเป็นแก้วหรือเป็นขวด
4: เป็นขวดครับ
0: เป็นขวดก็1ชิ้นมีกินขนมกรุบกรอบไหม
4: กินครับ
0: มีกินวันละประมาณกี่อย่างมื้อละกี่อย่าง
4: 3ครับ
0: 3ถุงก็เป็น1 2 3 4 4ชิ้นแล้วมีกินผลไม้อีกมั้ย
4: ไม่ครับ
0: ไม่มีแค่นี้ลูกชิ้นกินไหม
4: ไม่ครับ
0: ไม่กินนั่งลงได้ตอนนี้มี3มี4ขออีกสักคนตัวแทน1มื้อกลางวันเนี้ยใช้ขยะไปกี่ชิ้นกลุ่ม4กลุ่ม41มื้อกลางวันใช้ไปกี่ชิ้นครับ
5: 3ชิ้นครับ
0: ใช้ไป3ชิ้นแสดงว่าเกิดขยะขึ้นกี่ชิ้นแล้ว3มีอะไรบ้าง
5: มีขวดน้ำ
0: ขวดน้ำ
5: ถุงพลาสติก
0: แล้วถุงพลาสติกใส่อะไรลูก
5: ใส่ลูกชิ้นครับ
0: ใส่ลูกชิ้นมีอะไรอีก
5: ถุงขนมครับ
0: ถุงขนมใช่ไหมครับก็3ชิ้นแล้วนั่งลงได้ทีนี้เรามาแลกเปลี่ยนความคิดสิว่าอันนี้แค่1มื้อนะแค่1มื้อถ้าสมมุติว่ามื้อเช้าอีก1มื้อก็จะเป็นประมาณเท่าไหร่6แล้วมื้อเย็นอีกคิดว่ามื้อเย็นจะมากกว่ามื้อเช้ากับมื้อกลางวันมั้ย
1: มากกว
0: ่
1: า
0: สรุปแล้วเฉลี่ยวันนึงคิดว่าเราทำให้เกิดขยะพลาสติกประมาณกี่ชิ้น
1: 10
0: ชิ้นได้เราคนเดียวนะ10ชิ้นเราคนเดียวนะ10ชิ้นแต่ถ้าทั้งห้องล่ะ
1: 300
0: ชิ้นต
1: ่อ
0: 1วันห้องเราสามารถสร้างได้300ชิ้นต่อ1วันเยอะไหมลูก
1: เยอะ
0: เยอะนะเอาล่ะทีนี้นักเรียนคิดว่านะครับพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวเนี่ย จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรตัวแทนกลุ่ม3ครับ
6: มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็คือย่อยสลายยากครับ
0: ย่อยสลายยากอ่ะนั่งลงได้อ่ะกลุ่ม6
7: ทำให้สัตว์ในท้องทะเลสูญหายเพราะโดยการปล่อยน้ำเน่าเสียลงท้องทะเลหรือการทิ้งขยะลงท้องทะเลค่ะ
0: อ่ะนั่งลงครับอ่ะกลุ่ม2
8: ทำให้โลกร้อนค่ะ
0: ทำให้โลกร้อนอ่ะนะครับเพื่อนทั้ง3คนตอบมาก็ถือว่าเป็นผลกระทบจากการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งที่มีต่อสิ่งแวดล้อมเนาะทั้งทำไมครับทั้งย่อยสลายยากทั้งมีผลกระทบเมื่อลงไปในน้ำทะเลใช่ไหมครับหรือทำไมครับเพื่อนบอกว่าถ้าหากเผาทำไมครับก็จะทำให้เกิดอะไรนะครับเกิดมลพิษเกิดโลกร้อนได้ทีนี้นะครับนอกจากนี้ครับครูมีนะครับภาพอินโฟกราฟิกนะครับมาให้นักเรียนได้ชมนะครับและได้ศึกษากันก็คือช่วงชีวิตหนึ่งของคุณสร้างขยะได้มากแค่ไหนให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับลองตั้งใจดูอินโฟกราฟิกนี้นะครับเกี่ยวกับชีวิตหนึ่งเนี่ยเราสร้างขยะได้มากแค่ไหนเอาล่ะครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะทำไมครับเข้าใจเกี่ยวกับอินโฟกราฟิกนี้แล้วขอตัวแทนสักหนึ่งคนลองอธิบายให้เพื่อนนึกฟังหน่อยครับหัวหน้าห้องนะครับ
9: เนื้อหาโดยสรุปนะครับคือช่วงชีวิตของเรานะครับเราจะสร้างขยะมากแค่ไหนครับคือถ้าเราดื่มกาแฟ1ชิ้น1แก้วครับจะสร้างขยะถึง4ชิ้นเลยครับจะประกอบไปด้วยฝาครอบแก้วหลอดแล้วก็ถุงหิ้วครับแล้วก็ถ้าเรากินกันหลายๆวันจะทำให้เกิดขยะมหาศาลครับถ้าเรานะครับดื่มกาแฟตั้งแต่อายุประมาณ 20-60 ปีจะสร้างขยะมากถึง 58,400 ชิ้นครับและถ้าเราจะนำขยะทั้งหมดมาเลี้ยงนะครับจะสูงเท่ากับตึกมหานครจำนวน28ตึกครับขยะเหล่านี้เป็นขยะพวกย่อยสลายยากครับบางส่วนถูกกำจัดโดยการเทกองกลางแจ้งครับการเผาในที่โล่งเตาเผาฝังหรือฝังกบครับแล้วก็บางส่วนจบลงที่ทะเลครับแล้วก็เป็นขยะที่ส่งผลต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมากครับปริมาณของน้ำหนักขยะนะครับคือถ้าเรา1คนนะครับเราจะสร้างขยะเฉลี่ยประมาณ160กิโลครับแต่ถ้าเรา1ล้านคนจะสร้างขยะเฉลี่ยประมาณช้างจำนวน 32,000 เชือกครับโดยที่วิธีการแก้ไขของเรานะครับเป็นวิธีที่ง่ายๆเลยครับคือถ้าเรานำแก้วน้ำหรือขวดน้ำส่วนตัวมาใช้จะลดขยะได้อย่างน้อยประมาณ 58,400 ชิ้นครับแล้วก็จะช่วยแม่ค้าลดต้นทุนได้ประมาณ 124,50 บาทครับ
0: นะครับเอาละครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับแล้วสุดท้ายนี้นะครับก็คือเขาทิ้งท้ายไว้ว่านะครับมาร่วมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหันมาใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะคุณคือตัวแปรสำคัญที่จะกำหนดอนาคตของโลกใบนี้โอ้โหคำนี้เป็นไงลูกโลกจะน่าอยู่หรือไม่น่าอยู่ขึ้นอยู่ที่ใคร
10: เรา
0: และจากอินโฟกราฟิกเนี้ยแค่อะไรครับเป็นการบริโภคอะไรเพียงอย่างเดียวเลย
10: กาแฟ
0: แค่กาแฟอย่างเดียวนะกาแฟอย่างเดียวนะลูกแต่มื้อนึงอ่ะในมื้ออาหารนะครูไม่ได้พูดถึงทั้งวันแค่ในมื้ออาหารนึงอ่ะเมื่อกี้เราลองคุยกันนี่กี่ชิ้นไปละ 3ชิ้นไปแล้ว3ถึง4ชิ้น

0: แต่ถ้าเราลองแยกออกดีๆเนี่ยอาจจะมากกว่านั้นไหม
1: มากกว่าม
0: ากกว่าเอ๊ะดังนั้นเราถือว่าเป็นพลเมืองหนึ่งที่อาศัยอยู่ในโลกใบนี้เราต้องเริ่มทำอย่างไรแล้วล่ะเราควรทำยังไงอะลูกหรือเราใช้ต่อไปลดการใช้ทำไมครับพลาสติกให้น้อยลงตัวอย่างเช่นเขายกตัวอย่าง

0: ถือว่าลดไปได้เยอะไหมลูกเยอะนะครับเอาล่ะครับดังนั้นนะครับเมื่อเราเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้และเราก็มีความสำคัญที่เราทำไมครับจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังนั้นครับในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องผลกระทบของการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวที่มีแบบครั้งเดียวทิ้งนะครับต่อสิ่งแวดล้อมนะครับทั้งด้านดินสัตว์อากาศและมนุษย์รวมทั้งในวันนี้นะครับเราจะร่วมกันสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากสื่อต่างๆและนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่ายโดยตระหนักถึงผลเสียของการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งและมีจิตสำนึกในการลดการใช้พลาสติกเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมเอาละครับนักเรียนนะครับเราได้ร่วมกันพูดถึงเรื่องของการใช้พลาสติกของเราไปแล้วทีนี้เรามาดูผลกระทบบ้างครูมีภาพมาให้นักเรียนนะครับได้ชมและได้ร่วมกันอภิปรายแต่การอภิปรายในวันนี้นะครับจะให้แต่ละกลุ่มช่วยกันอภิปรายแต่ละภาพและครูนะครับก็มีวันนี้ครูขอใช้เรียกว่าฟุตบอลเสี่ยงทายฟุตบอลนี้นะครับขออภัยครับลูกบอลเสี่ยงทายไม่ใช่ฟุตบอลนะครับลูกบอลเสี่ยงทายลูกบอลนี้ไปหยุดอยู่ที่กลุ่มไหนให้กลุ่มนั้นทำไมครับเป็นตัวแทนในการต่อแล้ววันนี้นะครับครูอยากเห็นตัวแทนของกลุ่มคนอื่นๆบ้างอยากเห็นตัวแทนบ้างในกลุ่มของนักเรียนเนี่ยมีใครบ้างนะนี่ครับให้นักเรียนนะครับใครที่ตอบน้อยยังไม่ค่อยได้ตอบเลยเนี่ยวันนี้ตอบหน่อยนะครับคำตอบนี้ก็มาจากการที่เราร่วมกันอภิปรายในกลุ่มและชมภาพแล้วนักเรียนคิดว่าภาพนี้นะครับเป็นผลกระทบในด้านใดฟังนะครับเป็นผลกระทบในด้านใดและเป็นผลกระทบที่เกิดจากพฤติกรรมใดเนาะอ่ะอย่างถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ1ชุดเยี่ยมมากหันหน้ามาทางครูครับช่วงนี้นักเรียนเก็บขยะที่โต๊ะก่อนลูกเราจะได้ปรึกษากันได้ง่ายๆจริงๆนะอย่างน้อยตอนนี้ที่โต๊ะนักเรียนมีขยะประมาณกี่ชิ้นแล้ว5ชิ้นแล้วนะหันหน้ามาทางครูครับเราจะได้เห็นภาพชัดๆพร้อมหรือยังยังมีบางคนยังไม่หันมาเลยหันมาครับน่ารักมากหันมาครับใช่ไหมเราจะได้เห็นภาพชัดๆลูกเวลาเราอภิปรายเราจะได้แลกเปลี่ยนอภิปรายกันว่าภาพนี้น่าจะสะท้อนถึงอะไรถึงพฤติกรรมการใช้พลาสติกแบบไหนและเป็นผลกระทบของการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวที่มีต่ออะไรงั้นครูจะให้ลูกบอลเนี่ยเริ่มที่หัวหน้าก่อนละกันดีไหมครูจะหลับตาเหมือนเดิมนะครับพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมยังครับ
1: พร้อมแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ให้ถ้าครูสั่นกระดิ่งปุ๊บลูกบอลเสียงทายนี้เดินทางเลยนะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วหันหน้ามาทางครูครับปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งนี้ให้เรียกสตินักเรียนกลับมาเมื่อกี้ยังมีคนหลงนะครับปรบมือ2ครั้งตอนนี้มีเกินแสดงว่าสติยังไม่กลับมาเท่าไหร่ปรบมือ3ครั้งเยี่ยมมากถ้าพร้อมแล้วพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วหยุดอยู่ที่กลุ่มไหนกลุ่ม3กลุ่ม3ร่วมกันอภิปรายหน่อยสิครับว่าภาพนี้เนี่ยครับเป็นภาพของอะไรเกิดจากพฤติกรรมไหนและน่าจะส่งผล

0: ต่ออะไร
1: เป็นภาพที่สะท้อนถึงการที่มนุษย์ทิ้งขยะเลี่ยราดค่ะไม่เป็นที่
0: เป็นภาพที่สะท้อนถึงมนุษย์ทิ้งขยะเลี่ยราดไม่เป็นที
1: ่
0: แล้วส่วนใหญ่น่าจะเป็นอะไรขยะอะไรอะลูก
1: พลาสติกค่ะ
0: ขยะพลาสติกทีนี้ลองในกลุ่มลองปรึกษากันสิครับว่าอันเนี้ยการทิ้งแบบเนี้ยน่าจะส่งผลกระทบต่ออะไรลองปรึกษากันในกลุ่มสิต่ออะไรวางอยู่บนอะไรเนี่ย
2: บนดิน
0: ส่งผลกระทบต่ออะไรลองให้เพื่อนคนอื่นตอบบ้างอันนี้เป็นงานกลุ่มนะครับ
3: ส่งผลต่อดินครับ
0: ส่งผลกระทบต่อ
3: ดิน
0: ดินทำไมถึงคิดว่าส่งผลกระทบต่อดิน
3: เพราะว่าขยะนั้นได้วางอยู่บนดินแล้วก็มันมีอยู่เยอะมากครับ
0: มีอยู่เยอะมากใช่ไหมและทีเนี้ยพอวางไปที่ดินปุ๊บขยะย่อยสลายได้ง่ายไหมครับ
3: ไม่ครับ
0: ไม่นะครับดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนคือเกิดขึ้นกับ
3: ดิน
0: จะเป็นยังไงนักเรียนคิดว่าดินจะเป็นยังไง
3: ดินจะมีสารปนเปื้อนครับ
0: ดินมีสารปนเปื้อน
3: และเสื่อมสภาพครับ
0: และเสื่อมสภาพเก่งมากเอาปรบมือให้กลุ่ม3หน่อยครับภาพนี้นะครับก็เป็นภาพการที่นำขยะโดยเฉพาะขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเนี่ยไปทิ้งไว้ในบ่อขยะที่เป็นดินอาจจะเป็นบ่อขยะเนาะนะครับที่เป็นดินซึ่งทำไมครับพลาสติกเนี่ยใช้เวลาในการย่อยสลายนานและที่สำคัญครับส่งผลให้ดินปนเปื้อนสารเคมีและทำลายความอุดมสมบูรณ์ของดินใช่ไหมครับจะเพาะปลูกอะไรได้ไหมที่นี้ไม่ได้เลยนะครับเพราะดินมีการปนเปื้อนของสารเคมีที่มาจากพลาสติกเหล่านี้นะครับรวมทั้งคุณภาพของดินจะเหมือนเดิมไหมไม่ก็อย่างที่เพื่อนบอกทำให้ดินเสื่อมโทรมใช่ไหมครับเอาละครับผ่านไปแล้ว1ข้อเมื่อกี้ลูกบอลอยู่ที่ใครครับกลุ่ม3กลุ่มอื่นเตรียมตัวนะปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งหันหน้ามาทางครูครับภาพที่2พร้อมยังพร้อมยังครับ
4: พร้อมแล้วค่ะ
0: ลูกบอลหยุดอยู่กลุ่มไหนกลุ่ม4กลุ่ม4ร่วมกันอภิปรายว่าชมภาพนี้แล้วเนี่ยน่าจะทำให้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาอะไร
5: สะท้อนถึงปัญหาทำให้สัตว์สูญพันธุ์ครับ
0: อ๋อสัตว์สูญพันธุ์ทำไมถึงคิดว่าสัตว์สูญพันธุ์
5: ว่ามีขยะเขามีคนทิ้งขยะลงน้ำแล้วน้ำอาจจะเป็นพิษได้ครับ
0: อ๋อทิ้งขยะลงน้ำน้ำอาจจะเป็นเกิดมลพิษได้ใช่ไหมแล้วก็ทำไมครับทำให้สัตว์สูญพันธุ์ใช่ไหมครับทีนี้ลองปรึกษากันใหม่อีกรอบสิครับว่าอันเนี้ยเป็นผลกระทบด้านใด
2: ด้านสัตว์
5: เป็นผลกระทบด้านสัตว์ครับ
0: ผลกระทบที่มีต่อ
5: สัตว์น้ำ
0: ต่อสัตว์น้ำต่อสิ่งมีชีวิตเอาละปรึกษากันอีกรอบและร่วมกันอภิปรายภาพนี้อีกรอบคำตอบเนี่ยได้แล้วทีนี้ลองสรุปภาพรวมว่าผลกระทบของพลาสติกผลกระทบของการใช้พลาสติกครั้งเดียวในภาพนี้สะท้อนอะไรบ้างตัวแทน
6: ส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำเช่น
4: การสูญพันธุ์หรือการเสียชีวิตครับ
0: อืมนะครับอ่ะนั่งลงได้นะครับอ่ะปรบมือให้เพื่อนกลุ่ม4หน่อยเรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนกลุ่ม4กันอันนี้ก็เหมือนที่เพื่อนบอกแหละนะครับการทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำนะครับสัตว์น้ำเนี่ยมักจะเข้าใจผิดว่าขยะพลาสติกเนี่ยเป็นอาหารแล้วทำไมครับทำพอสัตว์น้ำกินเข้าไปทำให้เกิดการอุดตันในระบบทางเดินอาหารทำให้เสียชีวิตและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เหมือนที่เพื่อนบอกเลยนะครับเอาล่ะแล้วที่สำคัญถ้าทิ้งไปเยอะๆเกิดเป็นมลพิษทางน้ำไหมเป็นต่อมาภาพที่3เรามาดูนะครับกลุ่มไหนจะเป็นกลุ่มที่โชคดีได้ตอบพร้อมหรือยังครับพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งหันหน้ามาทางครูครับดีมากนะครับน่ารักมากอ่ะงั้นเริ่มกันเลยครับกลุ่มต่อไปลูกบอลเสียงทายนี้จะไปอยู่ที่กลุ่มไหนกลุ่มไหนครับกลุ่มหนึ่ง
6: ผลกระทบคืออากาศครับ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นอากาศครับ
6: เพราะมีการเผาแล้วควันขึ้นครับ
0: คิดว่าเขาเผาอะไรล่ะ
6: เผาขยะครับ
0: อ๋อเผาขยะน่าจะเป็นขยะประเภทไหนครับ
6: พลาสติกครับ
0: เป็นขยะพลาสติกและคิดว่าเผาแล้วเกิดมลพิษแล้วส่งผลอะไรต่อโลกบ้าง
6: ทำให้โลกร้อนครับ
0: ทำให้โลกร้อนนั่งลงได้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนกันนะครับก็คือจากที่เราฟังเพื่อนพูดไปในตอนแรกการกำจัดขยะพลาสติกมีหลายวิธีใช่ไหมฝังกลบถ้าฝังกลบก็แน่นอนผลเกิดขึ้นอะไรกับอะไรครับ
7: ด
0: ิ นทีนี้บางชิ้นก็มีจุดจบก็คือลงอะไรครับลงทะเลก็เป็นมีอะไรครับมีผลกระทบต่อสัตว์น้ำใช่ป่ะทีนี้อีกหนึ่งวิธีที่เพื่อนบอกก็คือการอะไรครับเผาขยะการเผาขยะเนี่ยก็เป็นการที่ทำไมครับปล่อยสารพิษและก๊าซเรือนกระจกทำให้เกิดภาวะโรคร้อนได้เช่นกันซึ่งสิ่งนี้เป็นปัญหาระดับโลกเลยไหมเป็นอุ๊ยทำไมพลาสติกแค่นี้ทำให้เกิดปัญหาเยอะจังใช่ไหมครับเห็นไหมเริ่มเห็นหรือยัง
8: เริ่มเห็นแล
0: ้วเกิดจากการใช่ไหมครับการที่เราใช้ชีวิตเนี่ยโดยใช้พลาสติกถามว่าเราสะดวกไหม
8: สะดวก
0: แต่ผลกระทบเป็นไง
8: เยอะมาก
0: เยอะมากร้ายแรงมากเพราะวิธีการกำจัดขยะแต่ละวิธีก็ไม่ถูกต้องนะครับบางทีเขากำจัดขยะไม่ถูกต้องเนี่ยก็ทำให้เกิดมลพิษได้นะครับอ่ะต่อมาชมภาพนี้แล้วตอนนี้ลูกบอลอยู่ที่กลุ่มไหนกลุ่มหนึ่งเราฟังสัญญาณหยุดอยู่ที่กลุ่มไหน
9: กล
0: ุ่
9: มสาม
0: กลุ่มสามอ่ะกลุ่ม3พอมองภาพนี้รู้สึกว่าเป็นไงสุดท้ายแล้วขยะเหล่านี้กลับมาหาใครเนี่ยกลุ่ม3ลองอภิปรายหน่อยสิกระทบต่อดินกระทบต่อน้ำกระทบต่ออากาศแต่สุดท้ายแล้วสิ่งเหล่านี้กลับมาหาใครลูก กลุ่ม3ลองอภิปรายหน่อย
7: ส่งผลกระทบต่อน้ำและสัตว์ในน้ำครับ
0: ส่งผลกระทบต่อน้ำและสัตว์ในน้ำแล้วต่อมาส่งผลกระทบต่อใครจากภาพนี้คิดว่าส่งผลกระทบต่อใคร
7: มนุษย์ครับ
0: ต่อมนุษย์ทีนี้เราลองคิดนะเมื่อกี้เพื่อนตอบว่าน้ำและสัตว์น้ำถ้าเผอิญ
9: เป็นน้ำที
0: ่เราต้องใช้และปลาตัวนั้นจับมาเป็นอาหารของเราพอดีคิดว่าเป็นไงครับสุดท้ายแล้วผลกระทบตกอยู่ที่ใครลูก
7: มนุษย์ครับ
0: ตกอยู่ที่มนุษย์นั่งลงได้ปรบมือให้กับเพื่อนนะครับนักเรียนภาพนี้นะครับสะท้อนให้เห็นแล้วว่าสุดท้ายทำไมครับสารเคมีจากพลาสติกสุดท้ายก็เข้าสู่ห่วงโซ่อาหารและส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์เช่นดินปนเปื้อนสารเคมีเข้าไปแล้วไปปลูกพืชพืชได้ผลดีไหมดีไม่ดีทำไมครับพืชได้รับสารเคมีไปด้วยใช่ไหมคนนำมารับประทานก็ทำไมครับได้รับสารเคมีหรือลงสู่แหล่งน้ำกลายเป็นไมโครพลาสติกหรือเป็นพวกพลาสติกแบบขนาดเล็กสัตว์น้ำกินเข้าไปปุ๊บเป็นไงครับอาจจะอุดตันและสัตว์ยังไม่เสียชีวิตหรอกคนก็กลับจับขึ้นมาก
10: ิน
0: มารับประทานมาเป็นอาหารสุดท้ายใครได้รับสารเหล่านั้น
10: มน
0: ุษย์เขาถึงบอกแล้วไงทุกอย่างพลาสติกจะกลับเข้าไปสู่ห่วงโซ่อาหารสารเคมีที่อยู่ในพลาสติกนั่นแหละจะกลับเข้าไปอยู่ห่วงโซ่อาหารและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ดังนั้นครูเลือกภาพนี้มาเพื่อให้เราได้เห็นว่าสุดท้ายเป็นไงขยะพลาสติกลอยกลับมาหาใคร
10: มน
0: ุ
10: ษย
0: ์เห็นไหมนะครับเราเป็นผู้สร้างสุดท้ายก็กลับเข้ามาหาใคร
10: ตัว
0: เราเองทีนี้เป็นไงกันบ้างล่ะเริ่มกลัวกันหรือยัง
10: ก
0: ลั
10: ว
0: นะครับเริ่มกลัวกันแล้วอ่ะเอาล่ะนะครับดังนั้นนะครับจากที่เราได้ทำกิจกรรมร่วมกันอภิปรายไปลูกบอลได้เสี่ยงทายไปกลุ่มต่างๆแล้วเราสรุปได้ว่าผลกระทบของการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งเนี่ยส่งผลกระทบด้านใดบ้างต่อดินน้ำอากาศและมนุษย์นะครับดังนั้นครับครูจะให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มละ 4-5 คนทำใบงานที่11เรื่องผลกระทบของการใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้งให้นักเรียนเขียนแผนผังมโนทัศน์เกี่ยวกับผลกระทบพลาสติก4ด้านคือดินสัตว์อากาศและมนุษย์นะครับสัตว์ในที่นี้นะครับอาจจะหมายถึงสัตว์น้ำนะครับก็ได้เนาะเพราะว่าเราชมภาพไปนะครับและใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็จะเป็นทำไมครับการทิ้งขยะลงทะเลเพราะฉะนั้นสัตว์น้ำทำไมครับย่อมได้รับผลกระทบมากกว่าเพื่อนเนาะนะครับผลกระทบต่อดินอย่างไรพลาสติกใช้เวลาย่อยสลายกี่ปีการย่อยสลายของพลาสติกทำให้ดินเกิดปัญหาอะไรบ้างเขียนลงไปผลกระทบต่อสัตว์ชนิดใดบ้างที่ได้รับผลกระทบจากพลาสติกครูได้บอกไปแล้วใช่ป่ะว่าสัตว์ที่ไหนล่ะส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์น้ำใช่ไหมเมื่อกินพลาสติกเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นนะครับต่อมาผลกระทบต่ออากาศนะครับก็จะมีการเผาพลาสติกส่งผลต่ออากาศอย่างไรสารเคมีชนิดใดบ้างที่ปล่อยออกมาเมื่อเผาพลาสติกสุดท้ายผลกระทบต่อมนุษย์นะครับก็คือพลาสติกปนเปื้อนในห่วงโซ่อาหารอย่างไรผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์นะครับที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกมีอะไรบ้างหลังจากนั้นนะครับให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอนะครับและอภิปรายผลกระทบ นะครับเอาละผลกระทบมีทั้งหมดกี่ด้านสรุปอีกครั้ง
10: 4
0: ด้านมีดินสัตว
10: ์
0: อากาศและมนุษย์นะครับตามประเด็นของแต่ละเรื่องนะครับเมื่อกี้ที่ครูบอกไปว่าผลกระทบต่อน้ำอ่ะสุดท้ายแล้วผลกระทบต่อน้ำนั้นอาจจะเน่าเสียหรืออะไรแต่สุดท้ายแล้วมันไปเกิดอยู่ที่ใครด้วยที่สัตว์น้ำแล้วก็ส่งผลต่อมนุษย์อ่ะนักเรียนลองอภิปรายนะครับเขียนแผนผังมโนทัศน์สรุปความรู้นะครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนก็ได้ทำแล้วเรียบร้อยใครจะเป็นตัวแทนดีครับ1 2 3 4อ่ะ5คนอ่ะเริ่มจากกลุ่ม1ก่อนแล้วกันค่อยไปกลุ่ม6แล้วกลุ่ม4แล้วก็กลุ่ม5กลุ่ม1มี2คนใช่ไหมครับน่ารักมาก
1: ผลกระทบของพลาสติกนะครับแบ่งเป็น4ด้านครับด้านที่1ดินพลาสติกใช้เวลาย่อยนานมากครับและการย่อยพลาสติกในดินจะทำให้โครงสร้างของดินเปลี่ยนไปแล้วก็เป็นพิษต่อจุลินทรีย์ในดินครับด้านสัตว์นะครับสัตว์ที่ได้รับผลกระทบได้แก่เต่ากินถุงพลาสติกอาจติดคอตายครับโลมาติดอวนพลาสติกว่ายน้ำไม่ได้และหายใจไม่ทันครับถ้าสัตว์กินถุงพลาสติกเข้าไปถุงพลาสติกจะเข้าไปติดในกระเพาะหรือลำไส้ทำให้ย่อยไม่ได้ซึ่งจะทำให้สัตว์ไม่หิวและอดตายครับด้านมนุษย์นะครับพลาสติกปนเปื้อนในห่วงโซ่อาหารได้คือ 1. พลาสติกแตกตัวเป็นไมโครพลาสติก 2. สัตว์เล็กกินเข้าไป 3. สัตว์ใหญ่กินต่อ 4. มนุษย์บริโภค 5. สารตกค้างในร่างกายผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ได้แก่ 1. ระบบหายใจ 2. ระบบย่อยอาหาร 3. สมองและประสาท 4. ระบบฮอร์โมน 5. เสี่ยงเป็นมะเร็งและโรคเรื้อรังอื่นๆครับด้านอากาศการเผาพลาสติกจะปล่อยสารพิษทำให้อากาศเสียเพิ่มก๊าซเรือนกระจกส่งผลเสียต่อสุขภาพคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมครับถ้าเผาพลาสติกจะปล่อยสารพิษเช่น 1. ไดออกไซด์ 2. คาร์บอนมอนอกไซด์ 4. สารประกอบคลอรีน 5. โลหะหนักครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ
2: ผลกระทบของพลาสติกนะครับด้านที่1ครับดินย่อยกี่ปีประมาณ100ถึง 1,000 ปีได้1เซนติเมตรครับการย่อยของพลาสติกทำให้ดินเกิดปัญหาอะไร 1. ดินแข็ง 2. น้ำซึมไม่ได้ครับด้านมนุษย์ครับพลาสติกปนเปื้อนในห่วงโซ่อาหารอย่างไรพลาสติกแตกตัวเป็นไมโครพลาสติกครับผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ที่เกี่ยวกับพลาสติกมีอะไรบ้าง 1. เสี่ยงมะเร็งครับ 2. มีบุตรยากครับด้านสัตว์ครับสัตว์ชนิดใดที่ได้รับผลกระทบจากพลาสติก 1. เต่าทะเล 2. ปลา 3. นกทะเล 4. วานเป็นต้นครับเมื่อสัตว์กินพลาสติกเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นอุดตันลำไส้อาจบาดเจ็บและตายได้ครับด้านอากาศครับการเผาพลาสติกส่งผลต่ออากาศอย่างไรจะทำให้โลกร้อนปล่อยสารพิษครับสารเคมีชนิดใดที่ปล่อยออกมาเมื่อเผาพลาสติก 1. ไดออกไซด์ 2. ฟิวแลนด์ 3. สารปอดเป็นต้นครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับก็จะมีสารอะไรบ้างคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์นะครับอ่ะต่อไปกลุ่มที่6
3: ผลกระทบของพลาสติกใน4ด้านด้านแรกดินโดยทั่วไปพลาสติกใช้เวลาในการย่อย450ปีการย่อยพลาสติกทำให้คุณภาพดินลดลงรบกวนสิ่งมีชีวิตในดินโครงสร้างดินเปลี่ยนไปและการปนเปื้อนในห่วงโซ่อาหารค่ะด้านที่2สัตว์เมื่อสัตว์กินพลาสติกจะทำให้เกิดการอุดตันในระบบทางเดินอาหารเกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตได้รับสารพิษการปนเปื้อนในห่วงโซ่อาหารพลาสติกส่งผลต่อสัตว์ทะเลสัตว์บกเช่นเต่าวานช้างและวัวด้านที่3มนุษย์พลาสติกปนเปื้อนในห่วงโซ่อาหารโดยใช้การถ่ายโอนอาหารเกิดขึ้นเมื่อสิ่งมีชีวิตกินพลาสติกเข้าไปและถูกถ่ายทอดต่อไปยังอีกสิ่งมีชีวิตอื่นที่กินมันเป็นอาหาร พลาสติกส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์โดยสารเคมีจากพลาสติกสามารถซึมออกมาจากบรรจุภัณฑ์อาหารแล้วเข้าสู่ร่างกายได้รบกวนการทำงานของฮอร์โมนและต่อมไร้ท่อและเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดด้านที่4อากาศการเผาพลาสติกส่งผลต่ออากาศโดยพลาสติกส่วนใหญ่ทำจากปิโตเรเลียมเมื่อถูกเผาไหม้จะปล่อยสารพิษและก๊าซเรือนกระจกออกมาจากชั้นบรรยากาศการเผาพลาสติกจะปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ก๊าซซัลเปอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์ค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเมื่อกี้ที่เพื่อนบอกว่านอกจากมีสัตว์น้ำก็มีสัตว์อะไรด้วยสัตว์บกตัวอย่างเช่นอะไรครับสัตว์บกตัวอย่างเช่นอะไรครับเมื่อกี้เพื่อนบอกว่ามีสัตว์บกด้วยใช่ไหมมีสัตว์บกด้วยใช่ไหมครับมีตัวอย่างเช่นอะไรครับ
3: ช้างและบัวค่ะ
0: ช้างและบัวนั่งลงได้ครับต่อไปกลุ่ม4ครับ
4: ผลกระทบของพลาสติกใน4ด้านด้านที่1ดินพลาสติกอาจจะใช้เวลาย่อยในดินถึง450ปีและ

0: ส่งผลกระทบที่เกิดขึ้นกับดินได้แก่ดินเสื่อมคุณภาพ 2. จุลินทรีย์ในดินลดลงด้านที่ 2. พลาสติกที่ปนกับธรรมชาติจะถูกสัตว์กินเข้าไปและมนุษย์จะกินสัตว์เหล่านั้นก่อให้เกิดสารพิษในร่างกายเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารและร่างกายในที่สุดค่ะด้านที่ 3. สัตว์ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือสัตว์ที่อยู่ในน้ำอยู่ใต้ท้องทะเลหากสัตว์ได้กินพลาสติกจะเกิดการอาหารไม่ย่อยอุดตันลำไส้สะสมสารพืชด้านที่ 4. อากาศการเผาพลาสติกที่ปล่อยสารพิษและมลพิษต่างๆที่ทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมสารเคมีที่ปล่อยออกจากการเผา
1: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับสุดท้ายกลุ่ม5ครับ
2: ผลกระทบของพลาสติก4ด้านด้านที่1ดินไมโครพลาสติกจะสะสมในดิน2รบกวนระบบนิเวศในดิน3ลดความสามารถในการดูดซับน้ำและแร่ธาตุด้านที่2สัตว์บกและสัตว์น้ำมากินพลาสติกเพราะคิดว่าเป็นอาหารทำให้เกิดการอุดตันในทางเดินอาหารตายหรือเจ็บป่วยด้านที่3ไมโครพลาสติกมักถูกพกในน้ำดื่มอาหารทะเลและอากาศทำให้มนุษย์รับเข้าสู่ร่างกายโดยที่ไม่รู้ตัวซึ่งอาจเกิดโรคเกี่ยวกับฮอร์โมนมะเร็งภาวะมีหมุดยากและโรคทางเดินหายใจอากาศการเผาพลาสติกอาจเกิดการเลือนกระจกส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนและเมื่อสูดดมเข้าไปจะส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจค่ะ
1: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเอาละครับวันนี้เราได้ฟังผลกระทบนะครับของการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งต่ออะไรไปบ้างนะดินสัตว์อากาศและมนุษย์นะครับสัตว์เนี่ยก็จะมีทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำแต่ส่วนใหญ่จะพบในสัตว์น้ำและที่สำคัญเนี่ยถ้าจะส่งผลกระทบกับน้ำเนี่ยได้ด้วยไหมได้ทำให้น้ำปนเปื้อนใช่ไหมครับมีการปนเปื้อนของขยะนะครับมีการปนเปื้อนของสารต่างๆในน้ำแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำทั้งในเรื่องของการที่สัตว์น้ำคิดว่านั่นคืออาหารและกินเข้าไปซึ่งสุดท้ายทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะส่งผลกระทบต่อดินต่อสัตว์ต่ออากาศนะครับสุดท้ายส่งผลกระทบต่อใครมนุษย์กับมหามนุษย์เช่นเคยดังนั้นพลาสติกแบบชั้นครั้งเดียวทิ้งอันตรายไหมครับอันตรายไหมลูก
3: อ
1: ันตรายนะครับดังนั้นนะครับดังนั้นเราจึงทำไมครับเราจึงทำไมในฐานะที่เราเป็นหนึ่งคนที่อยู่บนโลกใบนี้เป็นพลเมืองหนึ่งในโลกใบนี้เราควรจะทำอย่างไรลดการใช้พลาสติกรณรงค์ให้ทำไมครับใช้พลาสติกน้อยลงทุกอย่างเริ่มจากใคร
3: ต
1: ัวเรานะครับดังนั้นในชั่วโมงต่อไปครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องวิธีการลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งและเราจะมาวางแผนนะครับว่าเราจะลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งเนี่ยเราจะทำอย่างไรที่เหมาะสมกับตัวเราเนาะสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบงานที่12เรื่องวิธีการลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งและใบงานที่13เรื่องวางแผนลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อน

0: ที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

การศึกษาในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์จะมีนักปราชญ์ราชบัณฑิตเป็นผู้ให้ความรู้ภายในราชสำนักโดยมีพระและวัดเป็นแหล่งให้ความรู้แก่สามัญชนแบบเรียนที่ใช้กันทั่วไปในเวลานั้นได้แก่ประถมกอกาสุบินทกุมารประถมมาลาและประถมจินดามณีพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีกุศโลบายในการให้การศึกษาประชาชนด้วยการสอดแทรกสรรพวิชาต่างๆไว้ในวัดทรงริเริ่มให้จัดทำจารึกโดยวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังและสร้างงานศิลปกรรมภายในวัดต่างๆซึ่งล้วนส่งผลให้เกิดการบำรุงงานช่างศิลปกรรมสืบต่อมาการเปิดรับการเข้ามาของมิชชันนารีโปรเตสแตนต์และเรียนรู้ในเรื่องการศึกษาและวิทยาการต่างๆของพวกฝรั่งในช่วงปลายรัชสมัยนอกจากจะเป็นการรับมือกับการก้าวเข้ามาของชาติตะวันตกอย่างรู้เท่าทันแล้ววิทยาการตะวันตกยังเป็นคุณูปการที่ส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยหลายด้านอย่างเป็นรูปธรรมในเวลาต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนับเป็นยุคทองของการปฏิรูปการศึกษาโปรดให้ตั้งโรงเรียนหลวงแห่งแรกในพระบรมมหาราชวังและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายการศึกษาสู่ราษฎรโรงเรียนแห่งแรกสำหรับราษฎรได้ถือกำเนิดขึ้นที่วัดมหันนภารามเมื่อพุทธศักราช2427นอกจากนั้นยังทรงริเริ่มจัดตั้งหอพระสมุดสำหรับพระนครพิพิธภัณฑสถานและโบราณคดีสโมสรนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่การศึกษาของชาติเป็นอเนกอนันต์ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงแห่งแรกของไทยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนับเป็นแบบอย่างในการสร้างชาติสร้างคนด้วยการศึกษาอย่างแท้จริงพระองค์ทรงเป็นต้นแบบและทรงให้โอกาสในการศึกษาแก่ราษฎรผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการดังเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่สายตาทั้งชาวไทยและชาวโลกมาตลอด70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัตินอกจากนั้นก็ยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระโอกาสทางการศึกษาโดยผ่านโครงการต่างๆเช่นพระราชทานทุนทรัพย์จัดตั้งสถานศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดารส่งริเริ่มการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโครงการพระดาบสเพื่อสร้างโอกาสการศึกษาทางวิชาช่างให้ผู้เรียนสร้างอาชีพได้โดยไม่ต้องผ่านการศึกษาในระบบสามัญโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนอนันทมหิดลสำหรับผู้มีความรู้ความสามารถในระดับยอดเยี่ยมให้ได้มีโอกาสศึกษาจนถึงขั้นสูงสุดยังต่างประเทศโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทรงสนับสนุนการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการตระหนักรู้ในเรื่องของบรรพชนและความเป็นมาของชาตินอกจากนี้บทพระราชนิพนธ์ของพระองค์ล้วนมีเนื้อหาในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและความเพียรโดยทรงมุ่งหวังให้ราษฎรได้มีความรู้คู่คุณธรรมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

จึงนับเป็นความโชคดียิ่งของปวงชนชาวไทยที่เกิดมาภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ที่ทรงยึดมั่นในพระราชปณิธานในการสร้างคนด้วยการมอบการศึกษาให้แก่ประชาชนเพื่อนำไปสู่การสร้างชาติอันประจักษ์ชัดในพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาที่สืบต่อกันมาทุกรัชสมัย

0: วิถีชีวิตของคนไทยมีความเกี่ยวพันสืบสานกิจวัตรและศรัทธากับสายน้ำมาแต่โบราณนับแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันหลักฐานจากศิลาจารึกและเอกสารบ่งบอกว่ากรุงสุโขทัยปรากฏการใช้กระบวนเรือหลวงเพื่อต้อนรับพระภิกษุที่จารึกกับจะเกาะลังกาและมีการประกอบพระราชพิธีบางอย่างที่ใช้เรือหลวงกล่าวได้ว่ามีเรือพระราชพิธีนับตั้งแต่นั้นเรือพระราชพิธีเป็นชื่อที่ใช้เรียกเรือพระที่นั่งและเรือประกอบกระบวนในการเสด็จพระราชดำเนินพยุหายาตราชลมาศในการพระราชพิธีต่างๆของพระมหากษัตริย์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแม้เรือพระราชพิธีถูกระเบิดสงครามทำลายเสียหายไปมากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูสืบสานธรรมเนียมการเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหายาตราชลมาศเพื่อเป็นการเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมของชาติให้คนไทยภาคภูมิใจและชาวโลกได้รู้จักการจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีมีการจัดริ้วกระบวน2อย่างคือกระบวนเรือพยุหายาตราใหญ่ชลมาศและกระบวนเรือพยุหายาตราน้อยชลมาศโดยในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9มีการจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีเนื่องในพระราชพิธีและรัฐพิธีทั้งสิ้น17ครั้งอาทิเช่นงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรวิหารเป็นต้นซึ่งกระบวนพระยุหายาตราชลมาศเป็นหนึ่งในโบราณราชประเพณีของไทยที่ยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 น รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนเลยนะครับที่แน่นอนว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมส์ก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชาเก่งมากครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับวันนี้ก็จะเป็นการศึกษาในเรื่องใหม่คือเรื่องของรังสรรค์ผลงานเขียนครั้งที่1นั่นเองนะครับนักเรียนครับในชั่วโมงที่ผ่านมาคุณครูเจมได้มีการนำนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยได้ปฏิบัติกิจกรรมอยู่อย่างหนึ่งซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญมากคือกิจกรรมอะไรครับพวกเราทำมีออกแบบอะไรนะใช่ครับออกแบบเกณฑ์การประเมินประเมินอะไรประเมินงานเขียนซึ่งเกณฑ์นี้เราสามารถนำไปปรับประยุกต์ให้เหมาะสมตามบริบทของการประเมินได้ถูกต้องไหมครับนอกจากนี้ยังมีการทดลองให้เอาตัวเกณฑ์การประเมินนั้นเนี่ยมาใส่ในช่องตารางในชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมแล้วก็ให้แต่ละกลุ่มนั้นลองทดลองคิดตัวหัวข้อสำหรับการประเมินซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยมีนักเรียนที่ทำหัวข้อที่คล้ายกันเช่นเรื่องของเนื้อหายังจำได้ใช่ไหมลูกคุณครูก็บอกไปว่าถ้าประเด็นเนื้อหามีความซ้ำกันเราสามารถที่จะทำไมครับเอาสำนวนของเพื่อนกลุ่มแรกกับอีกหนึ่งกลุ่มนั้นมาร่วมกันผนวกกันเป็นเนื้อความที่เกิดเป็นความสมบูรณ์ในเนื้อหาได้แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมีอยู่หนึ่งกลุ่มครูจำไม่ได้ว่ากลุ่มไหนนะมีอยู่กลุ่มที่บอกว่าทำประเด็นเรื่องโครงสร้างเป็นกลุ่มที่4ใช่ไหมครับกลุ่มที่4เนี่ยได้มีการเขียนเรื่องโครงสร้างขึ้นมาคุณครูก็บอกไปว่าเรื่องของโครงสร้างนั้นมันเป็นการมองไปถึงตั้งแต่การจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหาว่าเนื้อหาของเพื่อนเรานั้นมีความถูกต้องตรงตามประเด็นหรือไม่อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอเราระดมความคิดกันเสร็จปุ๊บก็มีการส่งตัวแทนแต่ละกลุ่มมาตัวแทนแต่ละกลุ่มขึ้นมาพูดเรื่องอะไรครับนักเรียนต้นทางใช่พูดหัวข้อในเรื่องของเกณฑ์การประเมินว่าเกณฑ์แต่ละชนิดนั้นหรือว่าแต่ละหัวข้อนั้นมีการเขียนหรืออธิบายระดับคะแนนอย่างไรบ้างตั้งแต่4 3 2และ1ซึ่งสิ่งสำคัญอย่างยิ่งก็คือต้องมีการเขียนภาษาให้มีความสอดคล้องกับตัวของระดับคะแนนตอนนี้นักเรียนเข้าใจเกณฑ์การประเมินหรือยังครับเราเข้าใจหรือยังครับฉะนั้นถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็จะสามารถขออภัยครับเราก็จะสามารถสร้างเครื่องมือในการประเมินงานเขียนหรือในการประเมินสิ่งใดๆของเพื่อนได้ครูเคยพูดในครั้งที่ผ่านมาแล้วว่าในการที่เราเป็นผู้เรียนนั้นเราไม่เพียงแค่เป็นผู้นำเสนอแต่ว่าเราต้องทำหน้าที่เป็นคุณครูหรือเป็นกรรมการในการประเมินหรือตัดสินได้แต่คุณครูก็บอกไปต่ออีกว่าการตัดสินไม่ใช่เป็นการตัดสินเพื่อบอกว่าชิ้นนี้ดีหรือไม่ดีแต่ว่าเป็นการบอกเพื่อให้เห็นข้อที่เป็นจุดเด่นแล้วก็จุดพัฒนานั่นเองนะครับมาถึงในวันนี้ครับเรื่องของรังสรรค์ผลงานเขียนนักเรียนครับกระซิบบอกสักหน่อยว่าตอนนี้เราใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วครับใกล้ที่จะต้องนำเสนอผลงานเขียนแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าเรื่องของรังสรรค์ผลงานเขียนครั้งที่1เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วยคุณครูเจมอ่านจุดประสงค์หน่อยนะครับนักเรียนต้นทางปลายทางถ้าพร้อมแล้วข้อที่1ครับ
1: ขอขั้นตอนการออกแบบสัดส่วนเรียนผลงานหนังสือได้
0: ข้อที่2ครับ
1: สร้างสัดส่วนเรียนผลงานแล้วนำเสนอผลงานสร้างผลงานได
0: ้และข้อที่3ครับหลักๆ3ประเด็นที่เกิดขึ้นในชั่วโมงนี้นะครับเขาบอกว่าบอกขั้นตอนการออกแบบสัดส่วนเล่มผลงานหนังสือได้มันมีคำหลักๆอยู่คือคำว่าผลงานหนังสือแสดงว่าต้องเข้าใจขั้นตอนในการออกแบบสัดส่วนสัดส่วนแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรครับกลุ่มหรือส่วนประกอบต่างๆที่อยู่ในเล่มหนังสือนักเรียนเคยไปซื้อหนังสือไหมครับจุดแรกที่เราเห็นเลยคืออะไรหน้าปกข้างในเป็นอะไรเป็นเนื้อหาเป็นคำนำเป็นรูปภาพเป็นอะไรนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับแล้วก็ปิดด้วยอะไรครับปกหลังถูกต้องไหมอันนี้เป็นต้นฉะนั้นเราต้องสามารถบอกขั้นตอนได้ต่อมาสิ่งสำคัญมากเลยคือการสร้างสัดส่วนเล่มผลงานแล้วนำเสนอผลการสร้างผลงานไ ต่อไปครับร่วมกิจกรรมในการสร้างสัดส่วนเล่มผลงานแล้วนำเสนอผลการสร้างผลงานได้ฉะนั้นอันนี้ก็จะไล่ไปตามขั้นตอนของการบอกสัดส่วนสิ่งสำคัญคือการสร้างสัดส่วนและร่วมกิจกรรมในการสร้างสัดส่วนเล่มผลงานแล้วนำเสนอผลการสร้างสัดส่วนผลงานได้อันนี้คือจุดประสงค์ในชั่วโมงนี้ครับคุณครูมีกิจกรรมชวนคิดให้นักเรียนต้นทางได้ร่วมกันระดมความคิดครับหลังจากที่พวกเราทุกคนนะครับได้ออกแบบงานเขียนและได้มีการนำเสนอรวมถึงสะท้อนจากเพื่อนและผู้ปกครองแล้วนะครับอ่ะในวันนี้นักเรียนคิดว่าขั้นตอนต่อไปเราควรทำอย่างไรต่อครับเราทำยังไงต่อพอได้รับการสะท้อนจากเพื่อนจากผู้ปกครองเรียบร้อยแล้วเราทำยังไงต่อใช่เอาข้อความเหล่านั้นไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงกระบวนการอะไรครับเอาไปปรับปรุงพัฒนาผลงานของเราให้ดียิ่งขึ้นฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เป็นทักษะที่คุณครูอยากให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนั้นได้ร่วมมือกันทำเพื่อให้เห็นบางอย่างฉะนั้นในมุมมองของเรากับมุมมองของผู้ปกครองนั้นอาจจะมีมุมมองที่ต่างกันออกไปก็ได้ก็ให้เอาสิ่งเหล่านี้มาเพิ่มเสริมเติมเต็มให้ผลงานของเรานั้นดูมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับทีนี้ครับเราไปดูเนื้อหากันดีกว่าเนื้อหาวันนี้เป็นเรื่องอะไรลูกขั้นตอนการออกแบบหนังสือการจะออกแบบหนังสือสักเรื่องหนึ่งนะครับไม่ใช่เป็นเพียงการเอาตัวอักษรแล้ววางลงบนกระดาษเท่านั้นแต่ให้จำเอาไว้ว่าการออกแบบหนังสือนั้นถือเป็นศิลปะสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้เรานั้นเกิดความประณีตและมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเป็นระเบียบได้ฉะนั้นนักเรียนคิดว่าการที่เราไปเอากระดาษแล้วเอามารวมเล่มเป็นหนังสือเลยอ่ะมันถูกต้องไหมมันไม่ถูกต้องนะนักเรียนจะเห็นว่ากว่าจะออกมาเป็นหนังสือ1เล่มได้ง่ายหรือยากเป็นสิ่งที่ยากแต่ถ้าเราทำเสร็จเราก็จะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมากต้องเข้าใจว่าในปัจจุบันนี้การออกแบบหนังสือเนี่ยสามารถทำได้ง่ายกว่าในอดีตเพราะว่าในอดีตนั้นบางยุคที่ยังไม่มีอะไรครับความทันสมัยของเทคโนโลยีเนี่ยต้องใช้เป็นการพิมพ์ดีดนะนักเรียนรู้จักพิมพ์ดีดไหมถ้าเราพิมพ์ดีดผิดก็ถือว่าต้องมีการแก้ไขถ้อยคำด้วยนะฉะนั้นคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความทันสมัยกว่ากระบวนการตั้งแต่การออกแบบสัดส่วนออกแบบเนื้อหาการตีพิมพ์การนำเสนอพวกนี้ก็มีความสำคัญมากรวมถึงสิ่งสำคัญคือการตรวจทานไวยากรณ์ด้วยฉะนั้นนักเรียนคิดว่ามันง่ายไหมไม่ง่ายนะแต่เราไม่จำเป็นถึงขั้นว่าต้องไปเข้าโรงพิมพ์แต่ให้เข้าใจทักษะวิธีการว่ากว่าจะออกมาเป็นหนังสือหนึ่งเล่มนั้นต้องใช้ความพิถีพิถันและก็ศิลปะทางต่างเข้าด้วยกันซึ่งขั้นตอนการออกแบบหนังสือเรามีดังต่อไปนี้ครับนักเรียนต้นทางปลายทางครับช่วยคุณครูดูหน่อยครับการกำหนดเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายสิ่งแรกเราทำอะไรก่อนครับใช่วัตถุประสงค์ของหนังสือคือจะทำเพื่ออะไรเช่นเพื่อให้ความรู้เพื่อให้ความบันเทิงเพื่อการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็สิ่งอื่นๆตามแต่เจตนารมณ์ของผู้สร้างสรรค์ตัวหนังสือนั่นเลยจะเห็นว่าโดยวิสัยของมนุษย์ส่วนใหญ่อะมนุษย์ชอบอ่านสารคดีหรือบันเทิงคดีมากกว่าถูกเพราะมันเป็นเรื่องเบาสมองเป็นเรื่องที่อ่านแล้วสบายใจในขณะที่สารคดีนั้นถ้าเรายังจำได้สารคดีมันเป็นหนังสือที่มุ่งเน้นเรื่องอะไรใช่มุ่งเน้นความรู้มุ่งเน้นการให้ความจริงฉะนั้นในการอ่านสารคดีบางครั้งเนี่ยถ้าเราอ่านมากๆอาจจะเกิดความเครียดก็ได้แต่ในขณะที่การให้ความบันเทิงนั้นมีอรรถรสมีศิลปะในการเขียนถ้อยคำที่มากกว่านะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับจริตแต่ละคนว่าชอบสารคดีหรือว่าบันเทิงคดีมากกว่านะครับถามต้นทางก่อนต้นทางชอบสารคดีหรือบันเทิงคดีครับเพราะว่าอะไรครับสนุกสนานดูน่าสนใจนะครับแต่ในขณะที่สารคดีนั้นก็เป็นการให้ความจริงที่อะไรครับน่าสนใจอีกเช่นเดียวกันนะครับต่อไปประเด็นที่2คือเรื่องของกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายเราดูอะไรบ้าง
2: อาย
0: ุเราดูอายุดู
2: เพศ
0: ดูอะไรอีก
2: ความสนใจ
0: ความสนใจฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายในการเขียนหนังสือบางเรื่องนะครับไม่สามารถที่จะให้บางกลุ่มอ่านได้นะครับแม้กระทั่งรายการในปัจจุบันนักเรียนจำได้ไหมครับว่าในรายการที่เราดูกันในโทรทัศน์เนี่ยยังต้องมีการจัดเรทในการชมเลยเช่นบางรายการสามารถรับชมได้ทุกวัยเคยเห็นไหมครับจะขึ้นอยู่ข้างหน้าก่อนบางรายการต้องอายุ13ปีขึ้นไปบางรายการอะไรครับ18ปีขึ้นไปแล้วก็คุณครูเคยเจออยู่ครั้งหนึ่งคือเป็นฉอชิงอันนี้คือเฉพาะเลยเฉพาะผู้ใหญ่อย่างเงี้ยเพราะว่ามันอาจจะมีการนำเสนอเรื่องราวที่ค่อนข้างที่จะเป็นประเด็นทางสังคมเป็นประเด็นอ่อนไหวแบบนี้เป็นต้นฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นลักษณะคล้ายกันคือกลุ่มเป้าหมายเราจะกำหนดไปที่ใครฉะนั้นถ้าเราจะสร้างหนังสือเพื่อให้เด็กอนุบาลอ่านเราไปเอาเนื้อหาแบบพี่ม.ปลายอย่างนั้นได้ไหม
2: ไม่ได
0: ้ก็ไม่เหมาะสมฉะนั้นต้องมีการคิดก่อนตั้งแต่ขั้นแรกว่าทำอะไรแล้วก็กลุ่มเป้าหมายของเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับต่อมาครับการศึกษาหนังสือประเภทเดียวกันเนี่ยวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยแล้วก็รูปแบบของสื่อคู่แข่งตรงนี้อยากให้มองว่าถ้าเกิดว่ากรณีนักเรียนไปทำเป็นบิสเนสหรือธุรกิจต้องดูว่าในตลาดปัจจุบันนั้นคนส่วนใหญ่อ่านหนังสืออะไรเป็นหลักถ้าเราพบว่าหนังสือที่มีการทำการตลาดเยอะๆแล้วเราทำไม่ถึงเนี่ยบางครั้งก็อาจจะถูกตีตกได้ฉะนั้นเรื่องของการตลาดเรื่องของคู่แข่งก็สำคัญนะอาจจะมองว่าไอ้คุณครูเจมมาสอนพวกเราในเชิงธุรกิจหรือเปล่าก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าใครจะรู้ว่าไอ้ที่นั่งอยู่ในห้องออกอากาศหรือว่านั่งอยู่ปลายทางเนี่ยในภายภาคหน้าอาจจะต้องไปทำงานในโรงหนังสือพิมพ์ก็ได้หรือว่าเป็นนักหนังสือก็ได้ฉะนั้นเวลาถึงขั้นที่เราเป็นโปรเฟสชันนอลแล้วหรือว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เองก็ต้องเรียนรู้ไว้ด้วยว่าในกระบวนการที่เราไปศึกษาคู่แข่งเขาทำหนังสือแบบไหนถ้าเขาทำแบบนี้แล้วเราจะมีแนวคิดอย่างไรให้หนังสือของเรานั้นมีความแตกต่างแล้วดูน่าสนใจมองปุ๊บอุ๊ยน่าซื้อจังเลยแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าเราถึงขั้นต้องไปซื้ออย่างนั้นเลยไหมยังเราเพียงแค่เป็นการรวบรวมผลงานให้เข้าใจกระบวนการและขั้นตอนก่อนต่อไปครับการอะไรลูกการวิเคราะห์เนื้อหาก็เป็นการทำความเข้าใจเนื้อหาของหนังสืออย่างถ่องแท้เพื่อเลือกใช้รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมอย่างบางคนบอกว่าครูเจมครับผมอยากจะทำเป็นหนังสือเล่าเรื่องจากภาพได้ไหมได้ไหมครับได้ทีนี้อาจจะเหนื่อยตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าในปัจจุบันมันมีเรื่องของพระราชบัญญัติทรัพย์สินทางปัญญามันอาจจะเหนื่อยเราตรงที่อะไรอาจจะต้องวาดภาพขึ้นมาเองแต่ว่าในปัจจุบันทำไมครับเราให้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยได้ไหม
2: ได
0: ้ช่วยได้แต่ว่าก็ยังไม่แนะนำ 100% ว่าอู้มีอยู่20หน้าเราใช้ปัญญาประดิษฐ์ไป20หน้าเลยอย่างนี้ก็ยังไม่เหมาะเพราะว่าบางภาพนั้นพูดกันตรงๆว่าณวันเวลาที่เรามีการบันทึกเทปแล้วก็เผยแพร่ออกไปเนี่ยปัญญาประดิษฐ์นั้นก็ยังเข้าใจบางส่วนไม่ครอบคลุมนะเช่นสมมติว่าครูเจมบอกว่า อยากจะให้สร้างสระโบกขรณีซึ่งเป็นสระหนึ่งที่อยู่ในชาดกหรือว่าอยู่ในเรื่องเล่าตำนานทางวรรณคดีเก่าๆเนี่ยบางครั้งการเจเนเรตภาพออกมาเนี่ยอาจจะไม่ตรงตามความต้องการก็ได้แต่ว่าต้องยอมรับว่าในปัจจุบันณวันนี้ที่เรามีการบันทึกเทปแล้วก็ปลายทางกำลังชมอยู่ตอนนี้เนี่ยนะฮะปัญญาประดิษฐ์ของเราเนี่ยเก่งมากนะนักเรียนคุณครูเคยสร้างภาพอยู่ครั้งหนึ่ง

0: และมีถนิมพิมพาพรรอบตัวนักเรียนครับสิ่งที่มันยากในเรื่องของการสร้างภาพแบบนี้คืออะไรครับใช่คือการอธิบายคือการป้อนคำสั่งให้ปัญญาประดิษฐ์เขาเข้าใจนักเรียนเชื่อไหมว่าสิ่งยังไม่พอแค่นี้นะและขอให้ในมือขวาของเทวดาถือดอกบัวที่บานและมีแสงระยิบระยับอยู่เหนือดอกบัวนักเรียนคิดว่าจินตนาการออกมาแล้วได้ไหมได้ครับทีนี้สิ่งที่บอกว่าได้หรือไม่ได้เนี่ยถ้าเราบอกว่าเทวดาเฉยๆเขาก็จะมองถึงเทวดาที่ไม่ใช่ของไทยด้วยอาจจะเป็นของทางกรีกด้วยต้องบอกไปเลยว่าต้องการสร้างภาพเทวดาแบบงานจิตรกรรมลายเส้นไทยเขาเข้าใจทันทีไหมเขาเข้าใจทันทีฉันเป็นต้นอันนี้เราต้องเข้าใจว่าโลกเราตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่เหมือนประมาณ 10-20 ปีก่อนที่ว่าเราอาจจะต้องไปมีจิตรกรแต่ไม่ได้แปลว่าการทำแบบนี้จะเป็นการด้อยค่าจิตรกรไม่ใช่นะเพราะว่าในบางภาพเนี่ยนักเรียนต้องเข้าใจว่า AI เขาก็ไปเอาอะไรครับข้อมูลจากที่ต่างๆจากหลายๆอย่างที่เพื่อนบอกเนี่ยนะฮะมาแปลงเป็นภาพให้กับเรานะเป็นต้นประมาณนี้ฉะนั้นท่านเรียนบอกว่านักเรียนอยากจะทำเรื่องของหนังสือภาพสามารถทำได้แต่ว่าถ้าเป็นความท้าทายมากกว่านั้นถ้าเราวาดเองได้เนี่ยลิขสิทธิ์ยังไงก็เป็นของเราแต่ไม่ได้บอกว่า AI ทำไม่ได้นะก็ทำได้แต่คุณครูมองว่าให้เป็นส่วนประกอบของพวกเราดีกว่าพูดมาถึงตรงนี้แล้วนักเรียนอยากจะทำเป็น AI แล้วก็เล่าเรื่องจากภาพก็ได้นะคุณครูว่าน่าสนใจนักเรียนคิดว่ายังไงเคยทำไหมครับนักเรียนถามหน่อยครับต้นทางปลายทางยกพร้อมกันเลยครับในห้องนี้ใครบ้างเคยใช้แอปพลิเคชันอะไรก็ได้ที่เป็นการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างภาพยกมือขึ้นหน่อยครับสร้างเป็นภาพขึ้นมาครับไม่ใช่สร้างภาพที่เป็นกี่อย่างกันนะฮะสร้างเป็นภาพอะไรครับเป็นการ์ตูนไหมเป็นอะไรอีกอ๋อเป็นรูปเมนูอาหารนะเป็นส้มตำตรงนี้เป็นอะไรครับ
1: เป็นภาพผู้หญิงใส่ชุดไทย
0: เป็นภาพผู้หญิงใส่ชุดไทยตอนที่ทำอาหารอันนี้ใช่ไหมที่เอามาใส่อันนี้เคยทำเป็นอะไรครับ
2: รูปคนตีปิงปอง
0: เป็นรูปบุคคลกำลังตีปิงปองอันนี้เล่นกีฬาอันนี้ทำอะไรครับเป็นอะไรนะสร้างเป็นรูปตัวเองใช่ไหมครับแล้วได้ผลลัพธ์ตรงไหมตรงนะครับอยากทราบเอาไมโครโฟนตอบให้ฟังอันนี้น่าสนใจนะฮะลองดูนะฮะใครที่เป็นสายสร้างเป็นรูปบุคคลตอนนั้นป้อนคำสั่งในปัญญาประดิษฐ์ไปว่าอะไรครับ
3: รูปภาพแล้วก็อธิบายเราอยากได้เส้นลายแบบไหนครับแล้วก็พอเราได้ปุ๊บเขาก็จะสร้างภาพให้เราเองครับ
0: ภาพที่ได้ก็คือค่อนข้างตรงไหมหรือว่ายังไม่ตรง
3: ค่อนข้างตรงครับ
0: ค่อนข้างที่จะตรงนะครับขอบคุณมากครับกลุ่มนี้สร้างเป็นรูปอะไรนะเคยไหมเคยสร้างเป็นป่าเป็นอย่างนี้ไหมเคยใช่ไหมครับสร้างเป็นรูปเป็นป่าอะไรเงี้ยอ่ะกลุ่มนี้ครับเคยไหมครับสร้างเป็นรูปอะไรลูกเป็นรูปช้างกำลังร้องไห้ร้องไห้อยู่ตรงริมแม่น้ำนักเรียนครับความท้าทายในปัจจุบันเห็นปะไม่แน่นะต่อไปนี้คือไม่ต้องต่อไปนี้ครับครูเนี่ยเวลาว่างเว้นจากภารกิจงานสอนเนี่ยนะฮะด้วยความที่ในพื้นที่อำเภอหัวหินในเวลานี้เนี่ยนะฮะก็คือมีห้างสรรพสินค้าใช่ไหมครับครูเนี่ยจะชอบเข้าไปในร้านหนังสือก็พบว่าปกหนังสือในปัจจุบันบางสำนักพิมพ์เนี่ยทำไมครับเริ่มมีการสร้างด้วยปัญญาประดิษฐ์แล้วอันนี้คือสิ่งที่เกิดอะไรครับกระบวนการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันนี้นะครับก็ประมาณนี้ฉะนั้นนอกจากเรื่องที่คุณครูพูดมาเนี่ยอาจจะนอกเรื่องไปสักหน่อยนะครับเป็นเรื่องของการกำหนดรูปแบบเนื้อหารวมถึงเป็นการให้สีสันในเล่มด้วยเพราะว่านักเรียนอย่าลืมว่าหนังสือจะน่าสนใจได้ต้องมาจากศิลปะในการสร้างสีสันการใช้ภาพหนังสือภาพเอ่ยอะไรเอ่ยพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่สำคัญถ้าเราไม่ได้ซื้อเป็นตัวโปรเป็นยังไงครับมันจะมีอะไรข้อจำกัดต่อวันว่าใช้เท่าไหร่ได้บ้างแต่น่าไม่แน่นะในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าเทคโนโลยีเรามีการพัฒนาไปมากกว่านี้อาจจะได้ใช้ได้ดีกว่านี้นะครับประเด็นต่อมาคืออะไรครับ
4: ออก
0: แบบหน้าปกนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากปกเป็นหน้าตาของหนังสือควรออกแบบให้โดดเด่นและสื่อถึงเนื้อหาภายในคุณครูจำได้ว่าเมื่อตอนต้นชั่วโมงของหน่วยแรกครูเคยมีกิจกรรมให้ตัวแทนกลุ่มจำได้ไหมเดินออกมาหน้าห้องแล้วหยิบหนังสือที่ตัวเองชื่นชอบจำได้ไหมครับและแต่ละกลุ่มก็ ทำไมเอาไปดูว่าตัวเองนั้นชอบ

0: อะไรมีอยู่กลุ่มหนึ่งแต่ครูจำไม่ได้แล้วว่าเป็นกลุ่มไหนนะครับบอกว่าคุณครูครับผมเห็นหน้าปกหนังสือแล้วผมหิวก็เลยถามว่าทำไมเพื่อนบอกว่ามีแต่รูปช็อกโกแลตเห็นไหมครับว่าอันนี้ถ้าเราหิวได้แสดงว่ามันไปเข้าเนื้อหาในเรื่องของการออกแบบหน้าปกเพราะว่าหนังสือเล่มนั้นเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิวัฒนาการการทำช็อกโกแลตพูดถึงช็อกโกแลตชอบรับประทานไหมครับ
1: ชอบ
0: แล้วนักเรียนต้นทางทราบไหมว่าช็อกโกแลตจริงๆแล้วมันไม่ได้หวานแล้วเราชอบทานแบบไม่หวานไหมไม่ชอบแสดงว่าต้องตอบตัวเองใหม่ว่าตัวเองติดช็อกโกแลตหรือตัวเองติดน้ำตาลในช็อกโกแลตหรือติดหวานนั่นเองนะเหมือนกันอ้าวใครชอบทานชาไทยยกมือใส่ไข่มุกด้วยอร่อยเลยเหมือนกันแบบนี้ถ้าเราต้องการจะออกแบบปกเกี่ยวกับเรื่องชาไทยอ่ะทำได้ไหม
1: ได
0: ้ก็ทำตัวอะไรครับชาให้มีความโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็สีพื้นหลังให้มีความสอดคล้องซึ่งเราอาจจะไม่ได้ลงลึกไปตรงประเด็นนั้นมากนะครับต่อไปครับการจัดวางเนื้อหาก็เป็นการวางตามขอบข่ายที่ได้วางไว้เช่นช่องว่างระยะห่างแล้วก็การแบ่งสัดส่วนเป็นต้นนะครับทีนี้เลือกภาพประกอบเนี่ยก็ให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาบางคนชอบอ่านหนังสือลึกลับเช่น เรื่องพูดผีวิญญาณบางครั้งเนี่ยอาจจะทำยากเพราะว่าเรื่องของผีเราไม่เห็นตัวตนใช่ไหมจึงต้องมีการวาดภาพประกอบต่อไปการออกแบบกราฟิกนะครับการสร้างกราฟิกที่น่าสนใจเช่นแผนภูมิตารางหรือว่าภาพต่างๆเนี่ยเป็นการเสริมให้หนังสือมีความน่าสนใจมากขึ้นประเด็นต่อมาคือเรื่องอะไรครับการเลือกวัสดุและเทคนิคการพิมพ์ประเด็นแรกคือเลือกอะไรเชื่อว่าห้องนี้เคยอ่านหนังสือสมัยก่อนที่มันจะออกเหลืองๆเคยเห็นไหมมีกลิ่นแบบกลิ่นเฉพาะตัวของกระดาษอันนี้ก็จะเป็นกระดาษรุ่นเก่าๆนะครับซึ่งกระดาษพวกนี้มีความคงทนนะแต่ในปัจจุบันมีกระดาษหลายแบบมากเช่นกระดาษโฟโต้กระดาษอาร์ตมันกระดาษ A4 เนื้อต่างๆหรือว่ากระดาษชนิดต่างๆที่เขาเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์แต่สิ่งหนึ่งถ้าใครเคยอ่านหนังสือแล้วพลิกไปตรงบริเวณด้านหลังปกหรือด้านหน้าปกจะมีการเขียนบอกว่าหนังสือเล่มนี้ใช้กระดาษถนอมสายตาเคยเห็นไหมเคยแบบนี้ก็เป็นเทคโนโลยีการพิมพ์แบบหนึ่งด้วยนะครับต้องเลือกให้เหมาะสมกับเนื้อหาและงบประมาณต่อไปครับการเลือกเทคนิคการพิมพ์นะครับบางครั้งถ้าเรามีต้นทุนดีก็อาจจะทำไมครับเป็นสีทั้งเล่มเลยแต่บางที่ก็อาจจะทำไมครับเป็นสีแค่หน้าปกข้างในเป็นขาวดำบางเล่มก็อาจจะเป็นสีหน้าปกแล้วก็มีขาวดำแซมกับภาพสีบ้างเราเคยเห็นไหมเป็นต้นพิจารณาขนาดรูปแบบของหนังสือก็จะเป็นไงครับอาจจะเป็นปกอ่อนบ้างปกแข็งบ้างขนาดใหญ่ขนาดเล็กขึ้นอยู่กับบริบทของเราต่อมาการตรวจสอบแก้ไขข้อแรกทำอะไรครับใช่การตรวจทานเนื้อหาต้องตรวจให้ถูกต้องก่อนที่จะมีการพิมพ์ตรวจสอบรูปแบบความถูกต้องในกระบวนการจัดวางแล้วก็ขอความคิดเห็นในส่วนนี้กรณีถ้าเราต้องตีพิมพ์เพื่อจัดจำหน่ายหรือเป็นการตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานต้องมีการให้ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆตรวจและให้ข้อคิดเห็นก่อนจึงจะออกสู่สาธารณชนได้ต่อไปครับการพิมพ์และจัดจำหน่ายครับ1ครับคือส่งไฟล์พิมพ์ให้โรงพิมพ์เพื่อทำการผลิตแต่เราต้องเป็นถึงขนาดนั้นไหมไม่จำเป็นถ้าเราต้องการจะพิมพ์เนี่ยเราใช้เครื่องพิมพ์ได้ไหมก็เป็นการพิมพ์เหมือนกันนะครับการจัดจำหน่ายทำอะไรบ้างอาจจะจำหน่ายในรูปแบบออนไลน์หรือว่าขายตามร้านหนังสือทั่วไปทีนี้ครับนักเรียนคิดว่าการออกแบบเล่มหนังสือสักเล่มเนี่ยสำคัญไหมนักเรียนคิดว่าสัดส่วนขั้นตอนของการออกแบบหนังสือเนี่ยมันยากหรือง่ายมันค่อนข้างยากเพราะว่ามันมีขั้นตอนอยู่หลายรูปแบบแต่ว่ามันก็เป็นความท้าทายของนักเรียนครับทีนี้ครับจากกิจกรรมที่คุณครูได้พูดมาทั้งหมดตั้งแต่การวางแผนการเลือกใช้สีการเลือกใช้สิ่งต่างๆทั้งหมดนี้มาสู่ช่วงของการลงมือทำจดจำได้วันนี้ทำอะไรบ้างให้พวกเราทุกคนศึกษาใบความรู้เรื่องนี้ก่อนขั้นตอนการออกแบบอะไรครับหนังสือมีทั้งหมด1หน้าหลังจากนั้นครับนักเรียนดูโจทย์ข้อแรกครับนักเรียนตอบไปเลยครับกระบวนการวางแผนสัดส่วนของหนังสือทำอย่างไรบ้างและสิ่งที่คุณครูอยากได้จากพวกเรามากมากๆเลยนะฮะคือหน้านี้ครับเห็นไตเติ้ลไหมครับไตเติ้ลตรงนี้ให้เป็นหน้าปกหนังสือแล้วด้านบนตรงนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูขออนุญาต ชี้ตำแหน่งให้ดูนะครับตรงไตเติ้ลตรงนี้อาจจะต้องเป็นอะไรครับชื่อหนังสือของเราลองคิดชื่อก่อนก็เอาจากผลงานงานเขียนของเราอะไปให้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยก็ได้ว่าฉันทำเรื่องนี้ฉันต้องการตั้งชื่อให้มีความทันสมัยมีความดูมีความแบบเป็นสมัยนิยมอะไรอย่างเงี้ยควรตั้งชื่อหนังสืออย่างไรหลังจากนั้นก็เอามาแบ่งสัดส่วนเนื้อหาว่าเรามีการแบ่งสัดส่วนเนื้อหาอย่างไรบ้างอันนี้เป็นชื่อเนื้อหาและอันนี้เป็นรายละเอียดของเนื้อหานั้นเช่นสมมตินะสมมติขออนุญาตนักเรียนต้นทางปลายทางนะครับสมมติครูเจมเป็นคนชอบเรื่องลึกลับครูบอกว่าตำนานกระสือปลายทางมีคนทำเรื่องเด็กของคุณครูไหมครับเพิ่งฟังรายการหนึ่งมานะฮะโอ้ชื่นชอบมากครับมีหัวกระไส้อะไรอย่างนี้นะฮะสมมติเราบอกว่าเราเอาตำนานกระสือรู้จักกระสือไหมครับสมมติไตเติ้ลเป็นเรื่องนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรซึ่งถ้าครูเจมบอกว่าครูเจมทำเรื่องกระสือประเด็นที่หนึ่งตำนานกระสือในเอเชียใหญ่ไหมเพราะมันเป็นเอเชียหลังจากนั้นสโคปมาตำนานกระสือในประเทศไทยแคบลงยังตำนานกระสือตามคำบอกเล่าลักษณะของกระสือความเชื่อของกระสือและบทบาทของกระสือกับสังคมและการสะท้อนคิดเห็นไหมครับอันนี้ย้ำว่าครูเจมไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนในขณะที่ยืนสอนอยู่เรื่องนี้มันก็ปึ้งขึ้นมาในขณะนี้เลยว่าเราอยากจะทำเรื่องนี้อะถ้าอยากทำเรื่องอื่นล่ะสมมติว่าวิวัฒนาการของช็อกโกแลตเป็นยังไงน่าสนใจไหมดูหิวเนาะอะวิวัฒนาการของช็อกโกแลตหรือเขียนไปตรงๆเลยว่าช็อกโกแลตก็ได้ประเด็นแรกเอาเรื่องอะไรดีนักเรียนต้นทางปลายทางที่มาหรือต้นกำเนิดของช็อกโกแลตอะไรต่อวัตถุดิบและกระบวนการผสมของช็อกโกแลตหรืออีกอย่างหนึ่งนะตั้งชื่อแบบให้ชวนคิดว่าช็อกโกแลตมาจากไหนช็อกโกแลตหวานหรือไม่หวานได้ไหมข้างในก็อยู่ที่การใส่เนื้อหาของเรานักเรียนต้นทางเข้าใจไหมลูกประมาณนี้เข้าใจไหมครับถ้าเข้าใจตอบผมหน่อยเข้าใจไหมครับปลายทางเข้าใจไหมครับถ้าปลายทางเกิดความสับสนในประเด็นใดสามารถสอบถามจากคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมหรือถ้าไม่มีคุณครูผู้ควบคุมนะครับสามารถหาจากสื่ออินเทอร์เน็ตหรือว่าใช้ปัญญาประดิษฐ์เพิ่มเติมเพื่อเป็นการชี้ทางในการให้ความรู้เพิ่มเติมครับถ้าตอนนี้พร้อมแล้วเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มลงมือทำจดจำได้และอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาพบกันครับเดี๋ยวช่วงนี้เอาโทรศัพท์ขึ้นมาได้เลยครับ

0: เอาละครับในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณครูได้นำนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับร่วมกันรังสรรค์ผลงานเขียนครั้งที่1โดยเป็นการศึกษาเรื่องอะไรครับใบความรู้เรื่องขั้นตอนการออกแบบหนังสือหลังจากนั้นก็ให้มาสร้างสัดส่วนซึ่งจะไปล้อในขั้นตอนจุดประสงค์ข้อที่2คือลำดับในการสร้างตอนนี้คุณครูได้ขออนุญาตนำตัวแทน1กลุ่มก่อนจากการที่เดินดูกิจกรรมเมื่อสักครู่ว่าเป็นอย่างไรบ้างให้ตัวแทนกลุ่มที่2ใช่ไหมครับได้เล่าตั้งแต่ไตเติ้ลจนถึงสัดส่วนแต่ละองค์ประกอบที่ได้มีการวางแผนครับเชิญครับ
1: ไตเติ้ลนะคะก็คือสัตว์น้ำสัตว์ใจวัฒนถิ่นไทยค่ะประวัติสงกรานต์ค่ะเป็นประเพณีมีมาตั้งแต่โบราณปัจจุบันปฏิทินหลวงกำหนดให้วันที่13ถึงวันที่15เมษายนของทุกปีเป็นวันสงกรานต์ความสำคัญมีความสำคัญในฐานะวันขึ้นปีใหม่ที่สืบทอดมานานและเป็นวันหยุดข้าราชการค่ะทำอะไรในวันสงกรานต์นิยมการทำบุญตักบาตรการส่งน้ำพระการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่การเล่นน้ำสงกรานต์ค่ะนางสงกรานต์ประจำ7วันก็คือนางสงกรานต์7วันค่ะสงกรานต์4ภาคภาคเหนืออีสานกลางใต้ค่ะความเชื่อเป็นการชำระสิ่งไม่ดีออกจากตัวการขอโทษขอพรและแสดงความกตัญญูค่ะ
0: เอาปรบมือให้กับกลุ่ม2ด้วยครับขออนุญาตเพิ่มเติมจากสิ่งที่นักเรียนได้พูดไปนะครับเขาบอกว่าไตเติ้ลนี้คือเรื่องอะไรครับสาดน้ำสาดใจวัฒนถิ่นไทยอันนี้เป็นตัวอย่างก่อนนะประเด็นที่1เขาบอกว่าเป็นประเด็นอะไรครับประวัติวันสงกรานต์ก็บอกว่าวันสงกรานต์นั้นเกิดมาตั้งแต่วันใดถึงวันใดบ้างมีการประกาศใช้วันใดพอไตเติ้ลที่2บอกว่าอะไรครับขอโทษหัวข้อที่2เป็นเรื่องของความสำคัญเมื่อกี้จำได้ว่านักเรียนพูดว่าวันหยุดข้าราชการจริงๆต้องบอกว่าเป็นวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่เป็นไรอาจจะตื่นเต้นนะครับต่อมา

0: นะครับเราทำอะไรกันในวันสงกรานต์บ้างก็มีสวดมนต์ขอพรไหว้พระรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่แล้วก็การเล่นน้ำในวันสงกรานต์แล้วก็สิ่งสำคัญที่อยู่คู่กับวันสงกรานต์เลยคือประเด็นเรื่องของนางสงกรานต์ซึ่งเป็นเทพีทั้งหมดที่จะต้องอัญเชิญเสียรของท้าวกบิลพมออกมาแห่รอบจักรวาลว่าในปีนี้สมมติ68เนี่ยใคร2569ใครไล่ไปเรื่อยๆจนครบทั้ง7วันก็คือจะวนอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับนะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายคือเรื่องของขออภัยสงกรานต์4ภาคนักเรียนใช้คำว่าเหนืออีสานกลางใต้อย่างนี้พอเราเจอคำว่าอีสานเนี่ยอาจจะใช้คำที่เพราะกว่านั้นคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ได้นะครับแล้วก็ประเด็นความเชื่อก็เชื่อเรื่องอะไรบ้างเช่นการขอพรโชคลาภแล้วก็การอำนวยอวยพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้เกิดความสุขความสวัสดีในชีวิตนั่นเองนะครับขอบคุณ2เป็นอย่างสูงครับเดี๋ยวกลับที่ได้นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวสุ่มบ้างดีกว่ากลุ่มนี้ไตเติ้ลเรื่องอะไรครับใช้ไมโครโฟนตอบไปเลยครับยืนหน่อยครับ
1: เรื่องภารกิจลับของลูกหมูทั้ง3ค่ะ
0: ภารกิจลับของลูกหมูทั้ง3ขออีกหน่อยครับประเด็นแรกเรื่องอะไรครับ
1: ที่มาของนิทานลูกหมู3ตัวค่ะ
0: เป็นอย่างไรบ้าง
1: เป็นนิทานพื้นบ้านเก่าแก่จากประเทศอังกฤษโดยมีหลักฐานตีพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกในช่วงศตวรรษที่19ปีค.ศ. 1840
0: ค่ะค.ศ.ย่อมาจากอะไรครับ
1: คริสตศักราชค่ะ
0: คริสตศักราชเก่งมากนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างฉะนั้นตอนนี้นักเรียนเห็นยังว่านั่งลงได้ครับนักเรียนเห็นยังว่าการวางไตเติ้ลแล้วก็การใส่เนื้อหาพวกนี้มันจะเป็นตัวที่จะทำให้เรานั้นเห็นทิศทางของการทำอะไรของการทำอะไรการสร้างสัดส่วนของหนังสือได้เห็นไหมครับว่ากว่าจะเป็นหนังสือ1เล่มง่ายหรือยากต้องวางแผนให้ดีนะครับเก่งมากๆอ่ะมาถึงช่วงท้ายในวันนี้ครับนักเรียนคิดว่ากิจกรรมการเขียนในชั่วโมงนี้ทำให้เราได้ประโยชน์อะไรบ้างครับเราได้อะไรบ้างฝึกการคิดอย่างเป็นขั้นตอนในเรื่องของการวางแผนออกอะไรนะสัดส่วนของอะไรของหนังสือประมาณนี้เราได้ระดมความคิดไหมมีการใช้เทคโนโลยีร่วมด้วยไหมครับแล้วเราเชื่อเทคโนโลยีทั้งหมดไหมเราต้องมีวิจารณญาณด้วยนะครับและมาถึงช่วงสำคัญของวันนี้ครับช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้เป็นคำนี้ครับนักเรียนเคยได้ยินคำนี้ไหมครับเป็นคำว่าสถูปครับสถูปไหนหนอที่ถูกต้องถ้าเป็นสถูปฝั่งสีเขียวถูกต้องยกมือขึ้นครับต้นทางปลายทางครับมีจำนวนไม่น้อยเลยนะครับต้นทางปลายทางเอามือลงได้ครับถ้าเป็นสถูปสีม่วงถูกต้องยกมือขึ้นครับก็จำนวนอีกไม่น้อยเช่นเดียวกันนะครับเอามือลงได้และสถูปที่ถูกต้องนะครับนักเรียนต้นทางและปลายทางจะต้องเขียนแบบนี้ครับนะสถูปนี้เป็นคำนามหมายถึงสิ่งก่อสร้างที่มีรูปโอ่งคว่ำซึ่งก่อไว้สำหรับบรรจุของควรบูชามีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าและพระธาตุของพระอรหันต์เป็นต้นบางทีก็ใช้เข้าคู่กับคำว่าเจดีเป็นสถูปเจดีเช่นเดินเวียนเทียนรอบพระสถูปเจดีย์นะครับเป็นต้นภาพนี้ก็ยังคงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเช่นเดียวกันครับช่วงนี้เราได้ดูภาพจากพิพิธภัณฑ์เยอะไหมครับ
2: เยอะ
0: แสดงว่าของที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์เยอะไหมครับ
2: เ
0: ยอะมากแต่ย้ำว่านี่คือของที่กรมศิลปากรตามกลับคืนมาได้จาก1ใน4ส่วนเพราะของที่เหลือนั้นคนร้ายโจรกรรมไปบางคนเอาทองไปหลอมบางคนเอาทองไปขายต่อให้กับต่างชาติแต่ถ้านักเรียนไปศึกษาจากแพลตฟอร์มในอื่นๆนะมีความเชื่อกันว่ากรุพระปางราชบูรณะเนี่ยเป็นกรุอาถรรพ์เป็นการให้คำสาปเอาไว้ว่าถ้าใครที่ขโมยสมบัติของชาติขโมยของแผ่นดินไปเนี่ยจะต้องมีอันเป็นไปซึ่งตามคำบอกเล่าของชาวบ้านที่เป็นชาวบ้านพื้นถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยบอกว่ากลุ่มโจรน่ะค่อยๆทยอยเสียชีวิตไปทีละคนทีละคนเหลือเพียงแค่หัวหน้าโจรที่สติวิปลาสไปจนสิ้นใจ นะครับลองไปหาอ่านดูนะอันนี้เป็นความสวยงามแบบหนึ่งฉะนั้นอันนี้ก็เป็นภาพ องค์สถูปเจดีย์ทองคำจำลองนะครับที่อยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาผมก็ขอบคุณที่ท่านนั้นได้อนุเคราะห์ให้ผมเนี่ยเข้าไปถ่ายภาพเพื่อใช้ในการศึกษาต่อไปใครอยากดูของจริงไปดูได้ที่ไหนครับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองหลังจากที่เราออกสัดส่วนเรียบร้อยแล้วก็เก็บเป็นเนื้อหาไว้และในชั่วโมงหน้าเราจะเรียนกันต่อเรื่องรังสรรค์ผลงานเขียนครั้งที่2คุณครูปลายทางเตรียมอะไรบ้างเตรียมพอยต์เตรียมใบความรู้และเตรียมใบงานเรื่องรังสรรค์ผลงานเขียนครั้งที่2สำหรับในชั่วโมงนี้ก็เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนต้นทางและปลายทางจะสามารถเข้าใจขั้นตอนของการออกแบบสัดส่วนเนื้อหาได้แล้วก็เอาความรู้เหล่านี้ไปปรับใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเขียนตามความเหมาะสมของเราได้นะครับพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: ขอบคุณครับคุณครู

0: เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พร้อมนะคะทุกคนพร้อมนะคะ
2: พร้อมค่ะรายการยังทำดีตามพ่อสอนกล้องพร้อม
3: สวัสดีค่ะหนูดีคะหนูดีเคยได้รับรางวัลอะไรบ่อยที่สุดคะ
4: มารยาทดีและเรียนดีค่ะหนูดีสอบได้ที่1ทุกปีเลยนะคะ
3: หนูดีทำได้ยังไงหรอคะ
4: ก็ทำตามที่พ่อสอนยังไงล่ะคะ
3: ทำตามคำพ่อสอนนอกจากจะทำให้เราเรียนดีและมารยาทดียังทำให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยนะคะ
4: ใช่ค่ะไปดูกันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไง
3: ไปดูกันเลยค่ะ

งคงจะคิดว่าเราเป็นเด็กจึงไม่สามารถทำอะไรที่ยิ่งใหญ่เพื่อตอบคุณแผ่นดินได้แต่วันนี้พลอยใสมีเรื่องราวดีๆจากพี่ๆที่โรงเรียนจะขออาสา มาทำหน้าที่ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไทยด้วยการสืบสานเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยจะน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามชมกันเลยค่ะ

0: น้องๆจ๊ะคุณครูบอกว่าให้เราไปซ้อมมารยาทเพื่อการประกวดกันค่ะ
1: ค่ะ
0: น้องคะเรามาเริ่มฝึกมารยาทกันเลยนะจ๊ะเริ่มจากท่าที่หนึ่งนะคะท่ายืนฟังคำสั่งค่ะท่าที่สองยืนฟังโอวาทค่ะต่อไปเป็นท่าไหว้

นะจ๊ะท่าที่หนึ่งไหว้พระเนนชีค่ะ1 2 3ท่าที่สองไหว้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย1 2 3

0: จะช่วยฝึกสอนแล้วก็พอเสร็จด้านการยืนแล้วก็จะเป็นการไหว้ค่ะแล้วก็ค่อยเพิ่มท่าต่างๆตามมารยาทไทยขึ้นมาค่ะ
1: ดีใจค่ะที่ได้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยค่ะแล้วก็ทำให้หนูมีสมาธิดีมากขึ้นค่ะ
0: รู้สึกภูมิใจค่ะที่ได้เป็นตัวแทนไปประกวดมารยาทเพื่อเพิ่มชื่อเสียงให้กับโรงเรียนแล้วก็เป็นผลดีให้กับตัวเองแล้วก็ช่วยรักษาวัฒนธรรมของประเทศไทยเราค่ะหนูว่าวัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่น่าอนุรักษ์ค่ะเพราะว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยเรา
1: การสืบสานเรื่องมารยาทไทยเป็นการแสดงออกที่อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นสิ่งที่หนูเห็นตัวอย่างมาจากในหลวงรัชกาลที่9หนูเลยตั้งใจทำตามที่ท่านสอนมาค่ะ
2: รัชกาลที่9บอกว่าจะต้องทำความคิดและจิตใจให้เปิดกว้างแต่หนักแน่นมีเหตุผลมีวิจารณญาณมีความจริงใจเห็นใจและเมตตาปรองดองกันถือประโยชน์ส่วนรวมพยายามขจัดความดื้อรั้นถือตัวความเห็นแก่ตัวแล้วจะสามารถปฏิบัติการงานทุกอย่างได้ราบรื่นเบิกบานใจพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันเสาร์ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2529
3: การทำดีตามพ่อสอนไม่จำเป็นต้องได้รับรางวัลจากใครก็ได้เพราะแค่เราได้ทำเราก็มีความสุขแล้วค่ะ
4: ใช่ค่ะเพราะสิ่งที่สำคัญคือความเพียรและการเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะ
3: ไว้พบกันใหม่ในตอนต่อไปกับ
5: ยังทำดีตามพ่อสอน

0: ับอีกทีนะครับ
1: จากอาการกินยาเลยค่ะไม่รู
2: ้ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชญาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เราอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่เท่าไหร่คะ
1: 4
0: หน่วยการเรียนรู้ที่4คือทศนิยมและเศษส่วนและในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการบวกเศษส่วนค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะข้อแรกนักเรียนสามารถหาผลบวกของเศษส่วนที่กำหนดให้ข้อที่2นักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับสมบัติการบวกเศษส่วนไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ค่ะนักเรียนคะก่อนอื่นเรามาทบทวนความรู้กันก่อนค่ะข้อแรกโจทย์บอกว่าจงหาผลบวกของเศษ2ส่วน9บวกด้วยเศษ5ส่วน9นักเรียนคะการบวกเศษส่วนด้วยเศษส่วนจะต้องทำยังไงแล้วคะ
1: ต
0: ั
1: วส
0: ่
1: วน
0: ต้องเท่ากันแล้วตอนนี้ตัวส่วนของเราคืออะไรคะ
1: 9
0: ตัวส่วนเท่ากันยังคะ
1: เท่ากันแล้ว
0: ถ้าตัวส่วนเท่ากันแล้วเราสามารถนำตัวเศษมาบวกกันเลยได้ไหมคะ
1: ได้เลย
0: ได้เลยก็จะได้เป็นอะไรคะ
1: 2
0: จะได้เป็น
2: 2
0: ตัวเศษจะได้เป็น2บวก5ส่วนตัวส่วนเท่ากันแล้วก็เขียนคงเดิมเพราะฉะนั้นนักเรียนคำนวณออกมาแล้วจะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 7ส่วน9
0: จะได้เป็นเศษ7ส่วน9นักเรียนคะถ้าตัวส่วนยังไม่เท่ากันเราจะต้องทำยังไงก่อนคะเราจะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนเรามาดูข้อที่2กันเลยค่ะโจทย์บอกว่าจงหาผลบวกของเศษ3ส่วน7บวกด้วยเศษ1ส่วน4ตอนนี้ตัวส่วนของเราคืออะไรคะ
1: 7
0: และ4ตัวส่วนเท่ากันยังคะ
1: ย
0: ังไม่เท่านั่นหมายความว่านักเรียนจะต้องทำยังไงก่อนคะขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนแล้วนักเรียนจะต้องทำตัวส่วนให้เป็นจำนวนใดคะ
2: 28
0: เก่งมากค่ะจะต้องทำตัวส่วนให้เป็น28เพราะฉะนั้นตัวแรกเศษ3ส่วน7จะต้องทำยังไงต่อคะ
1: คูณ4
0: นำ4มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ3ส่วน7แล้วเศษ1ส่วน4ล่ะคะนำ7มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ1ส่วน4เพราะฉะนั้นนักเรียนคำนวณออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะในบรรทัดที่2
1: เศษ2คูณ28บวกด้วยเศษ7ส่วน28
0: เก่งมากค่ะนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะก็จะได้เป็นเศษ12ส่วน28บวกด้วยเศษ7ส่วน28นักเรียนคะตอนนี้ในบรรทัดที่2ของเราตัวส่วนเท่ากันยังคะเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วจะต้องทำยังไงต่อคะ
1: นำ
0: ตัวเศษมาบวกกันนักเรียนจะได้ผลบวกเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษ9ส่วน28
0: เก่งมากค่ะเศษ19ส่วน28นั่นเองค่ะต่อมาจะเป็นการหาผลบวกของเศษส่วนค่ะในการหาผลบวกของเศษส่วนเราจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับการหาผลบวกของเศษส่วนที่เป็นจำนวนบวกโดยทำตัวส่วนเป็นจำนวนเต็มบวกที่เท่ากันก่อนแล้วจึงนำตัวเศษมาบวกกันตามหลักเกณฑ์การบวกจำนวนเต็มนั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะตัวอย่างที่1โจทย์บอกว่าจงหาผลบวกของลบเศษ8ส่วน5บวกด้วยลบเศษ7ส่วน5นักเรียนคะจากหลักการข้างต้นนักเรียนจะต้องทำยังไงก่อนคะทำตัวส่วนให้เป็นจำนวนเต็มบวกเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกเราจะเปลี่ยนจากเศษส่วนที่เป็นจำนวนลบให้ตัวส่วนเป็นจำนวนเต็มบวกเขียนได้เป็นอะไรคะเก่งมากค่ะจะได้เป็นเศษลบ8ส่วน5บวกด้วยอะไรคะ
1: เศษลบ7ส่วน5
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกเกิดจากการที่เราเปลี่ยนให้ตัวส่วนเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะแล้วเรียนคะตอนนี้ตัวส่วนของเราคืออะไรคะ
1: 5
0: แล้วเป็นจำนวนเดียวกันยังคะ
1: เป็นจำนวนเดียวกัน
0: เมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วคุณครูสามารถนำตัวเศษมาบวกกันเลยได้ไหมคะได้เลยจะได้เป็นอะไรคะ
1: เศษ
0: 15เพราะฉะนั้นบรรทัดที่2เกิดจากการที่ตัวส่วนเท่ากันแล้วให้นักเรียนนำตัวเศษมาบวกกันนั่นเองค่ะ จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: เศษลบ15
0: จะได้คำตอบเป็นเศษลบ15ส่วน5นั่นเองค่ะซึ่งในชั่วโมงก่อนหน้านี้นักเรียนได้เรียนมาแล้วคุณครูบอกแล้วว่าเราจะนิยมเขียนเครื่องหมายลบไว้ข้างหน้าเพราะฉะนั้นบรรทัดต่อมาเลยได้เป็นลบเศษ15ส่วน5นักเรียนคะทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะจะได้คำตอบเท่ากับลบ3นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่1จะได้คำตอบเท่ากับลบ3ค่ะเรามาดูกันต่อเลยค่ะในตัวอย่างที่2โจทย์บอกว่าจงหาผลบวกของลบเศษ2ส่วน3บวกด้วยเศษ1ส่วน2นักเรียนคะเป็นการบวกเศษส่วนที่เป็นจำนวนบวกด้วยเศษส่วนที่เป็นจำนวนลบเราจะต้องทำตัวส่วนให้เป็นจำนวนเต็มบวกก่อนเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะทำตัวส่วนให้เป็นจำนวนเต็มบวกเพื่อง่ายต่อการคำนวณนักเรียนจะเขียนได้เป็นอะไรคะ
1: เศษ
0: ลบ
1: 2ส่วน3บวกเศษ1ส่วน2
0: ถูกต้องค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางได้ตอบคำถามมาแล้วนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะเพื่อให้สะดวกต่อการคำนวณเราจะต้องเขียนตัวส่วนให้เป็นจำนวนเต็มบวกเพราะฉะนั้นจะเขียนได้เป็นเศษลบ2ส่วน3บวกด้วยเศษ1ส่วน2นักเรียนคะตอนนี้ตัวส่วนของเราคืออะไรคะ
3: 3
0: และ2แล้วตัวส่วนเป็นจำนวนเดียวกันยังคะยังหมายความว่านักเรียนจะต้องทำยังไงต่อคะทำให้ตัวส่วนเท่ากันแล้วตัวส่วนของนักเรียนควรเป็นจำนวนใดคะ
1: 6
0: เก่งมากค่ะแล้วนักเรียนจะต้องทำยังไงต่อคะนำอะไรคะนำอะไรมาคูณเมื่อกี้นักเรียนบอกคุณครูว่าตัวส่วนจะต้องเป็น6ใช่ไหมคะเรามาพิจารณาเศษส่วนก้อนแรกก่อนค่ะเศษลบ2ส่วน3นักเรียนจะต้องนำจำนวนใดมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนคะถูกต้องค่ะนักเรียนจะต้องนำ2มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษลบ2ส่วน3แล้วเศษส่วนก้อนที่2ล่ะคะทำยังไงคะ
1: นำ
0: 3มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ1ส่วน2เพราะฉะนั้นจะได้บรรทัดที่2ออกมาค่ะนักเรียนคะคำนวณออกมาจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ4เศษ4ลบ4ส่วน6
0: บวกด้วย
1: เศษ3ส่วน6
0: เพราะฉะนั้นบรรทัดที่3จะได้คำตอบเป็นเศษลบ4ส่วน6บวกด้วยเศษ3ส่วน6ตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันยังคะเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วนั่นก็คือ6คุณครูสามารถนำตัวเศษมาบวกกันได้เลยไหมคะ
3: ได้เลย
0: จะได้เป็นอะไรคะ
1: ลบ
0: เพราะฉะนั้นเมื่อนักเรียนนำตัวเศษมาบวกกันจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษลบ1ส่วน
0: 6เก่งมากค่ะจะได้คำตอบเป็นเศษลบ1ส่วน6ซึ่งเราทราบแล้วว่าจะนิยมเขียนเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นจะได้คำตอบเป็นลบเศษ1ส่วน6นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่2ก็จะได้คำตอบเท่ากับลบเศษ1ส่วน6นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะตัวอย่างที่3โจทย์บอกว่า

0: จงหาผลบวกของ2เศษ1ส่วน3บวกด้วยลบ1เศษ3ส่วน4นักเรียนคะเพื่อให้สะดวกต่อการคำนวณเราจะต้องเขียนจำนวนคละให้อยู่ในรูปเศษเกินก่อนค่ะ2เศษ1ส่วน3เขียนให้อยู่ในรูปเศษเกินได้เป็นอะไรคะแล้วลบ1เศษ3ส่วน4เขียนให้อยู่ในรูปเศษเกินได้เป็นอะไรคะเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกนักเรียนจะได้เป็นเศษ7ส่วน3บวกด้วยเศษลบ7ส่วน4ซึ่งในก้อนที่2เราได้เปลี่ยนให้ตัวส่วนเป็นจำนวนเต็มบวกแล้วนักเรียนยังจำการเปลี่ยนจำนวนคละเป็นเศษเกินได้ไหมคะเรามาทบทวนกันค่ะให้เรานำตัวส่วนคูณจำนวนนับแล้วบวกด้วยตัวเศษเพราะฉะนั้นเศษ7ส่วน3เกิดจากการที่เรานำ3คูณด้วย2แล้วบวก1นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะตอนนี้ตัวส่วนของนักเรียนคือจำนวนใดคะ
1: 3
0: และ4แล้วตัวส่วนเป็นจำนวนเดียวกันยังคะ
2: ย
0: ังหมายความว่าเราจะต้องทำยังไงต่อคะถูกต้องค่ะขั้นตอนแรกเราจะต้องทำให้ตัวส่วนเท่ากันแล้วทำได้ยังไงคะถูกต้องค่ะนำ4มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ7ส่วน3และก้อนที่2ล่ะคะทำได้ยังไงคะ
1: นำ3มาคูณเศษ7ส่วน
0: 4นำ3มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษลบ7ส่วน4เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นในบรรทัดที่3นักเรียนคำนวณออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเศษ28ส่วน12บวกด้วยอะไรคะ
1: 11ส่วน12
0: เพราะฉะนั้นบรรทัดที่3นักเรียนจะได้เป็นเศษ28ส่วน12บวกด้วยเศษลบ21ส่วน12นั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตต่อเลยนะคะตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันยังคะเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วนั่นคือ12คุณครูสามารถนำตัวเศษมาบวกกันเลยได้ไหมคะ
2: ได
0: ้เลยเพราะฉะนั้นบรรทัดต่อมานักเรียนก็นำตัวเศษมาบวกกันและตัวส่วนคงเดิมนักเรียนคะคำนวณออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษ7ส่วน12
0: จะได้คำตอบเท่ากับเศษ7ส่วน12นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่3ก็จะได้คำตอบเท่ากับเศษ7ส่วน12ค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมาเป็นการหาผลบวกของจำนวนเต็มบวกกับเศษส่วนที่เป็นจำนวนบวกค่ะนักเรียนสังเกตโจทย์บนกระดานเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ5บวกด้วยเศษ3ส่วน4นักเรียนคะ5สามารถเขียนได้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ยังไงคะเก่งมากค่ะเศษ5ส่วน1เพราะฉะนั้นจะได้เป็นเศษ5ส่วน1บวกด้วยเศษ3ส่วน4ซึ่งเมื่อกี้นักเรียนได้ตอบคุณครูแล้วว่าจะบวกกันได้ต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนซึ่งเราจะต้องทำตัวส่วนให้เป็นอะไรคะ4เพราะฉะนั้นคุณครูเลยนำ4มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนเพราะฉะนั้นคำนวณออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 40ส่วน4บวกด้วยเศษ3ส่วน4
0: เก่งมากค่ะจะได้เป็นเศษ20ส่วน4บวกด้วยเศษ3ส่วน4ตอนนี้ตัวส่วนเป็นจำนวนเดียวกันยังคะตัวส่วนเท่ากันแล้วนั่นก็คือ4จะต้องนำตัวเศษมาบวกกันเลยได้ไหมคะ
2: ได้เลย
0: จะได้เป็นอะไรคะ
1: เศษ23ส่วน4
0: เก่งมากค่ะก็จะได้เป็นเศษ23ส่วน4นักเรียนคะเราสามารถเขียนเศษ23ส่วน4ที่เป็นเศษเกินให้อยู่ในรูปจำนวนคละได้เป็นอะไรคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะตอนนี้นักเรียนกลุ่มที่3ได้คำตอบมาแล้วแล้วน้องอื่นล่ะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 5เศษ3ส่วน
0: ได้เป็น5เศษ3ส่วน4นักเรียนสังเกตเลยนะคะในการหาผลบวกของจำนวนนับกับเศษส่วนที่เป็นจำนวนบวกสามารถใช้หลักการของการเขียนจำนวนคละหาคำตอบได้ทันทีนั่นเองค่ะตัวอย่างที่4โจทย์บอกว่าจงหาผลบวกของลบ5บวกด้วยลบเศษ3ส่วน4 นักเรียนคะในการแสดงวิธีทำเพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณเราจะต้องเขียนตัวส่วนให้เป็นจำนวนเต็มบวกก่อนเพราะฉะนั้นเราจะเขียนตัวส่วนให้เป็นจำนวนเต็มบวกได้ยังไงคะ
1: 4 ลบ 3 ส่วน 4
0: ถูกต้องค่ะเศษลบ5ส่วน1บวกด้วยเศษลบ3ส่วน4แล้วตัวส่วนของเราคือจำนวนใดคะ
1: 4
0: ซึ่งตัว

0: เศษลบ5ส่วน1ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนคำนวณออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบเศษลบ4ส่วน4บวกด้วย
0: ถูกต้องค่ะบรรทัดต่อมาจะได้เป็นเศษลบ20ส่วน4บวกด้วยเศษลบ3ส่วน4นักเรียนสังเกตเลยนะคะตอนนี้ตัวส่วนของเราเท่ากันยังคะ
2: เท
0: ่ากันแล้วตัวส่วนคือ4เท่ากันแล้วคุณครูสามารถนำตัวเศษมาบวกกันเลยได้ไหมคะ
2: ได
0: ้เลยก็จะได้บรรทัดถัดมาคือให้นักเรียนนำตัวเศษมาบวกกันและตัวส่วนคงเดิมค่ะเมื่อนักเรียนคำนวณออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษลบ23ส่วน4
0: ถูกต้องค่ะเศษลบ23ส่วน4เราจะนิยมเขียนเครื่องหมายลบไว้ข้างหน้าก็จะได้คำตอบเป็นลบเศษ23ส่วน4นั่นเองค่ะนักเรียนคะเราสามารถเปลี่ยนจากเศษเกินให้เป็นจำนวนคละได้เป็นลบ5เศษ3ส่วน4เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะได้คำตอบเป็นลบเศษ23ส่วน4หรือลบ5เศษ3ส่วน4นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด9การบวกเศษส่วนซึ่งจะให้นักเรียนกลับไปทำเพื่อทบทวนบทเรียนนะคะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตโจทย์บนกระดานเลยนะคะลบ7บวกด้วย12จะเท่ากับอะไรบวกด้วยลบ7คะ
1: 12
0: ถูกต้องค่ะสมบัตินี้เรียกว่าสมบัติอะไรคะ
1: การสลับที่
0: ถูกต้องค่ะสมบัติการสลับที่นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะในข้อที่2บนกระดานนักเรียนควรเติมจำนวนใดลงไปในช่องว่างคะถูกต้องค่ะแล้วสมบัตินี้เรียกว่าสมบัติอะไรคะ
1: สมบัติการเปลี่ยนหมู่
0: ถูกต้องค่ะสมบัติการเปลี่ยนหมู่นั่นเองค่ะนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะเรามาดูข้อที่3กันต่อค่ะในข้อที่3นักเรียนควรเติมจำนวนใดลงไปในช่องว่างคะ
1: 0
0: ถูกต้องค่ะเติม0ลงไป25บวก0จะเท่ากับ25สมบัตินี้เรียกว่าสมบัติอะไรคะถูกต้องค่ะสมบัติการบวกด้วย0นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะนักเรียนคิดว่าการบวกเศษส่วนมีสมบัติการสลับที่เช่นเดียวกับการบวกของจำนวนเต็มไหมคะนักเรียนคิดเห็นอย่างไรคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะถูกต้องค่ะมีสมบัติการสลับที่เช่นเดียวกับการบวกจำนวนเต็มนั่นเองค่ะเรามาสังเกตโจทย์บนกระดานกันเลยนะคะเศษ3ส่วน4บวกด้วยลบเศษ1ส่วน4จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะตอนนี้นักเรียนต้นทางได้ตอบคำถามมาแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะคุณครูได้ยินนักเรียนกลุ่มที่3ตอบมาแล้วว่าเศษ2ส่วน4นักเรียนคะเศษ2ส่วน4สามารถเขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายหรือว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2
0: เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับเศษ1ส่วน2แล้วถ้าคุณครูสลับที่ระหว่างตัวตั้งและตัวบวกเป็นลบเศษ1ส่วน4บวกด้วยเศษ3ส่วน4จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1
0: จะได้เท่ากับเศษ1ส่วน2ซึ่งจะเห็นว่าเมื่อคุณครูสลับที่ระหว่างตัวตั้งและตัวบวกผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังเท่าเดิมซึ่งเป็นไปตามสมบัติการสลับที่สำหรับการบวกนั่นคือเมื่อ A และ B เป็นเศษส่วนใดๆ A บวกด้วย B จะมีค่าเท่ากับ B บวกด้วย A นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกสมบัติลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: นักเรียนปลายทางเหรอคะนักเรียนคิดเห็นเช่นไรคะถูกต้องค่ะมีสมบัติการเปลี่ยนหมู่เช่นเดียวกับการบวกจำนวนเต็มนั่นเองค่ะเรามาสังเกตโจทย์บนกระดานกันเลยค่ะเศษ7ส่วน10บวกด้วยเศษ2ส่วน5แล้วบวกด้วยลบเศษ1ส่วน2นักเรียนคะหากคุณครูบวกคู่แรกก่อนนั่นคือนำเศษ7ส่วน10บวกด้วยเศษ2ส่วน5แล้วค่อยมาบวกด้วยลบเศษ1ส่วน2บรรทัดแรกเราจะต้องคำนวณอะไรเป็นลำดับแรกคะถูกต้องค่ะคำนวณในวงเล็บนักเรียนสังเกตต่อเลยนะคะตอนนี้ในวงเล็บของเราตัวส่วนคือจำนวนใดคะ10และ5แล้วตัวส่วนเท่ากันยังคะยังไม่เท่านั่นหมายความว่าเราจะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนแล้วทำตัวส่วนให้เท่ากันได้ยังไงคะตัวส่วนของนักเรียนควรเป็นจำนวนใดคะ10ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นก้อนแรกของเราตัวส่วนเป็น10ยังคะเป็นแล้วเรามาดูเศษส่วนตัวที่2นักเรียนจะต้องทำยังไงตัวส่วนถึงจะเป็น10คะ
1: 2
0: ถูกต้องค่ะนํา2มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อนักเรียนคำนวณออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเศษ4ส่วน10เมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วคุณครูสามารถนำตัวเศษมาบวกกันเลยได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เลยตัวเศษก็จะได้เป็น7บวก4เพราะฉะนั้นนักเรียนคำนวณออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษ10ส่วน10
0: จะได้เป็นเศษ11ส่วน10บวกด้วยเศษลบ1ส่วน2นักเรียนคะนักเรียนสังเกตต่อเลยนะคะตอนนี้ตัวส่วนของเราเท่ากันยังคะยังไม่เท่ากันนั่นหมายความว่าเราจะต้องทำยังไงต่อคะทำตัวส่วนให้เท่ากันแล้วนักเรียนจะต้องทำตัวส่วนให้เป็นจำนวนใดคะให้เป็น10เพราะฉะนั้นทำได้ยังไงคะ
2: นำ
0: 5มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษลบ1ส่วน2เมื่อนักเรียนนำ5ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษลบ1ส่วน2แล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: เศษ
0: ลบ5ส่วน10เมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วสามารถนำตัวเศษมาบวกกันเลยได้ไหมคะได้เลยเพราะฉะนั้นบรรทัดต่อมานักเรียนก็จะได้เป็นนำตัวเศษมาบวกกันคำนวณออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะจะได้เท่ากับเศษ6ส่วน10นั่นเองค่ะแล้วทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เป็นยังไงคะ
1: เศษ3ส่วน5
0: จะได้คำตอบเท่ากับเศษ3ส่วน5นั่นเองค่ะเรียนมาสังเกตต่อเลยนะคะยังเป็นโจทย์เดิมอยู่แต่รอบนี้คุณครูจะบวกคู่หลังก่อนค่ะเรียนสังเกตบรรทัดแรกนะคะเราจะต้องทำอะไรเป็นลำดับแรกคะทำในวงเล็บก่อนเพราะฉะนั้นเราจะบวกคู่หลังก่อนเราสังเกตตัวส่วนค่ะตอนนี้ตัวส่วนคืออะไรคะ
1: 5และ
0: 2ตัวส่วนเท่ากันยังคะ
1: ย
0: ังไม่เท่าหมายความว่าเราจะต้องทำยังไงก่อนคะทำตัวส่วนให้เท่ากันแล้วตัวส่วนของนักเรียนควรเป็นจำนวนใดคะ
1: 10
0: ถูกต้องค่ะแล้วทำได้ยังไงคะ
2: นำ
0: 2มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ2ส่วน5และนำอะไรต่อคะนำ5มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษลบ1ส่วน2เมื่อนักเรียนคำนวณออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: เ
0: ศษนักเรียนดูในวงเล็บก่อนนะคะก็จะได้เป็นเศษ4ส่วน10บวกด้วยเศษลบ5ส่วน10เพราะฉะนั้นเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วคุณครูก็สามารถนำตัวเศษมาบวกกันได้แล้วก็จะกลายเป็น4บวกด้วยลบ5เลยได้ลบ1ตรงนี้ออกมาทีนี้เรามาพิจารณาในบรรทัดที่2ต่อค่ะนักเรียนคะตัวส่วนเป็นจำนวนเดียวกันยังคะ
2: เป็นจำนวนเดียวกันแล้ว
0: ตัวส่วนเท่ากันแล้วนั่นคือ10คุณครูสามารถนำตัวเศษมาบวกกันเลยได้ไหมคะเพราะฉะนั้นบรรทัดต่อมานักเรียนนำตัวเศษมาบวกกันก็จะได้คำตอบเป็นเศษ6ส่วน10นั่นเองค่ะแล้วเขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายหรือเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เป็นเศษ3ส่วน5 ซึ่งจะเห็นว่าเมื่อบวกคู่แรกก่อนหรือบวกคู่หลังก่อนคำตอบที่ได้ก็ยังเท่ากันนั่นเองค่ะซึ่งเป็นไปตามสมบัติการเปลี่ยนหมู่สำหรับการบวกนั่นคือเมื่อ A B และ C เป็นเศษส่วนใดๆ A บวกด้วย B แล้วบวกด้วย C จะมีค่าเท่ากับ A บวกด้วย B บวก C นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกสมบัติลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

หากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะนักเรียนคิดว่าการบวกเศษส่วนมีสมบัติการเปลี่ยนหมู่เช่นเดียวกับการบวกของจำนวนเต็มไหมคะ

0: หากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตโจทย์บนกระดานเลยค่ะคุณครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนจะต้องตอบคำถามข้อนี้ได้อย่างรวดเร็วค่ะลบเศษ7ส่วน9บวกด้วย0จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบเศษ7ส่วน
0: 9เก่งมากค่ะจะได้เท่ากับลบเศษ7ส่วน9มาดูกันต่อเลยนะคะแล้ว0บวกด้วยลบเศษ7ส่วน9จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบเศษ7ส่วน
0: 9เก่งมากค่ะจะได้คำตอบเท่ากับลบเศษ7ส่วน9นั่นเองค่ะซึ่งจะเห็นว่าการบวกเศษส่วนใดๆด้วย0หรือการบวก0ด้วยเศษส่วนใดๆจะได้ผลบวกเท่ากับเศษส่วนนั้นๆเสมอนั่นเองค่ะซึ่งเป็นไปตามสมบัติของ0นั่นคือเมื่อ a เป็นเศษส่วนใดๆ a บวกด้วย0จะมีค่าเท่ากับ a หรือ0บวกด้วย a ก็จะมีค่าเท่ากับ a นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกสมบัติลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: ากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะเรามาดูตัวอย่างที่5กันค่ะโจทย์บอกว่าจงหาผลบวกของ2เศษ1ส่วน8บวกด้วยลบเศษ1ส่วน4บวกด้วย1เศษ7ส่วน8และบวกด้วยเศษ3ส่วน4เรามาดูการแสดงวิธีทำกันค่ะนักเรียนคะลำดับแรกนักเรียนจะต้องเริ่มทำยังไงคะทำตัวส่วนให้เป็นจำนวนเต็มบวกถูกต้องค่ะหรือทำตัวส่วนให้เป็นจำนวนเดียวกันนักเรียนคะนอกจากนี้นักเรียนสังเกตมีจำนวนคละอยู่ใช่ไหมคะนั่นหมายความว่าเราจะต้องเปลี่ยนจากจำนวนคละให้อยู่ในรูปเศษเกิน2เศษ1ส่วน8เขียนให้อยู่ในรูปเศษเกินได้ยังไงคะ
1: เศษ
0: 17ส่วน8แล้ว1เศษ7ส่วน8เขียนให้อยู่ในรูปเศษเกินได้ยังไงคะ
1: เศษ15ส่วน8
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกเราก็จะเปลี่ยนจากจำนวนคละให้อยู่ในรูปเศษเกินนั่นเองค่ะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตต่อถ้านักเรียนบวกจากซ้ายไปขวาเลยตัวส่วนเท่ากันยังคะยังไม่เท่ากันนักเรียนสังเกตตอนนี้ตัวส่วนของเราคือจำนวนใดบ้างคะ
1: 8
0: กับ4เพราะฉะนั้นถ้าคุณครูใช้สมบัติการสลับที่นักเรียนก็จะได้เป็นเศษ17ส่วน8บวกด้วยเศษ15ส่วน8แล้วบวกด้วยลบเศษ1ส่วน4บวกด้วยเศษ3ส่วน4นั่นเองค่ะนักเรียนคะบรรทัดที่2ตัวส่วนเท่ากันยังคะแล้วตัวส่วนคือจำนวนใดบ้างคะ
1: 8
0: และ4เรามาพิจารณาวงเล็บแรกก่อนค่ะวงเล็บแรกตัวส่วนของนักเรียนคืออะไรคะ
1: 8
0: ตัวส่วนเท่ากันยังคะเท่ากันแล้วเมื่อตัวส่วนคือ8เท่ากันแล้วคุณครูสามารถนำตัวเศษมาบวกกันเลยได้ไหมคะเรามาพิจารณาวงเล็บที่2ต่อค่ะตอนนี้ตัวส่วนของนักเรียนคือจำนวนเดียวกันยังคะ

0: จำนวนเดียวกันแล้วซึ่งนักเรียนสามารถเขียนตัวส่วนให้เป็นจำนวนเต็มบวกก่อนเพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณจากลบเศษ1ส่วน4นักเรียนเขียนตัวส่วนให้เป็นจำนวนเต็มบวกจะเขียนได้เป็นอะไรคะจะเขียนได้เป็นเศษลบ1ส่วน4เพราะฉะนั้นบรรทัดถัดมานักเรียนก็นำตัวเศษมาบวกกันนั่นเองค่ะแล้วคำนวณออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษ
0: 32ส่วน8บวกด้วยอะไรคะ
1: เศษ2ส่วน4
0: ถูกต้องค่ะก็จะได้เป็นเศษ32ส่วน8บวกด้วยเศษ2ส่วน4ค่ะนักเรียนสังเกตต่อเลยนะคะเศษ32ส่วน8เขียนได้อยู่ในรูปอย่างง่ายหรือเป็นเศษส่วนอย่างต่ำจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ4ถูกต้องค่ะแล้วเศษ2ส่วน4เขียนได้อยู่ในรูปอย่างง่ายหรือเป็นเศษส่วนอย่างต่ำจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเศษ1ส่วน2เพราะฉะนั้นจะได้เป็น4บวกด้วยเศษ1ส่วน2ซึ่งคุณครูบอกนักเรียนแล้วว่าการหาผลบวกของจำนวนนับกับเศษส่วนที่เป็นจำนวนบวกเราสามารถตอบเป็นจำนวนคละได้เลยค่ะนั่นคือ4เศษ1ส่วน2นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะได้คำตอบเท่ากับ4เศษ1ส่วน2นั่นเองค่ะนักเรียนคะแล้วนักเรียนมีแนวคิดอื่นในการหาคำตอบไหมคะนักเรียนมีแนวคิดอื่นในการหาคำตอบไหมคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเรามาดูกันค่ะนักเรียนคะ2เศษ1ส่วน8เกิดจาก2บวกด้วยเศษ1ส่วน8 1เศษ7ส่วน8เกิดจาก1บวกด้วยเศษ7ส่วน8เพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าบรรทัดแรกของเรามีทั้งตัวที่เป็นจำนวนนับและตัวที่เป็นเศษส่วนนักเรียนสังเกตต่อเลยค่ะเศษส่วนของเรามีตัวส่วนเป็นจำนวนใดบ้างคะ
1: 8
0: และ4เพราะฉะนั้นคุณครูก็จะนำจำนวนนับมาบวกกับจำนวนนับและเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากัน
1: มาบวก
0: กันค่ะเพราะฉะนั้นบรรทัดต่อมา2บวกด้วย1ก็จะได้คำตอบเป็น3นักเรียนสังเกตต่อนะคะคู่ที่ตัวส่วนเป็น8เมื่อตัวส่วนเป็น8เท่ากันแล้วคุณครูสามารถนำตัวเศษมาบวกกันเลยได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เลยก็จะนำอะไรมาบวกกันคะ1บวกด้วย7ก็จะได้คำตอบเป็น
1: 8
0: นั่นเองค่ะต่อมากรณีที่ตัวส่วนเท่ากับ4เป็น4เท่ากันแล้วคุณครูสามารถนำตัวเศษมาบวกกันเลยได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เลยก็จะนำลบ1บวกด้วย3ซึ่งจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2
0: นักเรียนคะบรรทัดต่อมานักเรียนคำนวณออกมาต่อค่ะเศษ8ส่วน8สามารถเขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายหรือเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1
0: เก่งมากค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางได้ตอบคำถามมาแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่าได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเพราะฉะนั้นบรรทัดต่อมาก็จะได้เป็น3บวก1บวกด้วยเศษ1ส่วน2ซึ่งเกิดจากการที่เราเขียนจำนวนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายหรือเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนั่นเองค่ะนักเรียนคะบรรทัดต่อมานักเรียนจะต้องทำยังไงต่อคะเก่งมากค่ะนำ3บวก1 3บวก1ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 4
0: เพราะฉะนั้นก็จะได้คำตอบเป็น4เศษ1ส่วน2ทำนั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด10สมบัติการบวกเศษส่วนค่ะเรามาดูรายละเอียดของแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันเลยค่ะในหน้าที่1จะมีด้วยกัน2ข้อค่ะหน้าที่2มีอีก2ข้อค่ะนักเรียนคะในหน้าแรกให้นักเรียนทำเฉพาะข้อที่2และในหน้าที่2ให้นักเรียนทำเฉพาะข้อที่4ค่ะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะ

0: นักเรียนคะหากนักเรียนทําแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนักเรียนสามารถให้คุณครูตรวจสอบคําตอบได้เลยนะคะสําหรับนักเรียนต้นทางคุณครูจะตรวจสอบความถูกต้องให้กับนักเรียนค่ะสําหรับนักเรียนปลายทางเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนักเรียนสามารถให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องของคําตอบได้เลยนะคะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะนั่นก็คือเรื่องการบวกเศษส่วนค่ะการหาผลบวกของเศษส่วนนี้ใช้หลักการเดียวกันกับการหาผลบวกของเศษส่วนที่เป็นจำนวนบวกนั่นเองค่ะโดยทำให้ตัวส่วนเป็นจำนวนเต็มบวกที่เท่ากันก่อนแล้วจึงนำตัวเศษมาบวกกันค่ะตามหลักการบวกจำนวนเต็มนั่นเองค่ะนักเรียนคะในกรณีที่ตัวตั้งหรือตัวบวกเป็นจำนวนคละจะต้องทำจำนวนคละในรูปเศษเกินก่อนแล้วจึงหาผลบวกของเศษส่วนนั้นค่ะต่อมาเป็นสมบัติต่างๆที่เราได้เรียนรู้ไปในชั่วโมงนี้ค่ะเมื่อ A B และ C เป็นเศษส่วนใดๆสมบัติการสลับที่สำหรับการบวกว่ายังไงแล้วคะ
1: A บวก B
0: เก่งมากค่ะA บวก B จะเท่ากับ B บวก A ต่อมาสมบัติการเปลี่ยนหมู่สำหรับการบวก A บวกด้วย B แล้วบวกด้วย C จะมีค่าเท่ากับ A บวกด้วย B บวก C นั่นเองค่ะต่อมาสมบัติการบวกด้วย0 A บวกด้วย0จะมีค่าเท่ากับ A หรือ0บวกด้วย A ก็จะมีค่าเท่ากับ A นั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องการลบเศษส่วนสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะแบบฝึกหัด11การลบเศษส่วนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนด้วยการทำแบบฝึกหัดที่9และแบบฝึกหัดที่10นะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนักเรียนสามารถให้คุณครูปลายทางตรวจสอบคำตอบได้เลยนะคะส่วนนักเรียนต้นทางเองครูจะตรวจสอบความถูกต้องให้กับนักเรียนค่ะชั่วโมงนี้มีนักเรียนคนไหนมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะนักเรียนปลายทางหากนักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
2: ขอ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนสิทธิเด็กเป็นสิทธิติดตัวมาตั้งแต่เกิดเด็กมีความชอบธรรมและไม่มีผู้ใดสามารถไปริดรอนสิทธิของเด็กได้โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กซึ่งมีการคุ้มครองสิทธิของเด็กจากอนุสัญญาพันธกรณีสำหรับประเทศภาคีสมาชิกการคุ้มครองเด็กมี4ด้าน 1. การมีชีวิตและการอยู่รอดเด็กที่คลอดออกมาจะได้รับความคุ้มครองให้มีชีวิตอยู่รอดอย่างปลอดภัยและได้รับสิทธิ์เลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นจากบิดามารดาหรือญาติพี่น้องรวมถึงการช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐเพื่อให้มีความเจริญเติบโตและอยู่บนมาตรฐานที่ดีตามฐานะซึ่งถ้าไม่สามารถดำเนินการได้รัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือให้เด็กมีสิทธิ์ในด้านสุขอนามัยการมีที่อยู่อาศัยและสิทธิ์การเข้าถึงอาหารที่สะอาดและพอเพียง 2. เด็กมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองในทุกรูปแบบจากการกระทำที่อาจเกิดอันตรายต่อเด็กเด็กได้รับสิทธิ์คุ้มครองตามมาตรฐานสาธารณสุขการคุ้มครองและป้องกันเรื่องของยาเสพติดการล่วงละเมิดทางเพศรวมไปถึงการคุ้มครองจากการนำไปใช้ในการสู้รบด้วยกำลังอาวุธยังครอบคลุมไปถึงสิทธิ์เมื่อเด็กถูกจับกุมจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ 3. เด็กมีสิทธิ์ในการได้รับการพัฒนาตนเองทั้งในด้านร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญาเด็กมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขที่ดีมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานเหมาะสมเพียงพอต่อการพัฒนาตนเองอีกทั้งทางด้านการศึกษาที่เด็กจะต้องมีโอกาสเท่าเทียมกันโดยรัฐจัดการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมให้ทั่วถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและต้องส่งเสริมการศึกษาในระดับสูงขึ้นให้มีความหลากหลายเพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าศึกษาอย่างเท่าเทียมกันตามความสามารถและสติปัญญาของเด็ก 4. สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมเด็กมีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมทางด้านการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีในทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อตนเองรวมถึงสิทธิ์ในการแสวงหาและเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

0: สงสัยไหมว่าทำไมวงล้อจักรยานจึงสามารถเปลี่ยนได้เองจากนั้นเครื่องน่ารู้พาไปรู้จักเครื่องเทศที่มีราคาแพงที่สุดในโลกสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรสินสิริลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลัง2วันนี้ผมมีการทดลองสนุกๆอย่างหนึ่งนะครับมาสาธิตให้น้องๆทางบ้านได้ชมกันนะครับการทดลองนี้นะครับเรียกว่าไจโรสโคปสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือล้อจักรยานอย่างนี้นะครับซึ่งมีด้ามจับทั้งสองด้านคราวนี้นะครับผมก็ได้เอาเชือกนะครับห้อยตรงกรอบประตูนี่นะครับแล้วก็ผ่านไอ้รูที่ถือมือจับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นอย่างนี้คราวนี้คำถามก็คือว่าเมื่อล้อจักรยานเนี่ยห้อยอย่างนี้นะครับถ้าหากผมตั้งทิ้งไว้เห็นนะครับว่าล้อจักรยานก็จะวางอยู่ในลักษณะแนวนอนอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับคราวนี้ถ้าหากว่าผมหมุนล้อจักรยานไปอย่างนี้นะครับน้องๆว่าล้อจักรยานเนี่ยก็สามารถที่จะรักษาระดับได้อย่างนี้นะครับถ้าผมปล่อยเนี่ยมันจะเป็นยังไงดูนะครับถ้าผมปล่อยมันก็จะแกว่งอย่างนี้ถูกไหมครับคราวนี้ลองดูนะครับว่าหากเราหมุนล้ออย่างนี้นะครับเร็วๆน้องๆก็ต้องระวังมือนะครับตรงนี้ต้องมีผู้ปกครองคอยดูแลนะครับแล้วเราก็ตั้งล้อขึ้นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะหมุนตรงนี้นะครับเป็นทิศทวนเข็มนาฬิกาเห็นไหมครับในขณะที่ล้อหมุนตามเข็มนาฬิกาแกนของการหมุนเนี่ยจะเป็นการทวนเข็มนาฬิกาถูกไหมครับถ้าผมจับนะฮะอย่างนี้ถ้าหากว่าผมหยุดล้อนี้นะครับแล้วผมลองที่จะหมุนในทิศที่กลับกันนะครับคราวนี้ผมหมุนในทิศอีกด้านหนึ่งนะครับน้องๆคิดว่าแกนของการหมุนจะไปในทิศตรงข้ามเปล่าครับเห็นไหมครับคราวนี้แกนของการหมุนเนี่ยมันจะเป็นการหมุนทิศตามเข็มนาฬิกาแล้วครับตรงนี้เป็นหลักของไจโรสโคปนะครับในการที่จะรักษาระดับแล้วก็รักษาทิศทางให้อยู่นะครับหลักการนี้ทำยังไงเดี๋ยวไปฟังเฉลยกันเลยครับการที่ล้อหมุนตั้งอยู่ได้สามารถอธิบายด้วยหลักการการทำงานของไจโรสโคปนะครับซึ่งไจโรสโคปนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่อาศัยแรงเฉื่อยของล้อหมุนเพื่อช่วยรักษาระดับทิศทางของแกนหมุนนะครับประกอบด้วยล้อหมุนเร็วบรรจุอยู่ในกรอบอีกทีนึงทำให้เอียงในทิศทางต่างได้โดยอิสระนั่นคือหมุนในแกนใดๆก็ได้ครับหลักการของไจโรสโคปนี้นะครับเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับวัตถุที่ต้องการตรวจเช็คสภาพความเอียงความคงเคงของสิ่งที่ติดตั้งมันอยู่นะครับก็อย่างเช่นนะครับเครื่องบินเรือหุ่นยนต์นะครับจรวดหรือแม้แต่ดาวเทียมนี้นะครับซึ่งวัตถุเหล่านี้นะครับต้องการรู้สถานะความสมดุลของตัวมันอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะรักษาทิศทางที่ถูกต้องนะครับหรือใช้ในการกำหนดทิศทางนะครับในสภาพอากาศที่ไม่ดีไม่สามารถมองเห็นทิศทางได้ถูกต้องครับเครื่องเทศนะครับเป็นเครื่องปรุงรสที่เรานิยมใช้เพื่อเพิ่มสีรสแล้วก็กลิ่นให้กับอาหารนะครับแต่มีเครื่องเทศบางชนิดที่ราคาแพงมากเลยนะครับที่เป็นฉะนั้นเป็นเพราะอะไรไปติดตามชมในเรื่องน่ารู้ครับ
1: หญ้าฝรั่งหรือแซฟฟรอนนี่นะครับเป็นสมุนไพรสีเหลืองอมแดงได้มาจากเกสรตัวเมียของดอกแซฟฟรอนครอกคัสนะครับโดย1ดอกจะมีเกสรเพียง3เส้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นกว่าจะได้หญ้าฝรั่ง1กำมือจึงต้องใช้เวลาอย่างมากนอกจากนั้นนะครับการเก็บเกสรต้องรีบเก็บภายในวันเดียวเพราะดอกจะโรยหมดและต้องนำไปคั่วแห้งทันทีการทำงานก็จำเป็นต้องใช้แรงงานคนใช้เครื่องจักรช่วยไม่ได้นะครับรวมทั้งสถานที่ที่มีต้นไม้ชนิดนี้ก็มีไม่กี่แห่งทั่วโลกทั้งหมดนี้จึงทำให้หญ้าฝรั่งนะครับมีราคาแพงอย่างมากครับ
2: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
3: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
4: นายคือใครเนี่ย
3: ฉันชื่อ DLTV
4: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
3: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
4: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
2: ออกอากาศช่อง BLTV 1-12 ทุกวันถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง BLTV 1ถึงช่อง BLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง BLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ัติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาๆๆเข้ามาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู่
2: เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆน่ะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
2: ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้ธรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
3: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
2: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากส ร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
1: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
2: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นน่ะ
4: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
2: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแปรฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
0: ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
2: DLTV พูดถูกเลยโอ้เด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปูเตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
1: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปูปูครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
2: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
1: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
2: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพู่กับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
1: เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
0: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
8: ช
1: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
5: อุกา

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4มีพระราชประสงค์ให้สถาปนาขึ้นสำหรับพระสงฆ์คณะธรรมยุติกนิกายที่ทรงจัดตั้งขึ้นครับ
1: วัดราชประดิษฐ์สร้างขึ้นตามธรรมเนียมโบราณที่ในราชธานีต้องมีวัดสำคัญ3วัดคือวัดมหาธาตุวัดราชบูรณะและวัดราชประดิษฐ์วัดแห่งนี้เป็นวัดแรกในประเทศไทยที่มีมหาสีมาสามารถประกอบพิธีกรรมของสงฆ์ได้ทั้งวัดเป็นที่มาของชื่อวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม
0: มีบันทึกว่าเมื่อครั้งเริ่มสร้างวัดรัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกประกาศแผ่พระราชกุศลบอกเข้าบินไหกระเทียมถมพื้นวัดโดยมีราษฎรสนใจนำไหกระเทียมมาบริจาคแลกกับการดูละครตามที่มีการประกาศไว้กันเอิกกระเริกทีเดียวครับ
1: อาคารหลักของวัดในเขตพุทธาวาสได้แก่พระวิหารหลวงและพระเจดีย์สร้างขึ้นอยู่บนฐานไทยทีเดียวกันที่ยกพื้นสูงทำให้เกิดความสง่างามและเป็นประธานของวัดพระปราสาทเจดีย์เป็นเจดีย์แบบพระราชนิยมในรัชกาลที่4สร้างด้วยหินอ่อนทรงระฆังภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระวิหารหลวงปลูกผนังด้วยหินอ่อนเช่นเดียวกับพระปราสาทเจดีย์หน้าบรรประดับตราพระราชลัญญากรประจำพระองค์รัชกาลที่4เพื่อสื่อว่าเป็นวัดที่พระองค์ทรงสถาปนาขึ้นซุ้มประตูหน้าต่างทรงยอดมงกุฎลงรักปิดทองบานประตูและหน้าต่างด้านนอกเป็นงานไม้แกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกด้านในเป็นงานเครื่องรักประดับมุกศิลปะมือช่างญี่ปุ่นภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธสิหังคปฏิมากรพระพุทธรูปปางสมาธิจำลองมาจากพระพุทธสิหิงใต้ฐานบรรจุพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารของรัชกาลที่4จิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพบันทึกเหตุการณ์

0: คัญทางประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาลที่4คือภาพทรงทอดพระเนตรสุริยุปราคาประจักษ์พยานแห่งพระอัจฉริยภาพด้านดาราศาสตร์รวมทั้งภาพพระราชพิธี12เดือนแสดงให้เห็นพระราชกรณียกิจสำคัญของพระองค์ที่ทรงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการพระราชพิธีของบ้านเมืองให้เหมาะสมกับยุคสมัย
1: วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหารสถาปนาขึ้นด้วยพระราชศรัทธาของรัชกาลที่4ร่วมกับราษฎรในสมัยนั้นซึ่งถือ

0: คุณผู้ชมคะต้อนรับสู่กรมศิลป์อยากเล่าปีที่3นะคะวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศค่ะมาอยู่ในห้องสมุดกันบ้างนะคะเพื่อที่จะมาพูดคุยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของนี่เลยค่ะหนังสือที่สําคัญมากๆอีกหนึ่งเล่มของบ้านเรานะคะนั่นก็คือจินดามณีซึ่งบุคคลที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะต้องบอกว่าเป็นบุคคลสําคัญท่านยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์ของกรมศิลปากรด้วยนะคะอาจารย์บุญเตือนศรีวรพจน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์คะเมื่อสักครู่ที่ดิฉันพูดไปนี่ถูกต้องใช่ไหมคะว่าหนังสือจินดามณีเนี่ยคือหนังสือแบบเรียนไทยเล่มแรกเลย
1: คือว่ากันไปแล้วหนังสือเล่มนี้ที่เราบอกว่าเป็นแบบเรียนไทยเล่มแรกเนี่ยที่เรามารู้จักกันเนี่ยเรารู้จักกันเฉพาะจินดามณีฉบับของพระโหราธิบดีการเรียนการสอนในบ้านเราเนี่ยนะฮะการเรียนการสอนด้านภาษาไทยเนี่ยเมื่อมีภาษามีตัวอักษรใช้มันก็ย่อมที่จะต้องมีแบบเรียนมาตั้งแต่เมื่อมีตัวอักษรมีภาษาแล้วไม่งั้นมันจะสืบทอดมาถึงปัจจุบันนี้ได้อย่างไรนะครับมีหนังสือเก็บรักษาไว้ที่หอสมุดแห่งชาติใน117เล่มสมุดไทยแต่มีข้อแตกต่างของหนังสือก็คือว่าทั้ง117เล่มสมุดไทยเนี่ยไม่มีเล่มสมุดไทยใดเลยที่มีเนื้อหาเหมือนกันทุกตัวอักษรแม้แต่เล่มเดียวที่มันมีความลักลั่นแตกต่างเพราะว่าหนังสือเนี่ยเป็นหนังสือแบบเรียนนะครับพอสำนักเรียนที่ครูบาอาจารย์เอาไปสอนลูกศิษย
0: ์
1: ก็เห็นว่าน่าจะเพิ่มส่วนนี้ขึ้นนะส่วนนี้น่าจะตัดออกหรือส่วนนี้ที่เคยอยู่ตอนต้นของหนังสือมันก็เกิดการลักลั่นของเนื้อหาขึ้นมาแม้ว่าเราจะบอกว่าเป็นแบบเรียนที่มีมาแล้วตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแต่เราไม่เคยเจอหนังสือเล่มไหนเลยที่มีตัวอักษรเก่าถึงสมัยอยุธยานะครับเล่มที่มีอายุมากที่สุดเนี่ยเขียนเมื่อพ.ศ. 2325เป็นปีแรกในรัชกาลที่หนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะหาตัวอักษรของจินดามณีได
0: ้วันนี้เนี่ยนะคะคืออย่างเนี้ยทิศอยู่ต่อหน้าเราตอนนี้เนี่ยนะคะมีหนังสือจินดามณีฉบับความแปลกนะคะแล้วก็มีหนังสือจินดามณีเล่มหนึ่งและจินดามณีฉบับใหญ่บริบูรณ์อาจารย์ขาถ้าหากว่าเราอ่านหนังสือทั้งสองเล่มนี้เราจะได้อะไรจากในสองเล่มนี้เหมือนหรือแตกต่างกันยังไงให้อาจารย์อธิบายนิดนึงเพราะหลายคนอาจจะแบบอ้าวทำไมล่ะจินดามณีเหมือนกันเลยแต่ทำไมถึงชื่อไม่เหมือนกัน
1: คือชื่อหนังสือแบบเรียนเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: แต่เดิมที่ปรากฏในหน้าสมุดไทยเนี่ยทุกเล่มใช้ชื่อว่าจินดามณีหมดเพราะว่ามันจะมีข้อความที่ปรากฏเป็นโครงบทหนึ่งมีเหมือนกันเกือบทุกเล่ม
0: ค
1: ือลิขิตวิจิตรด้วยสุภอัตดังจินดามณีรัตเลิศแล้วอันมีสิริสวัสดิ์โสภาใครรู้คือได้แก้วข้าแท้ควรเหมือน
0: ก็คืออ่านหนังสือเล่มนี้จินดามณีเหมือนกับจุดรวมความรู้หลากหลายเพราะฉะนั้นอ่านหนังสือจินดามณีแล้วคุณจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเหมือนที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่นะคะทั้งเรื่องของการเรียนภาษาไทยแล้วก็ยังได้เรื่องของประวัติศาสตร์ด้วยเพราะว่าเรายังได้รู้ว่าฉบับนี้เกิดขึ้นเมื่อไรพ.ศ.อะไรด้วยนะคะแต่ทีนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่เวลาที่เราได้เห็นแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกอย่างนึงว่าแล้วหนังสือจินดามณีแบบเรียนเล่มแรกของไทยเล่มนี้เนี่ยนะคะมันส่งผลมาถึงเรื่องของการศึกษาในปัจจุบันอย่างไรบ้างเท่าที่อาจารย์ได้ศึกษามาอาจารย์มองตรงนี้ยังไงบ้างคะ
1: คือมันเป็นการสืบทอดทางวัฒนธรรมของชนชาติไทยนะเช่นในหนังสือจินดามณีทุกฉบับมีกอไก่ถึงฮอนกฮูกวันนี้เราก็มีกอไก่ถึงฮอนกฮูกนะครับมีการแยกเป็นนะครับแม่กอกาวันนี้เราก็ยังมีแม่กอกาเราก็ยังเรียนเรื่องแม่กอกาคือคำที่ผสมสระแล้วไม่มีตัวสะกดเรื่องการใช้รูปสระต่างๆอย่างคำที่ใช้ไม้ม้วนเงี้ยนะครับมี20คำซึ่งปรากฏในจินดามณีฉบับพระโหราธิบดีมา
0: ก็คือเรียกว่าเหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ยังคงสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้เพื่อเป็นต้นแบบของการศึกษาในบ้านเราต่อไปด้วยแค่ฟังแค่นี้ก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้วล่ะค่ะวันนี้ต้องขอบพระ

0: คุณอาจารย์มากๆสำหรับความรู้ที่นำมาฝากเรานะคะรวมถึงกรมศิลป์อยากเล่าปี3ครั้งต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจติดตามได้ทางช่องทางนี้นะคะวันนี้ดิฉันขออนุญาตไปอ่านหนังสือแล้วเดี๋ยวถ้าไม่เข้าใจจะได้ถามอาจารย์ต่อนะคะลากันไปตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เช่นนี้นะเทค1ซีน6คัท1เทค1
2: ขออนุญาตติดไวเลสนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
4: ปิด
5: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัท1เทค1
6: ค่ะเพื่อนๆหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ยังมีให้เราได้เรียนรู้อีกมากมายเลยนะคะเพราะทุกๆหลักการของพระองค์นั้นยิ่งศึกษาก็ทำให้เราได้ยิ่งรู้ว่าพระองค์ทรงห่วงและรักประชาชนของพระองค์มากไหนซึ่งวันนี้หนูดีและเพื่อนๆก็มีเรื่องราวดีๆจากหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9มาฝากเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยค่ะเราไปติดตามชมพร้อม

0: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนิชาวันหนูทองจะออกมาพูดเรื่องความประทับใจที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่9หนูประทับใจในหลวงรัชกาลที่9เพราะพระองค์ทรงให้ความสำคัญด้านการเกษตรค่ะพระองค์ทรงคิดค้นวิจัยด้านการเกษตรพระองค์ทรงสอนให้ประชาชนทุกคนอยู่อย่างพอเพียงและเพียงพอโรงเรียนวัดใหม่ได้นำแนวทางนี้มาปฏิบัติเช่นปลูกผักบุ้งกวางตุ้งชะอมเป็นต้นได้นำผักมาปรุงอาหารให้นักเรียนรับประทานส่วนที่เหลือก็นำไปขายเพื่อเป็นรายได้ของเรียนค่ะ
1: โอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของเพื่อนๆเยาวชนคนดีที่นี่มีหลายอย่างค่ะโดยเฉพาะโครงการอาหารกลางวันที่นักเรียนทุกชั้นปีจะเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและหมั่นเอาใจใส่เพื่อให้พี่ๆน้องๆได้มีอาหารกินอิ่มท้องในทุกๆมื้อค่ะ
2: ตอนนี้กำลังทำกิจกรรมแยกขยะกันอยู่ครับประโยชน์ของกิจกรรมธนาคารขยะก็คือให้นักเรียนรู้จักแยกขยะว่าขยะไหนเป็นขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลใช้ใหม่ได้ขยะไหนเป็นขยะอันตรายครับ
3: ขยะที่เราแยกก็จะนำไปส่งขายค่ะและก็ได้เงินมาพัฒนาโรงเรียนค่ะ

0: ลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ที่สอนให้เรารู้จักมีส่วนร่วมนอกจากจะทำให้เราเป็นคนใจกว้างรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นแล้วยังเป็นแนวทางและภูมิคุ้มกันที่ดีที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมเราในฐานะที่เป็นเด็กและเยาวชนไทยควรจะศึกษาทำความเข้าใจและนำไปปรับใช้กันด้วยนะคะและพบกันใหม่ตอนหน้ากับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: โอเคไม่พลอยใส่อินโบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
0: ทีมงานเคลียร์แซฟ
2: ช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนค่ะแล้วก็ทำตามคำสอนที่พระองค์สอนค่ะเช่นขยันประหยัดอดทนพอเพียงค่ะอยากฝากถึงเพื่อนๆให้รู้จักซื่อสัตย์ค่ะ
3: เป็นห่วงประชาชนอยู่เสมอช่วยเหลือประชาชนทุกคนให้พ้นจากความยากจนค่ะ
4: ประทับใจเรื่องการมีน้ำใจและการซื่อสัตย์ค่ะ
5: การช่วยเหลือกันค่ะมีน้ำใจแบ่งปันกันค่ะ
6: ยังทำดีตามพ่อสอน
7: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าการสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองแก่ส่วนรวมหรือแก่ชาติบ้านเมืองก็ตามที่จริงเป็นสิ่งเดียวกันที่เรียกว่าการพัฒนาการปฏิบัติปรับปรุงให้ดีขึ้นให้เจริญขึ้นนักเรียนเองก็จะต้องมีส่วนร่วมในโครงการทั้งในการเพาะปลูกการบำรุงรักษาและนำผลผลิตมาประกอบอาหารที่มีคุณค่าเหมาะสมตามหลักโภชนาการการปฏิบัติการเกษตรตามโครงการนี้แม้เพียงการปลูกพืชผักสวนครัวอย่างเดียวจะต้องอาศัยปัจจัยมากมายหลายอย่างจึงจะสำเร็จผลที่ดีได้พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันพุธที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2537

0: จูนจูนจูนจูนจูน
1: จูนอ
0: ่านค่ะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆกับเรื่องราวที่หนูดีนำมาฝากกันในวันนี้เมื่อจูนจูน
2: สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับเที่ยงนี้อยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตผมจิรพัฒน์อุดมสันติวัฒน์และล่ามภาษามือวันนี้คุณจันทราสุขสัจธรรมครับ
2: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความจงรักภักดีตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนจากหลากหลายพื้นที่ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทุกคนที่เดินทางมาต่างบอกว่ายังมีความรักความผูกพันและคิดถึงพระองค์สุดหัวใจสิ่งที่อยู่ในความทรงจำคือพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรโดยเฉพาะโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่ทรงมุ่งช่วยเหลือประชาชนในยามประสบความเดือดร้อนตลอดจนพระกรณียกิจด้านกฎหมายการส่งเสริมสิทธิและโอกาสของเด็กและเยาวชนและการทรงงานในหลากหลายมิติถึงซึ่งล้วนสะท้อนถึงพระวิริยะอุตสาหะและพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชน
3: มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งสมเด็จพระพันปีหลวงแล้วก็พระองค์พาซึ่งเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยนี่คุณแม่มารอบที่สองแล้วนะคะค่ะคุณแม่กรุงเทพค่ะส่วนคุณพี่นี่มาจากชลบุรีค่ะและนี่ก็มากับกรุงเทพนัดกันมาเลยค่ะคุณแม่เป็นข้าราชการบำนาญเพราะฉะนั้นก็คือสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วเราเป็นข้าของแผ่นดินอยู่แล้วนะคะก็คือจะเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราอยู่แล้วก็เลยต้องมาให้ได้และมาทุกพระองค์ด้วยค่ะ
2: ขณะเดียวกันประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมากร่วมกันส่งต่อความห่วงใยให้แก่ผู้ที่เดินทางมาโดยการนำอาหารน้ำเครื่องดื่มของว่างและกาแฟมาบริการประชาชนอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือว่าใช้เวลาเดินทางเป็นเวลานานได้รับความสะดวกตลอดการรอคอย
1: รัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนยกระดับการอนุญาตและตรวจสอบเชื่อมโยงข้อมูลด้วยเทคโนโลยีครอบคลุมตั้งแต่การนำเข้าการจำหน่ายการครอบครองและการใช้งานครับนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงแนวทางการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนว่าจะต้องควบคุมให้ครอบคลุมทั้งการนำเข้าการจำหน่ายการครอบครองการใช้และการออกใบอนุญาตตลอดจนเครื่องกระสุนและสถานที่ใช้อาวุธปืนพร้อมปรับปรุงระบบอนุญาตจากเดิมที่ใช้เอกสารและข้อมูลไม่เชื่อมโยงกันโดยนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ครบถ้วนลดช่องโหว่และเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมซึ่งปัจจุบันคนไทยมีอาวุธปืนในครอบครองประมาณ10ล้านกระบอกและจะไม่มีการอนุมัติเพิ่มทางนี้การควบคุมอาวุธปืนต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากร้านจำหน่ายปืนเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนโดยร้านปืนต้องมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผู้ซื้อทางด้านพฤติกรรมและสุขภาพจิตขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องกำกับดูแลอย่างเข้มข้นมากขึ้นส่วนผู้ที่มีปืนไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็สามารถนำมามอบให้ทางราชการได้ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยเสนอซึ่งครอบคลุมถึงปืนเถื่อนด้วย
4: ต้องมีการดูแลตั้งแต่ต้นทางนะครับเพราะว่าตั้งแต่สั่งเข้าการจำหน่ายนะครับการมีไว้ในครอบครองการใช้เรื่องใบอนุญาตรวมถึงเรื่องของการเอาไปยิงอะไรต่างๆสุดท้ายก็เรื่องมันไม่ใช่ปืนอย่างเดียวมีเครื่องกระสุนด้วยมันจะต้องสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็สถานที่ที่มีการใช้ปืนก็จะต้องมีการตรวจสอบเข้มข้นแล้วก็ไม่ให้กระสุนมันรั่วไหลไปไหนก็จะต้องมีการตรวจสอบกันตลอดและระบบการอนุญาตก็ต้องปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเพราะว่าตอนนี้มันทำด้วยมืออย่างที่เรียนพอทำด้วยมือเสร็จแล้วออกกันคนละใบสองใบมันก็เลยไม่รู้อยู่ตรงไหนแน่นะครับก็ต้องทำให้มันกระทบยอดกันได้หมด
1: รองนายกยังกล่าวอีกว่าการนำปืนไปจำนำถือว่าผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าใบอนุญาตออกให้เฉพาะบุคคลดังนั้นผู้ครอบครองปืนโดยไม่ชอบก็สามารถส่งคืนเจ้าหน้าที่ได้ไม่จำเป็นต้องรอกฎหมายฉบับใหม่พร้อมระบุว่าไทยก็เคยมีมาตรการเปิดให้คืนปืนผิดกฎหมายไว้แล้วหลายครั้งครับแต่ว่าก็ลดจำนวนได้เพียงบางส่วนเท่านั้นเนื่องจากระบบอนุญาตและการตรวจสอบเดิมก็ยังล้าสมัยอยู่ ขณะที่ทางต่างจังหวัดก็ขานรับนโยบายของรัฐบาลในการควบคุมอาวุธปืนครับนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดของตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยปฏิบัติการจะมุ่งเน้นการตรวจสอบและกำหนดเป้าหมายรวมถึงเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเพื่อค้นหาและยึดอาวุธปืนอาวุธสงครามเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดและสิ่งเทียมอาวุธปืนตลอดจนปราบปรามการจำหน่ายอาวุธปืนอาวุธสงครามเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดโดยผิดกฎหมายทั้งในพื้นที่และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์พร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
2: ดูเรื่องความมั่นคงทางภาคใต้กันนะครับหน่วยงานความมั่นคงยะลาสั่งคุมเข้มเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายหลังพบว่านายอิสมาแอร์ซึ่งเป็นแนวร่วมระดับปฏิบัติการประชุมเครือข่ายในการวางแผนเตรียมก่อเหตุป่วนในพื้นที่อำเภอ

0: านโตจังหวัดยะลาในงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลาเตือนด่วนกำชับให้กำลังพลทุกนายเพิ่มความเข้มงวดและระมัดระวังขั้นสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจทุกรูปแบบหลังเบาะแสมีการในเชิงข่าวนะครับพบว่าในเชิงลึกนั้นมีความเคลื่อนไหวของนายอิสมาแออายุ41ปีซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับคดีความมั่นคงและมีพฤติกรรมเป็นสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการบุคคลดังกล่าวได้แฝงตัวเข้ามาในพื้นที่และลักลอบพบปะประชุมวางแผนร่วมกับแนวร่วมเครือข่ายของกลุ่มผู้ต้องก่อเหตุรุนแรงอีกประมาณ 4-5 คนบริเวณพื้นที่ป่าเนินเขาสลับกับสวนยางพาราบ้านบาตูปุเตะในหมู่ที่6ตำบลบ้านแหลมอำเภอทานโตจังหวัดยะลากลุ่มดังกล่าวนั้นมีการจัดวางกำลังและสั่งการให้แหล่งข่าวนั้นเฝ้าดูต้นทางบริเวณเส้นทางเข้าจุดนัดพบอย่างรัดกุมจากการประเมินของฝ่ายความมั่นคงคาดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงกลุ่มนี้มีแผนประทุษร้ายเพื่อสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่โดยมุ่งเป้าหมายลอบยิงหรือลอบวางระเบิดแสวงเครื่องต่อเจ้าหน้าที่รัฐขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยโจมตีหน่วยปฏิบัติการที่มีการระวังป้องกันต่ำหรือที่มีอยู่ตั้งอยู่ในพื้นที่ล่อแหลมเสี่ยงต่อการถูกประชิดซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่ในห้วงเวลาที่มีการสับเปลี่ยนกำลังพลสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่บ้านบาตูปุเตะหมู่ที่6บ้านสวนสำริดบ้านย่อยบ้านปุโลสนิแยหมู่ที่4และบ้านสากไก่หมู่ที่3ตำบลบ้านแหลอำเภอทานโตจังหวัดยะลา
1: เมื่อวานนี้ศาลอุทธรณ์ภาค9มีคำพิพากษาแก้ไม่รอลงอาญาจำคุก1ปีนายอับดุลรอแมนะครับซึ่งเป็นจำเลยในคดีอ้างยี่จากเหตุการณ์ระเบิดบิ๊กซีบันนังสตาโดยศาลชี้ว่าพฤติการร้ายแรงกระทบความสงบเรียบร้อยครับคดีนี้ย้อนไปในศาลชั้นต้นได้พิพากษาจำคุก1ปีแต่ว่าให้รอลงอาญา2ปีแก่นายอับดุลรอแมจำเลยในความผิดฐานอ้างยี่จากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดบิ๊กซีมินิบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลานะครับเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2568แต่ศาลอุทธรณ์ภาค9ได้พิเคราะห์ถึงพฤติการแห่งคดีอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการสมคบกันก่อตั้งขบวนการก่อการร้ายและการปลุกระดมให้เกิดความรุนแรงอย่างต่อเนื่องมีลักษณะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมรวมถึงสร้างความหวาดกลัวแก่ประชาชนถือเป็นพฤติการที่มีความร้ายแรงเป็นอย่างยิ่งจึงไม่มีเหตุสมควรให้รอการลงโทษพิพากษาแก้เป็นจำคุก1ปีไม่รอลงอาญาพร้อมทั้งให้คุมขังจำเลยไว้ในระหว่างฎีกาโดยจำเลยยังมีสิทธิ์ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายในส่วนของฎีกาต่อไปทั้งนี้คำพิพากษาดังกล่าวเป็นผลจากการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมและพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนเพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษตามกฎหมายอันเป็นการยืนยันถึงคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่าทุกคดีจะได้รับการพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายและผู้กระทำความผิดต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเสมอภาค
0: มีชายอายุ29ปีเสียชีวิตอย่างปริศนาพบเป็นศพอยู่ที่ข้างกองขยะกับผู้เป็นแม่นั้นติดใจการตายของลูกชายจึงไปร้องให้กันจอมพลังนั้นช่วยติดตามคดีเชื่อว่าปมสาเหตุมาจากขบวนการค้ายาเสพติดหลังเห็นคลิปลูกชายถูกรุมทำร้ายแม่และย่าของผู้เสียชีวิตก็เข้าพบกันจอมพลังพร้อมกับเล่าว่าลูกชายมักจะไปมาที่บ้านอยู่เสมอบางครั้งหายไปหลายวันครอบครัวจะประกาศตามหาก็พบตัวทุกครั้งส่วนใหญ่ไปอยู่กับเพื่อนจนกระทั่งเมื่อวันที่8สิงหาคมพบศพลูกชายในสภาพที่เสียชีวิตหลายวันอยู่บนกองขยะข้างสถานปฏิบัติธรรมห่างจากบ้านประมาณ 2-3 กิโลเมตรเบื้องต้นนั้นตำรวจยังไม่ระบุสาเหตุการเสียชีวิตเพราะว่าต้องรอผลการชันสูตร60วันแต่ว่าครอบครัวรับศพมาฉาปนกิจแล้วและลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.พระพุทธบาทผู้เป็นแม่บอกว่าตอนแรกไม่ติดใจจนไม่เห็นคลิปของลูกชายนั้นถูกกลุ่มทำร้ายและมีการโต้เถียงลักษณะที่ทวงสิ่งของบางอย่างจึงสันนิษฐานว่าลูกชายอาจถูกขบวนการค้ายาเสพติดทำร้ายจนเสียชีวิตและนำศพมาทิ้งไว้อย่างอนาถจึงต้องการความยุติธรรมด้วยนำหลักฐานมาร้องกับกันจอมพลังขอให้ช่วยในการติดตามคดีล่าสุดนั้นกันจอมพลังก็ได้แจ้งในกลุ่มไลน์ว่าคนก่อเหตุที่หนีอยู่ได้ติดต่อขอเข้าพบขณะที่ตำรวจพระพุทธบาทก็ได้เบาะแสคนร้ายแล้วคาดว่าปมมาจากเรื่องของยาเสพติด
1: จ จ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังกันกว่า100นายนะครับไปปิดล้อมตรวจค้น7เป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปทุมธานีเพื่อเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงจับเครือข่ายทุจริตออกบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทยหรือว่าบัตรสีชมพูให้แก่เด็กต่างด้าวครับอย่างที่แฟลตดินแดงพอไปตรวจสอบแล้วกว่า 5,000 ห้องปรากฏว่าพบห้องที่ต้องสงสัย44ห้องมีการย้ายชื่อเด็กต่างด้าวอายุระหว่าง 5-15 ปีเข้ามาในทะเบียนบ้านสูงผิดปกติเกิน16คนต่อห้องครับฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้บุกเข้าไปทลายเครือข่ายทุจริตออกบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทยบัตรสีชมพูขึ้นต้นด้วยเลข7ให้แก่เด็กต่างด้าวที่แฟลตดินแดงนะครับผู้พักอาศัยในแฟลตดินแดงนี่แหละเป็นผู้ที่บอกว่าตนเองเป็นผู้เสียหายจึงออกมาเปิดเผยพฤติกรรมของกระบวนการนี้ครับมีลักษณะเป็นผู้มีอิทธิพลแล้วก็ทำกันเป็นระบบเริ่มจากมีตัวกลางเข้ามาตีสนิทหลอกลวงน้องสาวของตนว่าขอเอาชื่อย้ายเข้าทะเบียนบ้าน3คนแล้วก็นำเอกสารมาให้เซ็นยินยอมแต่พอภายหลังกลับพบว่าเอาชื่อต่างด้าวสัญชาติเมียนมามาสวมเข้าทะเบียนบ้านมากกว่า10คนแล้วลายเซ็นในระบบก็ไม่ตรงกับเอกสารที่เคยเซ็นไว้ด้วย
2: น้องสาวไปเข้าทะเบียนบ้านแล้วก็อยู่ๆเจ้าหน้าที่ที่เขตบอกว่าสร้างทำบริษัทอะไรเหรอบอกไม่ได้ทำบอกแต่ทำไมพม่าเข้าบ้านเยอะจังเลยเราก็เลยมาถามน้องสาวน้องสาวบอกว่าคนที่น้อยเขาจ้าง 5,000 เอาเข้าทะเบียนบ้าน3คนแต่มันไม่ใช่มันมาเป็นร้อยเนี่ยมันเยอะอ่ะเนี่ยเนี่ยหลักฐานมีหมดเลยอยู่ในเนี้ยแล้วเราก็บอกเขาไว้แล้วว่าที่บ้านอ่ะขอร้องอย่ามาแนะนำเพราะน้องสาวอ่ะมันเห็นแก่เงินแค่ 5,000 แล้วดูดิได้แค่ 5,000 เขาบอกเข้า3คนแต่เนี่ยมันก็เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆจนเราก็อ้าวอย่างนี้มันไม่ถูกต้อง
0: หลังการเข้าจับกุมนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนำแถลงข่าวผลปฏิบัติการอธิบดีกรมการปกครองก็เปิดเผยว่าคดีนี้สืบเนื่องจากความผิดปกติในพนักงานเขตดินแดงตั้งแต่ปี2567ถึงปัจจุบันมีการออกบัตรสีชมพูไปสูงถึง 2,347 คนและขยายผลการจับกุมคดีสวมสิทธิ์สัญชาติน้ำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดือนมีนาคม2569จากการตรวจสอบแฟลตดินแดงกว่า 5,726 ห้องก็พบว่ามีต้องห้องต้องสงสัยนะครับห้องพักถึง44ห้องที่มีการย้ายชื่อเด็กต่างด้าวอายุตั้งแต่5ถึง15ปีเข้าในทะเบียนบ้านสูงผิดปกติ16คนขึ้นไปต่อห้องรวมถึงมีเด็กต่างด้าวที่ไม่น้อยกว่า 1,366 คนรวมถึงพบว่า3ห้องแรกนั้นมีเด็กต่างด้าวถูกนำชื่อเข้าทะเบียนบ้านรวมกันมากกว่า100คนและบางห้องก็มีการย้ายชื่อเด็กต่างด้าวเข้ามาอาศัยมากถึง35คนภายในระยะเวลาเพียง2วัน
3: โดยเฉพาะที่เราดำเนินการสุ่มตรวจนะครับสุ่มตรวจดูที่เห็นความผิดปกตินะอย่างรวดเร็วในคราวนั้นเนี่ยก็ในจำนวน3ห้องที่เราตรวจนะครับที่เราเห็นความผิดปกติเนี่ยจะเห็นว่ามีผู้ที่เข้าพักอาศัยถึง100กว่าคน140กว่าคนบางห้องเนี่ยมีคนเข้าพักอาศัย35คน40คน64คนซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วนั้นเนี่ยเป็นการนำรายชื่อเหล่านี้เอามาฝากไว้ในทะเบียนบ้านที่แฟตแต่ละห้องเพราะนั้นถ้าเราพี่น้องสื่อมวลชนลองคิดตามมานะครับว่าถ้าแฟตดินแดงของเราเนี่ยมีประมาณ 5,000 กว่าห้องถ้ามีการดำเนินการในลักษณะเดียวกันอย่างนี้หรือไม่จำเป็นต้องไม่ต้องครบทุกห้องหรอกครับแต่เฉพาะแค่ส่วนมากที่เราตรวจเจอเนี่ยขณะนี้นะครับก็อยู่ประมาณสัก 1,000 กว่ารายนะครับในจำนวน 1,000 กว่ารายนั้นเนี่ยวันนี้เราก็จะได้ดำเนินการขยายผลในเรื่องของการติดตามแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ต่อไปนะครับ
1: นอกจากนี้จากการสืบสวนยังพบด้วยนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐที่มีพฤติการใช้อำนาจอนุมัติย้ายชื่อในระยะเวลาอันสั้นแม้ระบบจะแจ้งเตือนแล้วว่าจำนวนผู้อยู่อาศัยเกินกำหนดมีการปลอมลายมือชื่อและเซ็นเอกสารล่วงหน้ามูลค่าความเสียหายรวมกว่า200ล้านบาทครับเจ้าหน้าที่จึงได้ขออนุมัติศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางออกหมายจับแล้วก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ครบนะครับประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตดินแดง3คนเจ้าบ้านคนกลางในหน้าจัดหาเด็กต่างด้าวและพยานรับรองลายมือชื่อรวมทั้งหมด7คนครับ
3: เราพบว่ามีการแจ้งย้ายที่อยู่และจัดทำบัตรประจำตัวคนที่ไม่มีสัญชาติไทยนะครับในลักษณะของการดำเนินการเป็นขบวนการโดยมีนายหน้าชาวมีนายหน้าต่างด้าวนะครับชาวเมียนมานะครับเป็นคนรวบรวมรายชื่อและเอกสารจากแรงงานต่างด้าวต่างๆส่งให้กับนายหน้าฝ่ายคนไทยแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงในเรื่องของการดำเนินการเกี่ยวกับการทำบัตรประจำตัวนะครับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือสำนักงานเขตดินแดงเพราะนั้นทั้ง3กระบวนการนี้ทั้ง3ส่วนนี้ที่ดำเนินการกระทำความผิดนั้นเนี่ยทำให้มีการละเมิดกฎหมายไทยโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาต่อมาก็คือเรื่องเขาจะสามารถเข้าใช้สวัสดิการของรัฐได้เพียงเช่นคนไทย
1: อย่างที่ท่านอธิบดีบอกนะครับการสวมสิทธิ์ออกบัตรชมพูช่วยให้คนต่างด้าวได้รับสิทธิ์ขั้นพื้นฐานการรักษาพยาบาลการศึกษาอนุญาตทำงานทำธุรกรรมกับรัฐเปิดบัญชีธนาคารก็ได้ซึ่งอันนี้เสี่ยงที่จะถูกนำไปใช้เป็นบัญชีม้าในเครือข่ายสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติและยังเป็นขั้นตอนเปิดช่องให้ยื่นขอสัญชาติไทยตามพรบสัญชาติในอนาคตด้วยจึงนับว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างยิ่งครับ
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เปิดปฏิบัติการ Money Cashback กับปิดบัญชีตามล่าม้าคว้าเงินคืนจับแก๊งสแกมเมอร์ร่วมกว่า20คนครับพร้อมกับติดตามเงินคืนให้กับผู้เสียหายเนี่ยรวมกว่า3ล้านบาทพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผอ.สปอ.ส.ตร.แถลงโครงการ Money Cashbackปิดบัญชีตามล่าม้าคว้าเงินคืนหลังจับกุมเครือข่ายบัญชีม้าของขบวนการหลอกลวงออนไลน์รวม20คนและสามารถติดตามนำคืนให้แก่ผู้เสียหายรวมกว่า3ล้านบาทจากกรณีทั้งหลอกลวงในการลงทุนหุ้นและการซื้อขายสินค้าโอกาสนี้พลตำรวจโทไตรรงค์ยังได้มอบเงินคืนแก่ผู้เสียหายจำนวน2รายตามโครงการ Money Cashback ปิดบัญชีตามล่าม้าคว้าเงินคืนด้วย
1: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้าติดตามประเด็นทางด้านการเมืองกันบ้างครับ

0: แบบส่งข่าวเที่ยงกันต่อนะครับตอนนี้ไปติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงเครือรัฐออสเตรเลียแล้วครับโดยได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์นะครับสานต่อมิตรภาพและความร่วมมือไทยออสเตรเลียพร้อมกับพบปะชุมชนไทยในย่านไททาวน์ในนครซิดนีย์ด้วยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าเยี่ยมคารวะนางมาร์กาเร็ตบิสลีย์ผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ณทำเนียบรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์โดยทั้งสองได้แลกเปลี่ยนมุมมองความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียและแนวทางการขยายความร่วมมือในสาขาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันท่านนายกได้ชื่นชมผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่ให้ความสำคัญและมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์อย่างต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้ชุมชนจากทั่วโลกรวมถึงชุมชนไทยสามารถรักษาอัตลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมควบคู่กับการมีส่วนร่วมในสังคมปัจจุบันมีชาวไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์ประมาณ 30,000 คนครับและมีนักศึกษาไทยประมาณ 10,000 คนศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐซึ่งเป็นโอกาสในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยการแลกเปลี่ยนนักศึกษาการพัฒนากำลังคนในสาขาแห่งอนาคตขณะที่ในปี2568ท่องเที่ยวออสเตรเลียเดินทางมาไทยประมาณ 800,000 คนสะท้อนถึงสายสัมพันธ์ระดับประชาชนที่แน่นแฟนระหว่าง2ประเทศโอกาสนี้ท่านนายกได้แสดงความยินดีต่อนางมาร์กาเร็ตบิสลีย์ที่ได้รับการขยายวาระการดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนพฤษภาคม2571นอกจากนี้ท่านนายกและคณะได้พบปะชุมชนไทยและเยี่ยมชมย่านไททาวน์ในนครซิดนีย์โดยมีนางโคลเวอร์มอร์นายกเทศมนตรีนครซิดนีย์ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมร้านค้าของคนไทยในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารรวมถึงร้านขนมไทยท่านนายกได้แวะชิมอาหารและพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้ประกอบการไทยตลอดเส้นทางขณะเดียวกันก็มีคนไทยในซิดนีย์มารอต้อนรับเป็นจำนวนมากด้วยนะครับสำหรับไทยทาวได้รับความสนใจมากขึ้นจากการนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะกลุ่มผู้สร้างสรรค์เนื้อหาด้านอาหารและการท่องเที่ยวซึ่งช่วยเผยแพร่ความเป็นไทยและทำให้ไทยทาวเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นทั้งยังช่วยดึงดูดผู้มาเยือนและสร้างโอกาสให้แก่ร้านค้าและผู้ประกอบการในพื้นที่
1: แม้นายกรัฐมนตรีจะมีภารกิจอยู่ที่เครือรัฐออสเตรเลียนะครับแต่วันนี้ก็ยังคงมีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีหลายวาระที่น่าสนใจทั้งการพิจารณาโครงการด้านการบริหารจัดการน้ำรวมถึงการแก้ไขประกาศนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมและกฎหมายเพื่อพี่น้องแรงงานติดตามบรรยากาศสดๆนะครับพร้อมผลการประชุมคณะรัฐมนตรีจากคุณภัทรพรมาลโสครับรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลเชิญครับคุณภัทรพร
2: ในส่วนของกฎหมายเพื่อพี่น้องแรงงานที่ว่านี้นะคะเสนอโดยกระทรวงแรงงานนะที่ต้องการให้กลุ่มคนที่ทำงานบนเรือนะคะกลุ่มคนที่ทำงานที่บ้านพนักงานรัฐวิสาหกิจรวมถึงกลุ่มสมรสเท่าเทียมนะคะได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างการเดินทางอยู่

0: นาดนี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่นแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว

0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
1: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
2: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
1: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
2: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
1: เอ๋ใคร
3: วัดมหันตภารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
2: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่าไปเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
2: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกรที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
2: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตภารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของรัษฎรแห่งแรกหมด
0: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
2: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
2: นึกออกแล้วว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร

0: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
0: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหมอผมอยากช่วยคนหอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู
0: ่ปู่ว่าอาจจะต้องร้อยเท่านะ
1: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู่สู้ๆนะคนต้องขยันร้อยเท่าร้อยเท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรอสอ112ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
1: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนะคะแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะนักเรียนคะในสัปดาห์นี้จะเป็นกระบวนการการจัดการข้อมูลนะคะในขั้นตอนใกล้จะสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาฝึกปฏิบัติทักษะให้ครบกระบวนการของการจัดการข้อมูลนั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสไลด์กันเลยค่ะว่าวันนี้เรื่องอะไรนะในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องการสร้างทางเลือกและตัดสินใจนะว่าเราจะใช้ทางเลือกไหนในการแก้ปัญหานะครูเคยให้นักเรียนทำใบกิจกรรมแล้วก็มีสถานการณ์จำลองมาให้นักเรียนถูกต้องไหมจำได้ไหมคะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับกีฬาสีเนาะว่าถ้าเรามีงบประมาณอยู่เท่าไหร่คะ 2,000 บาทเนาะเราจะบริหารจัดการเกี่ยวกับอาหารอย่างไรนะอันนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่จำลองขึ้นมาให้นักเรียนเนี่ยได้ฝึกกระบวนการการจัดการข้อมูลนะคะอ่ะทีนี้ส่วนในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างทางเลือกแล้วก็ตัดสินใจในชั่วโมงนี้นะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้เนี่ยนักเรียนจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด5ข้อซึ่งอาจจะเกิดในชั่วโมงนี้และอาจจะต้องเกิดในตอนที่นักเรียนนำงานกลับไปทำที่บ้านนะคะครูอาจจะสั่งนะคะให้นักเรียนเนี่ยไปเข้ากระบวนการกลุ่มสัก1ข้อนะท้ายชั่วโมงนะคะซึ่งจุดประสงค์มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะข้อที่1นะคะวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อสร้างทางเลือกที่เป็นไปได้จากเงื่อนไขที่กำหนดนะคะข้อที่2เขียนเหตุผลสนับสนุนการตัดสินใจนะคะข้อที่3เลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดตามเงื่อนไขหรือวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหานะคะข้อที่4สร้างทางเลือกที่เป็นไปได้จากเงื่อนไขที่กำหนดและข้อสุดท้ายข้อที่5นะคะปฏิบัติงานตรงเวลาโดยมีความรับผิดชอบและจริยธรรมในการสร้างทางเลือกในการตัดสินใจทางเลือกนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาในวันนี้กันเลยนะแล้วก็เดี๋ยวครูจะมีคำถามทบทวนให้นักเรียนด้วยว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราทำอะไรกันไปบ้างนะคะทีนี้เรามาดูคำถามชวนคิดนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเข้ากระบวนการกลุ่มได้เลยเพราะว่าทำไมคะกิจกรรมที่นักเรียนทำส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมกลุ่มใช่ไหมนะปรึกษาพูดคุยกันได้เลยทบทวนกันภายในกลุ่มได้เลยคำถามมีอยู่ว่าจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่ามีความผิดปกติในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะนักเรียนมีวิธีในการแก้ไขอย่างไรนะคะจำได้ไหมเราไปเก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้วเราเอาชุดข้อมูลนั้นมาทำอะไรคะทำการตรวจสอบใช่ไหมจำได้ไหมนะคะที่เอามาทำอะไรมาดูซิว่าแต่ละคอลัมน์แต่ละตารางหรือแต่ละรายการมีความผิดปกติอย่างไรเมื่อเราทำไมคะพบเจอใช่ไหมข้อมูลที่มีความผิดพลาดหรือปกติเราทำอย่างไรตอบตอบช่วยกันตอบเลยแสดงว่าทำไมทุกคนจำได้ใช่ไหมไม่ต้องใช้กระบวนการกลุ่มในการทำไมอภิปรายร่วมกันนานเลยนะคะก็คือการปรับปรุงข้อมูลนะเช่นอะไรบ้างการปรับปรุงข้อมูลยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยเช่นอะไรบ้างคะอาจจะเป็นสระหรือวรรณยุกต์ตกหล่นใช่ไหมชื่ออะไรคะชื่อผิดอาจจะเป็นอะไรคะคำนำหน้าใช่ไหมรายการอาหารผิดกะเพราอย่างเงี้ยภาษาไม่เหมือนกันใช่ไหมเช่นอะไรคะบางทีเราได้ข้อมูลมาเป็นอะไรเมนูอาหารดูเพี้ยนๆไปเลยใช่ไหมเราก็ต้องมาปรับปรุงให้มันถูกต้องนะคะแต่ถ้าข้อมูลไหนที่ไม่ได้มีความสำคัญทำไมคะเราสามารถตัดออกได้เลยใช่ไหมเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการประมวลผลถูกต้องไหมคะแล้วครั้งที่แล้วนี้ครูทิ้งท้ายไว้ว่าอะไรคะในใบกิจกรรมนะที่นักเรียนได้มาหรือทำกันในห้องเรียนครูฝากประเด็นไว้ว่าให้นักเรียนลองไปฝึกการประมวลผลใช่ไหมนะคะเนาะการประมวลผลมีทั้งหมดกี่รูปแบบ2รูปแบบนั่นก็คืออะไรบ้าง1คือ1คืออะไรคะใช้วิธีการอะไรนับด้วยมือใช่ไหมนะนักเรียนอาจจะรวบรวมสถิติด้วยมือด้วยการนับใช่ไหมคะถ้าข้อมูลไม่ได้เยอะมากนะแต่ถ้าข้อมูลทำไมมีปริมาณมากๆนักเรียนอาจจะต้องใช้ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเช่นเครื่องคิดเลขใช่ไหมคะหรือโปรแกรมต่างๆนะอันนี้ก็ฝากไว้อ่ะทีนี้เรามาดูคำตอบเพิ่มเติมนะคะจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่ามีความผิดปกติในการเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนมีวิธีในการแก้ไขอย่างไรนะคะแนวคำตอบก็คืออะไรคะปรับรูปแบบข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันเช่นข้อความที่มีการสะกดผิดนะคะหรือรูปแบบข้อมูลที่เป็นตัวเลขเป็นต้นนะบางทีกรอกมาคนที่ให้ข้อมูลเราเนี่ยเป็นยังไงคะเหมือนสมมุติว่าเขากรอกราคามาใช่ไหมคะบางคนอาจจะกรอกเป็นตัวเลขถูกต้องไหมบางคนอาจจะกรอกเป็นอะไรคำอ่านแบบนี้เป็นต้นนักเรียนก็ต้องแก้ไขให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันนะแต่ถ้าตัวเลขนะก็ไม่ควรให้อยู่ในลักษณะที่เป็นคำอ่านควรจะต้องเป็นอะไรคะตัวเลขนะเพราะว่าเวลานักเรียนเอามาประมวลผลนักเรียนจะได้ทำไมจะได้เข้าใจได้ง่ายนะคะเก่งมากทีนี้เรามาดูนะวันนี้นะนักเรียนเนื้อหาอาจจะยากสักนิดหนึ่งนะเดี๋ยวครูสอนแล้วครูยกตัวอย่างไปพร้อมๆกับใบความรู้ที่เราได้นะตอนนี้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนักเรียนได้ใบความรู้แล้วเรียบร้อยถูกต้องไหมเปิดหน้าแรกของใบความรู้ขึ้นมาก่อนใบความรู้ของเรานะเป็นใบความรู้ใบที่เท่าไหร่คะ
1: ใบความร
0: ู้
1: ที
0: ่9ใบความรู้ที่9นะเอาขึ้นมาเลยนะเพราะว่าตอนที่ครูอธิบายให้ฟังนักเรียนจะได้เห็นตัวอย่างได้ชัดเจนเดี๋ยวนักเรียนจะต้องเอาทักษะที่นักเรียนได้ศึกษาพร้อมๆกับครูเนี่ยนักเรียนเอาไปใช้ในใบกิจกรรมวันนี้ด้วยนะคะปลายทางก็ตั้งใจฟังด้วยนะคะทีนี้เรามาดูนะคะการสร้างทางเลือกและตัดสินใจนะเขาบอกว่าการสร้างทางเลือกและการตัดสินใจเป็นอะไรคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันนะการตัดสินใจที่ดีเกิดจากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วนนะคะและวิเคราะห์ผลว่าตรงกับจุดประสงค์ที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใดนะคะโดยอาจมีขั้นตอนในการพิจารณาดังนี้นะคะฟังให้ดีนะการที่เรานะคะจะสร้างทางเลือกและตัดสินใจนักเรียนจะต้องมีขั้นตอนในการพิจารณานะคะมีอะไรบ้างล่ะขั้นตอนในการพิจารณามีอะไรบ้างคะตอบได้เลยมีอะไรบ้างคะมี1เป้าหมายและเงื่อนไขนะคะ2รวบรวมข้อมูล3สร้างทางเลือกที่เป็นไปได้นะคะ4ประเมินทางเลือกและ5คือตัดสินใจนะคะฟังให้ดีนะข้อแรกก็คือเป้าหมายและเงื่อนไขถามว่าดูอย่างไรเราจะต้องไปดูที่สถานการณ์ที่เราทำไมคะได้รับมาหรือปัญหาที่เราพบเจอใช่ไหมสมมุติถ้านักเรียนประยุกต์เข้าใช้กับชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะนักเรียนก็ต้องดูว่าทำไมคะปัญหานั้นมันคืออะไรถูกต้องไหมต้องนำมาวิเคราะห์ก่อนแล้วก็ดูซิว่าสถานการณ์นั้นน่ะเขาต้องการให้เราแก้ไขปัญหาอย่างไรนะนั่นก็คือเป้าหมายและเงื่อนไขและต้องดูด้วยนะว่าเงื่อนไขของเขาคืออะไรในสถานการณ์นั้นๆ นะคะเรามาดูตัวอย่างที่1เห็นไหมในใบความรู้เจอไหมคะเจอไหมลูกดูตามไปด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวนักเรียนไม่เข้าใจทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางตัวอย่างที่1เรามาดูเลยตัวอย่างสถานการณ์นะคะตัวอย่างสถานการณ์คือคุณแม่ให้เงินนะ50บาทให้นักเรียนเลือกซื้ออาหารกลางวันที่ตนเองชอบจากร้านภายในโรงอาหารของโรงเรียนอันนี้สถานการณ์นี้ใกล้ตัวไหม
2: ใกล้ต
0: ั
2: ว
0: ใกล้ตัวเรารับประทานอาหารทุกกลางวันไหมพวกเราทุกกลางวันนะนะคะโดยประกอบไปด้วยนะเงิน50บาทนะให้นักเรียนคิดไว้ว่าเงิน50บาทเราจะต้องไปบริหารจัดการโดยอะไรคะ
2: โ

0: อะไรอาหารหลักอาหารหลักคืออะไรบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้นะไม่ใช่อาหารหลักนะอันนั้นน่ะนะอาหารหลักคืออะไรข้าวใช่ไหมเป็นข้าวเป็นเมนูข้าวเป็นกับข้าวนะคะต่อมาคืออะไร
1: ของหวาน
0: และอะไรคะ
1: เ
0: ครื่องดื่มนะเงิน50บาทนักเรียนต้องเอามาบริหารจัดการอาหาร3อย่างอาหารหลักอาหารหวานใช่ไหมหรือของหวานและอะไรลูกเครื่องดื่มนะซึ่งอาหารจะต้องให้พลังงานที่พอเหมาะกับร่างกายด้วยนี่เป็นโจทย์ขึ้นมาอีกใช่ไหมคะแสดงว่าเรามีเงินเท่าไหร่50ต้องมาบริหารจัดการอาหารกี่อย่าง
1: 3
0: อย่างนะในอาหาร3อย่างนี้บอกแล้วใช่ไหมว่าต้องมีอาหารอะไรบ้างถูกไหมเนาะแล้วก็ต้องทำไมคะพลังงานต้องเหมาะสมไหม
1: เหม
0: าะสมนะคะทีนี้เรามาดูเป้าหมายและเงื่อนไขอันนี้คือเข้าอะไรคะขั้นตอนการพิจารณาแล้วถูกต้องไหมเนาะก็คืออะไรคะเป้าหมายและเงื่อนไขเราก็ต้องเอาอะไรพิจารณาสถานการณ์ที่เราได้รับนะเป้าหมายและเงื่อนไขในสถานการณ์นี้คืออะไรต้องเลือกซื้ออาหารกลางวันซึ่งประกอบไปด้วยอะไรคะอาหารหลักของหวานและเครื่องดื่มด้วยอะไรเงินจำนวน50บาทและให้พลังงานที่เหมาะสมโจทย์ยากเกินไปไหมยากเกินไปไหมไม่ยากไม่ยากเนาะบางคนบอกว่า50บาทไม่พอนะเนี่ยต้องเยอะกว่านี้ใช่ไหมแต่ทำไมเงื่อนไขของเราคืออะไรคะคุณแม่ให้เงินมาแค่เท่าไหร่ลูก50บาทนะและต้องทำไมบริหารจัดการให้ได้อาหาร3อย่างนะคะเรารู้แล้วนะว่าอะไรคะเป้าหมายและเงื่อนไขของเราคืออะไรขีดเส้นใต้ไปได้นะในใบความรู้นะคะทีนี้เรามาดูกระบวนการที่2คืออะไรคะรวบรวมข้อมูลนะคะการรวบรวมข้อมูลคืออะไรคะโดยการสำรวจอาหารหลักของหวานและเครื่องดื่มที่ชอบจากแต่ละร้านเราต้องไปเดินดูก่อนไหมเวลาเข้าไปที่โรงอาหารอะหรือแบบสุ่มเลยไปเจอร้านไหนซื้อร้านนั้นไหมไม่เราก็ต้องสำรวจก่อนถูกต้องไหมการสำรวจของเราถือว่าเป็นการรวบรวมข้อมูลไหมคะเราก็ต้องรู้แล้วว่าร้านนี้มีอะไรถูกต้องไหมคะมีเมนูอาหารอะไรบ้างมีเครื่องดื่มอะไรมีของหวานอะไรนะคะว่ามีอะไรบ้างและราคาเท่าใดซึ่งตัวอย่างผลการสำรวจมีดังนี้นะคะดูให้ดีนะอันนี้เป็นตารางที่ครูสร้างขึ้นมาให้เราช่วยพิจารณาแต่เวลาที่ทำไมคะอยู่ในเหตุการณ์หรือสถานการณ์จริงๆก็อาจจะแตกต่างไปจากนี้โอเคไหมคะเนาะปลายทางก็ประยุกต์เอาได้นะอาจจะปรับเปลี่ยนเมนูอาหารในตารางเพิ่มเติมได้นะทีนี้นักเรียนมาดูนะคะตัวอย่างที่1ฟังให้ดีนะลำดับที่1เนี่ยก็คือน่าจะเป็นร้านค้านะคะ1 2 3 4 5 6นี่ก็คือทำไมคะมีทั้งหมด6ร้านนะร้านแรกอาจจะเป็นอะไรคะประเภทอะไรลูกอาหารหลักนะเขาก็จะมีอะไรข้าวมันไก่ราคา30บาทจำนวนพลังงานเท่าไหร่คะ
1: 600
0: กิโลแคลอรี่นะร้านที่2ก็เป็นอะไรอาหารหลักเหมือนกันนะคะก็คืออะไรคะเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาราคาเท่าไหร่ลูก
1: 35
0: บาทนะพลังงานก็ตามตารางนี้เลยแล้วก็มีอะไรมีของหวานอีก2ร้านมีเครื่องดื่มอีก2ร้านนักเรียนลองดูตารางที่นักเรียนได้สิดูสิดูสิดูตารางในลองพิจารณาในตารางสิลองดูสิคะเห็นไหมตารางอยู่หน้าที่เท่าไหร่คะหน้าที่2เจอไหมคะย้ำนะย้ำนะคะในใบความรู้นะในใบความรู้นะคะครูเห็นบางคนยังเอาใบกิจกรรมขึ้นมานะไม่นะคะครูบอกแล้วว่าให้นักเรียนดูตัวอย่างก่อนแล้วเดี๋ยวนักเรียนค่อยทำไมนำความรู้หรือทักษะที่ได้ไปทำกิจกรรมนะคะไหนลองพิจารณาก่อนสิลองคิดเล่นๆว่าถ้าสมมุติว่าเรามีเงิน50บาทเราจะเลือกเข้าร้านไหนบ้างนะอย่าลืมนะต้องมีอะไรต้องมีอะไรคะช่วยครูตอบหน่อยเร็ว
1: อาหารหล
0: ักของหวานเครื่องดื่ม ลองสิลองมิกดูซิว่าเราจะไปซื้อร้านไหนได้บ้างมีทั้งหมด6ร้านให้นักเรียนลองพิจารณาแล้วเรียนวงขีดเส้นใต้เขียนเพิ่มเติมได้เลยนะลูกนะนะคะในใบความรู้อ่ะ

0: เงื่อนไขเขามีอยู่3อย่างเนาะมีอะไรเงิน50บาทอะไรคะต้องซื้ออาหาร3อย่างและสุดท้ายคืออะไรอะไรคะพลังงานต้องทำไมครบไหมครบนะคะพลังงานต้องครบนะนักเรียนก็ลองทำไมคะลองเอาตัวเองสมมุติลงไปถ้าสมมุติว่านักเรียนชอบปวดท้องเงี้ยน้ำบัตรลมทานได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ได้ไหมคะไม่ได้นักเรียนก็ต้องเปลี่ยนชนิดถูกต้องไหมให้สมมุติเอาตัวเองลงไปจริงๆเนาะนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนักเรียนร้านค้าอาจจะมีของขายมากกว่านี้ไหมมากกว่านี้แต่นี้ครูจำลองขึ้นมาให้นะคะเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยหรือยังคะพอได้ไหมพอได้พอได้ทีนี้เรามาดูสไลด์ต่อไปนะคะจากการสำรวจฟังให้ดีนะจากการสำรวจรายการอาหารที่ชอบ2ลำดับแรกนะคะ2ลำดับแรกของแต่ละรายการมีรายละเอียดดังนี้นะคะช้อยที่1นะช้อยที่1เลยคืออะไรคะข้าวมันไก
1: ่
0: นะบัวลอยไข่หวานและอะไรคะ
1: น้
0: ำบัตรลมนะน้ำบัตรลมอันนี้เป็นตัวอย่างนะนักเรียนจะได้แตกต่างจากครูก็ได้แล้วแต่ความชอบแต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขเงินเท่าไหร่50บาทต่อมาลำดับที่2คืออะไรคะก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาและอะไรไอศกรีมกะทินะไม่ใช่ไอศกรีมนะไอศกรีมนะนะคะไอศกรีมกะทินะคะแล้วก็อะไรคะน้ำลำใหญ่ไอศกรีมนะนะแล้วก็น้ำลำใหญ่นะคะได้เหมือนครูไหมหรือได้แตกต่างไหนใครได้แตกต่างจากครูไปเราไปมิกแบบไหนถามว่ามีเงิน50บาทนักเรียนเงินเหลือได้ไหม
1: ได
0: ้ได้เขาไม่ได้บอกนี่ว่าทำไมคะต้องใช้ให้หมดใช่ไหมเราจะใช้ให้พอดี50บาทก็ได้หรืออะไรคะเหลือก็ได้เหลือ5บาท10บาทได้ไหมได้นะคะได้ได้ต่อมานะต่อมาสร้างทางเลือกที่เป็นไปได้อันนี้คือขั้นตอนที่เท่าไหร่แล้วคะขั้นตอนที่เท่าไหร่แล้ว3ขั้นตอนที่3เรามีทั้งหมดกี่ขั้นตอน
1: 5
0: ขั้นตอนนะสร้างทางเลือกที่เป็นทางเลือกที่เป็นไปได้เขาบอกว่าจากข้อมูลในตารางข้างต้นสามารถสร้างทางเลือกที่เป็นไปได้ทั้งหมด3ทางเลือกนะเมื่อสักครู่นี้เราแค่เอามาทำไมคะลองเอามามิกดูแต่ถ้าสร้างทางเลือกนะโดยพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วเนี่ยเราจะได้ทั้งหมด3ทางเลือกนั่นก็คืออะไรคะมาดูเลยนะในหัวตารางนักเรียนเห็นหัวตารางไหมในใบความรู
1: ้
0: ดูไปพร้อมๆครูนะเรียนนะมันอาจจะไม่ได้เป็นตารางชัดมากนะนักเรียนไล่ดูนะคะจะมีอะไรคะทางเลือกที่หลักอาหารนะอาหารหลักนะขอโทษทีของหวานเครื่องดื่มรวมเงินแล้วก็จำนวนอะไรคะพลังงานรวมทางเลือกที่1คืออะไรข้าวมันไก่ราคาเท่าไหร่ลูก
1: 30
0: บาทนะบัวลอยไข่หวานเท่าไหร
1: ่
0: 15บาทน้ำลำไย
1: 5
0: บาทรวมเป็นเงิน
1: 50
0: อ๋ออันนี้ใช้เงินพอดีเลยไหม
1: พอด
0: ีเลยพลังงานเท่าไหร
1: ่
0: 900กิโลแคลอรี่ต่อมาทางเลือกที่เท่าไหร่คะ
1: 2
0: ทางเลือกที่2เนี่ยข้าวมันไก่เท่าไหร่คะ
1: 30
0: บาทไอศกรีมกะทิ
1: 10บาท
0: 10บาทน้ำลำไย
1: 5บาท
0: ใช้เงินไปเท่าไหร่คะ45บาทเหลือเงินไหม
1: เหลือ
0: เท่าไหร่คะ
1: 5
0: เหลือ5บาทจำนวนพลังงานรวมได้เท่าไหร่คะ770กิโลแคลอรี่นะต่อมาทางเลือกที่3นะทางเลือกที่3ทางเลือกที่3นะคะได้แก่อะไรก๋วยเตี๋ยวเส้นปลานะ

0: ศกรีมกะทิแล้วก็อะไรคะน้ำลำไยอันนี้ใช้เงินพอดีไหม
1: พอด
0: ีเลยไม่เหลือเก็บเลยไม่เหลือไปหยอดออมสินเลยใช่ไหมอ่ะแต่พลังงานรวมอยู่ที่เท่าไหร่คะ545กิโลแคลอรี่ถามว่าจะดูยังไงว่าเพียงพอเราต้องคำนวณทั้งวันถูกต้องไหมจำนวนแคลอรี่เนี่ยถูกต้องไหมคะเราต้องดูว่ามื้อเช้าเรารับประทานไปแล้วเท่าไหร่แล้วก็มาบวกกับตอนกลางวันใช่ไหมคะอย่าลืมเผื่อเวลาเย็นมะเย็นด้วยห้ามเกินเท่าไหร่คะต่อหนึ่งวัน
1: 54
0: กิโลแคลอรี่นะเท่าไหร่คะ 2,000 กิโลแคลอรี่ใช่ไหมนะประมาณนั้นประมาณนั้นนะแล้วแต่ว่านักเรียนจะวันนั้นนักเรียนจะใช้พลังเยอะมากน้อยแค่ไหนก็ทำไมไปเลือกทางที่เหมาะสมโอเคไหมคะเนาะไม่จำเป็นนะว่าจะต้องกินให้พลังงานน้อยสุดให้เหมาะสมกับตนเองนะคะอ่ะเรียบร้อยไหมมีใครไม่เข้าใจหัวข้อนี้ไหมคะมีไหมอ่ะกลุ่มที่3เข้าใจนะคะโอเคทีนี้เรามาดูประเมินทางเลือกอ่ะทุกคนฟังครูนะคะเรามาดูประเมินทางเลือกประเมินทางเลือกนี่อยู่ขั้นตอนที่เท่าไหร่ขั้นตอนที่เท่าไหร่คะขั้นตอนที่4นะคะเขาบอกว่าประเมินทางเลือกคือเมื่อได้ทางเลือกที่เป็นไปได้แล้วให้นำทั้งอะไรคะทางเลือกทั้ง3ทางเลือกมากำหนดประเด็นในการพิจารณาและเกณฑ์การให้คะแนนนะพิจารณาประเมินจากราคาจากนั้นทำไมตัดสินใจนะคือขั้นตอนสุดท้ายมั้ยขั้นตอนสุดท้ายมั้ยคะขั้นตอนสุดท้ายนะสรุปทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดคือทางเลือกที่เท่าไหร่ทางเลือกที่2นั่นก็คืออะไรคะข้าวมันไก่ไอศกรีมกะทิและน้ำลำไยเนื่องจากอะไรคะมีราคาน้อยกว่าทางเลือกที่1และทางเลือกที่เท่าไหร่ที่3พลังงานก็ทำไมคะก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆถูกต้องมั้ยทางเลือกที่1ทำไมใช้เงินหมดเลยแล้วก็ทำไมคะพลังงานทำไมลูกค่อนข้างสูงถูกต้องไหมส่วนอะไรคะทางเลือกที่3เนี่ยใช้เงินทำไมหมดเลยแต่พลังงานน้อยใช่ไหมนี่ก็คืออะไรคะทางเลือกที่2อาจจะเป็นทางสายกลางนิดหนึ่งโอเคไหมคะพอเข้าใจไหมพอเข้าใจไหมคะพอเข้าใจนะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราเข้าสู่กิจกรรมที่16นะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางให้นักเรียนนำกิจกรรมที่16ขึ้นมานะคะเจอหรือยังเจอหรือยังปลายทางปลายทางนักเรียนเอาใบกิจกรรมขึ้นมาเลยนะคะส่วนต้นทางนักเรียนจะได้ใบกิจกรรมครบหมดทุกคนนะคะให้นักเรียนทำเป็นกระบวนการกลุ่มนะแต่ครูแจกเอกสารที่เป็นอะไรคะใบความรู้กับใบกิจกรรมให้ครบทุกคนเนื่องจากว่าทำไมนักเรียนจะได้อ่านโจทย์อ่านสถานการณ์นะคะแล้วก็ได้ช่วยเพื่อนทำไมคะทำกิจกรรมได้นะถ้าไม่งั้นนักเรียนจะทำไมไม่มีเอกสารอ่านนะคะเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยหรือยังคะถ้าเรียบร้อยแล้วนักเรียนฟังครูทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะ กิจกรรมที่16เรื่องสร้างทางเลือกและตัดสินใจนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาฟังคำชี้แจงก่อนนะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนหันหน้ามาหาครูและตั้งใจฟังนะคำชี้แจงคือจากการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะนักเรียนจำนวน30คนพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ชอบร้านอาหารตามสั่งป้าสาก็คืออะไรคะในตัวอย่างสถานการณ์ในใบกิจกรรมนั่นเองเห็นไหมนะคะนักเรียนฟังครูนะเราอาจจะเคยทำกิจกรรมในช่วงแรกๆถูกต้องไหมคะซึ่งเป็นอีกสถานการณ์หนึ่งจำได้ไหมที่เป็นสถานการณ์กีฬาสีนะคะแต่นี้ครูจำลองขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะเดี๋ยวพอนักเรียนมีทักษะที่นักเรียนทำกิจกรรมแล้วนักเรียนก็เอาไปประยุกต์ใช้กับอะไรคะสถานการณ์ของนักเรียนเองโอเคไหมเนาะนะคะทีนี้เขาบอกว่าซึ่งรายการอาหารจานเดียวที่ชอบมากที่สุด3ลำดับแรกคืออะไรคะข้าวราดผัดกระเพราข้าวผัด ข้าวราดคะน้าน้ำมันหอยถามว่า3อันนี้มาได้อย่างไรมาจากการที่เราทำไมคะไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากนั้นนำมาทำอะไรทำอะไรคะเอามาทำอะไรลูกฮะรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วมาทำอะไรคะเอามาตรวจสอบข้อมูลและประมวลผลใช่ไหมเราได้3อันดับนี้ที่ทำไมมากที่สุดนะและพบว่าอะไรจากการประมวลผลตรวจสอบข้อมูลและประมวลผลได้ว่าอะไรคะพบว่ามีนักเรียน3คนไม่รับประทานหมูแต่ตอนนั้นที่เราเรียนนักเรียนทำกิจกรรมนักเรียนอาจจะเห็นว่าทำไมเพื่อนคนนี้แพ้กุ้งเพื่อนคนนี้แพ้นมแพ้ต่างๆมากมายเลยถูกต้องไหมคะเนาะแต่นี่ครูสมมุติมาในสถานการณ์นะคะทีนี้นักเรียนดูคำชี้แจงนักเรียนจึงมีมติเลือกร้านอาหารตามสั่งป้าสาโดยมีรายละเอียดรายการอาหารจานเดียวที่นักเรียนในห้องชอบมากที่สุด3ลำดับดังนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่ามีตารางเห็นไหมในใบกิจกรรมพิจารณาตารางให้ดีๆนะคะดูตารางก่อนเนี่ยเพิ่งเปิดไปหน้าอื่นตารางอยู่หน้าไหนลูก
1: หน
0: ้าแรกเลยนะปลายทางดูด้วยนะคะอยู่หน้าแรกเลยนะนักเรียนจะเห็นว่าทำไมมีรายการอาหารทั้งหมด3รายการอาหารนะซึ่งทำไมเขาบอกว่าทำไมในสถานการณ์เบื้องต้นในใบกิจกรรมเขาบอกว่ามีเพื่อนที่ทำไมไม่รับประทานหมูกี่คน3คนนะ3คนนะจำไว้นะมีไม่รับประทานหมู3คนเขาก็เลยมีการแยกส่วนประกอบมาให้เพื่อเป็นช้อยให้เราเลือกถูกต้องไหมนะคะนักเรียนสังเกตว่าข้าวราดผัดกะเพรามีส่วนประกอบที่มีทำไมสั่งได้ทั้งเป็นหมูและสั่งได้ที่เป็นไก่นะมีราคาธรรมดาพิเศษมีราคาบอกถ้าธรรมดาเท่าไหร่คะ25บาทถ้าอะไรพิเศษกี่บาท30บาทนะคะนะ30บาทแล้วก็จะมีโปรโมชั่นด้วยนะคะพร้อมหรือยังพร้อมทำข้อ1หรือยังเอาอย่างนี้เดี๋ยวครูให้เวลาสักครู่หนึ่งให้นักเรียนลองพิจารณาตารางที่นักเรียนได้ไปก่อนโอเคไหมคะให้นักเรียนลองพิจารณาตารางที่ได้ไปก่อนนะตารางนี้จะเป็นรายการอาหารและก็แยกส่วนประกอบมาด้วยนะคะให้นักเรียนลองพิจารณาดูก่อนว่าเงื่อนไขของอะไรคะเงื่อนไขของอะไรลูกของสถานการณ์นี้คืออะไรนะเดี๋ยวเราจะต้องทำไมเอาข้อมูลที่จำเป็นมาสร้างทางเลือกพิจารณาดูก่อนอ่านดูก่อนนะคะอ่านดูก่อนครูชี้แจงให้ฟังแล้วอ่านดูอีกรอบหนึ่งนะคะพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มได้

0: นักเรียนคะตอนนี้ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนักเรียนได้ศึกษาตารางที่อยู่ในใบกิจกรรมที่16เรียบร้อยแล้วนะทีนี้เรามาดูนะคะในใบกิจกรรมข้อแรกเลยนะเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมกันดีไหมดีนะคะนักเรียนจะได้ทำไมลูกเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะเรามาดูกิจกรรมในข้อแรกเขาบอกว่าจากสถานการณ์ที่กำหนดมีข้อมูลใดบ้างในตารางที่นักเรียนใช้ในการตัดสินใจในการสร้างทางเลือกมีข้อมูลอะไรบ้างคะมีข้อมูลอะไรบ้างลูกไหนลองพูดมาสิมีข้อมูลอะไรบ้างราคาอาหารอะไรอีก
1: ปริมาณ
0: อะไรนะรายการอาหารถูกต้องไหมโดยมีเงื่อนไขว่าทำไมมีเพื่อน3คนทำไมไม่รับประทานหมูนะทีนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวนักเรียนบันทึกไปพร้อมๆกันนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะก็จะมี1ฟังนะรายการอาหารที่รับประทานไม่ได้เพราะฉะนั้นเมนูหมูต้องตัดออกไหม
1: ต
0: ัดออกนักเรียนขีดค่าลงไปเลยนะคะขีดค่าที่เป็นรายการหมูออกไปเลยอันนี้คือเงื่อนไขของเราถูกต้องไหมต่อมาจำนวนนักเรียนจำนวนนักเรียนเป็นทั้งหมดกี่คนคะกี่คนลูก
1: 30
0: คนนะเพราะว่าต้องมาคำนวณเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายถูกต้องไหมต่อมางบประมาณนะคะงบประมาณต่อมาคืออะไรราคาอาหารนะคะมีด้วยกันทั้งหมด4ข้อมูลที่เราจะต้องมาใช้ในวันนี้ลองดูซิมีเพิ่มเติมไหมไหนกลุ่มไหนบอกว่าครูคะข้อมูลนี้ก็จำเป็นค่ะมีไหมมีไหมมีใครให้คำตอบที่แตกต่างไปจากนี้ไหมนักเรียนลองเขียนลงไปก่อนก็ได้นะเขียนเพิ่มเติมเข้าไปนะคะเดี๋ยวตอนนี้ครูทำไมให้คำแนะนำตามกลุ่มเดี๋ยวค่อยปรึกษากันอีกรอบนึงก็ได้ได้ไหมคะเรียบร้อยไหมเรียบร้อยแล้วบันทึกคำตอบเสร็จเรียบร้อยหรือยังคะเราจะต้องทำไมนำข้อมูลเหล่านี้มาทำกิจกรรมในข้อที่2และ3นะคะโอเคไหมทุกข้อที่นักเรียนทำกิจกรรมนักเรียนต้องอ่านคำชี้แจงอ่านคำสั่งนะคะย้ำหลายๆรอบนะนักเรียนจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวครูให้เวลาสักประมาณ10นาทีพอไหมน้องในการทำกิจกรรมนะคะโอเคเดี๋ยวนักเรียนทำกิจกรรมนะคะนะโดยที่ทำไมครูมีความรู้ให้นักเรียนด้วยนะในช่วงแรกที่เราทำไมคะได้ศึกษาใบความรู้พร้อมๆกันนั่นแหละนะคะให้นักเรียนนำใบความรู้นะคะที่ก้าวการสร้างทางเลือกและตัดสินใจมาประกอบการทำกิจกรรมด้วยนะคะและให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมข้อที่2และ3นะคะลงไปเลยก็จะเป็นกิจกรรมที่16นะคะสร้างทางเลือกและตัดสินใจนะคะนักเรียนเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนสำหรับกิจกรรมเป็นยังไงใช้กระบวนการกลุ่มได้ครบถ้วนไหมปรึกษาหารือกันหรือเปล่าปรึกษามีถกเถียงกันบ้างไหม
1: ม
0: ีเพราะว่าทำไมคะเขามีหลายทางเลือกถูกต้องไหมแล้วก็ต้องเอาเกณฑ์แต่ละเกณฑ์มาพิจารณาแล้วก็ให้คะแนนถูกต้องไหมคะเนาะอย่างนี้ดีกว่านะคะฟังนะเดี๋ยวครูขอตัวอย่างสักหนึ่งกลุ่มดีไหมนะคะนำเสนอที่โต๊ะได้เลยนะคะนำเสนอที่โต๊ะได้เลยเอาเป็นกลุ่ม6ละกันโอเคไหมคะนะแล้วก็เดี๋ยวครูจะขึ้นคำตอบเพิ่มเติมให้นะคะตอนท้ายชั่วโมงโอเคไหมคะเนาะโอ้อะเชิญกลุ่มที่6เลยค่ะ
2: 1จากสถานการณ์ที่กำหนดมีข้อมูลใดบ้างในตารางที่นักเรียนใช้ในการตัดสินใจในการสร้างทางเลือก1ราคา2งบประมาณ3จำนวนนักเรียน4อาหารที่ทานไม่ได้2จากสถานการณ์ที่กำหนดในใบกิจกรรมให้นักเรียนสร้างทางเลือกที่เป็นไปได้ว่ามีกี่ทางเลือกอะไรบ้างอย่างน้อย2ทางเลือกโดยพวกเรามีงบประมาณ 2,000 บาทและมี3ทางเลือกค่ะ3ประเด็นในการพิจารณาทางเลือกที่1ทางเลือกที่2เหตุผลประกอบประเด็นในการพิจารณาราคาทางเลือกที่1 3คะแนนทางเลือกที่2 2คะแนนเหตุผลประกอบราคาถูกกว่าทางเลือกที่2ประเด็นในการพิจารณาทางประเด็นในการพิจารณาปริมาณทางเลือกที่1 1คะแนนทางเลือกที่2 2คะแนนเหตุผลประกอบได้ปริมาณมากกว่าทางเลือกที่1รวมคะแนนทางเลือกที่1ได้4ทางเลือกที่2ได้4ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดก็คือทางเลือกที่2เพราะได้ปริมาณที่มากกว่าค่ะ
0: เอาปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะนะสำหรับกลุ่มอื่นนักเรียนอาจจะได้คำตอบที่แตกต่างไปจากเพื่อนเพราะว่าเนื่องจากว่ามีทั้งหมด3ทางเลือกใช่ไหมแต่ต้องเลือกอย่างน้อย2ทางเลือกเพื่อนำมาประเมินตามเกณฑ์ถูกต้องไหมคะเกณฑ์ของเรามีอะไรบ้างพิจารณาการให้คะแนนมีอะไรบ้างคะ1คือราคา2คือปริมาณถูกต้องไหมคะให้นักเรียนพิจารณาตามบริบทของกลุ่มได้เลยนะอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างอย่างของกลุ่ม6เนี่ยคะแนนเขาเท่ากันไหมคะแนนในการพิจารณาเท่ากันไหมเท่ากันได้4คะแนนเท่ากันแต่เขาเอามาตัดสินใจเลือกคืออะไรคะเลือกปริมาณที่มากกว่าโอเคนะคะกลุ่มอื่นๆนักเรียนก็ลองไปนะคะทบทวนใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ปรึกษากับเพื่อนๆในกลุ่มเลยโอเคนะคะเนาะทีนี้เรามาดูนะคะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะสรุปบทเรียนในวันนี้นะดูให้ดีดูให้ดีนะคะการตัดสินใจนะคะจะเกิดขึ้นเมื่อมีหลายทางเลือกเมื่อสักครู่นี้ในกิจกรรมเรามีทั้งหมดกี่ทางเลือก3ทางเลือกนะคะแต่ต้องเอา2ทางเลือกมาประเมินใช่ไหมใช่ไหมคะและแต่ละทางเลือกจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะการตัดสินใจจัดเป็นการประมวลผลอย่างหนึ่งที่ใช้การวิเคราะห์เชิงตรรกะในการประเมินผลลัพธ์ว่าทางเลือกใดสามารถนำไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้อย่างเหมาะสมที่สุดหรืออะไรคะหรือวัตถุประสงค์ของนะสถานการณ์นั้นๆว่าเขาต้องการทำอะไรโอเคไหมคะลูกเนาะทีนี้เรามาดูนะสรุปบทเรียนตั้งแต่เราเรียนมาตั้งแต่ขั้นตอนแรกๆเลยจำได้ไหมเนาะในการจัดการข้อมูลนะคะเขาบอกว่าการจัดการข้อมูลตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลนะคะการตรวจสอบข้อมูลการประมวลผลข้อมูลการสร้างทางเลือกนะคะและตัดสินใจรวมถึงอะไรการนำเสนอนะคะนะแล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์ด้วยจำได้ไหมเราใช้ซอฟต์แวร์อะไรในการรวบรวมข้อมูลซอฟต์แวร์อะไรคะครั้งที่แล้วนะ Google Form นะใช้นอกเหนือจากนั้นได้ไหม
1: ได้
0: แล้วแต่นักเรียนเลยนักเรียนจะใช้ตัวที่เป็น Canva AI ก็ได้ใช้เป็นอะไรคะต ัวแชทก็ได้ถูกต้องไหมเนาะแล้วแต่นักเรียนจะประยุกต์ใช้ได้เลยนะคะทั้งหมดนี้นักเรียนกระบวนการนี้ก็เพื่ออะไรคะเพื่อการแก้ปัญหาถูกต้องไหมคะใช้ข้อมูลในการการจัดการข้อมูลในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆก็หวังว่านักเรียนจะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

0: คะเดี๋ยวเราจะเจอเรื่องนี้กันอีกทีในระดับชั้นม.3นักเรียนจะเห็นกระบวนการที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นการฝึกทักษะเอาไว้ก่อนโอเคนะคะให้นักเรียนกลับไปทบทวนเพิ่มเติมนะทีนี้เรามาดูนะคะบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเริ่มเรื่องใหม่ละนะคะจะเป็นหน่วยสุดท้ายของในวิชานี้นั่นก็คือเรื่องความฉลาดรู้ดิจิทัลนะคะนักเรียนจะต้องนะคะนักเรียนจะต้องเตรียมใบความรู้ที่10เรื่องภัยคุกคามทางไอทีนะคะแล้วก็ใบความรู้ที่11นะคะเรื่องแนวทางการใช้งานไอทีอย่างปลอดภัยใบกิจกรรมที่17เรื่องภัยคุกคามทางไอทีนะคะแล้วก็บัตรสถานการณ์ประกอบกิจกรรมที่17เรื่องภัยคุกคามทางไอทีด้วยนะคะใครมีข้อสงสัยอะไรไหมคะไม่มีนะให้นักเรียนไปทบทวนใบกิจกรรมแล้วก็ส่งครูท้ายชั่วโมงด้วยโอเคนะคะถ้าไม่มีอะไรแล้วนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: Thank you.

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงภายนอกบ้านสามารถเกิดขึ้นได้เสมอทั้งจากภายในชุมชนบริเวณรอบๆ บ้านหรือโรงเรียนความรุนแรงมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับภายในครอบครัวเช่นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดจากคำพูดการทำร้ายร่างกายและการล่วงละเมิดทางเพศโดยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในชุมชนเช่นเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนที่รู้จักและไม่รู้จักเด็กมีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเด็กมีความเสี่ยงที่จะต้องอยู่คนเดียวโอกาสการถูกล่วงละเมิดในที่ลับตาคนจะมีสูงมากยิ่งขึ้นความรุนแรงที่เกิดจากโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ความรุนแรงจะเกิดจากครูและเพื่อนครูไม่สามารถที่จะทำโทษเด็กรุนแรงเกินไปและไม่สามารถใช้คำพูดทำร้ายจิตใจเด็กหรือละเมิดสิทธิ์ของเด็กรวมถึงไม่สามารถคุกคามทางเพศต่อเด็กซึ่งบทลงโทษเด็กในโรงเรียนไม่สามารถจะลงโทษให้รุนแรงแบบใดก็ได้ต้องลงโทษด้วยความเหมาะสมตามฐานของความผิดที่ควรจะเป็นตามวัยของเด็กแต่เด็กเองก็จะต้องมีระเบียบวินัยตามเงื่อนไขของโรงเรียนด้วยซึ่งเป็นหน้าที่ของเด็กที่ควรกระทำความรุนแรงที่เกิดจากเพื่อนคือการบูลลี่เป็นการรังแกและการแกล้งกันทั้งการใช้วาจาและการทำร้ายร่างกายเพื่อกดดันยั่วยุเยาะเย้ยนินทาเสียดสีหรือชกต่อยรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเกิดความรุนแรงเด็กต้องตั้งสติและเลือกอยู่ในที่ปลอดภัยเรียกความเชื่อมั่นให้ตัวเองปรึกษากับผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้เพื่อหาวิธีการแก้ไขและหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดถ้าเด็กไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานมูลนิธิและหน่วยงานของรัฐในการปรึกษาและเข้ามาช่วยเหลือต่อไป
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียน

การสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

0: วัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนักเรียนครับตอนนี้เราอยู่ในหน่วยที่2หน้าที่พลเมืองและเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้ก็คือเรื่องของก็คือผลกระทบของการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งจากชั่วโมงที่แล้วครูบอกให้นักเรียนทำไมครับเตรียมอะไรมาเอ่ยวันนี
1: ้พลาสติกที่ใช้แบบ
0: พลาสติกที่เราเพิ่งใช้ก่อนที่เราจะเข้าห้องเรียนนี่แหละว่าก่อนหน้านี้นักเรียนได้ใช้พลาสติกอะไรบ้างนะครับไหนลองชูขึ้นสิเอามาหรือเปล่าทุกคนเอามาเอาลงได้ครับนักเรียนครับตอนนี้ห้องเรามีทั้งหมดกี่คน

0: 30คนตอนนี้อย่างน้อยทุกคนมีขยะที่อยู่ในมือคนละกี่ชิ้น
1: 1ช
0: ิ้น1ชิ้นนี่ครับเช่นอะไรบ้างหลายที่อยู่ในมือของนักเรียนมีขวดน้ำไหนขวดน้ำขวดน้ำชูขึ้นให้เพื่อนปลายทางได้เห็นหน่อยขวดน้ำเอามือลงครับแต่เอาจริงๆแล้วขวดน้ำเนี่ยขวดน้ำถ้าเราจะนำกลับมาใช้อีกครั้งได้ไหม
2: ได
0: ้แต่ส่วนใหญ่เราก็ทำไม
2: ท
0: ิ้งเนาะเพราะว่าเราก็อาจจะทำไมครับดื่มครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งนะครับต่อมาแก้วน้ำล่ะไหนแก้วน้ำใครเอามาบ้างใครใช้แก้วน้ำบ้างยกขึ้นสูงๆแก้วน้ำเอาลงครับตัวอย่างเช่นแก้วน้ำเนี่ยคือต้องเป็นอะไรเลยส่วนใหญ่คือครั้งเดียวทิ้งเลยนำกลับมาใช้ก็ยากละนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่านักเรียนเนี่ยซักครึ่งห้องใช้แล้วทิ้งนะครับใช้แก้วน้ำแล้วทิ้งเนี่ยตอนนี้จะเกิดขยะทั้งหมดกี่ชิ้นครึ่งห้องนะครึ่งห้อง
3: 15
0: ชิ้นแล้วแต่ถ้าใช้ทั้งห้องก
3: ็
0: 30ชิ้นต่อมาถุงขนมไหนถุงขนมบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารที่เป็นขยะพลาสติกครั้งเดียวทิ้งยกให้ครูดูหน่อยเร็วมีแซนด์วิชด้วยใช่ไหมครับมีกล่องใส่แซนด์วิชด้วยแบบนี้ก็เป็นขยะแบบครั้งเดียวทิ้งและแทบจะนำกลับมาใช้ได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้เลยแล้วครูถามจริงๆว่าถ้าเราใช้ปกชีวิตปกติเนี่ย1มื้ออาหารที่เรารับประทานเนี่ยเกิดขยะหรือยังอย่างน้อยกี่ชิ้น
3: 1ชิ้น
0: คิดว่า1ชิ้นแน่เหรอ
4: 1ช
0: ิ้นขอตัวแทนหน่อยว่าตัวเอง1มื้อกลางวันเนี่ยเราใช้ขยะกี่ชิ้น
1: 3
0: 4 3อ่ะ3อ่ะ3มีอะไรบ้างบอกเพื่อนหน่อยว่ามีอะไรบ้าง3ชิ้นมีอะไรบ้างลูก
5: มีขวดน้ำถุงใส่ขนมแล้วก็แก้วน้ำครับ
0: ขวดน้ำถุงใส่ขนมและแก้วน้ำอู้3ชิ้นแล้วนะคนเดียว3ชิ้นอ่ะมีใครอีกไหมครับมีไหมธนโชตครับของธนโชตเนี่ยใน1มื้อที่รับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนเนี่ยใช้พลาสติกเนี่ยไปกี่ชิ้นละลองนึกสิกินอะไรบ้างกินอะไรบ้าง
6: กินน้ำครับ
0: ดื่มน้ำดื่มน้ำดื่มน้ำเป็นแก้วหรือเป็นขวด
6: เป็นขวดครับ
0: เป็นขวดก็1ชิ้นมีกินขนมกรุบกรอบไหม
6: กินครับ
0: มีกินวันละประมาณกี่อย่างมื้อละกี่อย่าง
6: 3ครับ
0: 3ถุงก็เป็น1 2 3 4 4ชิ้นแล้วมีกินผลไม้อีกไหม
6: ไม่ครับ
0: ไม่มีแค่นี้ลูกชิ้นกินไหม
6: ไม่ครับ
0: ไม่กินนั่งลงได้ตอนนี้มี3มี4ขออีกสักคนตัวแทน1มื้อกลางวันเนี้ยใช้ขยะไปกี่ชิ้นกลุ่ม4กลุ่ม41มื้อกลางวันใช้ไปกี่ชิ้นครับ
7: 3ชิ้นครับ
0: ใช้ไป3ชิ้นแสดงว่าเกิดขยะขึ้นกี่ชิ้นแล้ว
7: 3
0: มีอะไรบ้าง
7: มีขวดน้ำ
0: ขวดน้ำ
7: ถุงพลาสติก
0: ถุงพลาสติกใส่อะไรลูก
7: ใส่ลูกชิ้นครับ
0: ใส่ลูกชิ้นมีอะไรอีก
7: ถุงขนมครับ
0: ถุงขนมใช่ไหมครับก็3ชิ้นแล้วนั่งลง

0: ่ะทีนี้เรามาแลกเปลี่ยนความคิดสิว่าอันนี้แค่หนึ่งมื้อนะแค่หนึ่งมื้อถ้าสมมุติว่ามื้อเช้าอีกหนึ่งมื้อก็จะเป็นประมาณเท่าไหร่6แล้วมื้อเย็นอีกคิดว่ามื้อเย็นจะมากกว่ามื้อเช้ากับมื้อกลางวันไหม
1: มากกว่า
0: สรุปแล้วเฉลี่ยวันหนึ่งคิดว่าเราทำให้เกิดขยะพลาสติกประมาณกี่ชิ้น
1: 10
0: ชิ้นได้เราคนเดียวนะ10ชิ้นเราคนเดียวนะ10ชิ้นแต่ถ้าทั้งห้องล่ะ
2: 300
0: ชิ้นต
1: ่
2: อ
0: 1วันห้องเราสามารถสร้างได้300ชิ้นต่อ1วันเยอะไหมลูก
1: เยอะ
0: เยอะนะเอาล่ะทีนี้นักเรียนคิดว่านะครับพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวเนี่ยจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรตัวแทนกลุ่ม3ครับ
3: มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็คือย่อยสลายยากครับ
0: ย่อยสลายยากอ่ะนั่งลงได้อ่ะกลุ่ม6
4: ทำให้สัตว์ในท้องทะเลสูญหายเพราะโดยการปล่อยน้ำเน่าเสียลงท้องทะเลหรือการทิ้งขยะลงท้องทะเลค่ะ
0: อ่ะนั่งลงครับอ่ะกลุ่ม2
5: ทำให้โลกร้อนค่ะ
0: ทำให้โลกร้อนอ่ะนะครับเพื่อนทั้ง3คนตอบมาก็ถือว่าเป็นผลกระทบจากการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งที่มีต่อสิ่งแวดล้อมเนาะทั้งทำไมครับทั้งย่อยสลายยากทั้งมีผลกระทบเมื่อลงไปในน้ำทะเลใช่ไหมครับหรือใช่ไหมครับเพื่อนบอกว่าถ้าหากเผาทำไมครับก็จะทำให้เกิดอะไรนะครับเกิดมลพิษเกิดโลกร้อนได้อ่ะทีนี้นะครับนอกจากนี้ครับครูมีนะครับภาพอินโฟกราฟิกนะครับมาให้นักเรียนได้ชมนะครับและได้ศึกษากันก็คือช่วงชีวิตหนึ่งของคุณสร้างขยะได้มากแค่ไหนให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับลองตั้งใจดูอินโฟกราฟิกนี้นะครับเกี่ยวกับชีวิตหนึ่งเนี่ยเราสร้างขยะได้มากแค่ไหนเอาละครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะทำไมครับเข้าใจเกี่ยวกับอินโฟกราฟิกนี้แล้วขอตัวแทนสักหนึ่งคนลองอธิบายให้เพื่อนนึกฟังหน่อยครับอ่ะหัวหน้าห้องนะครับ
6: เนื้อหาโดยสรุปนะครับคือช่วงชีวิตของเรานะครับเราจะสร้างขยะมากแค่ไหนครับคือถ้าเราดื่มกาแฟ1ชิ้น1แก้วครับจะสร้างขยะถึง4ชิ้นเลยครับจะประกอบไปด้วยฝาครอบแก้วหลอดแล้วก็ถุงหิ้วครับแล้วก็ถ้าเรากินกันหลายๆวันจะทำให้เกิดขยะมหาศาลครับถ้าเรานะครับดื่มกาแฟตั้งแต่อายุประมาณ 20-60 ปีจะสร้างขยะมากถึง 58,400 ชิ้นครับและถ้าเราจะนำขยะทั้งหมดมาเลี้ยงนะครับจะสูงเท่ากับตึกมหานครจำนวน28ตึกครับขยะเหล่านี้เป็นขยะพวกย่อยสลายยากครับบางส่วนถูกกำจัดโดยการเทกองกลางแจ้งครับการเผาในที่โล่งเตาเผาฝังหรือฝังกบครับแล้วก็บางส่วนจบลงที่ทะเลครับแล้วก็เป็นขยะที่ส่งผลต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมากครับปริมาณของน้ำหนักขยะนะครับคือถ้าเราหนึ่งคนนะครับเราจะสร้างขยะเฉลี่ยประมาณ160กิโลครับแต่ถ้าเราหนึ่งล้านคนจะสร้างขยะเฉลี่ยประมาณช้างจำนวน 32,000 เชือกครับโดยที่วิธีการแก้ไขของเรานะครับเป็นวิธีที่ง่ายๆเลยครับคือถ้าเรานำแก้วน้ำหรือขวดน้ำส่วนตัวมาใช้จะลดขยะได้อย่างน้อยประมาณ 58,400 ชิ้นครับ แล้วก็จะช่วยแม่ค้าลดต้นทุนได้ประมาณ 124,450 บาทครับ
0: นะครับเอาละครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับแล้วสุดท้ายนี้นะครับก็คือเขาทิ้งท้ายไว้ว่านะครับมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหันมาใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะคุณคือตัวแปรสำคัญที่จะกำหนดอนาคตของโลกใบนี้โอ้โหคำนี้เป็นไงลูกโรคจะน่าอยู่หรือไม่น่าอยู่ขึ้นอยู่ที่ใคร
1: เรา
0: และจากอินโฟกราฟิกเนี้ยแค่อะไรครับเป็นการบริโภคอะไรเพียงอย่างเดียวเลย
1: กาแฟ
0: แค่กาแฟอย่างเดียวนะกาแฟอย่างเดียวนะลูกแต่มื้อนึงอ่ะในมื้ออาหารนะครูไม่ได้พูดถึงทั้งวันแค่ในมื้ออาหารนึงอ่ะเมื่อกี้เราลองคุยกันนี่กี่ชิ้นไปแล้ว3ชิ้นไปแล้ว3ถึง4ชิ้นแต่ถ้าเราลองแยกออกดีๆเนี่ยอาจจะมากกว่านั้นมั้ย
1: มากกว
0: ่าดังนั้นเราถือว่าเป็นพลเมืองนึงที่อาศัยอยู่ในโลกใบนี้เราต้องเริ่มทำอย่างไรแล้วล่ะเราควรทำยังไงอ่ะลูกหรือเราใช้ต่อไป
1: ใช
0: ้ลดการใช้ทำไมครับพลาสติกให้น้อยลงตัวอย่างเช่นเขายกตัวอย่างว่าในกาแฟในการดื่มกาแฟเนี่ยถ้าเรานำขวดมาเอง1คนนำมา1ขวดใช่ไหมครับลดไปได้เลยทั้งกี่ชิ้น 58,000400ชิ้นในระยะเวลาประมาณ40ปีถือว่าลดไปได้เยอะไหมลูกเยอะนะครับเอาล่ะครับดังนั้นนะครับเมื่อเราเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้และเราก็มีความสำคัญที่เราทำไมครับจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังนั้นครับในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องผลกระทบของการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวที่มีแบบครั้งเดียวทิ้งนะครับต่อสิ่งแวดล้อมนะครับทั้งด้านดินสัตว์อากาศและมนุษย์รวมทั้งในวันนี้นะครับเราจะร่วมกันสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากสื่อต่างๆและนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่ายโดยตระหนักถึงผลเสียของการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งและมีจิตสำนึกในการลดการใช้พลาสติกเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมเอาละครับนักเรียนนะครับเราได้ร่วมกันพูดถึงเรื่องของการใช้พลาสติกของเราไปแล้วทีนี้เรามาดูผลกระทบบ้างครูมีภาพมาให้นักเรียนนะครับได้ชมและได้ร่วมกันอภิปรายแต่การอภิปรายในวันนี้นะครับจะให้แต่ละกลุ่มช่วยกันอภิปรายแต่ละภาพและครูนะครับก็มีวันนี้ครูขอใช้เรียกว่าฟุตบอลเสี่ยงทายฟุตบอลนี้นะครับขออภัยครับลูกบอลเสี่ยงทายไม่ใช่ฟุตบอลนะครับลูกบอลเสี่ยงทายลูกบอลนี้ไปหยุดอยู่ที่กลุ่มไหนให้กลุ่มนั้นทำไมครับเป็นตัวแทนในการต่อแล้ววันนี้นะครับครูอยากเห็นตัวแทนของกลุ่มคนอื่นๆบ้างอยากเห็นตัวแทนบ้างในกลุ่มของนักเรียนเนี่ยมีใครบ้างนะนี่ครับให้นักเรียนนะครับใครที่ตอบน้อยยังไม่ค่อยได้ตอบเลยเนี่ยวันนี้ตอบหน่อยนะครับคำตอบนี้ก็มาจากการที่เราร่วมกันอภิปรายในกลุ่มและชมภาพแล้วนักเรียนคิดว่าภาพนี้นะครับเป็นผลกระทบในด้านใดฟังนะครับเป็นผลกระทบในด้านใดและเป็นผลกระทบที่เกิดจากพฤติกรรมใดเนาะพร้อมหรือยัง
7: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ1ชุดเยี่ยมมากหันหน้ามาทางครูครับช่วงนี้นักเรียนเก็บขยะที่โต๊ะก่อนลูกเราจะได้ปรึกษากันได้ง่ายๆจริงๆนะอย่างน้อยตอนนี้ที่โต๊ะนักเรียนมีขยะประมาณกี่ชิ้นแล้ว5ชิ้นแล้วนะหันหน้ามาทางครูครับเราจะได้เห็นภาพชัดๆพร้อมหรือยัง ยังมีบางคนยังไม่หันมาเลยหันมาครับน่ารักมากหันมาครับใช่ไหมเราจะได้เห็นภาพชัดๆลูกเวลาเราอภิปรายเราจะได้แลกเปลี่ยนอภิปรายกันว่าเอ๊ะภาพนี้น่าจะสะท้อนถึงอะไรถึงพฤติกรรมการใช้พลาสติกแบบไหนและเป็นผลกระทบของการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวที่มีต่ออะไรอ่ะงั้นครูจะให้ลูกบอลเนี่ยเริ่มที่

0: พร้อมยังครับ
1: พร้อมแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ให้ถ้าครูสั่นกระดิ่งปุ๊บลูกบอลเสียงทายนี้เดินทางเลยนะเอาพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วหันหน้ามาทางครูครับปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งนี้ให้เรียกสตินักเรียนกลับมาเมื่อกี้ยังมีคนหลงนะครับอ้าวปรบมือสองครั้งตอนนี้เอ้ามีเกินแสดงว่าสติยังไม่กลับมาเท่าไหร่อ้าวปรบมือสามครั้งเยี่ยมมากถ้าพร้อมแล้วพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วหยุดอยู่ที่กลุ่มไหนกลุ่ม3กลุ่ม3ร่วมกันอภิปรายหน่อยสิครับว่าภาพเนี่ยครับเป็นภาพของอะไรเกิดจากพฤติกรรมไหนและน่าจะส่งผลต่ออะไร
2: เป็นภาพที่สะท้อนถึงการที่มนุษย์ทิ้งขยะเลี่ยราดค่ะไม่เป็นที่
0: เป็นภาพที่สะท้อนถึงมนุษย์ทิ้งขยะเลี่ยราดไม่เป็นที
2: ่
0: แล้วส่วนใหญ่น่าจะเป็นอะไรขยะอะไรอะลูก
2: พลาสติกค่ะ
0: ขยะพลาสติกทีนี้ลองในกลุ่มลองปรึกษากันสิครับว่าอันเนี้ยการทิ้งแบบเนี้ยน่าจะส่งผลกระทบต่ออะไรลองปรึกษากันในกลุ่มสิต่ออะไรวางอยู่บนอะไรเนี่ย
3: บนดิน
0: ส่งผลกระทบต่ออะไรลองให้เพื่อนคนอื่นตอบบ้างอันนี้เป็นงานกลุ่มนะครับ
4: ส่งผลต่อดินครับ
0: ส่งผลกระทบต่อ
4: ดิน
0: ทำไมถึงคิดว่าส่งผลกระทบต่อดิน
4: เพราะว่าขยะนั้นได้วางอยู่บนดินแล้วก็มันมีอยู่เยอะมากครับ
0: มีอยู่เยอะมากใช่ไหมและทีเนี้ยพอวางไปที่ดินปุ๊บขยะย่อยสลายได้ง่ายไหมครับ
4: ไม่ครับ
0: ไม่นะครับดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนคือเกิดขึ้นกับ
4: ดิน
0: จะเป็นยังไงนักเรียนคิดว่าดินจะเป็นยังไง
4: ดินจะมีสารปนเปื้อนครับ
0: ดินมีสารปนเปื้อน
4: และเสื่อมสภาพครับ
0: และเสื่อมสภาพเก่งมากปรบมือให้กลุ่ม3หน่อยครับภาพนี้นะครับก็เป็นภาพการที่นำขยะโดยเฉพาะขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเนี่ยไปทิ้งไว้ในบ่อขยะที่เป็นดินอาจจะเป็นบ่อขยะเนาะนะครับที่เป็นดินซึ่งทำไมครับพลาสติกเนี่ยใช้เวลาในการย่อยสลายนานและที่สำคัญครับส่งผลให้ดินปนเปื้อนสารเคมีและทำลายความอุดมสมบูรณ์ของดินใช่ไหมครับจะเพาะปลูกอะไรได้ไหมที่นี้ไม่ได้เลยนะครับเพราะดินมีการปนเปื้อนของสารเคมีที่มาจากพลาสติกเหล่านี้นะครับรวมทั้งคุณภาพของดินจะเหมือนเดิมไหมไม่ก็อย่างที่เพื่อนบอกทำให้ดินเสื่อมโทรมใช่ไหมครับเอาละครับผ่านไปแล้ว1ข้อเมื่อกี้ลูกบอลอยู่ที่ใครครับกลุ่ม3กลุ่มอื่นเตรียมตัวนะปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งหันหน้ามาทางครูครับภาพที่2พร้อมยังพร้อมยังครับลูกบอลหยุดอยู่กลุ่มไหนกลุ่ม4กลุ่ม4ร่วมกันอภิปรายว่าชมภาพนี้แล้วเนี่ยน่าจะทำให้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาอะไร
5: สะท้อนถึงปัญหาทำให้สัตว์สูญพันธุ์ครับ
0: อ๋อสัตว์สูญพันธุ์ทำไมถึงคิดว่าสัตว์สูญพันธุ์
5: ว่ามีขยะเขามีคนทิ้งขยะ

0: ลงน้ำแล้วน้ำอาจจะเป็นพิษได้ครับ
1: อ๋อทิ้งขยะลงน้ำน้ำอาจจะเป็นเกิดมลพิษได้ใช่ไหมแล้วก็ทำไมครับทำให้สัตว์สูญพันธุ์ใช่ไหมครับอ่ะทีนี้ลองปรึกษากันใหม่อีกรอบสิครับว่าอันเนี้ยเป็นผลกระทบด้านใด
2: ด้านสัตว์
1: เ
0: ป็นผลกระทบด้านสัตว์ครับ
1: ผลกระทบที่มีต่อ
0: สัตว์น้ำ
1: ต่อสัตว์น้ำต่อสิ่งมีชีวิตเอาละปรึกษากันอีกรอบและร่วมกันอภิปรายภาพนี้อีกรอบคำตอบเนี่ยได้แล้วทีนี้ลองสรุปภาพรวมว่าผลกระทบของพลาสติกผลกระทบของการใช้พลาสติกครั้งเดียวในภาพนี้สะท้อนอะไรบ้างตัวแทน
3: ส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำเช่นการสูญพันธุ์หรือการเสียชีวิตครับ
1: นะครับนั่งลงได้นะครับปรบมือให้เพื่อนกลุ่ม4หน่อยเรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนกลุ่ม4กันอันนี้ก็เหมือนที่เพื่อนบอกแหละนะครับการทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำนะครับสัตว์น้ำเนี่ยมักจะเข้าใจผิดว่าขยะพลาสติกเนี่ยเป็นอาหารแล้วทำไมครับทำพอสัตว์น้ำกินเข้าไปทำให้เกิดการอุดตันในระบบทางเดินอาหารทำให้เสียชีวิตและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เหมือนที่เพื่อนบอกเลยนะครับเอาล่ะแล้วที่สำคัญถ้าทิ้งไปเยอะๆเกิดเป็นมลพิษทางน้ำไหมเป็นต่อมาภาพที่3เรามาดูนะครับกลุ่มไหนจะเป็นกลุ่มที่โชคดีได้ตอบพร้อมหรือยังครับพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งหันหน้ามาทางครูครับดีมากนะครับน่ารักมากงั้นเริ่มกันเลยครับกลุ่มต่อไปลูกบอลเสียงทายนี้จะไปอยู่ที่กลุ่มไหนกลุ่มไหนครับกลุ่มหนึ่ง
4: ผลกระทบคืออากาศครับ
1: ทำไมถึงคิดว่าเป็นอากาศครับ
4: เพราะมีการเผาแล้วควันขึ้นครับ
1: คิดว่าเขาเผาอะไรล่ะ
4: เผาขยะครับ
1: อ๋อเผาขยะน่าจะเป็นขยะประเภทไหนครับ
4: พลาสติกครับ
1: เป็นขยะพลาสติกและคิดว่าเผาแล้วเกิดมลพิษแล้วส่งผลอะไรต่อโลกบ้าง
4: ทำให้โลกร้อนครับ
1: ทำให้โลกร้อนนั่งลงได้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนกันนะครับก็คือจากที่เราฟังเพื่อนพูดไปในตอนแรกการกำจัดขยะพลาสติกมีหลายวิธีใช่ไหมฝังกลบถ้าฝังกลบก็แน่นอนผลเกิดขึ้นอะไรกับอะไรครับ
5: ด
1: ินทีนี้บางชิ้นก็มีจุดจบก็คือลงอะไรครับลงทะเลก็เป็นมีอะไรครับมีผลกระทบต่อสัตว์น้ำใช่ป่ะทีนี้อีกหนึ่งวิธีที่เพื่อนบอกก็คือการอะไรครับเผาขยะการเผาขยะเนี่ยก็เป็นการที่ทำไมครับปล่อยสารพิษและก๊าซเรือนกระจกทำให้เกิดภาวะโรคร้อนได้เช่นกันซึ่งสิ่งนี้เป็นปัญหาระดับโลกเลยไหมเป็นอุ๊ยทำไมพลาสติกแค่นี้ทำให้เกิดปัญหาเยอะจังใช่ไหมครับเห็นไหมเริ่มเห็นหรือยัง
6: เริ
1: ่
6: มเห็นแล้ว
1: เกิดจากการใช่ไหมครับการที่เราใช้ชีวิตเนี่ยโดยใช้พลาสติกถามว่าเราสะดวกไหม
6: สะดวก
1: แต่ผลกระทบเป็นไง
6: เยอะมาก
1: เยอะมากหลายแรงมาก เพราะวิธีการกำจัดขยะแต่ละวิธีก็ไม่ถูกต้องนะครับบางทีเขากำจัดขยะไม่ถูกต้องเนี่ยก็ทำให้เกิดมลพิษได้นะครับอ่ะต่อมาชมภาพนี้แล้วตอนนี้ลูกบอลอยู่ที่กลุ่มไหนกลุ่มหนึ่งเราฟังสัญญาณหยุดอยู่ที่กลุ่มไหน
5: กล
1: ุ่มสามกลุ่มสามพอมองภาพนี้รู้สึกว่าเป็นไงสุดท้ายแล้วขยะเหล่านี้กลับมาหาใครเนี่ยกลุ่มสามลองอภิปรายหน่อยสิกระทบต่อดินกระทบต่อน้ำกระทบต่ออากาศแต่สุดท้ายแล้วสิ่งเหล่านี้กลับมาหาใครอ่ะลูกกลุ่ม3ลองอภิปรายหน่อย
3: ส่งผลกระทบต่อน้ำและสัตว์ในน้ำครับ
1: ส่งผลกระทบต่อน้ำและสัตว์ในน้ำและต่อมาส่งผลกระทบต่อใครจากภาพนี้คิดว่าส่งผลกระทบต่อใคร
3: มนุษย์ครับ
1: ต่อมนุษย์ทีนี้เราลองคิดนะเมื่อกี้เพื่อนตอบว่าน้ำและสัตว์น้ำถ้าเผอิญ
6: เป็นน้ำที่เราต้องใช้
1: และปลาตัวนั้นจับมาเป็นอาหารของเราพอดีคิดว่าเป็นไงครับสุดท้ายแล้วผลกระทบตกอยู่ที่ใครลูก
3: มนุษย์ครับ
1: ตกอยู่ที่มนุษย์นั่งลงได้ปรบมือให้กับเพื่อนนะครับนักเรียนภาพนี้นะครับสะท้อนให้เห็นแล้วว่าสุดท้ายทำไมครับสารเคมีจากพลาสติกสุดท้ายก็เข้าสู่ห่วงโซ่อาหารและส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์เช่นดินปนเปื้อนสารเคมีเข้าไปแล้วไปปลูกพืชพืชได้ผลดีไหมดีไม่ดีทำไมครับพืชได้รับสารเคมีไปด้วยใช่ไหมคนนำมารับประทานก็ทำไมครับได้รับสารเคมีหรือลงสู่แหล่งน้ำกลายเป็นไมโครพลาสติกหรือเป็นพวกพลาสติกแบบขนาดเล็กสัตว์น้ำกินเข้าไปปุ๊บเป็นไงครับอาจจะอุดตันและสัตว์ยังไม่เสียชีวิตหรอกคนก็กลับจับขึ้นมา มารับประทานมาเป็นอาหารสุดท้ายใครได้รับสารเหล่านั้นมนุษย์เขาถึงบอกแล้วไงทุกอย่างพลาสติกจะกลับเข้าไปสู่ห่วงโซ่อาหารสารเคมีที่อยู่ในพลาสติกนั่นแหละจะกลับเข้าไปอยู่ห่วงโซ่อาหารและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ดังนั้นครูเลือกภาพนี้มาเพื่อให้เราได้เห็นว่าสุดท้ายเป็นไงขยะพลาสติกลอยกลับมาหาใคร
7: มน
1: ุ
7: ษย
1: ์เห็นไหมนะครับเราเป็นผู้สร้างสุดท้ายก็กลับเข้ามาหาใครตัวเราเองทีนี้เป็นไงกันบ้างล่ะเริ่มกลัวกันหรือยัง
7: กล
1: ั
7: ว
1: นะครับเริ่มกลัวกันแล้วเอาล่ะนะครับดังนั้นนะครับจากที่เราได้ทำกิจกรรมร่วมกันอภิปรายไปลูกบอลได้เสี่ยงทายไปกลุ่มต่างๆแล้วเราสรุปได้ว่าผลกระทบของการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งเนี่ยส่งผลกระทบด้านใดบ้างต่อดินน้ำอากาศและ
7: มน
1: ุษย์นะครับดังนั้นครับครูจะให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มละ 4-5 คนทำใบงานที่11เรื่องผลกระทบของการใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้งให้เรียนเขียนแผนผังมโนทัศน์เกี่ยวกับผลกระทบพลาสติก4ด้านคือดินสัตว์อากาศและมนุษย์นะครับสัตว์ในที่นี้นะครับอาจจะหมายถึงสัตว์น้ำนะครับก็ได้เนาะเพราะว่าเราชมภาพไปนะครับและส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็จะเป็นทำไมครับ การ

0: ทิ้งขยะลงทะเลเพราะฉะนั้นสัตว์น้ำทำไมครับย่อมได้รับผลกระทบกว่าเพื่อนเนาะนะครับผลกระทบต่อดินอย่างไรพลาสติกใช้เวลาย่อยสลายกี่ปีการย่อยสลายของพลาสติกทำให้ดินเกิดปัญหาอะไรบ้างเขียนลงไปผลกระทบต่อสัตว์ชนิดใดบ้างที่ได้รับผลกระทบจากพลาสติกครูได้บอกไปแล้วใช่ป่ะว่าสัตว์ที่ไหนล่ะส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์น้ำใช่ไหมเมื่อกินพลาสติกเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นนะครับต่อมาผลกระทบต่ออากาศนะครับก็จะมีการเผาพลาสติกส่งผลต่ออากาศอย่างไรสารเคมีชนิดใดบ้างที่ปล่อยออกมาเมื่อเผาพลาสติกสุดท้ายผลกระทบต่อมนุษย์นะครับก็คือพลาสติกปนเปื้อนในห่วงโซ่อาหารอย่างไรผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์นะครับที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกมีอะไรบ้างหลังจากนั้นนะครับให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอนะครับและอภิปรายผลกระทบนะครับเอาละผลกระทบมีทั้งหมดกี่ด้านสรุปอีกครั้ง
1: 4
0: ด้านมีดินสัตว
1: ์
0: อากาศและมนุษย์นะครับตามประเด็นของแต่ละเรื่องนะครับเมื่อกี้ที่ครูบอกไปว่าผลกระทบต่อน้ำอ่ะสุดท้ายแล้วผลกระทบต่อน้ำนั้นอาจจะเน่าเสียหรืออะไรแต่สุดท้ายแล้วมันไปเกิดอยู่ที่ใครด้วยที่สัตว์น้ำแล้วก็ส่งผลต่อมนุษย์อ่ะนักเรียนลองอภิปรายนะครับเขียนแผนผังมโนทัศน์สรุปความรู้นะครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนก็ได้ทำแล้วเรียบร้อยใครจะเป็นตัวแทนดีครับ1 2 3 4อ่ะ5คนอ่ะเริ่มจากกลุ่ม1ก่อนแล้วกันค่อยไปกลุ่ม6แล้วกลุ่ม4แล้วก็กลุ่ม5กลุ่ม1มี2คนใช่ไหมครับน่ารักมาก
1: ผลกระทบของพลาสติกนะครับแบ่งเป็น4ด้านครับด้านที่

0: 1. ดินพลาสติกใช้เวลาย่อยนานมากครับและการย่อยพลาสติกในดินจะทำให้โครงสร้างของดินเปลี่ยนไปแล้วก็เป็นพิษต่อจุลินทรีย์ในดินครับด้านสัตว์นะครับสัตว์ที่ได้รับผลกระทบได้แก่เต่ากินถุงพลาสติกอาจติดคอตายครับโลมาติดมวลพลาสติกว่ายน้ำไม่ได้และหายใจไม่ทันครับถ้าสัตว์กินถุงพลาสติกเข้าไปถุงพลาสติกจะเข้าไปติดในกระเพาะลำหรือลำไส้ทำให้ย่อยไม่ได้ซึ่งจะทำให้สัตว์ไม่หิวและอดตายครับด้านมนุษย์นะครับพลาสติกปนเปื้อนในห่วงโซ่อาหารได้คือ 1. พลาสติกแตกตัวเป็นไมโครพลาสติก 2. สัตว์เล็กกินเข้าไป 3. สัตว์ใหญ่กินต่อ 4. มนุษย์บริโภค 5. สารตกค้างในร่างกายผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ได้แก่ 1. ระบบหายใจ 2. ระบบย่อยอาหาร 3. สมองและประสาท 4. ระบบฮอร์โมน 5. เสี่ยงเป็นมะเร็งและโรคเรื้อรังอื่นๆครับด้านอากาศการเผาพลาสติกจะปล่อยสารพิษทำให้อากาศเสียเพิ่มก๊าซเรือนกระจกส่งผลเสียต่อสุขภาพคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมครับถ้าเผาพลาสติกจะปล่อยสารพิษเช่น 1. ไดออกไซด์ 2. คาร์บอนมอนอกไซด์ 4. สารประกอบคลอรีน 5. โลหะหนักครับ
1: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ
2: ผลกระทบของพลาสติกนะครับด้านที่1ครับดินย่อยกี่ปีประมาณ100ถึง 1,000 ปีได้1เซนติเมตรครับการย่อยของพลาสติกทำให้ดินเกิดปัญหาอะไร 1. ดินแข็ง 2. น้ำซึมไม่ได้ครับด้านมนุษย์ครับพลาสติกปนเปื้อนในห่วงโซ่อาหารอย่างไรพลาสติกแตกตัวเป็นไมโครพลาสติกครับผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ที่เกี่ยวกับพลาสติกมีอะไรบ้าง 1. เสี่ยงมะเร็งครับ 2. มีบุตรยากครับด้านสัตว์ครับสัตว์ชนิดใดที่ได้รับผลกระทบจากพลาสติก 1. เต่าทะเล 2. ปลา 3. นกทะเล 4. วานเป็นต้นครับเมื่อสัตว์กินพลาสติกเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นอุดตันลำไส้อาจบาดเจ็บและตายได้ครับด้านอากาศครับการเผาพลาสติกส่งผลต่ออากาศอย่างไรจะทำให้โลกร้อนปล่อยสารพิษครับสารเคมีชนิดใดที่ปล่อยออกมาเมื่อเผาพลาสติก 1. ไดออกไซด์ 2. ฟิวแลนด์ 3. สารปอดเป็นต้นครับ
1: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับก็จะมีสารอะไรบ้างคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์นะครับอ่ะต่อไปกลุ่มที่6
3: ผลกระทบของพลาสติกใน4ด้านด้านแรกดินโดยทั่วไปพลาสติกใช้เวลาในการย่อย450ปีการย่อยพลาสติกทำให้คุณภาพดินลดลงรบกวนสิ่งมีชีวิตในดินโครงสร้างดินเปลี่ยนไปและการปนเปื้อนในห่วงโซ่อาหารค่ะด้านที่2สัตว์เมื่อสัตว์กินพลาสติกจะทำให้เกิดการอุดตันในระบบทางเดินอาหารเกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตได้รับสารพิษการปนเปื้อนในห่วงโซ่อาหารพลาสติกส่งผลต่อสัตว์ทะเลสัตว์บกเช่นเต่าวานช้างและวัวด้านที่3มนุษย์พลาสติกปนเปื้อนในห่วงโซ่อาหารโดยใช้การถ่ายโอนอาหารเกิดขึ้นเมื่อสิ่งมีชีวิตกินพลาสติกเข้าไปและถูกถ่ายทอดต่อไปยังอีกสิ่งมีชีวิตอื่นที่กินมันเป็นอาหารพลาสติกส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์โดยสารเคมีจากพลาสติกสามารถซึมออกมาจากบรรจุภัณฑ์อาหารแล้วเข้าสู่ร่างกายได้รบกวนการทำงานของฮอร์โมนและต่อมไร้ท่อและเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดด้านที่4อากาศการเผาพลาสติกส่งผลต่ออากาศโดยพลาสติกส่วน

0: ใหญ่ทำจากปิโตรเลียมเมื่อถูกเผาไหม้จะปล่อยสารพิษและก๊าซเรือนกระจกออกมาจากชั้นบรรยากาศการเผาพลาสติกจะปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ก๊าซซัลเปอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์ค่ะ
1: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเมื่อกี้ที่เพื่อนบอกว่านอกจากมีสัตว์น้ำก็มีสัตว์อะไรด้วยสัตว์บกตัวอย่างเช่นอะไรครับสัตว์บกตัวอย่างเช่นอะไรครับเมื่อกี้เพื่อนบอกว่ามีสัตว์บกด้วยใช่ไหมมีสัตว์บกด้วยใช่ไหมครับมีตัวอย่างเช่นอะไรครับ
0: ช้างและบัวค่ะ
1: ช้างและบัวนั่งลงได้ครับต่อไปกลุ่ม4ครับ
2: ผลกระทบของพลาสติกใน4ด้านด้านที่1ดินพลาสติกอาจจะใช้เวลาย่อยในดินถึง450ปีและส่งผลกระทบที่เกิดขึ้นกับดินได้แก่ดินเสื่อมคุณภาพ2จุลินทรีย์ในดินลดลงด้านที่2พลาสติกที่ปนกับธรรมชาติจะถูกสัตว์กินเข้าไปและมนุษย์จะกินสัตว์เหล่านั้นก่อให้เกิดสารพิษในร่างกายเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารและร่างกายในที่สุดค่ะด้านที่3สัตว์ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือสัตว์ที่อยู่ในน้ำอยู่ใต้ท้องทะเลหากสัตว์ได้กินพลาสติกจะเกิดการอาหารไม่ย่อยอุดตันลำไส้สะสมสารพืชด้านที่4อากาศการเผาพลาสติกทำให้ปล่อยสารพิษและมลพิษต่างๆที่ทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมสารเคมีที่ออกจากการเผา
1: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับสุดท้ายกลุ่ม5ครับ
3: ผลกระทบของพลาสติก4ด้านด้านที่1ดินไมโครพลาสติกจะสะสมในดิน2รบกวนระบบนิเวศในดิน3ลดความสามารถในการดูดซับน้ำและแร่ธาตุด้านที่2สัตว์บกและสัตว์น้ำมักกินพลาสติกเพราะคิดว่าเป็นอาหารทำให้เกิดการอุดตันในทางเดินอาหารตายหรือเจ็บป่วยด้านที่3ไมโครพลาสติกมักถูกพกในน้ำดื่มอาหารทะเลและอากาศทำให้มนุษย์รับเข้าสู่ร่างกายโดยที่ไม่รู้ตัวซึ่งอาจเกิดโรคเกี่ยวกับฮอร์โมนมะเร็งภาวะมีบุตรยากและโรคทางเดินหายใจอากาศการเผาพลาสติกอาจเกิดการเรือนกระจกส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนและเมื่อสูดดมเข้าไปจะส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจค่ะ
1: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเอาละครับวันนี้เราได้ฟังผลกระทบนะครับของการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งต่ออะไรไปบ้างนะดินสัตว์อากาศและมนุษย์นะครับสัตว์เนี่ยก็จะมีทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำแต่ส่วนใหญ่จะพบในสัตว์น้ำและที่สำคัญเนี่ยถ้าจะส่งผลกระทบกับน้ำเนี่ยได้ด้วยไหม
4: ได้
1: ทำให้น้ำปนเปื้อนใช่ไหมครับมีการปนเปื้อนของขยะนะครับมีการปนเปื้อนของสารต่างๆในน้ำแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำทั้งในเรื่องของการที่สัตว์น้ำคิดว่านั่นคืออาหารและกินเข้าไปซึ่งสุดท้ายทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะส่งผลกระทบต่อดินต่อสัตว์ต่ออากาศนะครับสุดท้ายส่งผลกระทบต่อใคร
4: มน
1: ุษย์กับมหามนุษย์เช่นเคยดังนั้นพลาสติกแบบชั้นครั้งเดียวทิ้งอันตรายไหมครับ
5: อ
1: ันตรายไหมลูก
4: อ
1: ันตรายนะครับดังนั้นนะครับดังนั้นเราจึงใช่ไหมครับเราจึงทำไมในฐานะที่เราเป็นหนึ่งคนที่อยู่บนโลกใบนี้เป็นพลเมืองหนึ่งในโลกใบนี้เราควรจะทำอย่างไรลดการใช้พลาสติกรณรงค์ให้ทำไมครับใช้พลาสติก

0: น้อยลงทุกอย่างเริ่มจากใคร
1: ต
0: ัวเราเนี่ยครับดังนั้นในชั่วโมงต่อไปครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องวิธีการลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งและเราจะมาวางแผนนะครับว่าเราจะลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งเนี่ยเราจะทำอย่างไรที่เหมาะสมกับตัวเราเนาะสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบงานที่12เรื่องวิธีการลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งและใบงานที่13เรื่องวางแผนลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ

18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

0: ปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่2อ่อนน้อมถ่อมตนคุณยายครับวันนี้คุณครูชมพี่ป.6บอกว่าน่ารักมีความอ่อนน้อมถ่อมตนการเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนคือยังไงหรอครับ
1: อ่อนน้อมก็คงเหมือนยอดรวงข้าวที่โน้มลงมาตลอดเวลายังไงล่ะคะพี่ร่มเย็น
2: จ้ะเปรียบเทียบกับเมล็ดข้าวบนต้นข้าวไงรวงข้าวยิ่งสมบูรณ์มากเท่าไหร่ก็จะโน้มรวงต่ำติดพื้นดินมากขึ้นเท่านั้นล่ะความอ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรรัชกาลที่9นะจ๊ะตัวอย่างเช่นพี่สุพจน์เป็นคนมีความอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักแสดงความเคารพผู้ใหญ่ให้เกียรติผู้อื่นและเพื่อนร่วมงานพร้อมที่จะช่วยเหลือและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นพี่สุพจน์จึงได้รับการยอมรับได้รับความรักความเอ็นดูจากเพื่อนร่วมงานรวมไปถึงหัวหน้างานทำให้เมื่อทำงานใดๆพี่สุพจน์ก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีและประสบความสำเร็จในการทำงานในที่สุดการอ่อนน้อมถ่อมตนน่ะเป็นคุณสมบัติที่พึงมีพึงปฏิบัติให้เป็นปกติวิสัยนะซึ่งจะทำให้สังคมมีความสมานฉันท์ในหลวงรัชกาลที่9ทรงปฏิบัติให้เห็นมาโดยตลอดเวลาที่พระองค์เสด็จไปเยี่ยมราษฎรทรงโน้มพระวรกายไปหาประชาชนและอย่างประทับนั่งพับเพียบหรือคุกพระชานุลงบนพื้นเดียวกันพระจริยวัตรอันนุ่มนวล นี้ยังสืบสานมาสู่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10อีกทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์อีกด้วยนะ

0: อย่างนี้เป็นสุขก็อยากเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนค่ะจะได้มีคนรักและเมตตาเป็นสุขเยอะๆเลย
1: เริ่มต้นได้ง่ายๆวันนี้กับพี่เลยเป็นสุขเราจะทำไปด้วยกัน
0: ค่ะพี่ร่มเย็น
2: ดีดีถ้าคนไทยทุกยึดความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นหลักในการทำงานและใช้ชีวิตคงเป็นสังคมแห่งความสมานฉันท์และมีความสงบสุขอย่างแน่นอน
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ครศรีอยุธยานะคะสถานที่ที่เห็นอยู่นี้เรียกว่าป้อมเพชรค่ะเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญเชื่อมโยงกันทั้งทางการทหารและการค้านะคะสงสัยไหมคะว่า2 อย่างนี้มาเชื่อมโยงกันได้ยังไงเดี๋ยวเราไปหาคำตอบด้านในพร้อมกันเพราะว่าวันนี้จะมีนักโบราณคดีมาให้ข้อมูลกับเราพร้อมแล้วไปเลยค่ะนักโบราณคดีที่จะมาให้ข้อมูลกับเราอยู่ด้านข้างที่ฉันแล้วนะคะคุณชยาดาสุวรัชชุพันธ์นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณอ้นนะคะคุณอ้นเป็นนักโบราณคดีปฏิบัติการให้คุณอ้นเล่าหน่อยค่ะว่าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะป้อมเพชรเนี่ยมีประวัติความเป็นไปเป็นมายังไงแล้วทำไมถึงมาตั้งอยู่ตรงนี้คะ
1: ก็ในส่วนของป้อมเพชรนะคะที่ตั้งอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยาเพราะว่าจะเห็นได้ว่ามีแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ตรงทางด้านหน้าและในขณะเดียวกันเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันตกก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมแต่ว่าถัดไปทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ำป่าสักเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นจุดที่แม่น้ำสองสายมาเจอกันแล้วก็สามารถเดินทางไปทางด้านทิศใต้ซึ่งเป็นกรุงธนบุรีหรือว่ากรุงรัตนโกสินทร์ได้เพราะฉะนั้นที่เขามาสร้างป้อมตรงนี้ก็เพื่อ1เหตุผลทางด้านการทหารค่ะ
0: แล้วเห็นบอกว่าถัดจากตรงนี้ไปอีกนิดนึงก็จะมีอีก1ป้อมที ่มีสำคัญเหมือนกัน
1: ใช่พื้นที่ในปัจจุบันที่เห็นนะคะก็คือจะมีทั้งหมด16ป้อมตอนนี้ที่ยังปรากฏชัดเจนก็คือ2ป้อมแต่ว่าในเอกสารเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันออกขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีป้อมที่มันอยู่ตรงมุมของทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกา
0: ะ
1: กรุงศรีอยุธยาทั้งหมด3ป้อมด้วยกันคือก็ป้อมเพชรแล้วก็ป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงแล้วก็ป้อมหอราชคฤห
0: ์แล้วสำหรับป้อมหอราชคฤห์เนี่ยนะคะมีความสำคัญยังไงคะ
1: ก็สำหรับทั้งป้อมหอราชคฤห์กับป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงเนี่ยค่ะปรากฏในเอกสารโบราณก็คือเป็นภาพวาดของชาวฮอลันดารูปทรงเนี่ยเป็นแบบแปดเหลี่ยมส่วนความสำคัญเนี่ยว่าเคยเป็นพื้นที่ที่พระมหาธรรมราชาค่ะทรงใช้บัญชาการในขณะที่รบกับพญาระแวกในขณะที่พญาระแวกเนี่ยยกทัพมาตั้งอยู่ที่ขนอนบางตะนาวศรี
0: ค่ะก็เหมือนเป็นจุดที่ใช้วางแผนการรบก็อย่างน
1: ี้ใช่ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ย้อนกลับมาตรงนี้ค่ะพี่อ้นจุดนี้ป้อมเพชรอย่างที่เราเกริ่นบอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ตอนต้นว่านอกเหนือจากเรื่องของการทหารแล้วยังเรื่องของการค้าด้วยม
1: ัน
0: ไปเกี่ยวกันได้ยังไงคะ
1: ก็อย่างที่เราทราบกันดีว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยเจริญขึ้นเพราะว่ามีความสำคัญเรื่องการค้าขายเป็นหลักยุทธศาสตร์ตรงนี้นอกจากเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญทางการทหารแล้วก็ยังเป็นยุทธศาสตร์ที่เวลามีเรือสินค้ามาจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นทั้งในแผ่นดินหรือว่านอกแผ่นดินเนี่ยค่ะทุกที่เนี่ยก็จะมาจอดอยู่ตรงหน้านี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าบางกระจับเพราะฉะนั้นตรงนี้ในอดีตอะค่ะก็เลยจะเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นตลาดน้ำวนบางกระจับก็จะเป็นการถ่ายเทสินค้าหรือว่าแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อที่จะเอาใส่เรือเล็กแล้วก็ค้าขายในกรุงศรีอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายเทจากเรือสำเภาใหญ่ค่ะ
0: แม้จะเป็นจุดเล็กๆนะแต่ว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร
1: ์
0: มากทีเดียวเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่จะมาพระนครศรีอยุธยาก็อย่าไปแต่วัดใหญ่ๆนะคะมาจุดเล็กๆแบบนี้บ้างและที่สำคัญคุณอ้นค้าจุดนี้อย่างที่บอกยุทธศาสตร์ดีไงโอ้โหร่มรื่นนะคะแล้วก็ริมฝั่งแม่น้ำมองเห็นเวิ้งน้ำได้สวยงามทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณคุณอ้นด้วยค่ะที่มาให้ความรู้กับเราขอบพระคุณนะคะ
1: ดีค่ะสวัสดี
0: ส่วนคุณผู้ชมคะกรมศิลป์อยากเล่าปี3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนอีกรับรองว่าได้ความรู้เหมือนเดิมแน่นอนวันนี้เราทั้ง2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: านดานลูกทัวหายมายังไม่ทันไรเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับไกด์เด็กของเราทั้ง4คนพี่บ๊อบและครูเลดี้เก๋ๆก็แจกจดหมายให้ทันทีโดยที่ทีมไกด์เด็กของเราไม่มีโอกาสได้รู้เนื้อรู้ตัวกันมาก่อนเลยจริงๆครับกับภารกิจลูกทัวขอย้ายห้องการต่อรองระหว่างทีมไกด์เด็กและลูกทัวจากสัปดาห์ที่แล้วแม้จะใช้วิธีการโหวตและอ้อนวอนขอความเห็นใจแต่ก็ดูท่าทางจะไม่สำเร็จได้อย่างง่ายๆแล้วทีมไกด์เด็กจะผ่านภารกิจโจทย์ปัญหานี้ไปได้ยังไงกันล่ะครับ
1: We are three who stay here. Raise your hand.
2: Vote for woman.
1: I vote for woman. Okay, vote for woman. You, Martin.
3: เอาละตอนนี้ได้1แล้ว
4: สอง
3: ได้อีก1โหวต
5: Don't talk to China. No. This is not polite.
3: ถ้าได้อีก1โหวตจะโอเค
5: That vote.
6: That now.
7: Martin.
6: Alex,
5: he feels tired.
6: He feels tired to fight with us.
5: No,
6: look,
5: we don't fight.
6: Please.
5: Maybe the goods come over here and then we talk with them.
8: ก็ลองให้ผู้หญิงมองมาคุยดูไหมเผื่อจะแบบใจอ่อนอย่างเงี้ย
7: เขาขอว่ามา
5: Look, I don't want to be really bad, you know, but I am.
6: You said you don't eat.Thai food, right? So if you shank with girls tomorrow, I will find the foreigner food for you
5: okay,
6: for breakfast.
5: Okay.
6: Okay, I promise.
9: Hey, คือแบบจริงมันก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่แบบเหมือนเขาพูดขึ้นมาพอดีในเรื่องอาหารแล้วหนูก็เลยคิดว่าหนูก็ถามเขาว่าอ๋อนี่ไงที่เคยบอกไว้ว่าไม่กินข้าวอาหารไทยเป็นข้าวเช้าใช่ป่ะอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าใช่แล้วหนูก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าย้ายนะเราจะหาอาหารฝรั่งให้โอเคเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็แบบลุกเลยจากที่ตอนแรกแบบเอ้ยเดินไปเจรจาอยู่นานสองนานอะไรเงี้ยจากนั้นลุกเลย
3: วันนี้เหนื่อยไหมครับน้อง
10: เหนื่อยมาก
3: แล้วการใช้ภาษาอังกฤษวันนี้ถือว่าเป็นไงบ้างครับแต่ละคน
10: คือออกตั้งแต่เรียนอนุบาลนี่ออกมาหมด
3: ก็ถือว่าใช้ได้
11: เก่งมากเก่งมากเลยนะต้องยอมรับ
3: เอาล่ะคืนนี้ก็น่าจะพอเพียงกับเวลาละเดี๋ยวพวกเราก็พักผ่อนและเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้าพี่ขอนัดเลยนะครับตื่นตีห้าเสร็จภารกิจตัวเองหกโมงแล้วเจอกัน7 โมงกับพี่นะพี่มาพร้อมกับทัวริสต์เลยนะฝากไว้ด้วยนะครับโอเคไปเขานอนครับขอบคุณครับ

0: แล้วครับคุณผู้ชมครับมาถึงสัปดาห์นี้แล้วนะครับคงจะได้เห็นกระบวนการในการใช้ภาษาอังกฤษของน้องๆทีมไกด์ของเรานะฮะ
1: ว่
0: ามีความกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษถูกบ้างผิดบ้าง
1: ใช่มีการพัฒนามากขึ้น
0: เราให้น้องๆใช้ไปก่อนนะฮะยิ่งใช้เยอะยิ่งพัฒนาส่วนวันนี้ครับเนื่องจากว่าถ้าจะเห็นจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราจะมีน้องทั้งหมด4คนที่เป็นไกด์แต่ว่ามีน้องคนหนึ่งน้องแป้งครับ
1: น้องแป้งเป็นไรคะ
0: ไม่สบายครับโอ้โหเมื่อคืนนี้ไข้ขึ้นสูงเลยนะฮะแล้วพอตื่นเช้ามาไม่ไหวครับ
2: พี่แป้งโอเคเปล่า
3: โอเคแต่ว่าดีขึ้นแล้วแต่ยังกลัวอยู่นิดหน่อยมีไข้อย
4: ู่รีบๆหายก็พอ
3: โอเคเจอกันทริปหน้าแน่นอน
5: แน่นอน
6: ทริปหน้าเจอกัน
2: เจอกันสู้ๆ
7: มาพักผ่อน
8: เจอกัน
9: บ๊ายบาย
10: พี่แป้งของทีมมาป่วยแบบนี้แล้วน้องๆในทีมเด็กของเราจะไหวกันไหมล่ะครับเนี่ยยังไงก็เอาใจช่วยให้น้องแป้งหายไวๆนะครับพร้อมๆกับการลุ้นให้ไกด์เด็กที่เหลือผ่านภารกิจไปได้อย่างสวยงามครับ
0: เหลืออยู่3คนไหวไหม
11: ไหวครับ
1: Are you ready
11: Yes
1: Are you ready
11: Yes
1: โอ้เสียงมีพลังแล้วค่ะ
0: ได้ยินแย่ๆนะแย่ yeah. Oh, yeah.
1: ใช่เหรอคะ Yes ค่ะ
0: oh, Yes นะ
1: yes, นะคะ
0: เอาละครับและกิจกรรมของเราในวันนี้ครับคือการสอนฝรั่งทำอาหารไทย
1: หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า teaching foreigners to cook Thai food นั่นเองค่ะ
0: และเชฟหรือว่าพ่อครัวของเรา
1: คือใครคะ
0: อยู่ตรงนี้แล้วครับนี่ครับ
1: ใครเอ่ย
0: น้องๆทั้ง3คนครับและเมนูในวันนี้ครับต้มยำกุ้งครับ
2: คือมันแบบมันยากเราอยู่เองอยู่ที่บ้านแล้วก็แบบไม่ค่อยได้ทำใช่ไหมคะแล้วเสร็จมาทำอย่างนี้แล้วเราต้องไปสอนเขาอีกเนี้ยค่ะมันก็ยากนิดนึง
12: so let's know the ingredients okay
13: yes this is a shrimp
2: okay
13: this is a fresh milk this is a mushroom
14: you haven't seen it
13: no it looks like an apple
15: I think that's true
13: this is a fish sauce it's really sour
16: So the one, the sauce of the lamb is same taste because you said it's sour.
17: Check it.
16: So it's the same?
2: No,
13: it's not the same.
10: จะบอกว่า fish sauce หรือน้ำปลาที่มีรสชาติเค็มแต่น้องเปรมกลับพูดว่า it's very sour. มันก็แปลว่าน้ำปลาที่มีรสชาติเปรี้ยวนะสิครับน้องเปรมฝรั่งถึงกับงงเลยละสิที่ถูกต้องต้องเปลี่ยน sour เป็น salty ครับน้องเปรม
4: ก็มีความยากนิดนึงเพราะอยู่ที่บ้านก็แม่ชอบทำอาหารให้กินเราก็ไม่ค่อยเข้าครัวเท่าไหร่ฝรั่งบางคนก็ไม่รู้อ่ะก็ไม่รู้ว่าส่วนผสมนี้เอาไว้ใช้อะไร
2: ฟอร์เนอร์พาสลี
18: คือพาสลีต่าง
1: ชาติใช่ค่ะที่จริงพูดได้พาสลีอย่างเฉยๆก็ได้นะคะแต่เด็กมีฟอร์เนอร์ด้วยเพื่อให้ฝรั่งเนี่ยเข้าใจว่าเป็น
18: มันไม่ใช่ของไทย
1: ใช่ไม่ของไทยกินพอจากต่างประเทศเลยนะคะ
2: ดิสวันดิสอะใบมะกรูด
19: มะกรูดเลส
2: มะกร
16: ูดเลส
1: เป็นไทยเ
3: หรอเลมอนแกรสโอเคแล้วก็ and it is
14: you know that spicy
2: yeah
14: can you eat it
2: exactly
14: so delicious
2: why how about it
13: spicy are you spicy
14: no not that much
0: I eat a half no but it's not really spicy no
2: this is a
10: แม่สอนลูกทัวร์ทำอาหารไทยแบบแจกสับสมุนไพรกันกระจายเลยครับงานนี้ทั้งอักขาใบมะกรูดโอ้ยมีอะนำหน้าด้วยแล้วหน้าตากับรสชาติต้มยำกุ้งที่ออกมาของทีมลูกทัวร์จะเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับเนี่ยทีมไกด์เด็กครับ

0: คือปกติแบบมีอะไรเราก็จะหันหน้าหาพี่แป้งแบบถามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือพี่แป้งไม่อยู่ใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่มีใครให้ถามเสร็จแล้วก็เลยต้องแบบพึ่งพาตัวเองแต่ก็แบบบางครั้งก็แบบหันหาพี่ฮาร์ดบ้างพี่โตอะไรอย่างงี้พึ่งพากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: Yes.
0: Squeeze the juice out of the lemon. Just we need just one spoon.
1: What's the name of this mushroom?
2: It's fang.
1: I don't know.
0: It's Thai word.
3: I just need one.
0: Okay. And then put it in the pot. Next step.
2: One tablespoon.
0: The next step. ทำอะไรต่อพี่คะ
4: ถึงไหนแล้วล่ะ
0: ใส่พริกที่เผาไปแล้วค่ะตอนนี้น้ำเดือดแล้วใส่นมเลยไหม
4: ใส่นมตามเลย
0: โอเค next step when the water boil you just put the milk
4: the last step is
0: put it in the bowl
4: okay

0: และแล้วก็ถึงช่วงเวลาการตัดสินให้คะแนนเมนูต้มยำกุ้งของลูกทัวร์ทั้งสองทีมแล้วครับโดยกรรมการก็คือกุ๊กทีมไกด์เด็กของเรานั่นเองครับไม่รู้ว่าชิมแล้วรสชาติจะกลมกล่อมหรือดีลิเชียสขนาดไหนดูจากสีหน้าไกด์เด็กกันเองละกันครับ
1: How was it?
2: It's spicy but it's not more spicy it's a little bit spicy it's yummy
1: very delicious yummy.
2: For me
3: really
1: yeah, delicious for you
2: it's maybe yeah
3: okay how about you Tun
4: I think it's okay but it's too sour but it's okay
1: very sour
3: it's just
1: sour.
3: Okay it's too sour for her
1: yeah
3: so
5: for me it's a little bit spicy but it's delicious
3: Delicious.
2: Delicious.
1: Ooh, yay.

0: Look at her fans. What do you feel?
1: Can you give me some life with this one?
2: Oh, wow!
0: It's good?
1: It's very delicious.
2: Oh! Whoa. Tasted it two times, you know? Two times.
0: How about you?
3: I think it's too sour.
4: Yes, and for you it's too sour. Right?
3: Too sour.
5: Wait a minute. Too sour? Maybe something is wrong with you.
4: When you
5: say too
2: sour. Too sour. How about you?
6: It's, I think, in my opinion.
5: Before you speak.
7: แบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า he tried to blind the judge นั่นหมายถึงว่าติดสินบนกรรมการนั่นเองครับ
6: It's delicious too. It's a both taste, but for you is I think it tastes less.
8: โหวตดีกว่าว่าของใครทีมไหนอร่อยกว่ากันทีละคนนะฮะเลือก1ทีมเท่านั้นนะฮะเริ่มจากน้องเปรมครับให้ทีมไหนครับ
1: I think for only team
8: you got one point
5: Good guy.
8: ต่อไปครับน้องตุ่นครับ
3: But I think the first pet is better.
2: Yeah.
8: Yeah. สำหรับน้องฮาร์ทครับ
6: For me, the best one is
5: Let me guess. The best one is
6: from your home. The best one is this team.
7: จบหลักสูตรการเป็นกุ๊กแบบตะกุกตะกักในแบบฉบับของไกด์ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งยังไงแล้วรสชาติคงจะประทับใจอยู่ในความรู้สึกของทีมไกด์เด็กและทีมลูกทัวร์ไปอย่างไม่รู้

0: ืมเลยนะครับงานนี้ซึ่งภาษาอังกฤษก็ต้องใช้คำว่า it's very impressive ซึ่งหมายความได้ว่ามันช่างน่าประทับใจจริงๆเลยครับ
1: แรกๆก่อนนี้ขึ้นเรือผมรู้สึกประหม่านิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้มันแบบมันตึงเครียดนิดนึงคือผมแบบเครียดอ่ะคือเครียดลงท้องอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไม่สบายแต่ก็พยายามเต็มที่ก็มีเพื่อนช่วยกันอยู่3คนก็ช่วยกันคิดช่วยกันทำอะไรอย่างงี้ประทับใจในตัวเพื่อนมากเลยแบบเรามีปัญหาใช่ไหมเราก็เพื่อนก็ช่วยกันแก้เราช่วยปรึกษากันอะไรเงี้ยเราบางทีเราความคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วก็เราไม่ทะเลาะกันอะไรเงี้ย
2: ตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่
3: บนเรือ
2: พานักท่องเที่ยวล่องเรือไปนะครับแล้วก็จะได้ดูสถานที่ต่างๆในอยุธยาฮะ
4: ค่ะในการล่องเรือนะคะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะ
2: ใช่แล้วครับและเด็กๆต้องทำหน้าที
4: ่บรรยายค่ะว่าในแต่ละสถานที่นี้เนี่ยมีความสำคัญยังไงมีที่มาเป็นยังไงบ้างนะคะ
2: แต่ที่สำคัญภาษาอีกแล้วครับท่าน
4: ภาษาอีกแล้ว
2: เพราะว่าสถานที่ส่วนใหญ่จะเป็นวัดวาอารามนะฮะการใช้ภาษาเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาอะไรต่างๆม
4: ัน
2: มีความยากระดับนึงนะ
4: แตกต่างกันใช่ค่ะจะต้องมีคำศัพท์เฉพาะนะคะในการใช้
2: ใช่อย่างนี้วัดพุทธไทยสวรรค์
4: พุทธไทยสวรรค์ค่ะก็ต้องบอกความเป็นมาความสำคัญนะคะว่านี้เป็นยังไงบ้างนะคะ
1: ตอนขึ้นไปมันเรือนะครับเห็นเขาสนใจในแบบประวัติศาสตร์ประเทศไทยครับก็เป็นสองข้างทางอะไรเงี้ยก็ชี้เขาดูว่านี่คืออย่างนี้นะอย่างนี้เขาก็สนใจมากๆเลยอยากจะรู้ว่าประวัติศาสตร์มันคืออะไรบ้าง
5: For the information of what temple Puthai Sawan is for frame
6: Puthai Sawan temple in front of you see that it have a King Uthong King Naleswar King and King Taksin Maharaj monument
7: wow.
6: Yes, this temple built in Ayutthaya dynasty. Okay. It's for training a martial art. Nowadays we train martial art for a show and Muay Thai.
7: Show them!
8: But what is this one? What is this one over there?
6: Fun.
9: Thai boxing.
6: Sword.
10: It used to be a custom. Oh, now it has just a face of a cannon ruins.
6: This is the first church of Catholic in Ayutthaya dynasty.
11: It's Catholic church? You say Catholic church?
6: Okay. Catholic church.
11: This one?
6: This one, yeah. It's built in King Narai Maharaj.Okay, it's very beautiful, you know.
10: And on the way we are going, is we had a transition of the river. Yeah, such as Chao Phraya River and Pa Sang River, it will come to
11: together.
10: Together, yeah.
12: Do you have in Ayutthaya three rivers, right?
10: No, but it's three sections, but just two rivers. Yeah.Okay, this one is Chao Phraya River. Chao Phraya, yes.
12: The last time was the last time River?
10: Yeah.
12: This one and the last time?
10: Yeah.
0: Three sections of river ที่น้องทุนอธิบายนั้นทำให้ลูกทัวร์เข้าใจว่าแม่น้ำนี้มี3ส่วนที่ให้ถูกต้องควรพูดว่า Three way junction of rivers จะได้ความหมายว่าแม่น้ำที่ไหลมาบรรจบกันจนเกิดเป็น3แยกนั่นเองครับ
6: อันนี้กษัตริย์ตราศิราชพาเลน they at they have a professional monk but
11: professional
6: top of monk the most famous monk
11: professional
0: จะบอกว่าเจ้าอาวาสแต่น้องเปรมใช้คำว่า professional

0: ังกับท็อปออฟมังฝรั่งก็งงอยู่ดีครับน้องเปรมถ้าจะบอกว่าเจ้าอาวาสเนี่ยต้องใช้คำว่า abbot แปลว่าเจ้าอาวาสนะครับน้องเปรม
1: His name is หลวงปู่เจียมหลวงปู่เจียมBut he is already dead. And next is Sri Suryo Thai Pagoda built for.

0: Because today we have a beautiful girl. And today is her birthday.
1: Yeah!
2: Who is it?
3: ก็ได้ทำเซอร์ไพรส์เขาบนเรือเป็นเซอร์ไพรส์แบบวันเกิดของเขาวันนี้ตอนแรกก็พยายามที่จะไม่ให้เขารู้แต่ผมเหมือนเขาแอบรู้ตัวนิดนึง
2: Who is it?
0: Her name is
2: Vidulu.
0: ที่จริงเราก็แอบไปดูพาสปอร์ตเขามาก่อนก็เลยรู้ครับหรือว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเขา
3: เราก็เข้าไปล้อมวงเขาไปร้องเพลง Happy Birthday เขา
4: Happy Birthday

0: hope you be happy and have a good health.
1: Okay. Thank you very much.
2: I wish you have a good life and a good work and a happy work. Thank you.
1: I feel very lucky to be spending my birthday here. Thank you. It's an honor and a birthday to remember.
3: อีกอย่างนึงคือบรรยากาศตอนร้องรำทำเพลงคือตอนรีแลกซ์กันรู้สึกแบบความถึงความเป็นกันเองอ่ะแบบเหมือนกับเราไปปาร์ตี้กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย
4: บรรยากาศก็แบบคึกคืนสนุกมากเป็นช่วงเวลาที่รีแลกซ์สุดๆแล้ว
5: จบทริปทัวร์วันนี้กันไปด้วยความประทับใจและสนุกสนานจริงๆเลยครับแต่ยังมีเหตุการณ์ที่รอพิสูจน์ความสามารถของทีมไกด์เด็กทัวร์ไม่กลัวฝรั่งที่ยังรออยู่อีกเพียบจะเจอกับอะไรบ้างต้องติดตามชมกันต่อไปนะครับช่วงแรปอัพ
6: ครับมาสักครู่นี้น้องๆใช้ภาษาอังกฤษกันอย่างสนุกสนานมันปากมาก
7: มันปากพูดอะไรก็คิดออกพูดเลยน้องบางคนบอกว่านี่คือไม่รู้ภาษาอังกฤษว่าคำว่า chic คืออะไรก็บอก is chic นะคะ chic
0: oh chic no not cut chic
8: oh chic okay
0: chic
8: chic
0: yes
8: okay
0: tear yep
8: smaller
0: tear tear tear tear
8: tear
6: หมายถึง chic chic chic chic chic
7: ไม่ใช่
6: แต่ว่า chic
7: chic เลย chic ไปเลย
6: จนกระทั่ง
7: บอกว่า
6: ลูกทัวร์ของเราต้องบอกว่าcare
7: นั่นเองคือ chic
6: แล้วก็เรียนรู้กันไปนะ
7: ส่วนผสม ingredient บางทีแบบเด็กไม่รู้ค่ะคำว่าน้ำมะนาว
6: น้ำมะนาว
7: เราก็เลยเป็น
6: อะไรคะ lemonade ไม่ได้บอกอย่างนี้นะ
7: เป็น lime juice ใช่ไหมคะแต่นี่ไม่ค่ะ advance กว่านั้นค่ะพูดว่า
9: lemon water lemon water
10: เปร
9: ี้
10: ยวใส่เยอะ
6: น้ำมะนาว
7: lemon มะนาวน้ำ water
11: ภาษาอังกฤษคือหนูเริ่มต้นจากการพูดก่อนค่ะโดยไม่ต้องสนใจ grammar คือคุณแม่บอกว่าเวลาเรียนให้เรียนเหมือนกับเด็กแรกเกิด
12: ต้องพูดเยอะๆก็ถ้าความจริงฝรั่งเขาก็ไม่ได้น่ากลัวความจริงถ้าเราพูดกับเขาเขาก็จะแบบพยายามฟังเราอยู่แล้วก็ถ้ากล้าไปพูดกับเขาก็น่าจะเก่งขึ้นค
13: ่ะลองเรียนแบบพูดตามที่เขาพูดค่ะแล้วก็ลองทำเป็นแบบนี้เรื่อยๆซึ่งผมเองก็เมื่อแบบหลายๆปีก่อนก็เคยทำแบบนี้มีครูฝรั่งเขามานั่งพูดให้ฟังแล้วก็แบบเราก็นั่งฟังแล้วก็พยายามพูดตามพยายามร่วมวงสนทนาด้วย
14: คุยกับฝรั่งก็รู้สึกอาจจะเป็นภาษาที่ยากแต่ก็พูดไปถึงพูดไม่ได้แต่ว่าใช้ภาษามือเขาก็เข้าใจอะค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนสิทธิเด็กเป็นสิทธิติดตัวมาตั้งแต่เกิดเด็กมีความชอบธรรมและไม่มีผู้ใดสามารถไปริดรอนสิทธิของเด็กได้โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กซึ่งมีการคุ้มครองสิทธิของเด็กจากอนุสัญญาพันธกรณีสำหรับประเทศภาคีสมาชิกการคุ้มครองเด็กมี4ด้าน 1. การมีชีวิตและการอยู่รอดเด็กที่คลอดออกมาจะได้รับความคุ้มครองให้มีชีวิตอยู่รอดอย่างปลอดภัยและได้รับสิทธิ์เลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นจากบิดามารดาหรือญาติพี่น้องรวมถึงการช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐเพื่อให้มีความเจริญเติบโตและอยู่บนมาตรฐานที่ดีตามฐานะซึ่งถ้าไม่สามารถดำเนินการได้รัฐจะต้องเข้าเหลือให้เด็กมีสิทธิ์ในด้านสุขอนามัยการมีที่อยู่อาศัยและสิทธิ์การเข้าถึงอาหารที่สะอาดและพอเพียง 2. เด็กมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองในทุกรูปแบบจากการกระทำที่อาจเกิดอันตรายต่อเด็กเด็กได้รับสิทธิ์คุ้มครองตามมาตรฐานสาธารณสุขการคุ้มครองและป้องกันเรื่องของยาเสพติดการล่วงละเมิดทางเพศรวมไปถึงการคุ้มครองจากการนำไปใช้ในการสู้รบด้วยกำลังอาวุธยังครอบคลุมไปถึงสิทธิ์เมื่อเด็กถูกจับกุมจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ 3. เด็กมีสิทธิ์ในการได้รับการพัฒนาตนเองทั้งในด้านร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญาเด็กมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขที่ดีมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานเหมาะสมเพียงพอต่อการพัฒนาตนเองอีกทั้งทางด้านการศึกษาที่เด็กจะต้องมีโอกาสเท่าเทียมกันโดยรัฐจัดการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมให้ทั่วถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและต้องส่งเสริมการศึกษาในระดับสูงขึ้นให้มีความหลากหลายเพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าศึกษาอย่างเท่าเทียมกันตามความสามารถและสติปัญญาของเด็ก 4. สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมเด็กมีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมทางด้านการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีในทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อตนเองรวมถึงสิทธิ์ในการแสวงหาและเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับเราจะมาดูภาค2ของครั้งที่แล้วนะครับก็คือ question answer format part 2นั่นเองครับซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้พูดถึงเรื่องราวของความแตกต่างของคำถามภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมีอะไรกันบ้างเนี่ยนะฮะแล้วเราก็ได้เริ่มเนี่ยนะครับเข้าสู่ question answer format เนี่ยนะครับก็คือเป็นรูปลักษณะนะฮะของคำถามรวมถึงคำตอบนะครับหลายๆอย่างที่เราใช้กันครับซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับเราตะลุยคำถามคำตอบเกี่ยวกับ are you ซึ่งเราดูคำถามของ how are you แล้วก็ดูว่าพี่น้อง how are you มีอะไรบ้างหลังจากนั้นเราก็ไปดูคำถามที่พี่น้องชาวไทยใช้กันเยอะมากครับคือทำอะไรอยู่ไปไหนอ่ะ what are you doing where are you goingก็คือคำถาม verb ing นั่นเองก็คือคำถาม are you ing นะฮะซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาต่อกันเลยนะฮะคงจะไม่ต้องพูดอะไรกันมากแล้วถ้าใครจำอะไรไม่ได้ก็ไปดูย้อนหลังในครั้งที่แล้วแล้วกันนะครับวันนี้ครับ question answer format English triangle เรื่องราวที่หนึ่งของเราจะพูดถึงคำถามชุด what is your name นั่นเองครับ what is your name มาจากคำถามสำเร็จรูปคือ what is it ครับวิธีการออกเสียง is it ไม่ยากครับวันนี้คุณมีเพื่อนผู้ชายชื่อพงศิษฐ์แต่พงศิษฐ์เป็นกระเทยฮะส่วนคุณก็เรียกนะครับพงศิษฐ์แบบสั้นๆแบบกันเองว่า is it นั่นเองครับ so is it ก็จะเป็นไส้นั่นเองฮะอย่างเช่นครับ what is it มันคืออะไร it is a book it isn't a book นี่ไงฮะไม่ยากเลยใช่ไหมครับแล้วก็ไอ้คำถาม what is your name ก็คือถอด it สรรพนามเนี่ยนะฮะแล้วก็ใส่ your name what is your name my name is สมชายนี่ไงฮะภาษาอังกฤษที่มันง่ายตรงนี้แหละครับอย่างเช่นครับจะถามว่ากี่โมงแล้วจ๊ะ what time is it ก็กี่โมงแล้วนะครับผมเคยสอนเรื่องของเวลามาแล้วนะครับในเทปก่อน it's 9 o'clock it's 9:30 what time is it it's 9:30 ถ้าจะถามว่าคอนเสิร์ตมีตอนกี่โมงอะ what time isThe concert แล้วก็ตอบ The concert is at 7 o'clock เห็นไหมฮะ Where is the toilet คำถามยอดฮิตครับ Where is the toilet The toilet is over there อยู่ตรงนู้นนั่นเองใช่ไหมฮะมีคนมาเคาะประตูครับป๊อปป๊อปป๊อปคุณจะเห็นหนังฝรั่งครับหลายๆครั้งก็จะถามว่า Who is it ใครอ่ะ It's Chris Chris มาหานั่นเองนะฮะหรืออาจจะเป็นครับก็คือมันอยู่กับใครฮะอย่างเช่นอาจจะถามว่าเงินอยู่กับใคร Who is the money with Who is the money with หรือภาษาอังกฤษนะครับง่ายๆคือ WHO apostrophe S นะครับ Who's the money with ก็จะแปลว่าเงินอยู่กับใครก็คำตอบครับสมมติเงินอยู่กับผม The money is with me ถ้าเงินไม่อยู่กับผมก็ The money isn't with me ที่จริงแล้วมันดูเหมือนมันจะยุ่งยากซับซ้อนนิดนึงครับคุณผู้ชมครับแต่จริงๆแล้วภาษาอังกฤษมันคือความคุ้นเคยล้วนๆครับถ้าทั้งประเทศสามารถพูดได้ What is your name คนไทยทั้งประเทศก็ต้องถามฝรั่งได้ครับว่า Who is the money with แต่ตอนนี้คุณอาจจะยังทำไม่ได้เพราะว่ามันยังใหม่อยู่นั่นเองครับมันต้องใช้ความนะฮะความจำก็คืออยากจะ remember ได้ก็ต้อง repeat ก็ต้อง review ก็ต้อง exercise กันหน่อยอันต่อไปครับอย่างเช่นครับตอนนี้ผมร้อนมากครับ Why is it so hot ทำไมมันร้อนอย่างนี้วะหรือเวลาคุณไปกินส้มตำครับแม่ค้าบางคนสังเกตไหมฮะโอ้โหเรานั้นหน้ากทมมากเลยนะฮะแต่ตำส้มตำอย่างกับเรามาจากกาฬสินธุ์ครับใส่พริกเยอะมากโอ้โหเผ็ดสุดๆเรากินโอ้ถ้ามันเผ็ดอย่างนี้ why is it so spicy นะฮะต่อไปนะครับอาจจะมีคำถามอย่างเช่นนี่ไง who's พ่อแม่ของใครวันนี้ครับผมอาจจะเจอ iPhone ครับ who's iPhone is it who's iPhone is it ก็คืออะไร who's iPhone แล้วก็ใส่ is it ก็คือ iPhone ของใครIt's my iPhone หรือ it's mine แล้วก็ it isn't my iPhone หรือ it isn't mine อาจจะไม่ใช่ของฉันวันนี้ครับเห็นโอ้ยลูกใครวะ whose baby is it รถใครวะ whose car is it นั่นเองเอาเรื่องของ which บ้างไหมฮะอย่างเช่นอาจจะไปที่ห้างสรรพสินค้าอยากจะทราบครับว่า food court อยู่ชั้นไหน which floor is the food court on the food court is on the third floorนะฮะ which นั่นเองนะฮะคำถามต่อไปครับก็คือ how long นั่นเองครับวันนี้อยากจะไปดูหนังครับแล้วอยากจะทราบว่าหนังยาวเท่าไหร่ how long is the movie หนังยาว2ชั่วโมง the movie is 2 hours long ตั๋วเป็นครับราคาตั๋วเท่าไหร่ how much is the ticket is 500 baht นี่ไงนะฮะหรืออาจจะถามครับว่า
How far ก็คือไกลแค่ไหนแล้วใส่ is ใช่ไหมแล้วอยากจะวันนี้คุณไปต่างประเทศคุณอยากจะทราบว่าโรงแรมเนี่ยนะครับกับสนามบินอยู่ห่างไกลกันขนาดไหน How far is the airport from the hotel แต่ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับคำตอบของ how far จะมีการเป็น exception นะฮะ exception คือเป็นข้อยกเว้นนิดนึงนะฮะว่าจะไม่ใส่คำว่า far ในคำตอบครับเพราะอะไรเพราะบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ไกลไงอย่างเช่นนะครับมันอาจจะห่างกันอยู่แค่500เมตรพี่น้องชาวไทยไปบอกครับ The hotel is far from the airport only 500 meters มันก็จะแปลว่าโรงแรมนั้นอยู่ไกลจากสนามบินแค่500เมตรเนี่ยมันไม่ได้เป็นคดีพลิกนะฮะดังนั้นครับคุณใช้ระยะเวลาได้เลยครับสมมติฝรั่งถาม How far is the airport from the hotel Oh the airport is about 500 metersfrom the hotel นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับที่คุณนั้นสามารถจะไปฝึกได้นะฮะหรือสามารถจะเรียนรู้ได้หรืออย่างเช่นครับเคยฟังเพลงนี้ไหมครับรักของคุณลึกซึ้งเท่าไหร่ How deep is your love is your love How deep is your love ความรักของคุณลึกซึ้งเท่าไหร่นี่ครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับว่าเราก็เอาหัวก็คือ how deep how far how much นะฮะwhere what when why นะครับแล้วก็มี is it ก็คือไส้นะฮะแล้วก็ is สรรพนามนี้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้คุณก็จะได้คำถามภาษาอังกฤษมาอีกหนึ่งชุดใหญ่เป็นพี่น้องของคำถาม what is your name นั่นเองครับอีกหนึ่งคำถามเนี่ยนะครับที่พี่น้องชาวไทยหลายท่านมาเนี่ยนะครับมักจะพูดกันไม่ถูกนะครับในคำถาม is it เนี่ยนะครับก็คือคำถามง่ายๆแต่ปรากฏว่าผิดกันเยอะก็คือ how is it นั่นเองครับเพราะว่าอย่างเช่นนะครับเราอยากจะถามฝรั่งว่าอาหารเป็นยังไงเนี่ยนะครับมันก็เป็นพี่น้องกับว่าคุณเป็นยังไงถ้าวันนี้เราไปเจอสมมติคุณมาเจอผมเนี่ยคุณจะถามผมว่ายังไงครับระหว่าง hi chris how are you กับHi Chris, how about you? คุณควรจะตอบอะไร How are you? ใช่ไหมครับก็ How are you แปลว่าคุณเป็นยังไงแต่ถ้าเราจะถามนะครับว่าอาหารเป็นยังไงสมมตินะครับหลายๆคนในบ้านเราไปถามฝรั่งว่า How about the food? มายังไงผมก็ยังไม่เข้าใจว่ามันมายังไงครับเพราะจริงๆแล้วนะครับมันไม่ถูกเลยครับเพราะคำว่า How about เนี่ยนะครับจะแปลว่าแล้วสิ่งนั้นล่ะแล้วคุณล่ะหรือมันจะเป็นการนำเสนอก็ได้ครับตัวอย่างนะครับสมมติว่าคุณเดินมาหาผมแล้วคุณบอก Hi Chris How about you ก็จะแปลว่าสวัสดีคริสแล้วคุณล่ะอ้าวเฮ้ยมันเห็นว่าเราเป็นสัมภเวสีหรือไงครับเนี่ยก็อยู่ตรงนี้มาแล้วฮะไม่ต้องใช้อะไร How are you ใช่ไหมครับปรากฏว่าพอไปถามว่าอาหารเป็นยังไงไปถามว่า How about the food อันนี้ไม่ได้นะครับเราต้องใช้ How is the food ครับผมแต่ถ้าไปถามเขาว่า How about the food มันก็จะแปลว่าแล้วอาหารล่ะ

0: บางครั้งนะครับไปบอกว่า how about the food มันก็ฝรั่งจะฟังเอ๊ะเขากำลังเสนอให้เรากินข้าวหรือเปล่าเพราะ how about นะครับมันก็เป็นการนำเสนอได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นปัญหาโลกแตกช่วงพักกลางวันของพี่น้องชาวออฟฟิศทุกท่านครับเฮ้ยกินข้าวที่ไหนดีอ่ะ MK ป่ะภาษาอังกฤษก็คืออะไรครับ how about MK หรือแบบฟูจิป่ะ how about Fuji ใช่ไหมครับดังนั้นนะครับ how about มันจะแปลว่าแล้วสิ่งนั้นล่ะแล้วคุณล่ะหรือเป็นการนำเสนออะไรสักอย่างครับอย่าลืมนะครับถ้าจะถามว่าสิ่งนั้นเป็นยังไงต้องใช้ how is ครับอย่างเช่น how is your job ครับ how is your job ก็คืองานเป็นยังไงบ้าง how is your wife ภรรยาเป็นยังไงบ้าง how is your business กิจการเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นพหุพจน์นะครับก็จะเป็นอะไรครับ how are your parents พ่อแม่เป็นยังไงบ้างHow are your children? ลูกหลานของคุณเป็นยังไงบ้างแล้วถ้าเป็นอดีตก็ต้องเป็น How was นั่นเองครับอย่างเช่น How was your weekend? เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง How was your flight? เที่ยวบินเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นกลางก็คืออะไรครับอาจจะเป็นเหมือนกับ How was the meeting? ประชุมเป็นยังไง How was the party last night? งานปาร์ตี้เป็นยังไงกันบ้างครับต่อไปครับ is it คำถาม is it ก็ต้องมี yes no กันบ้าง
1: มาอีกแล้วครับ4หัวใจแห่งขุนเขา
0: มาอีกแล้วนะฮะอย่างเช่นครับ4หัวใจแห่งขุนเขาดวงที่1ก็คือ preposition ใช่ไหมครับเรามาดู is it ก่อนนะ is it ธรรมดานะครับเราอยากจะถามฝรั่งว่า is it in เชียงไหมIs it in เชียงไหมคือไอ้สิ่งนี้มันอยู่เชียงใหม่หรือเปล่าหรืออาจจะเปลี่ยนเป็น it นะครับเปลี่ยนเป็นนามอย่างอื่นไหมครับว่า is ดอยสุเทพ in เชียงไหม is ดอยสุเทพ in เชียงไหมเราต้องต่ออะไรครับดอยสุเทพ is in เชียงใหม่แต่ถ้าดอยสุเทพเผอิญไม่ได้อยู่เชียงใหม่ก็ดอยสุเทพ isn't in เชียงใหม่ is it on the sixth floor มันอยู่ชั้น6หรือเปล่า it's on the sixth floor it isn't on the sixth floorหลายคนถามว่าโรงเรียนของคุณอยู่ที่ไหนครับก็ Is your school on the sixth floor? Yes, my school is on the sixth floor of Central World. ใช่ไหมฮะ My school isn't on the sixth floor. นี่ฮะ Is it at home? มันอยู่ที่บ้านหรือเปล่า It's at home. It isn't at home. Is it outside? It's outside. It isn't outside. อีกหนึ่งตัวอย่างก็คือ Is he from England?เขามาจากประเทศอังกฤษหรือเปล่าเห็นคำว่า from นะฮะ is he from England ถ้าเขามาจากอังกฤษก็ต้องบอกว่า yes he's from England ถ้าไม่ได้มาจากอังกฤษก็คือ he isn't from England นั่นเองครับ is she with her husband ผู้หญิงคนนั้นอยู่กับสามีของเธอหรือเปล่าถ้าอยู่ก็ต้องบอกว่า she is with her husband และถ้าไม่อยู่ก็คือ she isn't with her husband นั่นเองครับอีกหนึ่ง preposition นะครับที่หลายๆอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยก็คือคำว่า by นั่นเองครับซึ่ง by by นอกจากจะแปลว่าโดยเนี่ยนะครับ by ยังสามารถจะแปลว่าอยู่ตรงจุดๆนั้นได้นะฮะอย่างเช่นตัวอย่างก็คือ is your house by the lake บ้านของคุณนั้นอยู่ตรงทะเลสาบหรือเปล่าถ้าอยู่ก็จะบอกว่า my house is by the lake ถ้าไม่ใช่ก็คือ my house isn't by the lake นั่นเองครับนอกจากพวก prepositions แล้วเนี่ยนะครับก็ยังจะมีพวกคำบอกตำแหน่งคำอื่นๆนะฮะที่เป็นผมจะขออนุญาตนิยามเป็นพวก position words กันละกันนะฮะ position words ก็คือคำบอกตำแหน่งอื่นๆนะครับนอกเหนือจาก preposition อย่างเช่นคำว่า upstairs หรือว่า downstairs นั่นเองครับตัวอย่างนะครับก็คือ is the supermarket upstairs the supermarket is upstairs กับ the supermarket isn't upstairs ครับหรือถ้าจะบอกว่า is your father here พ่อของคุณนั้นอยู่ที่นี่หรือเปล่าMy father is here. My father isn't here. นั่นเองครับ so คุณผู้ชมครับจะเห็นได้นะครับว่าคำถาม is it เนี่ยนะครับก็สามารถใส่ is it ตามด้วยหัวใจด้วยหนึ่งคือ preposition หรือบางครั้งเราก็ถอดได้ it อันนี้เนี่ยนะครับแล้วก็สร้างเป็นนามอื่นๆได้อีกเยอะเพราะ it นึกถึงคุณผู้ชมนึกถึง it แล้วกันนะเห็น it ไหมฮะ it สีส้มนี้ it สีส้มนี้สามารถเปลี่ยนได้เป็นอะไรฮะเป็นตึกเป็นหมาเป็นแมวเป็นรถเป็นโอ้ยเป็นได้108,900ครับหัวใจดวงที่2ครับทุกท่านครับก็คือแน่นอนน้ำนั่นเองฮะคุณผู้ชมเคยฟังเพลงนี้ไหมครับ I can't stand to fly I'm more than a bird I'm more than a plane I'm more than some pretty face beside a train and it's not easy to be me

ไม่คุ้นเลยใช่ไหมครับก็อาจจะไม่คุ้นเพราะว่าเสียงผมอาจจะเหมือนวัวถูกเชือดเนี่ยนะฮะแต่จริงๆแล้วเพลงนี้มีชื่อว่าซูเปอร์แมนนะครับจากวง Five for Fighting หลายคนก็เขียนเข้ามาถามผมนะครับว่าเอ๊ะทำไมก็ถึงร้องว่า I'm more than a bird ผมเป็นมากกว่านก I'm more than a plane ผมเป็นมากกว่าเครื่องบินไม่ยากครับเพราะในหนังเรื่องซูเปอร์แมนสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเขาจะใช้คำถาม Is it บวกกับ Name ก็คือหัวใจดวงที่สองของเราเนี่ยนะครับมาสร้างเป็นนะฮะคำถามนั่นเองครับซูเปอร์แมนครับจะบินผ่านมาอย่างนี้ทุกคนก็จะเฮ้ยนกหรือเปล่าวะ Is it a bird เฮ้ยเครื่องบินหรือเปล่าวะ Is it a plane ซูเปอร์แมนก็งงฮะอะไรวะอุตส่าห์มาบินแบบหล่อๆนะฮะมาหาว่าเป็นนกมาหาว่าเป็นเครื่องบินครับซูเปอร์แมนก็เลยต้องบินเข้ามาฟู่แล้วก็เหมือนกับเฮ้ยนั่นมันซูเปอร์แมนหรือเปล่าวะ Is it Superman แล้วก็สุดท้ายครับเตเตเตเตเตเตเตเตเตเตเตเตเตเตเตเต It's SupermanSo แน่นอนครับ Is it Superman? It's Superman ครับแต่ถ้าไม่ Superman ก็ It isn't Superman So นามครับอย่างเช่นครับ Is it a bird? Is it a plane? นะฮะหรือเฮ้ย Is it a snake? ใช่ไหมฮะ Is it a snake? หรืออาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ครับคุณโทรมาหาผมเนี่ยนะฮะแล้วคุณโทรถามแล้วในนั้นคริสหรือเปล่า Hello is it Chris? แล้วผมจะบอก Yeah it's Chris แต่ถ้าเป็นพ่อผมรับพ่อผมจะบอกว่าไม่ใช่คริสครับ It isn't Chris นั่นเองครับ Is it ตามด้วยนามนั่นเองครับคำถาม is it ที่ตามด้วย noun หรือว่า name เนี่ยนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเป็นแค่ is it บวกกับ name เท่านั้นใช่ไหมครับเราก็สามารถจะเปลี่ยน it เนี่ยก็เป็น name อื่นๆอย่างเช่น is your father a teacher พ่อของคุณเป็นครูหรือเปล่าซึ่งถ้าใครมาที่โรงเรียนผมนะครับก็จะเห็นพ่อผมสอนอยู่กับผมเนี่ยนะฮะก็คือ my father is a teacher แต่ถ้าไม่ได้เป็นครูก็คือ my father isn't a teacherถ้าจะถามว่าสมชายเนี่ยเป็นหมอหรือเปล่าก็ต้องบอกว่า is สมชาย a doctor สมชาย is a doctor แล้วก็สมชาย isn't a doctor นั่นเองครับอันดับ3คือ adjectives ครับ adjectives ครับผมก็คืออะไร is it spicy is it spicy it's spicy it isn't spicy อาหารอร่อยไหม is it good it's goodIt isn't good. Is it fun? สนุกไหม It's fun. It isn't fun. เราก็เปลี่ยนได้ it อันนี้เป็นอะไรได้ครับอย่างเช่นซุปเผ็ดไหมจากเมื่อกี้เป็น is it spicy ก็เป็น is the soup spicy? The soup is spicy. The soup isn't spicy. หนังสนุกไหมแต่หนังง่ายไปเนาะ movie เราใช้ละครเวทีศัพท์ที่ชาวไทยอาจจะยังไม่ทราบ play ฮะ play ใช่ครับเล่นนะฮะ play ละครเวทีครับละครเวทีสนุกไหม is the play fun?The play is fun. The play isn't fun. อย่าลืมนะครับ fun แปลว่าสนุกถ้า funny ถึงจะแปลว่าตลกและที่จริงแล้วนะครับประโยคนี้นะครับก็เอาไปใช้กับประโยคคลาสสิกของพี่น้องชาวไทยนะครับก็คือรถติดนั่นเองครับเพราะว่าทุกคนนะครับก็บอกว่ารถติดก็ต้องง่ายๆ traffic jam ไงไปบอกฝรั่งรถติด today traffic jam ผมถามนะฮะถ้าจะบอกรถไม่ติดจะพูดยังไงฮะถ้าจะใช้ traffic jam traffic no jam traffic not jam ถ้าจะถามเป็นคำถามนะครับToday traffic jam huh? ในนั้นเนี่ยนะครับที่จริงแล้วนะฮะวันนี้ผมอยากจะมาบอกว่า traffic jam มันก็ไม่ผิดหรอกครับแต่ถ้าคุณอยากจะใช้เป็นประโยคเนี่ยนะครับก็เราก็เคยคุยกันบ้างนะฮะเรื่องนี้ The traffic is bad รถติดครับ So ถ้า the traffic is bad คำถามก็ต้องสลับเป็น Is the traffic bad So คำถามคือ Is the traffic bad The traffic is bad The traffic isn't bad นี่ฮะนามคือ traffic bad เป็น adjective So is it ตามด้วย adjective ครับและอันดับที่4ครับผมก็คือ is it ตามด้วยหัวใจตัวที่4คือ verb ing ครับผมverb ing ก็แน่นอนครับอย่างเช่นถ้าจะถามว่านี่อะไรครับจะถามว่านี่ฮะฝนตกอยู่หรือเปล่าฝนกำลังตกอยู่หรือเปล่าไม่ยากครับ so ตอนนี้ทุกคนทราบแล้วครับ is it ตามด้วยขุนขาวตัวที่4ก็คือหัวใจตัวที่4คือverb ing ฝนแล้วก็ใส่ ing นั่นนะฮะ is it raining นั่นแหละครับ is it raining คำตอบคือ it's raining และคำตอบคือ it isn't raining นั่นเองครับ is it snowing it's snowing it isn't snowing หรือช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยที่ MK Suki ครับใช่แล้วครับตอนนี้พนักงานเขาเต้น 1, 2, 3, 4ไม่หรอกครับอันนั้นเราไม่ได้รอครับแต่ช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยที่ MK Suki ก็คือตอนนี้น้ำเดือดอยู่นั่นเองครับฉะนั้นจะถามว่าเฮ้ยน้ำเดือดอยู่แล้วปะเนี่ยเปิดหม้อมาฟรุ๊ป is the water boiling ก็
็คือเปลี่ยน it เป็น water is the water boiling the water is boiling the water isn't boiling อาจจะเปลี่ยนประธานเป็น she ก็ได้ครับผู้หญิงคนนั้นร้องไห้หรือเปล่า is she crying she is crying she isn't crying นั่นเองครับผมนี่แหละครับคุณผู้ชมครับจะเห็นได้นะครับว่าแค่คำถาม what is your name เนี่ยนะครับมีพี่น้องกันเยอะมากเลยทีเดียวเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะถ้าใครเนี่ยนะครับอยากจะติดตามนะครับคราวหน้าเรามีอีกหลายชุดอย่างแน่นอนครับแต่คราวนี้ไปกันก่อนนะครับ

0: 18 สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: in the wood furniture is that create so many dust from many process. Then we have to make sure that workers not inhale that particles into the lungs. The way that we have to control the dust in the system for those furniture, that we have to suck the air, we suck the dust from the heat particle source, for example, for the planing, sawing, and in the process. And then the dust are flow to the pipe. And for the larger one, we have a system we call air control device. The first one we call like a setting chamber. Under the system, we use, somebody we can see many wood dust furniture, they use a cyclone. And the cyclone also take the dust from the process, from the air current. And for the smaller one, that exhaust to the environment. And also we have another one, the most popular one in the manufacturing. For example, we call the back filters that most of the dust that can be trapped inside, right? They collect even the tiny particles.
1: แผนกที่จะเจอฝุ่นและสารเคมีที่หนักๆเลยก็จะมีช่างสีและก็ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ช่างไม้ก็จะมีเรื่องของฝุ่นไม้แล้วก็น้ำยาที่เคลือบในตัวไม้น้ำยากันปวกต่างๆนานาในระหว่างที่เราใส่ไม้หรือว่าเลื่อยไม้มันก็จะปิวเป็นละอองอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ขณะที่เราไม่ได้ใส่ละอองที่อยู่ตามพื้นมันก็สามารถปิวได้ตลอดเวลาซึ่งเป็นละอองที่เล็กมากเราก็ไม่สามารถป้องกันได้หมดถ้าปิดจมูกที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ก็ผืนละ10บาท5บาทมันก็ช่วยได้นิดหน่อยหน้ากากบางอันมีเครื่องกรองอะไรนี้ก็ช่วยได้เยอะหน่อยแต่มันก็ไม่หมดอยู่ดีเราก็อยากจะหาอะไรที่มันป้องกันได้ดีกว่านี้ช่วงงานเยอะๆก็จะมีอย่างฝุ่นไม้ที่เราเลื่อยกันทั้งวันทั้งคืนเลยเนี่ยบางทีเข้าจมูกเราก็รู้สึกจะมีอาการไอเจ็บคอเจ็บไรหน้าอกอะไรประมาณนี้บางครั้งก็ทำให้เป็นถึงกับขั้นมีน้ำมูกเป็นหวัดเลยบางครั้งก็ตามตัวนี่ก็จะเป็นผื่นคันถ้าเราเจอในปริมาณที่เยอะนะมันก็จะมีผลต่อร่างกายเรา
2: There are more than 11,000 wood products manufacturers.And many thousands of workers working in these manufacturers. Failure of wood dust control in the workplace might impact the health of the workers. So dust control is very important. A ventilation system is needed with a dust control device, such as filtration systems.
1: มันเป็นไปได้อยากให้ผลิตเครื่องที่ช่วยดักฝุ่นได้ครอบคลุมทั้งโรงงานเลยเพราะส่วนมากช่างทำงานช่างไม่ค่อยอยากจะปิดจมูกเพราะมันรู้สึกอึดอัดอยากได้วัสดุที่มันติดตั้งง่ายทนทานไม่ใหญ่เถอะทะจนเกินไปไม่กินเนื้อที่ของโรงงานถ้ามีวัสดุตัวนี้เข้ามาช่วยได้ก็จะดีมากมันจะได้รักษาชีวิตเราให้ยืนยาวไปจนแก่ทำงานได้นาน
2: ๆ Associate Professor Dr. Pramukh Osiri is interested in industrial ventilation. He joined the research team of the Faculty of Public Health and designed the filtration system using the coarse dust as a medium to filter the fine dust.
0: Actually, when we take the air from the dust source system, we decide we enlarge the area of the pipe and then the dust will fall into the area. And we set that one to be like a filters, wood dust filters. And then the smaller particle that flow to the air, right, air current, and then it came back again.To the filters, and then we filter the tiny particle by use the larger particle.
3: Oh.

0: ี่มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เดี๋ยวฟังเพลงนี้เพลงนี้ไม่ค่อยยากเกินไปวันนี้ครูจะให้พวกเราได้ร้องเพลงนี้เสร็จทำนองเนื้อหาข้างล่างเนี่ยมันจะมีอยู่เนาะก็คือตอนแรกๆพยายามฟังแล้วก็ร้องคล้องไปกับเขาก่อนนะคะนะทำนองมันก็ง่ายๆหน่อยหนึ่งเพลงนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรใครตอบได้บ้าง
1: เกี่ยวกับเรื่องการจราจร
0: แล้วมันมีเรื่องอะไรมันมีป้าย2ป้ายเนี่ยสีเขียวกับสีแดงหมายถึงอะไร
2: ไม่ได้กันป้ายเดียว
1: ม
2: ือ
1: เ
2: ทีย
1: บเป็นส
2: ี
1: แดงแสดงว่าเขาไม่ให้หยุดเดินแล้วก็ให้รถ
0: ทีนี้สีแดงมันจะมีคำมีคำศัพท์คำว่า stop ค่ะปกติคำว่า stop แปลว่า
1: หย
0: ุ
1: ด
0: หยุดแล้วป้ายสีเขียวเป็นเขียนคำว่าอะไร
1: go
0: นะคะคำว่า go ดังนั้นคือสีเขียวกับไฟแดงเราใช่ไหมเขียวกับแดงสามารถไปได้เนาะนะคะลองพยายามร้องเพลงเนาะการออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเราพยายามออกเสียงชัดๆเนี่ยมันทำให้เราพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นเนาะนะคะลองร้องเพลงด้วยดูข้างล่างเนาะเนื้อหามันจะขึ้นนะ

นะคะคำศัพท์ที่ครูเขียนข้างบนเนี่ยเป็นคำศัพท์บางคนอาจจะสึกว่ามันยากเนาะนะคะคำแรกเลยคำว่า cross the street แปลว่าอะไร cross the street อันนี้มีถนน

0: เรากำลัง cross the street ถูกต้องนะคะแปลว่าข้ามถนนนะคะ cross the street คำว่า street ก็คือถนนใช่ไหมคำว่าถนนอันที่สองคำว่า crosswalk สังเกตนะมีคำว่า cross เมื่อกี้มีคำว่า cross เข้ามาเกี่ยวข้องคำว่า cross แปลว่าข้ามทีนี้คำว่า cross กับคำว่า walk มารวมกันเรารู้จักคำว่า walk ไหมแปลว่าอะไร walk คือทำอะไรคะข้ามกับเดินมารวมกันกลายเป็นอะไรคำตอบคือทางข้ามเส้นทางเราข้ามเนี่ยทางข้ามเนาะเขาก็คืออ่านว่า crosswalk นะคะคำว่า crosswalk เพลงเมื่อกี้มีใครร้องได้ไหม crosswalk มีใครร้องได้ไหมทำไมมันยากใช่ไหมมันร้องเร็วใช่ไหมทีนี้วันนี้หัวข้อที่เราจะเรียนเนี่ยเป็นหัวข้อใหม่ขึ้นมาคำแรกเลยคำว่า size นะคะคำนี้จริงๆความหมายมันเยอะมากนะแต่ความหมายที่ครูต้องการสอนวันนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของป้ายต่างๆในโลกนี้ในถนนในโรงพยาบาลในโรงแรมในโรงเรียนทุกอย่างมีป้ายหมดที่เราเห็นรอบตัวเราเนี่ยเราเห็นป้ายอะไรบ้าง
1: ป้ายห้ามสูบบุหรี่
0: ห้ามสูบบุหรี่มีป้ายอะไรอีก
1: ป้ายทางเซ็นห้ามสูบบุหร
0: ี่ทางหนีไฟยูเทิร์นมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกคะห้ามทิ้งขยะมีอะไรอีกเพราะฉะนั้นป้ายมันดียังไงที่ว่าเราติดครั้งเดียวเราสามารถบอกจากคนก็คือคนเห็นจากสายตาเดียวกันก็คือเข้าใจเหมือนกันโดยเราไม่ต้องใช้คำพูดในการอธิบายแต่ในบางครั้งป้ายเนี่ยมันจะมีการเขียนข้อความด้วยใช่ไหมคะบางทีมีแค่รูปเฉยๆเราเข้าใจแต่บางทีมีข้อความด้วยเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นจริงไหมนะคะทีนี้ให้นักเรียนลองจินตนาการลองคิดภาพว่าตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยป้ายที่เราเห็นเนี่ยสถานที่แรกที่ครูต้องการให้นักศึกษาทั้งเรียนบอกว่ามันคือที่มันคือมีป้ายอะไรบ้างก็คือโรงเรียนที่โรงเรียนมีป้ายอะไรบ้าง
1: ป้ายโรงเรียนห้ามสูบบุหรี่
0: มีห้ามสูบบุหรี่นะคะก็คือนี่ป้ายต่างๆนี่เปลี่ยนใหม่โรงพยาบาลมีป้ายอะไรบ้าง
2: โรงพยาบาล
3: ห้ามสูบบุหรี่
0: ห้ามสูบบุหรี่ห้ามส่งเสียงดัง
4: ทางหนีไฟ
0: อันนี้คือป้ายต่างๆรอบตัวที่มันเกิดขึ้นแต่อันนี้เราง่ายเพราะว่าเราเห็นป้ายนี้เป็นภาษาไทยแต่วันหนึ่งถ้าเรามีโอกาสไปต่างประเทศสมมติป้ายนั้นมันไม่ได้เป็นภาษาไทยตลอดมันเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมาบางป้ายเราเข้าใจจากภาพที่มันมีแต่บางป้ายเราไม่เข้าใจจากภาพที่มันมีมันก็เลยเข้าใจยากถูกปะเราจะไม่รู้เข้าสู่การสื่อสารอะไรนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะเห็นบางมุมที่เป็นเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษนะคะอันดับแรกอันนี้ประโยคที่ครูอยากจะให้เรารู้จักก่อนนะคะประโยคแรกเลยครูเขียนว่าอะไรคะอันนี้อาจจะเป็นความปรารถนาของเด็กตอนนี้ที่อยากจะมีความรู้สึกนี้อยู่ใช่ปะ I want to sleep แปลว่าอะไรเอ่ยอยากจะนอนมากเลยแอร์เย็นๆอย่างนี้อยากจะนอนมากเลยนะคะจริงเมื่อคืนนอนดึกด้วยใช่ไหมเมื่อคืนนอนกี่โมงคะ
5: 3:30
0: เที่ยงคืนจริงๆกลับตั้งแต่4:30แล้วไม่หรอทำไมนอนดึกจังตอนเที่ยงคืน5:00นะคะเมื่อเช้าตื่น5:00ด้วยใช่ไหมครูปลุกไม่อยากตื่นยังไงก็ต้องปลุกใช่ไหมก็คือต้องตื่นยังไงใช่ไหมนะคะ
5: เดินเอาหมอน
0: เ
5: คา
0: ะหัวอ๋อนี่ครูใจดีนะแค่หมอนเคาะหัวใช่ไหมยังใจดีอยู่นะคะอันดับแรก I want to sleep นะคะคือฉันอยากจะนอนอันที่สองค่ะ I am thirsty แปลว่าอะไรคะไม่ใช่ I am thirsty นะอันนี้30 ปี I am thirsty
5: 13 ปี
0: ไม่ใช่ I am thirstyเวลาเรารู้สึกเราอยากกินน้ำอ่ะเราหิวน้ำใช่ไหมแล้วคอแห้งใช่ไหม I am thirsty ถ้าเราอยากกินข้าวอ่ะเราใช้คำว่า I am อะไร
5: I am อยาก
0: ข้าว I am hungry I am hungry ใช่ไหมอันนี้ I am thirsty อยากกินน้ำอยากดื่มน้ำอันที่สองอันที่ไป I want to go to Bangkok แปลว่าอะไรเอ่ย
6: I want ฉ
0: ันอยากไปกรุงเทพ I want to wash my handsอยากทำอะไรคะ wash my hands ช่วงนี้โควิดมาเราต้อง wash my hands บ่อยๆทำไมครูต้องเติม s ที่ hands ด้วยล่ะ
6: เพราะมันมีมือสอง
0: มีใครล้างมือแบบนี้ไหมอย่างเงี้ยมีไหมดังนั้นก็ต้องเติม s เพราะว่า hand มีสองข้างเราก็ต้องล้างอย่างนี้ถูกปะนะคะต่อไป I am sick แปลว่าอะไร I am sickเวลาเรารู้สึกว่าเราต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยถูกต้องก็คือไม่สบายภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาออกเสียงในคำว่าเนี่ยลงท้ายตัว K

0: เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาออกเสียงก็คือมันต้องออกเสียงตัวเคสท้ายด้วย I am six แต่ถ้าเราอายุ6ขวบ I am six อันนี้6ขวบอันนี้ I am sick ก็คือป่วยหรือไม่สบายนะคะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนเจอประโยคพวกนี้เนี่ยแล้วเราต้องเลือกคำตอบข้อสอบเนี่ยเราพยายามหาจุดสำคัญใจความสำคัญเช่นเนี่ยไอ้ตัวนี้สำคัญไอ้ตัวเหล่านี้ที่คุณสีแดงๆเนี่ยมันสำคัญทั้งสิ้นและเป็นคำที่วันนี้เราดูหน้า76แล้วเราต้องเลือกว่าในแต่ละประโยคอ่ะมันต้องไปจับคู่ภาพไหนต้องไปจับคู่กับภาพไหนหน้า76ลองดูนะหน้า76เลยหน้า76เลยนะคะคำแรกคำแรกอันแรกเลย I want to sleep ภาพไหนคะI want to sleep อันไหนเอ่ยถูกต้อง hotel นะคะ hotel นะคะ I want to sleep ต่อไป I am thirsty I am thirsty อันไหนอ่ะอันนี้ใช่ไหมถูกต้องต่อไป I want to go to Bangkok อันบนสุดใช่ไหมเครื่องบินนะคะเครื่องบินนะคะในนี้ไม่มีรถไฟไงมันมีแค่เครื่องบินในห้องนี้มีใครก็ขึ้นเครื่องบินยกมือขึ้นค่ะใครก็ขึ้นเครื่องบินยกมือขึ้นค่ะขึ้นแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: เส
0: ีย
1: ว
0: ถูกต้องอารมณ์นั้นเลยอ่ะเสียวนะคะถ้าใครไม่อยากเสียวก็นั่งรถไฟเอาแต่รถไฟไทยเนี่ยชอบแถมเวลาให้เขาคืนกำไรให้ลูกค้าใช่ไหมปกติแล้วนั่งไปกรุงเทพประมาณ18ชั่วโมงแต่รถไฟไทยชอบแถมเวลาให้กลายเป็นนั่งประมาณ20กว่าชั่วโมงถึงใช่ไหมเขาคืนกำไรให้เราไงเราจ่ายเงินเนี่ยได้กำไรนะเนี่ย
1: ค
0: ุ้มใช่เขาไปเครื่องบินได้แค่ชั่วโมงเดียวเองใช่ไหมชั่วโมงกว่าเองนะคะตั๋วก็แพงใช่ไหมเครื่องบินน่ะใช่ไหมคะในเครื่องบินที่นักเรียนเดินทางไปเนี่ยนั่งไปแล้วเนี่ยเราบอกว่าเรารู้สึกเสียวทำไมมันถึงเสียวอะพื้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเวลาสมมติว่าฝนตกแรงๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมันสายใช่ไหมเครื่องบินมันจะสายใช่ไหมคะแล้วมันก็รู้สึกเสียวจริงๆแหละคุณว่ามันเสียวจริงๆถ้าใครอยากเสียวโดยที่นั่งรถไฟก็ต้องไปสวนสนุกไปสวนสนุกมันอารมณ์เดียวกันถ้าใครอยากรู้สึกว่าฉันไม่อยากไปสวนสนุกแต่ฉันอยากเสียวขี่รถมอเตอร์ไซค์เป็นไหมมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานก็ได้ค่ะลงจากที่สูงๆอะค่ะมากๆแล้วลงมาเราจะเสียวท้องมากเลยอาการประมาณเดียวกันอันนั้นอาการนั้นถ้าอยากบอกว่าเป็นเสียวแบบเล็กๆก่อนแบบนี้เนาะนะคะอยากเดินทางแบบเสียวแรงๆก็ไปเครื่องบินแต่คุณบอกว่าเครื่องบินเนี่ยเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดในโลกแล้วบอกเลยนะปลอดภัยสุดในโลกแล้วเพราะอะไรก่อนที่เครื่องบินจะออกอ่ะเขาก็ต้องไปดูว่าเครื่องมันสภาพเป็นยังไงบ้างเป็นการเช็คเครื่องก่อนออกทุกครั้งเพราะคนขับเครื่องบินคือใครคนขับเครื่องบินคือใคร
2: ก
0: ัปตันกัปตันรักชีวิตตัวเองไหม
2: ร
0: ักแน่นอนค่ะกัปตันรักชีวิตตัวเองดังนั้นเขาก็ต้องตรวจสอบเครื่องเหมือนกันค่ะจริงๆจริงๆเครื่องบินพอมันขึ้นไปบินแล้วเนี่ยมันถึงระดับที่มันสมดุลแล้วอะเวลาขับเครื่องบินเขาไม่ต้องจับไอ้นี่ตลอดนะเขาไม่ได้ต้องจับไอ้นี่ตลอดพวงมาลัยตลอด
2: ถ้าเขาหลับแล้วเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลย
0: ไม่หรอกเขาต้องมีคนหนึ่งช่วยดูแลให้ไม่มีใครเขาหลับแบบทันทีมันมีคนขับสองคนใช่ไหมสองคนนั่งคู่กัน
2: แล้วก็จะมีผู้หญิงมาสามคน
0: เขาเรียกว่าอะไรครับผู้หญิงในห้องนี้มีใครอยากเป็นแอร์โฮสเตสมั้งออกเสียงดีๆนะแอร์โฮสเตสเพราะถ้ากลายเป็นฮอสไปมันกลายเป็นม้าไปใช่ไหมแอร์โฮสเตสใช่ไหมคะน่าห้องนี้น่าจะมีเป็นคนเป็นได้หลายคนนะแอร์โฮสเตสเนี่ย
2: ผมก็เป็นได
0: ้หรอคะโอ้สุดหล่อเลือกได้ผมไม่เป็นโอเคอ่ะต่อไป I want to wash my hands อันนี้ต้องไปที่ไหนคะไปไหนคะที่มันใกล้เคียงที่สุดเลยที่มันใกล้เคียงฮะอยู่ต้องไปโรงพยาบาลล้างมือเลยเหรอไปอะไรห้องน้ำภาษาอังกฤษว่าอะไร
2: toilet
0: นะคะทีนี้คำว่า toilet นี้ระวังนิดนึงบางทีคือคำว่า toilet เนี่ยแปลห้องน้ำก็จริงแต่มันคิดถึงการที่เข้าไปแล้วก็ไปฉี่ไปอึเอาง่ายๆแล้วกันเนาะอย่างงั้นง่ายๆแต่ว่าเราไปอยู่ประเทศอเมริกาสมมติไปอเมริกานะคำว่า toilet เราจะไม่ปรากฏอยู่ในป้ายของประเทศอเมริกาเลยเราจะมีคำว่า restroom ใช่restroom คำว่า rest แปลว่าพักผ่อน room แปลว่าห้องรวมกันเป็นห้องพักผ่อน คิดอาการที่เราแบบว่าเราอยากจะห้องน้ำอ่ะแล้วเราสึกเราได้พักผ่อนไหมมีใครใช่ไหมมีใครเอาไปพักผ่อนในห้องน้ำป่ะ restroom เพราะฉะนั้นในอเมริกาเนี่ยคำว่าห้องน้ำจะมีคำว่า restroom แต่ขนาดในอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า toilet toilet ในอังกฤษนะคะเหมือนคำว่าเหมือนคำว่าฟุตบอลฟุตบอลที่เตะกันเป็นลูกหนังเนี่ยฟุตบอลเนี่ยนะคะถ้าไปในประเทศอังกฤษเราใช้คำว่าฟุตบอลฟุตบอลแต่ถ้าอเมริกาเราใช้คำว่า soccer soccer นะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนกันในอเมริกาเราบอกว่าฟุตบอลเนี่ยมันเหมือนกับว่าอเมริกันฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬาประจำชาติของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็จะคนละแบบกันดังนั้นเราเนี่ยเป็นคนไทยเราเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศมันจะมีทั้งสองค่ายเนาะเหมือนค่ายมือถือเลยค่ะมีทั้งอังกฤษแล้วก็อเมริกันนะคะทั้งสองค่ายเราก็ควรจะรู้จักทั้งสองลักษณะนะเพราะว่าหนึ่งใครจะรู้เรามีโอกาสได้ไปต่างประเทศขึ้นมานะคะยังไงภาษาอังกฤษก็ค่อนข้างจะมีประโยชน์เราสามารถที่จะใช้ได้ค่อนข้างจะทั่วถึงแต่ถามว่าทั้งหมดทั้งโลกไหมมันก็ไม่ใช่แต่ว่าหลายประเทศใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักหลายประเทศนะคะเชื่อว่าหลายประเทศนะคะเพราะงั้นวันนี้ใครยังไม่ชอบภาษาอังกฤษก็พยายามทำใจให้รักมันทำให้เราชีวิตง่ายขึ้นนะคะอ่ะต่อไป I am sick ต้องไปที่ไหน I am sick
1: โรงพยาบาล
0: ถูกต้องแล้วโรงพยาบาลเนี่ยมันจะต้องมีสัญลักษณ์คืออะไรล่ะ
1: บวก
0: เป็นลูกเลขบวกเลขบวกนะคะแล้วเลขบวกนี่เราค่อยไปเห็นตรงไหนบ้างเราเคยเห็นเลขบวกที่ไหนบ้าง
1: ที
0: ่
1: สม
0: ุ
1: ด
0: มีสมุดแล้วมีไหนอีกอ่ะมีใครเคยเรียนยุวกาชาติไหมคะมีแล้วมีหมวดยุวกาชาติอ่ะเคยเห็นไหมแล้วมีเครื่องหมายอะไรเออเห็นไหมเครื่องหมายบวกใช่ไหมหมวกยุวกาชาติเคยเรียนว่ายุวกาชาติเคยเรียนไหมลูกเสือลูกเสือไม่มียุวกาชาติจะมีชุดสีน้ำเงินนะคะใช่ไหมมันจะมีเครื่องหมายบวกอยู่นะคะอัศวินีคุณชาร์จแบตให้คุณหน่อยทีนี้ต่อไปอันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่แบบว่าเราเห็นภาพปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเขาห้ามตกปลาอันนี้เป็นภาพตกปลาแล้วอะไรเป็นตัวห้ามล่ะตัวไหนเป็นตัวห้ามนั่นแหละไอ้สีแดงๆนะถ้าเราเห็นเมื่อไหร่ก็ตามก็คือไม่ให้ทำจำไว้นะก็คือไม่ให้ทำถึงแม้ไม่มีข้อความอะไรก็แล้วแต่ก็คือไม่ให้ทำอันนี้คือตกปลาอุ้ยดูปลาก็แปลกเนาะนะดูปลาแปลกมากเลยใครเคยไปตกปลามั่งแล้วตกแล้วได้ปลาไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ได้อะไรมาครับ
1: ได้กระเดือนครับ
0: ได้อะไรนะ
1: ไส้เด
0: ือ
1: น
0: ไส้เดือนคุ้มมากเลยต่อไปเมื่อกี้มันมีแค่ป้ายอย่างเดียวตอนนี้มันมีข้อความขึ้นมาพร้อมกับป้ายด้วยอ่านว่าอะไรโนอะไรเอ่ย
1: ห้ามทิ้งขยะ
0: อ่านว่าโนอะไรคะ
3: โน
0: ลิตเทอริงNo littering เอาไหม1 2 3 No littering
3: No littering
0: นะคะเจอคำว่า no เมื่อไหร่หมายความว่าอะไร
1: ห้าม
0: ไม่ให้ทำอันนี้ก็ห้ามแล้วอันนี้ยิ่งห้ามเห็นว่าเห็นชัดๆนะจะบอกว่าไม่ให้ทำห้ามทิ้งขยะ No littering นะคะ เพราะฉะนั้นนอกจากป้ายที่มันแปลว่าเป็นการคาดอย่างนี้แล้วก็คือมันมีคำว่า no เข้ามาเกี่ยวข้องเห็น no เมื่อไหร่คือไม่ให้ทำไม่ให้ทำสิ่งนั้นนะคะต่อไป
4: No food.
0: No food or drink. เขาห้ามอะไรคะ
4: ห้ามนำเครื่องดื่มหรืออาหาร
1: มากินในห้อง
0: เราจะเจอป้ายนี้ที่ไหนได้บ้างอ่ะ
4: ห้องสมุด
0: อะไรอีก
1: โร
0: งหนังโรงหนังเขาห้ามเข้าไปใช่ไหม
1: ครับอย่างเว้นบางคนที่เขาทำเอง
0: ใช่ใช่เขาซื้อหน้าโรงใช่ไหมแต่เขาห้ามเราไปจกส้มตำข้างในไม่ได้ใช่ไหมแบบซื้อส้มตำไปกินก็ไม่ได้ใช่ป่ะนะคะอันนี้คือมีที่เราไม่ให้เข้าก็คือว่าที่ห้องสมุดมีที่ไหนอีกป้ายนี้ห้องเรียนแล้วที่ห้องเรียนแอบกินบ้างไหม
1: มีคร
0: ับ เวลาคุณครูเขียนกระดานเราก็แอบกินทันทีใช่ไหมใช
4: ่
0: แล้วส่วนใหญ่กินอะไรคะที่แอบกินนะคะ
1: กิน
0: มาม่าผลไม้เกี่ยวกับคะลูกอมมีใครกินอย่างอื่นอีกที่แปลกๆบ้างไหมคะ
1: กินฉ
0: ันยาฮะแล้วเวลาเรากินครูกำลังเขียนกระดานอยู่

0: เห็นไหม
1: ไม่เคยคร
0: ับ โอ้โหแสดงว่ามีความเป็นแชมป์นะในการแอบกินคุยยังไม่เคยจับได้เลยนะคะอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นคือเราจะมีคำว่าเป็นเครื่องหมายคือ no food or drink นะคะคำว่า or คำนี้ก็คือว่าแปลว่าหรือนั่นหมายความว่าถึงเป็นกินอาหารหรือกินเครื่องดื่มก็กินไม่ได้นะคะในที่นี้คือกินไม่ได้นะคะ
2: ห
0: ้
2: ามสุนัขห้ามนำสุนัขหรือ
0: มันมีคำว่า no แล้วมันมีคำว่าอันนี้สักอย่างหนึ่งมันแปลว่าอะไรไม่รู้แล้วมีคำว่า allow คำว่า allow แปลว่าอนุญาตนะคะแปลว่าอนุญาตดังนั้นก็คือว่าไม่ให้เอาเข้าไปอันนี้เราเห็นรูปสุนัขจริง
3: แต
0: ่คำว่า pet แปลว่า pets แปลว่าอะไรคะ
3: ส
0: ั
3: ตว์เล
0: ี้
3: ยง
0: สัตว์เลี้ยงในโลกนี้สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมีอะไรบ้างสัตว์เลี้ยงของเรา
2: แมว
0: มีอะไรอีก
3: หมู
0: สัตว์เลี้ยงใช่ไหมลูก
3: กระต่าย
0: นะคะคำว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยในเวลาพูดของมนุษย์ก็คือหมาแมวนี่คือสัตว์เลี้ยงใช่ไหมก็คือห้ามเอาเข้านะคะงูครูว่างูนี่ยังไม่ใช่นะคะนะแต่ยังไม่สัตว์เลี้ยงที่แพร่หลายยังไม่สัตว์เลี้ยงที่แพร่หลายทีนี้ในต่างประเทศเนี่ยสมมติเมื่อก่อนเราเรียนหนังสือบอกว่าคุณครูบอกว่าเวลาเราเรียนเราพูดถึงหมาหรือพูดถึงแมวที่เป็นสัตว์เราจะใช้สรรพนามแทนมันว่า it ใช่ไหมคุณครูชอบสอนเราอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เมืองนอกเนี่ยเขาจะบอกว่าอะไรก็ตามที่เป็นสัตว์เลี้ยงและมีความใกล้ชิดกับมนุษย์คำว่าใกล้ชิดมนุษย์คืออะไรบางทีเอามานอนด้วยกันบางทีก็คือรักมันเหมือนกับลูกเลยอย่างเงี้ยเหมือนสมาชิกครอบครัวตัวหนึ่งเลยก็จะมีหมากับแมวเป็นหลักดังนั้นเนี่ยเวลาเขาเรียกอะค่ะในบางครั้งในต่างประเทศเขาจะใช้คำว่า she ไม่ใช่ไม่แน่นางเราพูดถึงผู้หญิงคำว่า she ส่วนใหญ่ใช่ไหมพูดถึงผู้หญิงนะคะอีกอย่างนึงก็คือคำว่า he นั่นหมายความว่าถ้าเป็นตัวเมียเราใช้คำว่า she ถ้าเป็นตัวผู้ใช้คำว่า he เหมือนกับมันเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนเป็นมนุษย์คนหนึ่งแต่เราไม่ได้ใช้กับสัตว์ทุกชนิดเราไม่สามารถใช้คำว่ากับงูชีกับฮีได้มีใครจับงูไหมคะขอดูในเพศอะไรเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมแต่ว่าหมากับแมวเนี่ยมันเป็นลักษณะคือใกล้ชิดกับมนุษย์ดังนั้นคือใช้คำว่าชีคำว่าฮีได้นะคะนั่นคือเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงอ่ะต่อไปอันนี้ no no alcohol เขาห้ามทำอะไรคะ
3: ห
0: ้
3: ามนำ
0: แอลกอฮอล์เข้ามาดื่มคำว่าแอลกอฮอล์คืออะไรมันใช่แอลกอฮอล์ที่ทาแผลไหมคะมันคือเหล้านะคะมันไม่ใช่แอลกอฮอล์ที่ทาแผลนะเพราะคำว่าแอลกอฮอล์ทาแผลเรารู้จักใช่ไหมหรือบางทีเราอยากจะล้างมือเป็นเจลแอลกอฮอล์เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ก็คือเป็นเหล้าค่ะแอลกอฮอล์ที่เราพูดถึงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าอันนี้คือห้ามมีคำว่า no และมีคำว่าเพิ่มเติมคือ allow คำว่า allow นะคะต่อไปนี่คำใหม่เกิดขึ้นมา มีคำว่า do not touch เมื่อกี้มีคำว่า no แปลว่าไม่อันนี้มีคำว่าอะไรเอ่ย
2: do not talk
0: มีคำว่า not.
2: not
0: not กับ no แปลว่าไม่เหมือนกัน not. ดังนั้นถ้าเห็นคำว่า not หรือคำว่า no อยู่ในประโยคหมายความว่าจ้องไม่ให้ทำอะไรสักอย่างแบบนั้นแน่นอนนะคะสักอย่างนึงที่มันพูดถึงอันนี้เขาไม่ให้ touch ค่ะคำว่า touch คืออะไรเอ่ย touch คืออะไรคะแปลว่าอะไรอ่ะ touch เราเอามือมือเราเนี่ยไปจับอะไรของเพื่อนเขาเรียกว่าอะไร touch
4: จ
0: ับ
2: เ
0: ขาเรียกว่าภาษาไทยดีๆเขาเรียกว่าสัมผัสสัมผัสก็คือคำว่า touch นะคะทีนี้ตอนนี้ครูต้องการให้เรา touch อะไรของตัวเองบางอย่างนะคะฟังครูดีๆเวลาครูบอกให้ทำอะไรเช่น touch your hair แปลว่าอะไรวะ hairผมใช่ไหม touch your hair touch your ears hello touch your nose touch your mouth touch your eyes touch your fingers touch your knee อันไหนคะ knee touch your head ถูกต้องนะคะ

0: Touch your arms. Touch your arms. Touch your leg. Leg. Touch your shoulder. Shoulder. มีใครมี shoulder ไหมคะทุกคนมีไหมคะ shoulder
1: shoulder ไม่มีคร
0: ับแปลว่าอะไรคะ
1: shoulder
0: ไม่มีเหรอคะโอ้ไม่มีน่าสงสารจังเลยเนาะเกิดมาไม่มี shoulder ต่อไป touch your neck neck touch your neck อะไรเนาะไอ้ว่าส่วนหนึ่งเวลาเราเห็นคนบางเผ่าทางเหนือที่เขาชอบใส่ห่วงที่ตรงไอ้ว่าส่วนนั้นถูกต้องถูกต้องเคยเห็นใช่ไหมที่แบบว่าเป็นชาวเขาแล้วใส่ห่วงที่คอ
1: ชาวกะเหรี่ยง
0: เวลาเขานอนเขาก็ต้องนอนทั้งอันนั้นเลยนะคะถามว่าถ้าเอาไอ้ห่วงที่ออกเขาตายไหม
1: ไม่ตาย
0: คิดว่ายังไงเขาตายปะ
1: คอเขาเหี่ยว
2: ตายก็ออกไม่ได้
0: เอาออกได้สิตัดก็ได้ออกไงแต่คิดว่าเขาจะตายไหมหรือว่าเขาจะคอพับไหมคิดว่ายังไง
1: คอเขาพับ
0: เราเคยคิดอยากจะใส่เหมือนเขาไหม
1: ไม
0: ่
1: คร
0: ับ ทำไมอ่ะอ๋อไม่อยากให้คอมันยาวไม่อยากให้คอมันยาวเราชอบคอสั้นๆใช่ไหมนะคะไม่อยากให้แบบมันยาวเพราะฉะนั้นในประโยคนี้ do not touch แปลว่าอะไรเอ่ย
2: do not touch
0: ห้ามสัมผัสหรือห้ามจับนะคะห้ามจับนะคะต่อไป
1: ห้ามพาโทรศัพท์มาในห้องเรียน
0: ทีนี้เราจะเห็นว่าเฮ้ยในประโยคภาษาอังกฤษไม่มีคำว่า no แล้วไม่มีคำว่า not แล้วแต่เราเห็นอะไรไหมคะมันมีค่าสีแดงอยู่แสดงก็คือไม่ให้ทำอยู่ดีเขาบอกว่า mobile phones must be switched off mobile phone แปลว่าอะไรเอ่ย
2: mobile phone โทรศ
0: ั
2: พท์
0: โทรศัพท์มือถือนะคะทีนี้ถามว่า mobile แปลว่าอะไรแปลว่าเคลื่อนที่โทรศัพท์ที่มันเคลื่อนที่ได้ก็หมายความว่าเรามือถือแหละใช่ไหมเราเอาไปไหนมาไหนก็ได้นะคะใครเคยจำสมัยก่อนไหมที่บ้านใครเคยยังมีป่ะโทรศัพท์มือถือแรกๆเนี่ยมันใหญ่มากเลยมันต้องคิ้วแบบนี้นะคะมันเล็กลงเรื่อยๆแล้วมันก็ราคาถูกลงเรื่อยๆใช่ไหมเมื่อก่อนโทรศัพท์มือถือราคาประมาณ 30,000 บาทปัจจุบันกี่บาทซื้อได้500ก็ซื้อได้แล้วค่ะใช่ไหมปัจจุบันอาม่าอะไรนะฮีโร่อะไรก็ซื้อได้แล้วใช่ไหมนะคะทีนี้คำว่า switch off แปลว่าอะไรเอ่ย switch off แปลว่าอะไรเอ่ย switch off
1: มี
0: คำว่า switch เวลาเราพูดว่า switch ก็คือ switch ไฟที่มันติดอยู่แต่ถ้าเราเจอว่า switch off ก็คือปิดเราปิดเราไม่ใช้แล้วตรงข้ามกับคำว่า switch on ก็คือเปิด switch on ก็คือเปิด switch off ก็คือปิดก็คือให้ปิดโทรศัพท์ใช่ให้ปิดโทรศัพท์นะคะต่อไปค่ะทำอะไรเอ่ย face mask required แปลว่าอะไรคะคำว่า required แปลว่าต้องการหรือว่าจำเป็นจะต้องทำอย่างงั้นก็คือให้เราใส่ maskface mask required นะคะเราต้องทำนะคะที่ mask นะคะเวลาใส่ mask ใส่อย่างไร
2: ใส่ถ้าใส่แบบนี้ก็ใส่เข
0: ้
2: าม
0: าใส่อย่างไรก็กดนี้ใช่ไหมทำไมต้องใส่ mask
2: ป้องกันโควิด
0: ช่วงนี้โควิดอารวาสน่ากลัวมากเลยใช่ไหมไม่รู้จะมายะลาหรือเปล่าใช่ไหมนะคะหายไปตั้งนานโควิดกลับมาหาเราอีกแล้วนะตอนนี้มาเยี่ยมเราคิดถึงเรามากแต่ไม่ต้องมาถึงยะลาเนาะไม่ต้องมาถึงที่นี่ใช่ไหมต่อไปห้ามทำอะไรคะ
2: ห้าม
0: สู
2: บบุหร
0: ี่อันนี้ก็เหมือนกันในป้ายนี้ไม่มีทั้ง no ไม่มีทั้ง not แต่มีคำนี้ค่ะถ้าเราเจอคำนี้เมื่อไหร่คำนี้แปลว่าห้ามห้ามแปลว่าไม่ให้ทำเจอคำนี้เมื่อไหร่แปลว่าไม่ให้ทำนะคะอ่านออกเสียงว่า prohibited ออกเสียงตาม prohibited prohibited prohibited โอเคทีนี้อันนี้แปลว่าห้าม smoking แปลว่าอะไร
2: smoking แปลว่า
0: สูบบุหรี่ก็คือห้ามสูบบุหรี่นั่นเองนะคะเจอคำข้างล่างเมื่อไหร่ก็คือให้รู้ว่าเขาไม่ให้ทำนะเขาไม่ให้ทำ
2: slow
0: มีคำว่า slow แล้วมีคำว่า student crossing เมื่อกี้เจอคำว่า crossing cross แล้วจำได้เปล่า cross แปลว่าอะไรคะเมื่อกี
2: ้ cross แปลว่าค่ะ
0: แปลว่าข้ามถูกไหมแปลว่าข้ามนะคะทีนี้ student crossing ก็แปลว่า student คือใครสตูเดนต์คือใคร
2: สตูเดนต์นักเรียน
0: นักเรียนก็คือเป็นทางข้ามสำหรับนักเรียนแล้วก็ให้ทำใครเขาบอกว่า slow
2: สำหรับ
0: ให้ช้าช้าทำไมต้องช้าเวลาเด็กข้ามถนนใช่นะคะคือเป็นการเตือนไว้ว่าอย่าเสี่ยงนะเพราะตอนนี้เนี่ยเด็กกำลังจะข้ามก็คืออย่าขับรถเร็วๆใช่ไหมให้ slow นะคะ ต่อไปค่ะถ้าเจอคำนี้เมื่อไหร่แปลว่าระวังแปลว่าระวัง caution นะคะ caution แปลว่าระวังอันนี้ระวังเรื่องอะไร
2: ลองเลื่อน
0: คำว่า wet แปลว่าอะไรเอ่ย wet เวลามีฝนตกลงมาแล้วเราก็ wet เรา wetฝนตกลงมาแล้วก็เสื้อเราก็คือ wet แปลว่าเปียกนะคะคำว่า wet แปลว่าเปียกทีนี้อะไรเปียกล่ะ floor
2: พื้นเปียก
0: พอพื้นเปียกส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นบอกว่าให้ระวังลื่นเพราะว่ามันมีพื้นเปียกอยู่นะคะต่อไป

0: Speaking of martial arts, I've tried them all. No matter what, if it's Thai boxing, karate, hi-ya, judo, or even taekwondo. But today, I'm gonna show you a new one called jujitsu. It has a legendary history from Japan. Konnichiwa, ohayo, arigato. For more than 1,500 years. And moreover, there's still a group of Thai children who practice jujitsu right here. They even got the champ. Let's meet and learn a little more about jujitsu.
1: สวัสดีครับผมน้องชื่ออะไรครับ
2: มาเรียนวิชของขวัญ I am Nayesho น้องของขวัญอายุเก้าขวบโอ้โหใส่ชุดเท่จังเลยนะครับแล้วก็มีเหรียญรางวัลด้วยขอดูหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะโอ้คุณครูจะมันหนักด้วยของแท้จริงอันนี้เป็นรางวัลอะไรบ้างครับอันนี้คือรางวัลไฟติ้งค่ะส่วนอันนี้เป็นรางวัลคาชิวาซ่าโอ้สุดยอดได้รางวัลด้วยสอนนิดนึงนะครับเหรียญรางวัลเงินนะครับใช้คำว่า silver medal
0: โอ้มันหนักมากเลยอะแล้วยังไม่หมดนะครับโอ้โหเหรียญรางวัลทองมาด้วยใช้คำว่า gold medal
2: แล้วรางวัลได้มานานหรือยังครับเพิ่งได้เมื่อเมษายนเองค่ะเล่นอยู่จริงจังด้วยวันนี้ทีเจอร์เกรกขอเล่นด้วยที่นี่ครับมีเด็กมาเรียนยูจิตสูเยอะไหมครับมีเยอะเลยค่ะคุณนนท์กำลังสอนอยู่
0: พาทีเจอร์เกรกเข้าไปทำความรู้จักได้ไหมครับ
2: ได้เลยค่ะก็ต้องมี
0: Let's go
3: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูเด็กๆสวัสดีครับผมผมชื่อทีเจอร์แกรงเป็นครูสอนภาษาอังกฤษชื่อคุณนนท์นะครับวีรวิทย์ไทยพวกสมบัตินะครับปัจจุบันคุณวุฒิยุทธสูสายดำดั้งสามนะครับเป็นผู้ตัดสินนานาชาติของสมาพันธ์ยุทธสูโลกนะครับผม
0: ความเป็นมาหรือว่าประวัติของยุทธสูเป็นยังไงครับ
3: ศิลปะยุทธสูนะครับเป็นศิลปะการป้องกันตกญี่ปุ่นนะครับเป็นสำหรับที่ ความอ่อนโยนเนี่ยชนะความแข็งแรงนะครับผม
0: โอ้วันนี้เราจะได้เล่นกีฬาและฝึกภาษาไปด้วยเช่นเมื่อกี้นะครับก็พูดถึงศิลปะการป้องกันตัวใช้คำว่า martial arts เก่งมากมีหลายแบบไม่ว่าจะเล่นมวยไทยหรือว่ายูโดมีหลายแบบนะครับและอีกคำหนึ่งที่คุณครูพูดถึงเมื่อกี้นะครับก็คือศิลปะแห่งความอ่อนโยนนะครับหรือใช้คำว่า Art of Gentleness นี่พูดได้นะครับสุดยอดคนบอยจะได้เก่งโอ้โหคุณนนท์เมื่อกี้นะบอกว่ายูจิตสุก็มีความเป็นมามากกว่า 1,500 ปีสุดยอดมากจริงหรือเปล่า
3: จริงครับยูจิตสุเนี่ยเป็นศิลปะของชนชั้นสูงนะครับของชนยุคซามูไรนะครับชนชั้นซามูไรในการใช้ในการฝึก

0: วลาเราไม่มีอาวุธอยู่ในมือดาบอยู่ในมือเราใช้เนี่ยยูจิสุเนี่ยมือเปล่าในการป้องกันตัวนะครับผม
1: โอ้เป็นคำที่ดีเดี๋ยวซ้อนให้นะครับของขวัญลองด้วยนะคำว่าด้วยมือเปล่าใช้คำว่า bare handed
2: bare handed
1: ถูกต้องครับปัจจุบันยูจิสุเป็นที่นิยมแค่ไหนครับ
0: ทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปหรือเอเชียก็ตามนะครับส่วนในไทยนี่ตอนนี้กำลังพัฒนาบูมมากๆเผยแพร่มีการไปตามที่ต่างๆนะครับจนพัฒนาสามารถพัฒนากีฬาเนี้ยทุกวันนี้ขึ้นไประดับในระดับชิงแชมป์โลกได้แชมป์โลกมาได้แชมป์เอเชียมาตอนนี้กำลังจะแข่งขันในระดับ4เกมที่กัมพูชาครับผม
1: แชมป์ระดับโลกใช้คำว่า world champion
2: world champion
1: ทีเจ๊กเองก็เคยลองมาแล้วนะครับศิลปะการป้องกันตัวหลายแบบก็ไม่ว่าจะเป็นมวยไทยหรือเทควันโดนะครับอยากรู้มันต่างกันอย่างไร
0: กติกาครับเทควันโดเนี่ยหรือมวยไทยเนี่ยจะเน้นความรวดเร็ว
1: ครับ
0: ถูกไหมครับแล้วก็ความแข็งแรงความรุนแรงในการทำอาวุธออกอาวุธส่วนยูจิสุเนี่ยเราเน้นเรื่องความปลอดภัยของนักกีฬาเป็นหลักการโจมตีที่รวดเร็วรุนแรงเหมือนกันจริงแต่เพิ่มการควบคุมอาวุธและการออกอาวุธที่รุนแรงมากเกินไปเป็นโทษ
1: เสียคะแนนด้วยใช่ไหมคร
0: ับใช่เสียคะแนนด้วยครับเป็นคะแนนที่ฟาวร้ายแรง
1: ของควายนะครับลองพูดด้วยนะครับคำว่าความปลอดภัย safety
2: safety
1: เก่งมากปลอดภัยไว้ก่อนครับ safety first
2: safety first
1: เป็นเรื่องจริงด้วยนะ safety first
0: ครับ
1: ยูจิสุนับเป็นกีฬาสากลซึ่งมีอยู่ในการแข่งขัน Asian Games และ SEA Games ปี2023นี้ด้วยนะครับคุณโอนได้เล่าให้ฟังว่าการแข่งขันกีฬายูจิสุนั้นจะแบ่งเป็น3ประเภท1ประเภท Fighting Systemแบ่งการแข่งขันออกเป็น3ภาค Part 1การเตะต่อย Part 2การจับทุ่ม Part 3การควบคุมหักล็อกบนพื้น2ประเภทที่2คือ Nuance System การแข่งขันโดยใช้เทคนิคปล้ำล็อกเพื่อทำคะแนนและใช้เทคนิคในการทำให้คู่ต่อสู้ยอมแพ้ And the last one ประเภทที่3 Dual Systemการโชว์ศิลปะการป้องกันตัวโดยจำลองการต่อสู้เสมือนจริงโดยมีท่าบังคับในการแข่งขันครับผม
0: เดี๋ยววันนี้เราจะสาธิตนะครับยูจิสุประเภท Fighting System นะครับผม
1: สาธิตใช้คำว่า Demonstration
2: Demonstration
1: ใช่แล้วนะครับของขวัญจะสู้กับใครดีฮะ
0: เดี๋ยวเรามีน้องมังกรนะครับอ่ะมังกรขึ้นมานะครับนี่เป็นคู่ต่อสู้สาธิตวันนี
1: ้ปรบมือให้พื้นด้วยนะครับ What's your nickname?
2: My name is Mangkon.
1: Mangkon, how old are you?
2: I am 11 years old.
1: อายุ11ปีสู้กับของขวัญอายุแค่9ขวบเคยสู้กับของขวัญมาก่อนหรือเปล่า
2: เคยครับ
1: เดี๋ยวสอนคำว่าผู้ชนะใช้คำว่า winner.
2: Winner.
1: ผู้ชนะต้องมีอะไรฮะผู้แพ้ด้วยนั้น
0: ด้วยครับผม
1: loser.
2: loser
1: มังกรให้เลือกนะครับ winner or loser
2: winner
1: โอ้มั่นใจด้วยนี่ของขวัญ winner or loser
2: winner
1: ต้องมีผู้ชนะแค่1คนครับเริ่มยังไงดีครับ
0: โอเคเดี๋ยวเราสาธิตก่อนนะครับพาที่1นะครับโจมตีนะครับลำตัวโดยการใช้มือก่อนนะครับอ่ะมาเข้ามาใกล้ๆพร้อมฟุตเวิร์คนะครับหมัดหน้านะครับอีนี่ซ่องมาหลังอีนี่ซ่องกำเมงอีนี่ซ่อง
1: เอคุณนอนครับอีนี่ซ่องนั่นคืออะไรครับ
0: นับภาษาญี่ปุ่น
1: อีแปลว่าหนึ่ง
0: นี่สอง
1: นี่สอง
0: ต่อไปเราจะการโจมตีด้วยเท้านะครับอีนี่ซ่อง
1: ลองอะไรโลกถูกไหม
0: ถูกครับ
1: ถูกแล้วนี
0: ่อีกสูงๆหน่อยนี
1: ่สอง
0: ในพาร์ทที่2นะครับจับ
1: ตึงโอ้
0: โอเค
1: มังกรเป็นอะไรไหม
0: ไม
1: ่โอ้ที่จะแกร่งสงสารเด็กเลยนี่เป็นท่าทุ่มใช่ไหมคร
0: ับ ใช่พี่เป็นท่าทุ่มครับต่อไปเป็นท่าเทคดาวน์นะครับเดบันเล็กเข้าไปฟึบพุ่งไปเลยฮัชิเมะไป
1: แล้วเวลาเล่นจริงเนี่ยจะได้กี่คะแนนสมมุติว่าแบบได้เทคดาวน์เรียบร้อย
0: เทคดาวน์เนี่ยหรือการทุ่มเนี่ยถ้าลงสมบูรณ์หลังลงเต็มพื้นนะครับผมหรือหน้าอกลงเต็มพื้นจะได้2คะแนนนะครับเรียกว่าอีโป้งกรรมการจะยกมือแบบนี้เรียกว่าอีโป้ง
1: ได้2คะแนน
0: ได้2คะแนนครับใช่ครับแต่ถ้าด้านข้างลงลงข้างๆลงนะครับจะได้วาซาลีนะครับแบบนี
1: ้วาซาลีแค่
0: 1คะแนน
1: 1คะแนน
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: เมื่อกี้เราพาที่2แล้วเ

0: การทุ่มนะครับอ่ะทุ่มไปโอโกชิอบเอวปุ๊บไป
1: ไว
0: ปึ้งเสร็จแล้วเข้าคอนโทรลต่ออ่ะ
2: อ๋ออ ัน
0: นี้เป็นท่าล็อกนะครับ
2: ใช่ครับคุณองค์กรพูดถึงท่าล็อกหรือว่า submission
0: อันนี้เรียกว่าท่าเกซ่ากาตาเม่นะครับล็อกสมบูรณ์แล้วคู่ต่อสู้ดิ้นหนีดิ้นหนีมังกรดิ้นหนีนะครับมีเวลา0ถึง10วินาทีท่าล็อกไม่ถึงไม่ได้คะแนนแต่ถ้าซ็อกตั้งแต่10วินาทีถึง14วินาทีได้คะแนนเป็นวาซารี
2: 1
0: คะแนน
2: 1คะแนน
0: แต่ถ้าควบคุมถึง15วินาทีนะครับจะได้คะแนนเป็นอีโป้งนะครับ
2: 2
0: คะแนนใช่ครับ
2: โอ้ต้องล็อกแบบนานมากเลย
0: 15
2: วินาที
0: นะครับผม
2: ยาวเลย
0: ครับในการล็อกในการควบคุมนะครับถ้าสุว่ารู้สึกอึดอัด
2: สู้ไม่ไหว
0: สู้ไม่ไหวนะครับทําการตบคู่ต่อสู้3ทีตบครับ
2: เป็นสัญญาณว่าปล่อย
0: ครับเป็นสัญญาณแท็บปล่อยครับ
2: สอนให้นะคําว่ายอมแพ้ใช้คําว่า I give up แล้วผู้ชนะต้องการกี่คะแนนครับ
0: อีโป้งให้ได้ครบ3พาร์ทในพาร์ทที่1 2 3ถ้าทําครบ3พาร์ทไม่ต้องสนคะแนนครับเป็นผู้ชนะเป็นวินเนอร์ได้เลย
2: ทันทีเลย
0: ใช่ครับแต่ถ้าทําไม่ครบ3พาร์ทก็จะดู1อันดับที่1ว่าใครทําคะแนนได้มากกว่ากันเป็นผู้ชนะส่วนของเวลาที่ราการแข่งขันถ้ามีการเสมอกันให้ดูก่อนว่าคนไหนทําอีโป้งได้จํานวนพาร์ทมากกว่ากันถึงเป็นผู้ชนะแล้วค่อยดูไล่ๆลงมาในส่วนต่อไปครับผม
2: แล้วอีโป้งคืออะไรครับ
0: อีโป้งนะครับคือการคะแนนได้สมบูรณ์นะครับโดยไม่มีการป้องกันใดๆทั้งสิ้นในพาร์ทที่1นะครับเตะต่อยเข้าเต็มเป้าส่วนในพาร์ททุ่มลงเต็มหลังหน้าลงเต็มแผ่นในพาร์ทที่3คอนโทรลล็อกควบคุมให้ได้15วินาทีก็จะได้อีโป้งลักษณะแบบนี้นะครับ
2: ยกมือสูง
0: ๆสูงๆอย่างนี้ครับเท่ากับ2คะแนน
2: ครับ
0: ทุกอย่างถ้าไม่สมบูรณ์ในแต่ละพาร์ทจะได้เป็นวาซารี
2: แ
0: บบนี้นะครับคือ1คะแนนเดี๋ยวผมเป็นผู้ตัดสินให้วันนี้โอเคหันหน้ามาครบครบโอเคตั้งการครับ
2: แปลว่าอะไร
0: เริ่มครับ
2: เริ่มของขวัญ2คะแนนใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ2คะแนนครับ
2: อีโป้ง
0: อีโป้งครับ
2: อันนี้มีคืออะไร
0: ชนครับออกชนพร้อมกันครับ
2: โอ้ลงมาแล้วแต่ไม่เต็มไม่เต็มก็พูดถึงมังกรมีน้ำหนักมากกว่ามันจะมีผลหรือเปล่าม
0: ีผลครับถ้าเป็นการแข่งขันจริงๆเห็นไหมครับจะมีน้ำหนักมากกว่าแต่เวลาเราฝึกซ้อมเนี่ย
2: ครับ
0: เราสามารถให้นักกีฬาซ้อมได้ตัวอาจจะเป็นตัวใหญ่กว่าบ้างตัวเล็กกว่าปาเต้ปาเต้แปลว่าหยุดครับ
2: อ๋อ
0: เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้น
3: จ
0: ับ
3: ม
0: า
3: เตะ
0: เวลาเราขึ้นมาทําการจับในพาร์ทที่2แล้วเราห้ามออกอาวุธเตะคู่ต่อสู้
2: จับก็คือ
0: จับอย่างเดียว
2: ครับ
0: ออกอาวุธนะครับผมนะคร
2: ับ ใครฟาว
0: คนนี้ก็จะฟาวโดนโทษนะครับโอเคมือจับกันจับกันอยู่ในพาร์ท2นะครับเลดกิฟต์แอนด์พันชิโดฟาวนะครับในกิฟต์แอนด์พันนะครับพร้อมโยชิ
2: จะได้ลงหรือเปล่าโอ้มังกรนะ
0: หน้ามาครบครบ
2: ปรบมือให้นักกีฬาด้วยครับแล้วปกติผู้หญิงจะสู้กับผู้ชายหรือแค่ฝึกเฉยๆครับ
0: ถ้าในการแข่งขันจริงๆเราจะไม่มีนะครับเราจะแบ่งประเภทไปเป็นผู้ชายน้ําหนักหนึ่งผู้หญิงน้ําหนักหนึ่งแล้วแต่อายุน้ําหนักนะครับเป็นหลักในการแข่งขันนะครับแต่ในการฝึกซ้อมของทางยิมเราจะไม่ได้แบ่งเพศไม่แบ่งอายุเพราะว่าสถานการณ์จริงๆในชีวิตประจําวันเราไม่รู้ว่าผู้ร้ายที่เข้ามาทําร้ายเราเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงตัวสูงตัวเล็กฉะนั้นเราให้ฝึกซ้อมให้พร้อมในการป้องกันตัวในตลอดเวลาครับ
2: โอ้เป็นความคิดที่ดีครับมันมีประโยชน์จริงด้วยครับ
0: ครับผม
2: it's a great idea it's very beneficial โอ้วันนี้ทีเทรก็ประทับใจมากนะอายุมันน้อย
0: ครับ
2: แต่สกิลความสามารถไม่ได้น้อยนะครับ
0: ครับ
2: เก่งมากๆเลยปรบมือให้เพื่อนทุกคนเลยเริ่มเรียนยูจิตสูได้ยังไงครับ
3: ตอนนั้นแม่ให้หนูเลือกว่าจะเรียนเทควันโดหรือลามหนูเลือกเทควันโดแล้ว

0: ไปไปมาโคนนก็เพิ่มยูยิสุมาเรียนควบกับเทควันโด
1: เรียนตั้งแต่อายุเท่าไหร
0: ่2ขวบครึ่ง
1: 2ขวบครึ่งแบบเริ่มฝึกเดินแล้วเริ่มก็ฝ
0: ึ
1: ก
0: แพมเพิร์ดยู
1: โอ้สุดยอดก็ฝึกเดินและฝึกยูยิสุไปด้วยชอบแบบไหนมากกว่าเทควันโดหรือยูยิสุ
0: ยูยิสุ
1: เพราะอะไร
0: ม
1: ี
0: คนหน
1: ุ
0: ก
1: บ้
0: าง
1: มัน
0: ป้องก
1: ัน
0: ต
1: ั
0: วหน
1: ู
0: ได้ด้วย
1: ป้องกันตัวเองได้นั้นจะถามเคยโดนหรือเปล่าบาดเจ็บที่ไหนครับโอ้โหทุกที่เลยนะนั้นจะสอนคำว่าบาดเจ็บภาษาอังกฤษว่า injure
0: injure
1: เช่นให้แปลเป็นไทยนะ I injured my arm แปลว่า
0: ฉันเจ็บแขน
1: I injured my leg
0: ฉันเจ็บขา
1: I injured my heart
0: เจ็บหัวใจ
1: โทษครับแต่จริงๆแล้วไม่มีใครพูดเราจะพูดว่า I'm sad ก็ฉันก็เสียใจอย่างนี้เวลาเล่นยูยิตสูครับมีอาวุธที่เด็ดที่สุดนั่นคืออะไรครับ
0: ใส่คิดค่ะ
1: ถีบก็ดูหน่อยมาไหนๆก็หน้าไหนครับไปยังไม่โดนไปยังไม่โดนเท้าหักหรือเปล่า no
2: ประโยชน์ของกีฬายูยิตสูที่ได้รับนะคะสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะอย่างเช่นเวลาเราเจอภัยอันตรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: มาเรียนยูยิตสูแล้วได้สร้างเสริมสมาธิได้มาออกกำลังกายเสียเหงื่อและได้เรียนรู้เรื่องการป้องกันตัว
4: ได้วิธีการต่อสู้จากการถูกรังแกค่ะได้ออกกำลังกายแล้วทำให้ร่างกายแข็งแรงค่ะ
5: Jiu Jitsu is an amazing sport, but can you really defend yourself?
1: สมมติว่าที่เรียกเป็นผู้ร้ายเราจะทำร้ายหนูป้องกันตัวเองได้หรือไม
0: ่ได้ค่ะ
5: 3, 2, 1, action! Give me your money! Come with me! Come on now!
6: ยัยยัย
7: โอ้สุดยอดเลยครับ
1: สุดยอดจับไม่ได้เลยโอเคสมมติว่าเจอผู้ร้ายนะครับ Hey you! Give me your money! Come with me! ยัยยัยโอ้แล้วสมมติว่าเจอผู้ร้ายที่บีบคออย่างนี้นะครับโอเคลองแก้ปัญหานะครับสมมุติว่าเจอผู้ร้ายแข็งแรงตัวใหญ่นะครับ
7: ครับ
1: ทำยังไงดี
7: เดี๋ยวเรามีน้องมาสาธิตดีไหมครับ
1: ดีครับ
7: พี่บัวขึ้นมาพี่ออนขึ้นมามีผู้ร้ายเข้ามาโจมตีบริเวณใบหน้านะครับใช่ไหม
1: อุ้ยว้ายโอ้เร็วมาก
7: ใช่ครับต่อไปนะครับหันหลังอยู่นะครับมีผู้ร้ายเข้ามาล็อกคอจับทิ้งตัวตีซอง
1: ว้ายสุดยอดเรามือนะฮะ
7: จากทักษะที่เห็นเมื่อกี้นะครับมันเป็นขึ้นอยู่กับว่าน้องฝึกทักษะได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือการหนีออกจากสถานการณ์ตรงนั้นให้ได้เร็วที่สุด
5: That's right Jiu Jitsu is a great sport you can use it for self defense but don't forget run away safety firstget out of there หนีออกไปเร็วที่สุด
7: ใช่ครับผม
1: ทีนี้ก็อยากฝึกมากกว่านี้แต่ก่อนจะฝึกกีฬาสอนภาษาอังกฤษดีกว่าคำแรกก็คือศิลปะการป้องกันตัวใช้คำว่า martial arts
8: martial arts
1: คำต่อไปครับคำว่าผู้ตัดสินใช้คำว่า referee
8: referee
1: มีอีกหนึ่งคำครับใช้คำว่า judge
8: judge
1: คำที่สามก็คือกติกาหรือใช้คำว่า competition
8: competition
1: rules
8: rules
1: เก่งมากเติมตัว s ด้วยและอีก2คำที่น่ารู้นะครับผู้แพ้ใช้คำว่า loser
8: loser
1: รู้แพ้รู้ชนะผู้ชนะคือ winner
8: winner
1: หรืออีก1คำ champion
8: champion
1: ผู้รู้แค่นี้นะ5คำที่ใช้ได้จริงในชีวิต
0: พวกเราทุกคนขอบคุณทีเชื่อมากๆนะคะที่มาสอนภาษาอังกฤษพวกเราและทำให้ยูยิสุเป็นที่รู้จักมากขึ้น Thank you teacher
8: Thank you teacher
1: ยินดีเสมอครับน้องของขวัญก็เก่งอยู่แล้วทำดีต่อครับมีนักเรียนหลายคนมีเป้าหมายหรือเปล่าครับ
7: เป้าหมายของเราในการสอนของเราคือสร้างศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการเด็กเรียนนะครับทุกคนส่วนเป้าหมายต่อไปในการเป็นผู้ตัดสินเป็นผู้ฝึกสอนหรือจะเป็นโค้ชอะไรก็ตามแล้วแต่ขึ้นอยู่กับนักเรียนว่าเขาจะเลือกเดินไปทางไหนแล้วอิสระในการคิดของเขาเป็นหลัก
2: อยากจะเล่นกีฬายูยิสุไปเรื่อยๆค่ะเพราะอยากจะพัฒนาฝีมือตัวเองให้มากกว่านี้ใช่
4: เล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้สายดำค่ะหนูจะเล่นไปเรื่อยๆเพราะมันสนุกมากเลยค่ะหนูอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติค่ะ
5: Today, I got to know about jiu-jitsu, a form of Japanese self-defense martial arts that has been around for more than 1,500 years. This story is about a young girl, the younger sister of a jiu-jitsu athlete, who learned the sport as a hobby and went on to win numerous awards and competitions. What's more impressive is that she also uses jiu-jitsu to defend herself. Her inspiring story has left a great impression on me. คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าศิลปะการป้องกันตัวไม่ถึงคำศัพท์ในข้อใด A. Martial Arts B. Battle C. Fighting TikTok TikTok เฉลยคำตอบคือข้อ A. Martial Arts ศิลปะการป้องกันตัวส่วนคำว่า Battle และ Fighting ไม่ถึงการต่อสู้ครับผมของขวัญอยากลองหรือเปล่าโอ้มา
7: ฮึบอ่ะยอดตัวลงฮึบใช้ได้ไหมครับ
5: ใช้ได้อยู
7: ่ครับ
5: ใช่

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:00 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันใน The Speech Idol นะคะซึ่งไอดอลของเราในวันนี้เนี่ยโหคุณอ๋อบอกเลยนะคะใครที่มีข้อแม้กับชีวิตฉันอายุมากไปฉันอายุน้อยไปฉันไม่มีประสบการณ์ฉันไม่รู้จะเริ่มยังไงขอให้ลืมข้อแม้เรื่องอายุไปเลยนะคะเพราะว่าไอดอลของเราในวันนี้เขาเริ่มทำพาตัวเองมาอยู่ในโซเชียลเนี่ยนะคะตั้งแต่เขาอายุ10ขวบอ้าวถ้าวันนี้ใครบอกว่าฉันไม่มีประสบการณ์คิดว่าเด็ก10ขวบจะมีประสบการณ์อะไรคะนอกจากหัวใจที่ลงมือทำวันนี้ค่ะเขาไม่ใช่แค่ลงมือทำธรรมดานะคะเขาเอาความสามารถของเขาอะมาแบ่งปันในโลกโซเชียลในโลกออนไลน์ของเขาจนทำให้เขาเป็นที่รู้จักและใช้ระยะเวลาเพียงแค่2ปีหลังจากที่เขาตั้งใจทำอย่างเต็มที่สามารถซื้อบ้านให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้โอ้โหเป็นไงคะวันนี้เราจะมาติดตามเส้นทางความสำเร็จของเขานะคะว่าเขาเริ่มยังไงทำยังไงพัฒนาตัวเองจนวันนี้มาเป็นพูดง่ายๆหรือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามมากถึง2ล้าน6แสน followers ค่ะและตอนนี้เขาอยู่กับเราแล้วค่ะน้อง Nesty Spicy ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครูงอนะคะ

0: สดีลูกสาวว่าหุ่นคุณผู้ชมดูสิสวยไม่เกรงใจครูเลยอ่ะนี่ลูกสาวของเราชัดๆเลยนี่สวยขึ้นสวยขึ้นนะเราเนี่ยเนสตี
1: ้ขอบคุณค่ะ
0: ไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิลูกหนูเริ่มยังไงมายังไงพัฒนาตัวเองยังไง
1: ค่ะก็ต้องสวัสดีทุกคนก่อนนะคะที่รับชมรายการนี้อยู่นะคะส่วนตัวนะคะก็อาจจะรู้จักหนูแล้วหรืออาจจะไม่รู้จักหนูนะคะก็อาจจะมารู้จักในรายการนี้ก็ได้นะคะหนูนะคะเด็กชายนิพิตพงษ์รักตนนะคะชื่อเล่นชื่อเนทนะคะแต่เต็มคำว่าตี้เข้าไปค่ะในวงการค่ะส่วนตัวหนูนะคะจริงๆหนูเป็นเด็กบ้านๆคนนึงเด็กบ้านนอกก็ได้ค่ะเงาะอีกคนนึงเลยค่ะที่ว่ารู้ว่าตัวเองชอบอะไรค่ะแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบออกมาให้ดีที่สุดอย่างเงี้ยค่ะครูเงาะจริงๆหนูไม่เคยคิดว่าหนูจะมาถึงจุดนี้เลยนะคะครูเงาะหนูแค่รู้สึกว่าหนูเป็นเด็กคนหนึ่งที่แต่งหน้าเล่นๆบ้าๆบอๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ที่บ้านพ่อแม่สนับสนุนพ่อแม่ไม่ได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยครูเงาะแล้วก็วันหนึ่งก็รู้สึกว่าถ้าเรามีโซเชียลอยู่ในมือทำไมเราไม่เอาโซเชียลที่เราอยู่ในมือมาทำให้เป็นประโยชน
0: ์
1: ครั้งหนูก็เลยอ่ะเปิดเฟซบุ๊กเข้ามาหนูเห็นไลฟ์สดว่าไลฟ์สดดีกว่ามันเลิศมันฉ่ำหนูนึกจะใจว่าเอาเลยต้องไลฟ์สดอย่างน้อยก็มีเพื่อนๆเข้ามาดูเมามอยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงแรกนะก็ไหลไปวันแรกที่หนูไลฟ์เลยค่ะหนูจำได้คนดูแค่7คนเท่านั้นค่ะ
0: โอ้โห
1: ใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นมานะคะหนูก็ทำตามไลฟ์สไตล์ตัวเองค่ะชอบเต้นชอบร้องเพลงหนูชอบหมอลำที่สุดในโลกค่ะคุณก็หนูก็เต้นไปลำไปแต่งหน้าไปฟ้อนไปละทุกอย่างที่หนูทำค่ะเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดเลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นหลังจาก7คนก็เริ่มมาเป็น10 20 20ไป50ไปเป็น100จนกระทั่งวันนั้นหนูแต่งหน้าวันธรรมดาของหนูเลยที่หนูจำได้จนถึงตัวนี้นะคะเป็นวันธรรมดาของหนูเลยหนูนั่งแต่งหน้าไม่เคยมีไฟเข้าหน้าไม่เคยมีอะไรมีแค่ไฟหลอดไฟบ้านนะคะแล้วก็ไม่แสงก็ไม่ได้สว่างขนาดนั้นนะคะคุณหมอแล้วก็มีผ้าม่านอันนึงแล้วหนูก็เอาเครื่องเอามาตั้งก็ไลฟ์สดปกติหนูก็สดีดเหมือนทุกวันอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอแล้วก็วันนั้นหนูแต่งหน้าไปแต่งหน้าอุ๊ยทำไมคนดูเยอะจังเลยวันนี้แล้วมันเริ่มมี energy มี power ขึ้นเรื่อยๆค่ะคุณหมอหนูก็อุ๊ยคนดูเยอะเอาแล้วเต้นอีกหนูเต้นอีกจนคนดูอัพขึ้นมา 1,000 แล้วหนูแบบ
0: ว้าว
1: โอ้โหพอ 1,000 ปุ๊บไม่ถึง10นาทีอ่ะค่ะครูหมอไปหมื่นไป 11,000 ค่ะ
0: ว้าว
1: ใช่ค่ะแล้วก็คนรู้จักหนูจากวลีคำว่าคิวไม่เท่ากันค่ะเพราะว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเท่ากันอยู่แล้วค่ะแม้แต่โลกเรายังเบี้ยวเลยหนูก็พูดไปนู่นนี่นั่น
2: มองตาไม่เท่ากันจ้าช่างมันค่ะเพราะเรามั่นไม่ต้องทำอะไรให้เหมือนกันค่ะคิวไม่เหมือนกันอย่าไปซีเรียสค่ะเพราะในโลกนี้ไม่มีอะไรเท่ากันอยู่แล้วค่ะ

0: จนมันกลายเป็นไวรัลไปในคืนนั้นคืนเดียวเลยค่ะกูเงาะหลังจากนั้นหนูก็เริ่มแต่งหน้ามาเรื่อยๆหาคอนเทนต์แบบว่าชีวิตประจำวันของหนูตื่นเช้ามาวันนั้นหลังจากที่คนดูหนู 12,000 แต่คิวไม่เท่ากันหลุหลามาเห่าใช่ไหมคะพี่หนูกำลังจะไปเกณฑ์ทหารหนูเลยบอกว่าอ่ะรู้แหละพรุ่งนี้แต่งอะไรหนูก็ลุกขึ้นมาหน้าแต่งหน้ายังไงไม่ให้ติดทหารหนูก็เอาแบบคอนเทนต์คนดูหนู 28,000 ค่ะวันนั้นหนูจำได้เลย
1: ดูสด 28,000 เลยเหรอ
0: 28,000 ค่ะวันนั้นใส่ชุดจริงๆชุดอะไรก็ไม่ได้แบบว่าหรูหราเลยนะคะเป็นชุดแบบว่าอยู่แบบเป็นชุดทหารที่ซื้อมาค่ะของเด็กเล่นค่ะเพราะหนูตัวเล็กมากหนูสามารถใส่ชุดเด็กได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็มาใส่แล้วก็แต่งหน้าไปเรื่อยๆค่ะครูเงาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก
1: ็
0: มันก็เป็นความประสบจริงๆหนูว่าสิ่งที่คนดูหนูวันนั้นหนูก็รู้สึกว่าหนูประสบความสำเร็จแล้วในขั้นหนึ่งที่หนูสามารถทำให้คนรู้จักชื่อเสียงหนูได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครูเงาะจนกระทั่งหนูก็รู้สึกว่าอ้าวในเมื่อเราใช้โซเชียลเป็นประโยชน์แล้วเราสามารถหาเงินกับโซเชียลได้แล้วใช่ไหมคะหนูก็เริ่มพัฒนาตัวเองให้รู้สึกว่าดีขึ้นมาเรื่อยๆเริ่มซื้อไฟเริ่มซื้อนู่นเริ่มซื้อนี่ซื้อนั่นเพื่อที่จะเอามาไลฟ์สดเป็นการแต่งหน้าไลฟ์สดแล้วก็มีสินค้าเข้ามาเรื่อยๆให้หนูรีวิวอะไรอย่างเงี้ยเพราะหนูก็เริ่มเก็บเงินแต่คุณแม่เป็นคนดูแลเงินเลยนะ
1: คะ
0: หนูก็เริ่มเก็บเงินไปเรื่อยๆค่ะจนรู้สึกว่าพอแล้วแหละสำหรับการที่เราจะสร้างบ้านใหม่ให้คุณพ่อคุณแม
1: ่
0: หนูก็เลยบอกพ่อกับแม่ว่าสร้างบ้านใหม่ไหมเพราะว่าบ้านเก่าหนูก็เป็นบ้านไม้ค่ะครูงอก็ไม่ได้เป็นอะไรมากหนูก็รู้สึกว่าสร้างบ้านใหม่ไหมแม่จะได้แบบว่าทำให้เราดูดีขึ้นมาในระดับนึงแบบว่าหนูมีบ้านที่สามารถไลฟ์สดได้โดยแบบไม่ต้องอะไรนะคะหนูก็เริ่มสร้างมาเรื่อยๆค่ะจนเสร็จเป็นเรียบร้อยในงบประมาณเกือบ2 ล้านค่ะ1.6 ล้าน
1: โอ้โหชื่นชมมาก
0: น
1: ี่ก่อนจะไปต่อหนูเป็นคนที่ energy แบบเยอะแล้วก็เป็น energy ที่มันสนุกมาก
0: อันนี้แค่นิดเดียวค่ะครูเงาะอันนี้แค่นิดเดียวหนูไม่กล้าใส่เต็มเพราะหนูเกรงใจครูเงาะ
1: ไม่ต้องเกรงใจครูครูขอ1 เพลงขอจัดหมอลำให้ครูดูสักหน่อยได้ไหมเอาสักหน่อย
0: เอาหมอลำนะไอ้ยาครูเงาะจะเป็นฟีลแบบนี้ค่ะเวลา
1: โอ้ยหูของฉันเฮ้ยเพจเดี๋ยวคุณจะต้องไปตามเพจหนูบ้างแล้วเนี่ยเอนเตอร์เทนมากเลยนี่คือแต่งหน้าไปเต้นโชว์ไปเยอะเหรอลูกเหรอ
0: ใช่ค่ะบางทีก็แบบว่ามีแบบว่าปัดขนตาอยู่มีการเข้าตาอย่างเงี้ยพอหนูเต้นไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคนก็แบบขำเอาไปขำเมนเซลกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณ
1: เ
0: นาะค่ะ
1: จุดที่ทำให้หนูคือตอนนี้ถ้าจะพูดถึงเพจหนูเนี่ยความตั้งใจที่หนูจะสื่อสารออกไปอ่ะหนูอยากให้อะไรคนดูคนติดตามหนู
0: หนูอยากให้ความสุขค่ะ
1: เนาะ
0: ค่ะหนูรู้สึกว่าโลกนี้ค่ะมันมีอะไรหลายอย่างค่ะซึ่งอาจจะมีสุขทุกบ้างคนที่มาดูหนูก็อาจจะไม่ใช่ว่ามีความสุขตลอดก็อาจจะมีทุกข์มีเศร้ามีความสุขแต่หนูก็อยากจะทำให้ที่ว่าหนูทำออกมาค่ะมันดีที่สุดอยากให้คนดูแล้วหัวเราะได้ยิ้มตามได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: แล้วเคยมีไหมลูกถึงจุดที่แบบมีคนมาบูลลี่เราหรือไม่เข้าใจสิ่งที่เราทำอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะหนูไม่เคยเอาความคิดพวกนั้นมาใส่หัวเลยค่ะหนูอ่านมิ้นนะคะหนูอ่านมิ้นว่าทำไมเป็นแบบนี้ทำไมเกิดมาเป็นผู้ชายเสียชาติเกิดทำไมเป็นแบบนี้หนูรู้สึกว่าไม่จำเป็นเลยที่เราจะต้องไปฟังเขาเพราะเราเป็นตัวของเราเราสร้างตัวเองขึ้นมาจากตัวเองที่เป็นตัวของตัวเองอะค่ะที่บ้านพร้อมซัพพอร์ตที่บ้านพร้อมที่จะทุกอย่างกับหนูอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไม่จำเป็นที่รู้สึกว่าต้องเอาคอมเมนต์แบบว่ารู้สึกที่แย่ๆแ

้องเอามาใส่หัวเพื่อที่จะทำให้เราคิดมากหนูไม่เคยคิดจริงๆเลยค่ะคุณหมอไม่เคยเห็นเม้นนี้แบบด่าแล้วรู้สึกอุ๊ยเฟลร้องไห้ไม่มีเลยค่ะหนูแล้วหนูก็ไม่เคยไปด่าเขากลับด้วยเพราะหนูคิดว่ามันเป็นความคิดของแต่ละคนมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลทุกคนสามารถคิดได้ค่ะสามารถแสดงความคิดเห็นได้

0: การที่เนสตี้เนี่ยค่ะเป็นคนที่เขาชัดเจนในตัวเองเขาทำสิ่งที่เขารักแล้วที่สำคัญกว่านั้นก็คือเขาได้รับการยอมรับจากครอบครัวตัวนี้สำคัญมากเพราะว่าทันทีที่เขาได้รับการยอมรับกับครอบครัวแล้วสิ่งที่เขาทำก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครแต่เหนือไปกว่านั้นเขาสร้างความสุขให้กับคนในครอบครัวเขาได้ด้วยเขาดูแลคนในครอบครัวของเขาได้เขารู้ว่าอะไรคือสาระในชีวิตของเขาเขาเลยไม่ต้องเอาเวลาไปฟังสิ่งที่ไม่ได้เป็นแก่นสารที่จะมาทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นอ่ะพูดง่ายๆนะคะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดใครที่จะเริ่มทำแน่นอนมันจะต้องมีคนที่ไม่เข้าใจเรามาจากเหตุผลการเติบโตที่แตกต่างกันอะไรก็ว่าไปขอให้เราชัดเจนในตัวเองเป็นพอขอให้เรารู้ว่าเราทำอะไรเพื่ออะไรมันจะทำให้เสียงของคนอื่นเบาลงแบบที่เจ้าเนสตี้ทำให้พวกเราได้เห็นนะคะเล่าต่อเนสตี้แล้ววิธีคิดหนูปล่อยคอนเทนต์บ่อยแค่ไหนทุกวันนี
1: ้โอ้เกือบทุกอาทิตย์เลยค่ะคุณเงาะมันก็อาจจะมีคนดูเยอะบ้างน้อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยคุณเงาะแต่หนูก็แบบว่าไม่รู้สึกว่าต้องไงเพราะหนูก็เหมือนที่หนูบอกไปเลยค่ะว่าหนูสร้างความสุขอะค่ะคุณเงาะแล้วก็ทำด้วยสิ่งที่เราชอบจริงๆค่ะหนูเลยไม่รู้สึกว่าจะต้องเสียใจไปกับมันทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถึงคนจะดูน้อยดูเยอะแต่เราก็ได้ทำสิ่งที่เราได้หลักก็ค่ะคุณหมอใช่
0: คือพูดง่ายๆว่าไอ้สิ่งที่เราทำอ่ะมันตอบโจทย์เราอยู่แล้วถูกไหมลูกแต่ว่าไอ้การที่คนดูจะชอบไม่ชอบถือว่าเป็นกำไรเป็นของแถม
1: ใช่ค่ะแล้วคนส่วนใหญ่ก็คือชอบนะคะแบบว่ามาคอมเมนต์สนุกสนานการคุยกันอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้ไม่ชอบได้ไงคนติดตามตั้ง2.6 ล้านแล้วครูอยากถามนิดนึงลูกว่าแต่ละอาทิตย์ที่หนูทำคอนเทนต์ออกมาหนูไปเอาไอเดียมาจากไหนไปเอาแนวคิดในการสร้างคอนเทนต์ยังไงลูก
1: ค่ะเป็นชีวิตประจำวันไลฟ์สไตล์เลยค่ะคุณเงาะก็เราทำอะไรอยู่ช่วงนี้มันเป็นอะไรช่วงนี้มันโซเชียลเด่นดังในเรื่องอะไรเราก็เอาตัวนั้นนะคะเป็นหยิบจับให้เป็นตัวเองของมันให้เป็นตัวเรามากที่สุดค่ะ

0: ยกตัวอย่างได้ไหมอย่างสัก5คอนเทนต์ล่าสุด
1: 5คอนเทนต์ล่าสุดใช่ไหมคะก็สิ่งที่จะหนูกำลังจะทำเลยก็คือล่าสุดก็คือเกี่ยวกับเรื่องห้องค่ะรีวิวห้องค่ะอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นการรีวิวห้องแล้วก็จะเป็นการแบบว่าแต่งหน้าแบบว่าใส่ฝอใส่หวานเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สลับกันไปว่าคนรีเควสอะไรมาค่ะคือเนาะ
0: โอเคแล้ววันนี้จะมาแต่งหน้าโชว์ให้พวกครูดูป่ะเนี
1: ่
0: ย
1: ได้เลยค่ะครูงอหนูแบบลัดอย่างยาก
0: เลยสัตว์มาเลยลูกสัตว์มาแล้วขอเป็นแบบเป็นสไตล์หนูแบบเต็มแม็กไม่ต้องเก็บไม่ต้องเกรงใจอะไรทั้งสิ้น
1: เหมือนไลฟ์สดเลยใช่ไหมคะ
0: เหมือนไลฟ์สดเลย
1: ได้เลยค่ะหนึ่งสองเย้วันนี้เอาสมาแต่งหน้าเด็ดตาผู้บ่าผู้บ่าวันนี้มาแต่งหน้าผมว่ารู้แบบว่าคือตรงไหนที่มันเป็นจุดด้อยของเราเราจะทำให้มันเป็นจุดเด่นได้ล่ะยิงหูบอล่ะหูบอล่ะมันเป็นยังไงนี่เลยจ้าทำอย่างนี้เลยจ้านี่เอาไฮไลท์มานะจ๊ะเอาไฮไลท์มาเป็นบอเอาไฮไลท์มาใช่ไหมตบไฮไลท์ไปสองกึกนะคะก็สะบัดตึงปัดนี่ยิงไฮไลท์ก็เลยไฮไลท์ประทุนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันเลิศได้ยิงปัดให้มันจำกัดนะจ๊ะนี่เท่ากับสวยแล้วคือเจ้าหญิงนี่ล่ะโอ้ซื้อจ้าอะไรอย่างงี้ค่ะคือง
0: อนี่เธอขนาดเวลาสั้นๆฉันยังเพลิดเพลินในการดูหนูเลยลูกเนสซี่นี่หนูเดี๋ยวนะเนสซี่เป็นคนจังหวัดอะไรนะลูก
1: พังงาค่ะ
0: พังงาแล้วทำไมมีเด้อล่ะ
1: หนูต้องบอกว่าแม่หนูเป็นคนอีสานค่ะอุดรค่ะแต่พ่อต้องถูกพักตายค่ะ
0: หนู
1: ก
0: ็
1: เลยเป
0: ็
1: นล
0: ู
1: กครึ่ง
0: หนูลูกครึ่ง
1: พูดได้ใช่ค่ะหนูใต้กลางแล้วก็อีสานค่ะ
0: โอ้โหแซ่บแล้วถ้าเกิดสมมติสอนแต่งหน้าเป็นภาษาใต้ซิเอาซิ
1: ค่ะก็คือวันนี้นะคะเราก็จะมาแต่งหน้านะแบบว่าคือว่าแต่งคือมันว่าก็พรุ่งแบบแล้วมันเจาะออกมาแบบนี้ว่ามันช่วยมันช่วยช่วยลื้อมันหน้าแบบเราก็คือปาดไปเลยปาดปาดทันทีเลยก็คือจบช่วยเลยแค่นี้หน่อยได้มาอย่างนี้ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ยตกหลุมรักโอ้ยแล้วในอนาคตในอนาคตคือนะวันนี้ที่เราเห็นนะคะคุณผู้ชมสิ่งที่เราเห็นชัดๆเลยเสน่ห์เขาเยอะมากนะเราอยากเห็นว่าเขาทำอย่างเงี้ยบางคนอาจจะคิดอย่างนี้บางคนจะเริ่มทำแล้วคิดอย่างนี้ลูกเนสซี่มันจะตันไหมคะสอนแต่งหน้ามันก็มีแค่นี้แหละหน้าฝรั่งหน้าสายฝอหน้าเกาหลีหน้าหวานมันกลัวตันนะคะอะไรที่ทำให้เราแบบมันยังมีทางไปได้ตลอดอะ
1: หนูรู้สึกว่าการแต่งหน้ามันอาจจะมีแค่นั้นก็จริงค่ะอาจจะมีใส่ฝอเกาหลีหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ลืมนะคะว่าในการโทนแต่งหน้าแต่ละสีมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันเสมอไปการทำผมก็อาจจะทำให้เราเปลี่ยนลุคไปได้เลยการใส่ชุดก็อาจจะทำให้เราเปลี่ยนชุดไปได้บางทีอะค่ะคุณเงาะเราอย่าไปซีเรียสมากเกี่ยวกับคอนเทนต์นะคะถ้าเรายิ่งไปซีเรียสกับมันตันค่ะเราปล่อยเลยอยากทำอะไรทำไปให้สุดแล้วก็จบแล้วก็ปล่อยคอนเทนต์ออกมาแค่นี้เลยค่ะคุณเงาะ
0: เนาะ

0: ไม่ต้องไปทำให้มันยากอะเนาะนะคือความสร้างสรรค์อะมันก็คือสร้างไม่ใช่คิดมันคือการทำนะคะแล้วก็ทำออกมาแล้วเราก็พัฒนาของเราเคยมีไหมลูกที่หนูมองย้อนกลับไปแล้วไปดูแล้วว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ดีอยากแก้อยากพัฒนาเคยดูงานเก่าของตัวเองแล้วมาวิเคราะห์วิจารณ์อะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
1: มีค่ะครูเงาะแต่ส่วนตัวหนูก็รู้สึกว่าอ่ะเรารู้ว่างานเนี้ยเราทำออกมาไม่ดีแหละแต่งานต่อไปเรามีโอกาสที่จะได้แก้ไขค่ะหนูก็จะทำออกมาให้มันดีที่สุดเพราะว่าหนึ่งเขาจ้างเราเราก็ทำต้องทำแบรนด์ของเขาออกมาให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณน้อง
0: วางแผนอนาคตตัวเองไว้ว่ายังไงลูก
1: วางแผนอนาคตตัวเองไว้ว่าอยากเรียนให้จบให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้มีแผนว่าจะซื้อรถอีก1คันค่ะ
0: โอ้โห
1: ใช่ค่ะเป็นของขวัญให้ตัวเองค่ะ
0: มาจากน้ำพักน้ำแรงของเราเนาะ
1: ใช่
0: แล้วก็คิดอยากจะทำอาชีพนี้เป็นอาชีพยิงยาวเลยไหมหรือว่าเราคิดอาชีพอะไรไว้สำหรับตัวเองในอนาคตบ้างไหมลูก
1: ค่ะหนูก็ไม่ได้คิดว่าอาชีพนี้อาจจะอยู่กับเราตลอดเราสามารถวันนึงเราจะล่วงลงมาก็ได้แต่วันนึงเราอาจจะพุ่งกันไปอีกก็ได้ค่ะคุณเงาะไม่มีใครรู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงค่ะแต่หนูคิดว่าอนาคตของหนูอะค่ะถ้าเรารู้ว่าตัวเราอยู่จุดไหนแล้วค่ะคุณเงาะเรารู้ว่ามาตรฐานเขาอยู่จุดไหนเราจะไม่ทำให้ต่ำลงมากว่าเดิมค่ะหนูจะทำให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ

0: มันหนูก็ไม่ได้คิดว่าจะทำแค่ยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์บิวตี้บล็อกเกอร์ไม่ได้ทำแค่นี้แน่นอนค่ะหนูก็อาจจะผลิตแบรนด์สินค้าของตัวเองออกมานำขายนู่นนี่นั่นค่ะอะไรอย่างนี้ค่ะ
1: มาจนถึงวันนี้ครูอยากรู้มากๆเลยเพราะว่าสิ่งที่หนูพูดออกมาเนี่ยตั้งแต่ตอนที่หนูเป็นเด็กแล้วบอกว่าคิวไม่เท่ากันหรอกค่ะมันไม่มีอะไรในโลกเท่ากันหรอกค่ะไอแนวคิดนั้นก็ดีหรือมาจนถึงแนวคิดของหนูในวันนี้ที่เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การพัฒนานะไม่มีอะไรต่ำสุดลงสุดมันก็มีแต่การพัฒนาต่อไปอะไรของหนูเนี่ยหนูคิดว่าหนูได้รับอิทธิพลทางความคิดนี้มาจากไหนเช่นบางคนอาจจะมาจากครอบครัวบางคนอาจจะมาจากหนูอ่านเยอะค่ะหนูฟังเยอะค่ะหนูได้รับแนวคิดดีๆเหล่านี้มาจากไหนลูก
0: หนูได้จากสิ่งแวดล้อมรอบตัวหนูเลยค่ะพ่อแม่เคยบอกหนูว่าถ้าเราอยู่ในจุดที่สูงแล้วเราต้องอยู่ในจุดที่สูงกว่าเดิมต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอ
1: ย่างนี้ค่ะอ๋อเนี่ยไม่แปลกใจเลยนะเอาจริงๆเพราะว่าการที่คุณพ่อคุณแม่จะเข้าใจในความที่ลูกรักอะไรเป็นอะไรแล้วสนับสนุนนั่นแปลว่าต้องมาจาก mindset ที่ดีมากของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ส่งต่อมายังลูกได้อย่างชัดเจนแล้ววันนี้ก็เลยทำให้เราได้เห็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของแนวคิดดีๆของคุณพ่อคุณแม่คู่หนึ่งที่สร้างเด็กน่ารักน่ารักมาสร้างรอยยิ้มให้กับคนอีกมากมายนะคะทางที่มาตลอดเส้นเนี้ยเท่าที่ครูฟังนะลูกมันดูราบรื่นพอสมควรซึ่งในความเป็นจริงมันต้องมีจุดท้าทายในชีวิตจุดไหนที่เป็นจุดท้าทายที่สุดเท่าที่หนูเคยเจอมาบ้าง
0: มันก็อาจจะเป็นเรื่องการแต่งหน้าเหมือนเดิมค่ะครูเนาะเพราะการแต่งหน้าเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะอาจจะมีบอกว่าวันนึงแต่งคอสเพลย์หนูก็ไม่ได้ว่าจะเก่งไปซะทุกเรื่องใช่ไหมคะคุณงอวันนึงแต่งมาพลาดลอยตัวเองทำไมทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคุณงอแต่ว่าพอเราทำไม่ได้เราก็ต้องกลับมาทำใหม่ในสิ่งที่ผิดพลาดใช่ไหมคะเราก็ต้องฝึกไปเรื่อย

0: เรื่อยๆสุดไปเลยจนวันนึงก็รู้สึกว่าก็ได้เลยแหละเรารู้สึกว่าเราโอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะครูง้อมันไม่มีอะไรที่เราสามารถไม่ทำไม่ได้ค่ะถ้าเรายังไม่ลองทำค่ะ
1: แสดงว่าจุดท้าทายของเนสตี้ก็คือทำยังไงให้ฉันดีขึ้นจากมาตรฐานเดิมนะคะมีรูปมีการแต่งหน้าแบบไหนที่ยังไม่เคยได้ลองแต่งแล้วอยากแต่งในอนาคตบ้าง
0: Drag Queen ค่ะ
1: Drag เลยเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหทำไมอ่ะ

0: ถามหน่อยแล้วเพื่อนๆที่โรงเรียนเนี่ยเขามีฟีดแบ็กกับการที่เรามีชื่อเสียงโด่งดังยังไงบ้างลูก
1: ก็มีทั้งดีและไม่ดีนะคะครูอ๋อส่วนตัวหนูก็เจอทั้งดีและไม่ดีส่วนตัวหนูคือเพื่อนที่อยู่ในห้องคือดีกับหนูมากหนูก็ไม่ได้ไปเรียนทุกวันนะคะครูอ๋อคือถ้าอยู่ไม่ได้ติดว่ามาตรการโควิด19ช่วงนี้ใช่ไหมคะหนูบินขึ้นลงกรุงเทพอะค่ะเป็นว่าเล่นเลยจนแบบว่าเจอแอร์ซ้ำกันก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะครูอ๋อใช่ค่ะบินแบบบ่อยมากในแต่ละอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะเพื่อนก็คือช่วยแบบว่าเน็ตไม่มีงานนะอันนี้น่าเน็ตน่าจะทำไม่ทันเดี๋ยวช่วยก่อนแล้วก็อันนี้ก่อนนี่นะแต่บางใช่ค่ะครูอ๋อแต่บางอาจจะบางห้องไม่ได้รู้จริงๆว่านิสัยเราเป็นยังไงข้างนอกหนูอาจจะดูเป็นคนแรงๆตรงๆนะครูอ๋อแต่จริงๆหนูไม่ได้มีอะไรเลยค่ะหนูก็คือเป็นแบบเนตตี้ที่แบบเสียงดังช่วยวายตลกหูพาอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนก็คือโดนมาจะตบหนูก็มีอ่ะครูอ๋อจริงๆอ่ะจริงค่ะแต่หนูก็แบบอ้าวไม่ได้เงี้ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่ของหนูดีๆแบบ
0: แล้วเราทำไงอ่ะเขาเดินมาจะตบเราอ่ะตอนนั้นทำไง
1: หนูเหรอคะ
0: เออ
1: หนูเป็นคนสู้คนค่ะหนูก็บอกเข้าสิ
0: ก็ตะใบเล็บรอ
1: เขาบอกว่าเข้าสิทำไมไม่เข้าล่ะว่าแต่พูดไม่เลิศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ข้างห้องปกครองเลยนะคะตอนนั้นน่าจะจำได
0: ้คนที่มาโทษนะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายอ
1: ๋
0: อเป็นLGBTQ เหมือนกัน
1: ใช่ LGBTQ ค่ะเขาก็อาจจะหมิ่นหนูไม่ชอบหนูอะไรเงี้ยแต่หนูก็ไม่ได้อะไรกับเขาสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรกันถ้าไม่ยุ่งกันอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เฉยๆค่ะ
0: ก็คือถ้าคนรู้จักเราอ่ะเขาก็เข้าใจแล้วรักแล้วก็น่ารักกับเราเพราะเขารู้จักเราแต่คนที่ไม่รู้จักเขาก็ว่ากันไปเขาก็ตีความเราจากแบ็คกราวด์ชีวิตของเขา
1: แรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูแล้วหนูเป็นคนหน้านิ่งแล้วหนูเป็นคนหน้าอย่างเงี้ยค่ะ
0: เห็นแล้วก็นะชาวบ้านเขาก็พร้อมหยิบอาวุธขึ้นมาเหมือนกัน
1: เหมือนกัน
0: มาจนถึงวันนี้ลูกอะไรคือสิ่งที่หนูภูมิใจมากที่สุด
1: ก็อาจจะเป็นการเรียนค่ะแล้วก็การซื้อบ้านหลังนี้แล้วก็ซื้อรถให้แม่ค่ะรู้สึกว่าหนูภูมิใจมากที่หนูอายุยังไม่ถึง20ค่ะแต่หนูสามารถทำให้พ่อแม่ได้ขนาดนี้แล้วหนูรู้สึกว่าหนูภูมิใจมากค่ะ
0: เล่าโมเมนต์ที่เราบอกเขาได้มั้ยว่าหนูจะตัดสินใจซื้อบ้านให้แม่ซื้อรถให้หรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนั้นเล่าให้ฟังได้มั้ยว่าปฏิกิริยาของคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงแล้วความรู้สึกของหนูตอนนั้นเป็นยังไง
1: หนูนะคะหนูเฉยๆค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าในเมื่อมีเราก็สามารถทําได
0: ้
1: แต่คุณพ่อคุณแม่ก็คือใช่ค่ะพูดตลอดว่าดีน้ําตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้พ่อรู้นะว่าหนีอ่ะทํายังไงก็ตกไฟไม่ไหม้เพราะว่ากตัญญูรู้คุณมาตลอดพ่อพูดกับหนูอย่างนี้ตลอดค่ะแต่ไม่พูดกับหนูตรงนะคะจะบอกผ่านแม่เพราะพ่อหนูเป็นคนขี้เขินนะคะ
0: แต่มันจริงนะลูกความกตัญญูเนี่ยมันเป็นคุณธรรมของคนดีแล้วมันเป็นเกราะป้องกันหนูไปที่ไหนใครก็รักใครก็เอ็นดูอันนี้เป็นเรื่องปกติอย่างครูฟังเรื่องของหนูตั้งแต่หนูซื้อบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่ครั้งนู้นเนี่ยครูฟังครูยังแบบเอ็นดูอ่ะทั้งที่เรายังไม่ได้ติดตามอะไรกันแค่ดูว่าอันไหนดังเขาแชร์กันมาครูก็ดูครูก็ยังรู้สึกเอ็นดูเด็กคนนี้เลยมันเป็นปกติลูกนะความดีรักษาไว้นะคะโอเคเนสตี้วันนี้ในวันที่ครูสามารถพูดได้เลยว่าณวัยของหนูหนูก็ประสบความสำเร็จในวัยของหนูได้อย่างสวยงามมากๆจริงๆมีเด็กอีกหลายคนมีเพื่อนๆในประเทศนี้อีกหลายคนที่อยากลงมือทำนะคะแต่มีความกลัวมีความไม่กล้าเริ่มหนูอยากจะแนะนำไม่ใช่แค่เพื่อนนะอาจจะเป็นผู้ใหญ่บางท่านที่อยากแล้วแต่มันเอ๊ะมันกลัวหนูมีอะไรอยากจะแนะนำบ้างลูก
1: ค่ะส่วนตัวหนูนะคะเป็นตัวของตัวเองค่ะถ้ารู้ว่าตัวเองชอบอะไรค่ะไปทางนั้นให้สุดค่ะไม่ว่าผลมันจะออกมายังไงอะค่ะยังไงเราก็รู้แล้วว่าเราได้ทำมันลงไปแล้วอะค่ะก็อย่าไปเสียใจเลยนะคะว่าสิ่งที่เราออกมามันดีหรือไม่ดีแต่ในเมื่อเราได้ทำแล้วรู้สึกว่ามันสุดยอดที่เราสามารถทำได้แล้วอะอยากให้ทุกคนค้นหาตัวเองให้เจอค่ะว่าสิ่งตัวเองชอบมันคืออะไรค่ะแล้วก็ทำมันให้สุดค่ะ

ขอบคุณมากๆนะคะคุณผู้ชมขาวันนี้ค่ะสิ่งที่เราได้ยินเราอาจจะนั่งดูเด็กคนนี้แล้วก็หัวเราะไปนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่แค่เสียงหัวเราะนะที่เราได้จากเขามันเป็นพลังสำหรับครูนะเนสซี่สิ่งที่ครูได้รับจากเนสซี่มันเป็นพลังบวกมากๆเลยพลังเหล่านี้มายังไงล่ะก็แน่นอนมาจากหนึ่งเลยอันดับแรกคำว่าหนูเขาบอกว่าเป็นตัวของตัวเองเนสซี่บอกเป็นตัวของตัวเองเป็นยังไงบางคนก็บอกยังไง

ไงอะฉันก็อยู่บนตัวฉันจะไปเป็นยังไงคีย์เลยคือการยอมรับตัวเองในทุกรูปแบบทั้งข้อดีแล้วก็ข้อที่ต้องพัฒนาของตัวเองเห็นไหมคะถ้าเราจะสังเกตเขาก็บอกเขาก็รู้ตัวด้วยนะว่าหน้าเฉยๆหนูก็พร้อมโดนทำร้ายร่างกายอยู่แล้วค่ะครูขาเขารู้แม้กระทั่งจุดอ่อนของตัวเองและเขาก็รู้จุดแข็งของเขาแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่ทำมันมาจากอันที่สองค่ะนอกจากเขาเป็นตัวของตัวเองคือเจตนาที่ดีพอเขารักในสิ่งที่เขาทำเขารู้จักตัวเองแล้วเขายังตั้งใจที่จะถ่ายทอดสิ่งนี้ออกมาเพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนนะคะแล้วก็ยังมีจิตใจที่ดีไม่ใช่แค่ดูแลคนไกลตัวยังดูแลคนใกล้ตัวเนี่ยมันมาจากฐานใจที่ดีเพราะฐานใจมันดีซะแล้วอะค่ะจะทำอะไรมันก็ง่ายมันก็จะสามารถประสบความสำเร็จด้วยตัวของเขาเองฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากจะเริ่มทำลงมือทำไปเถอะค่ะเนซี่บอกไม่ต้องคิดเยอะค่ะคิดเยอะยิ่งไม่มีคอนเทนต์ค่ะทำไปเถอะค่ะขอให้ทำมาจากหนึ่งสิ่งที่เรารักเป็นตัวของเราจริงๆและสองมาจากเจตนาที่ดีของเรานะคะวันนี้ครูขอบคุณเนซี่มากๆที่มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเรานะลูกนะและสำหรับอาทิตย์หน้านะคะจะเป็น The Speech Idol คนไหนที่จะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับพวกเราคอยเจอกันได้ในเอพิโซดหน้าค่ะสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: เรียกว่าเป็นดาว TikTok ที่มีผู้ติดตามมากถึง2,800,000 คน
1: ฉันทำสื่อที่เป็นสื่อเชิงบวกเราอยากจะเสนอสื่อดีๆอะค่ะนึกว่าเจตนาสำคัญว่า
2: ใช่
1: เราทำตรงนี้เพื่ออะไร
2: ถูกต้อง
1: อย่างน้อยๆทำเพื่อหาโอกาสให้กับตัวเองแค่นี้คุณก็ทำได้แล้ว
2: จริง
1: กลัวค่ะลุย

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะน้องๆ นักเรียนทุนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC ประเทศไทยภายใต้การดูแลของบริษัทอัมซัม Education นะคะเมื่อได้รับใบประกาศนียบัตรกันเรียบร้อยแล้วน้องๆเนี่ยนะคะเขาก็จะต้องไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอีกเยอะแยะเลยนะคะก็มีการเข้าค่ายเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมการใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะการปรับตัวก็เป็นสิ

สำคัญนะคะโดยมีรุ่นพี่นักเรียนทุนแลกเปลี่ยนหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า Returnee คอยให้คำแนะนำก่อนที่จะเดินทางไปสู่ต่างประเทศแล้วค่ะและเมื่อพูดถึงการปรับตัวเชื่อว่าน้องๆที่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะนอกจากจะไปทำหน้าที่เผยแพร่วัฒนธรรมไทยแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของประเทศที่น้องๆเนี่ยไปเรียนอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทำให้เอ๋นึกถึงสำนวนนี้ค่ะ When in Rome do as the Romans do When in Rome do as the Romans do หรือว่าสั้นๆ When in Romeก็ได้เช่นเดียวกันนะคะความหมายของสำนวนนี้ก็คือการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่หรือว่าทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีของคนที่เราไปอยู่ด้วยนะคะถ้าเป็นสำนวนภาษาไทยนะคะก็นี่เลยเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามมาดูตัวการใช้สำนวนเป็นภาษาอังกฤษกันบ้างดีกว่านะคะ You should follow the manners and customs of the country you are staying at when in Rome You should follow the manners and customs of the country you are staying at when in Romeแปลประโยคนี้นะคะว่าคุณควรที่จะทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมมารยาทต่างๆของประเทศที่คุณไปอยู่นะคะเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลากันอีกแล้วนะคะแต่ว่ากลับมาพบกันใหม่ได้ในครั้งต่อไปวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่สนับสนุนรายการของเราค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเรายังจะพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะมาดูสำนวนภาษาอังกฤษกันบ้างดีกว่าค่ะสำนวนนี้เนี่ยนะคะเป็นการนำเอาพฤติกรรมของคนที่นั่งอยู่ที่เบาะหลังคนขับเนี่ยมาเปรียบเปรยนะคะสำนวนที่ว่านี้ก็คือ back seat driverseat driver ซึ่งจะหมายถึงคนที่วิพากษ์วิจารณ์นะคะเหตุการณ์ที่ตนเองเนี่ยไม่เกี่ยวข้องด้วยหรือว่าคนที่ชอบเจ้าขี้เจ้าการนะคะก้าวก่ายไปในทุกๆเรื่องเลยที่ไม่ได้เป็นเรื่องของตัวเองค่ะและที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็มาจากเมื่อสมัยก่อนนู้นเลยที่คนร่ำรวยนะคะมักจะนั่งอยู่เบาะหลังของรถแล้วนะคะออกคำสั่งเนาะบอกคนขับรถให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปไปตรงนู้นไปตรงนี้นะคะควบคุมไปหมดทุกอย่างเลยนะคะเหมือนเป็นคนขับซะเองเลยซึ่งปัจจุบันนะคะการที่จะทำแบบนี้เนี่ยนะคะถูกมองว่าเป็นมารยาทที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะมาดูตัวอย่างกันและกันเป็นประโยคนะคะ I don't need any backseat driver on this project ฉันไม่ต้องการนะคะให้ใครเนี่ยที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาก้าวก่ายมาบอกว่าจะต้องทำอย่างงู้นทำอย่างนี้ในโครงการหรือว่าในโปรเจกต์นี้นั่นเองค่ะเราพูดถึงนะคะคนที่นั่งเบาะหลังไปแล้วเนี่ยนะคะเราเนี่ยจะเสนอสำนวนที่หมายถึงที่นั่งเบาะหน้าข้างๆคนขับด้วยดีกว่านะคะที่นั่งเบาะหน้าบริเวณข้างคนขับเราจะใช้สำนวนนี้ได้เลยนะคะ ride shotgun ride shotgunJenny always gets to ride shotgun in the car. Jenny มักจะชอบนะคะที่นั่งข้างๆคนขับรถนะคะที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็มาจากหนังคาวบอยค่ะมักจะมีฉากนะที่ว่าเขาถือปืนยาวนะช็อตกันนั่งอยู่ข้างๆคนขับเพื่อที่จะคอยระวังภัยนะคะแล้วก็ป้องกันม้าโดนโจมตีนั่นเองล่ะค่ะช็อตกันปืนยาวๆค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้เนี่ยนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะที่สนับสนุนรายการของเรานะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้รายการของเรา AYC Food Fit for Five ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะเพราะว่ามีคำศัพท์มากมายให้ได้เรียนรู้กันต่อไปค่ะเราเคยพูดถึงท่าเรือประเภทต่างๆไว้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเพียคีวอลฟ์แต่ถ้าเป็นบริเวณท่าเทียบเรือเนี่ยนะคะเราใช้คำว่า

B-R-T-H birth อ่านออกเสียงเหมือนกันกับคำว่า birth B-I-R-T-H ที่แปลว่าเกิดหรือว่ากำเนิดนะคะ The ship birthed at Bangkok Port เรือเทียบท่านะคะที่ท่าเรือกรุงเทพค่ะถ้าจะอธิบายให้ฟังง่ายๆเลยนะคะก็คือว่าทั้งท่าเรือเลยนะคะเราเรียกกันว่าแต่ว่าถ้าจะเป็นส่วนหรือว่าเป็นแนวฝั่งที่ขนานกับตัวเรือเนี่ยให้เรือเนี่ยมาจอดเทียบท่าเราเรียกกันว่า berth ค่ะนอกจากนี้นะคะยังหมายถึงที่นอนหรือว่าที่พักผ่อนในรถไฟก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในเรือก็ได้เนาะ I'll sleep in the upper berth of the ship ฉันจะขึ้นไปนอนนะคะจะไปหลับบริเวณด้านบนของเรือนั่นเองค่ะหรือว่าจะหมายถึงงานก็ได้นะภารกิจหน้าที่การงานก็ได้ตัวอย่างประโยคค่ะ He has a starting berth on the crew team เขาเริ่มงานหน้าที่ใหม่ในทีมลูกเรือค่ะและสุดท้ายนี้เนี่ยนะคะมีสำนวนมาฝากกันด้วย to give someone or something a wide berth สำนวนนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการทิ้งระยะห่างหรือว่าทิ้งช่วงหรือว่าหลบไปดีกว่าปล่อยให้เขาอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆสิ่งนั้นเนี่ยอยู่ของเขาไปก่อนนะคะที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะเมื่อก่อนนู้นเลยเนี่ยเวลาเรือเนี่ยจะต้องมาเทียบท่าใช่ไหมคะเขาก็จะต้องบอกให้พวกที่ดูแลทีมงานเนี่ยทิ้งช่วงกว้างๆเพื่อที่จะให้ไม่มีปัญหากันนะคะตัวอย่างประโยค Give Jenny a wide berth She's in a very bad mood อยู่ห่างจากเจนนี่สักพักนึงเนาะเพราะว่าตอนนี้เขาอารมณ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอขอบพระคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยเจอกันใหม่ครั้งต่อไปรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เอพัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับ
0: ใช่
1: ครับในรายการ AYC Food Fit for Five ผมกิตติพัชร์แสงทองครับ
0: เอ๋พัชรีรักษาวงคินสแตเกอร์ค่ะ
1: เอ๋จ้าเรากำลังอยู่ในเรื่องราวของงานประชาสัมพันธ์ครับครับแล้วก็มันก็มีคำศัพท์อยู่คำหนึ่งเลยน้องเอ๋ที่เกี่ยวข้องนะครับเรียกว่า brand awareness นะครับ
0: ค
1: ำถูกต้องออกเสียงยังไงครับ
0: brandAwareness
1: นั่นเลยนะครับและหนึ่งในการสร้าง Brand Awareness เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการใช้ Celebrity การใช้ Celebrity น้องเอ๋ผมเคยได้ยินนะฮะมีคนพูดว่า Celeb บ่อย
0: ๆ Celeb
1: ถ้าที่จริงแล้วออกเสียงยังไงครับ
0: Celeb นะคะหรือว่าคำเต็มๆเลยนะก
1: ็
0: คือ Celebrity Celebrity ซึ่งจะหมายถึงนะคะคนที่มีชื่อเสียงหรือว่า Someone who is famousแล้วก็จะมีหลายหมวดมากเลยแต่ว่าเมื่อเราไปกระทบไหลนะคะก
1: ับ
0: ดาราหรือว่าเซเล
1: บ
0: ริตี้เนี่ยเราใช้สำนวนนี้ได้นะคะว่า to rub elbows with someone to rub elbows with someone หรือว่า to rub shoulders with someone ก็ได้นะคะเป็นสำนวนว่าเราไปกระทบไหลใช้เป็นเหมือนกับภาษาไทยนั่นแหละค่ะต
1: ั
0: วอย่างประโยคกันนะคะ as an MC sometimes I get to rub shoulders with world leaders ที่ประทับใจมากที่สุดเลยนะประทบไหลออนซานซูจีเอาล่ะคราวนี้เรามาพูดถึงนี่ดีกว่า celebrity แล้วก็มีคำว่า brand ambassador
1: brand ambassador หมายถึงอะไรครับ
0: มันจะคล้ายๆกันนะคะ brand ambassador นะคะก็เป็นบุคคลเนี่ยนะคะที่เขาเข้าไปสนับสนุนผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างอยู
1: ่
0: แต่ว่าจะต่างกันยังไงนะคะมีคำว่า celebrity endorser
1: มันมีคำหนึ่ง
0: ใช่แล้วคือ celebrity endorser เนี่ยนะคะก็คือที่อาจจะไปร่วมงานเหมือนว่าสนับสนุนผลิตภัณฑ์นั้นอยู่แค่บางครั้งบางคราวเป็นหน้าเป็นตาแค่งานนั้นนั้นเป็นต้นจบแต่ว่าถ้าเป็น brand ambassador เนี่ยเขาอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์ก
1: ็
0: คือเป็นตัวแทนเชื่อมั่นในสินค้าในผลิตภัณฑ์นั้นจริงๆเลย
1: ครับหมดเวลาแล้วฮะน้องเอ๋โอ้โหต้องลาผู้ชมกลับไปก่อนนะครับใครอยากเก่งภาษาอังกฤษก็อย่าลืมติดตามรับชมรายการ
0: AYC Food Fit for Five ค่ะวันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราวันนี้เราสองคน say goodbye now สวัสดีค่ะ
1: พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
2: Fit for Five
0: สวัสดีค่ะเวลาช่วงนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเวลาของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจกับรายการ AYC Food Fit for Fight นั่นเองค่ะวันนี้ค่ะเรามาไกลทางภาคเหนือนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะมาดูกิจกรรมสนุกๆ การเข้าค่ายนะคะของ English Math and Science Camp ของน้องๆโรงเรียนโยธินบุรณะที่ทาง AYC จัดขึ้นค่ะและเมื่อพูดถึงคำว่าค่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ายลูกเสือหรือว่าค่ายกิจกรรมของโรงเรียนค่ายผู้อพยพก็ตามนะคะเราจะใช้คำว่า camp ซึ่งคำว่า camp นี้เนี่ยนะคะมาจากคำว่า campus ในภาษาลาตินนั่นเองนะคะที่หมายถึงสนามหญ้าที่โล่งแจ้งนะคะหรือว่าอาจจะใช้คำว่า field เพราะว่าในสมัยก่อนนะคะทหารเนี่ยจะใช้พื้นที่โล่งในการตั้งค่ายทหารพักแรมกันค่ะซึ่งก็จะเป็นการพักแรมชั่วคราวนะคะแล้วต่อมาค่ะชาวบ้านก็นำมาใช้ในลักษณะนี้ที่จะหมายถึงการออกไปนอกบ้านนะคะเพื่อที่จะไปค้างแรมในป่าก็ได้หรือว่าในที่โล่งนะคะไปพักผ่อนหย่อนใจกันนะคะหรือว่าที่ก็เรียกกันว่าแคมปิ้งไปแคมปิ้งละค่ะส่วนผู้ที่จะไปพักค้างแรมนะคะเราจะเรียกกันว่า camper เนื่องจากเวลาที่เราไปเข้าค่ายนะคะกับทางโรงเรียนเนี่ยไปกางเต็นท์กับเพื่อนๆนะคะแน่นอนว่าจะต้องมีความสุขแล้วก็จะสนุกอย่างสุดๆเลยนะคะก็เลยมีสำนวน to be a happy camper ซึ่งก็จะหมายถึงมีความสุขสุดๆเลยนะคะหรือว่าพึงพอใจในความเป็นอยู่ของตนในตอนนั้นนะคะซึ่งที่มาของสำนวนนี้ to be a happy camper นี้นะคะเปรียบเปรยถึงความสุขของเด็กๆที่ไปเข้าค่ายวันหยุดช่วงฤดูร้อนนะคะในแวดวงบันเทิงก็เลยริเริ่มนำสำนวนนี้มาใช้กันค่ะ to be a happy camper มาดูตัวอย่างประโยคนะคะสั้นๆง่ายๆเลย I'm a happy camper ฉันรู้สึกว่ามีความสุขจังเลยพึงพอใจในขณะนี้ค่ะถ้าใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถที่จะเขียนเข้ามาได้เลยนะคะที่ Facebook ของเราหรือว่าอาจจะสนใจนะคะมาร่วมกิจกรรม Summer Camp ก็สามารถที่จะเขียนเข้ามาถามรายละเอียดกันได้ค่ะวันนี้ทางเอและทีมงาน AYC Food Fit for Five ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลา AYC Food Fit for Fight กันเหมือนเดิมนะคะเอพัชรีรักษาวงคินสเบอร์เกอร์ค่ะหลังจากที่เราได้พูดคุยกับครูต่างชาติกันที่เป็น Native English Speaker เขาก็ได้บอกเล่ากันมานะคะว่าประสบการณ์การสอนนักเรียนไทยเนี่ยอุปสรรคใหญ่เลยก็คือว่าเด็กๆน้องๆเนี่ยขี้อายกันค่ะเมื่อได้ยินมาแบบนี้แล้วนึกถึงสำนวน Cat got your tongueCat got your tongue หรือว่าจะเป็น Has the cat got your tongue ซึ่งก็จะเป็นคำถามที่ถามว่าเอ๊ะทำไมไม่มีอะไรเธอพูดหรอหรือว่าทำไมถึงพูดไม่ออกแมวขโมยลิ้นไปหรอลักษณะอย่างนั้นนะคะก็คือว่าไม่ยอมตอบไม่ยอมพูดอะไรเลยก็ไม่รู้เลยนะคะว่าเข้าใจหรือเปล่าหรือว่าความรู้สึกของคุณนั้นคืออะไรเปรียบเทียบกันนะคะเหมือนกันกับ Have you nothing to sayWhy are you not talking? Why are you not saying anything? แล้วสำนวน cat got your tongue นี้เนี่ยมีที่มาอย่างไรบ้างในพจนานุกรมออกซฟอร์ดนะคะเขาบอกว่าโอ้โหตั้งแต่ปี1911แล้วเนี่ยเขาใช้ในลักษณะที่ว่าเราอยากจะไปพูดอะไรกับใครสักคนนะคะปรากฏว่าคนนั้นไม่ยอมพูดอะไรมาเลยนะคะก็เลยเหมือนว่าแมวขโมยลิ้นไปหรอถึงแบบพูดไม่ได้แต่ว่าอีกทฤษฎีหนึ่งนะคะมาจากนู่นตะวันออกกลางใครพูดโกหกใครพูดไม่จริงเนี่ยนะคะก็จะต้องโดนทำโทษก็คือว่าตัดลิ้นออกค่ะแล้วก็เอาลิ้นเนี่ยไปให้แมวของพระราชากินนั่นก็จะเป็นที่มาของสำนวนนี้ cat got your tongue มาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างค่ะ it looks like the cat has got her tongue because she is so quietIt looks like the cat has got her tongue because she is so quiet. ดูเหมือนว่านะคะเธอเป็นคนไม่ค่อยพูดหรือว่าขี้อายนะไม่ยอมพูดอะไรนั่งอยู่เงียบๆนะคะสำนวนนี้ cat got your tongue ค่ะมักจะใช้สำหรับผู้ใหญ่พูดกับเด็กกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปใช้กับผู้ใหญ่นะคือถ้าสมมติว่าเขาเด็กกว่าเราใช้ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fire พัชรีรักษาวงกับทีมงานยังอยู่กันที่นี่นะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร้านอาหารบ้านวัชราชัยค่ะอากาศเย็นสบายจริงๆเลยค่ะเราก็จะมาพูดถึงคำศัพท์ที่เรามักจะออกเสียงแตกต่างกันจากเจ้าของภาษาค่ะซึ่งเชื่อว่านะคะคำนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเลยค่ะเพราะใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าที่สาวๆนะคะน่าจะรู้จักกันดีแล้วค่ะคำนี้เลยคำนี้นะคะไม่ได้อ่านออกเสียงว่า cleansing นะคะแต่ว่าอ่านออกเสียงว่า cleansing คำนี้มาจากคำว่า cleanse ที่แปลว่าการทำความสะอาดนะคะหรือว่าการสกัดคราบสิ่งสกรปรกออกไปส่วนคำว่า cleanse นะคะก็มีรากคำศัพท์ซึ่งมาจากคำว่า clean นั่นเองclean ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะคำนี้และมีอีกหนึ่งคำนะคะที่ใกล้เคียงกันมากนั่นก็คือ cleanser ไม่ cleanser นะคะ cleanser ซึ่งก็หมายถึงสิ่งที่ใช้ในการทำความสะอาดนั่นเองค่ะสาวๆหลายคนนะคะก็คงจะสับสนเนอะเมื่อเวลาไปซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าว่า cleansing กับ cleanser เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างค่ะอ่ะมาดูกันเลยแล้วกันเนอะ cleanser ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาดละค่ะไม่ว่าจะเป็นโฟมล้างหน้าสบู่ล้างหน้าส่วนคำว่า cleansing จะใช้ทำความสะอาดสำหรับคนที่แต่งหน้าหรือว่าต้องการทำความสะอาดมากยิ่งขึ้นไปกว่าการที่จะล้างโฟมล้างหน้าธรรมดาโดยจะแบ่งประเภทเป็นแบบOil แบบน้ำนมแบบแผ่นก็มีนะคะแบบแผ่นสำเร็จรูปเนอะแล้วก็กลุ่ม Eye Remover ค่ะที่ใช้ล้างรอบดวงตาของเราในบางยี่ห้อนี่ก็สามารถใช้ล้างลิปสติกที่ริมฝีปากกันได้อีกด้วยค่ะใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ตามนี้เลยนะคะวันนี้เอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มานั่งกันอยู่แบบสบายๆเลยที่ร้าน A Cup of Joe ริมทะเลสาบนะคะหมู่บ้านสามกรแถวๆรามคำแหงเลยซึ่งเอก็ทราบมาว่านะคะที่นี่เนี่ยเขาคั่วกาแฟเองด้วยซึ่งการคั่วกาแฟนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า coffee roast ซึ่งคำว่า roast เนี้ยนะคะคือการอบการคั่วนะคะที่เป็นการกวนการคนการพลิกกลับอาหารนะคะอย่างสม่ำเสมอค่ะเพื่อที่จะให้ความร้อนเนี่ยส่งผ่านไปยังอาหารอย่างทั่วถึงค่ะหรือว่าจะเป็นการให้ความร้อนแบบค่อยๆร้อนไม่ใช่ว่าลักษณะการ grill นะคะที่ว่าย่างแล้วให้สุกแบบเร็วๆเลยนั่นจะเป็นลักษณะของ grill นะคะที่เป็นการให้ความร้อนโดยตรงไปที่ชิ้นอาหารค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ย roasting ที่หมายถึงการอบหรือว่าการคั่วแล้วเนี่ยนะคะยังสามารถใช้เปรียบเลยว่าโอ้โหมันร้อนอะไรกันขนาดนี้ได้อีกด้วยนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราไปเที่ยวทะเลนะคะแล้วก็ต้องอยู่กลางแดดจัดเป็นเวลานานๆหน่อยนะคะหรือว่าใครก็ตามที่ชอบอาบแดดเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันร้อนจนแสบผิวในบางครั้งนะคะหรือว่าร้อนจนตัวเนี่ยจะเกรียมอยู่แล้วเราก็อาจจะพูดได้ว่า I'm roasting นะคะร้อนจนจะเกรียมอยู่แล้วนะคะหรือว่า it's roasting hot ก็คือว่ามันร้อนสุดๆเลยซึ่งก็เป็นความร้อนนะคะที่ค่อยๆจะสะสมขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะใครที่ไม่ชอบอาบแดดเนี่ยนะคะต้องหลบแดดกันหน่อยช่วงนี้หน้าร้อนพอสมควรเลยแล้วค่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมนะ Facebook เข้าไปกดไลค์แล้วก็เขียนเข้ามาได้เลยคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษด้านล่างตรงนี้วันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

น้องเขาคิดเงินโต๊ะนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะเจอกันแล้วนะคะรายการนี้ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของภาษาอังกฤษกันเลยละกันนะคะในเรื่องของสำนวนที่ใช้นะคะเมื่อเราอยากจะบอกว่ามื้อนี้เนี่ยฉันเป็นคนจ่ายเองนะคะหรือว่ามื้อนี้เนี่ยฉันเลี้ยงเองเนี่ยเราได้เสนอไปแล้วหลายสำนวนเลยนะคะแต่ถ้าเป็นในส่วนของร้านอาหารแล้วนะคะที่จะต้องการจะบอกว่าบางอย่างหรือว่าบางสิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกค้าไม่ต้องจ่ายนะคะหรือว่าให้ฟรีนะคะเราจะใช้คำว่า complimentary หรือว่า with compliments นะคะแต่คราวนี้เนี่ยวันนี้เรามาเจาะกันที่อีกหนึ่งคำดีกว่าอีกหนึ่งสำนวนแล้วนั่นก็คือ on the house ตัวอย่างนะคะมาดูกัน everybody gets one drink on the house ประโยคนี้หมายความว่าใครที่อยู่ที่ร้านนี้เชิญดื่มได้เลยนะคะฟรีคนละ1แก้วนั่นเองล่ะค่ะหรือว่าถ้าลูกค้านะคะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ฟรีนะคะสามารถใช้สำนวนนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะ we had to wait for a table so they gave usDrinks on the house. เราเนี่ยนะคะจะต้องรอนะสำหรับโต๊ะของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเจ้าของร้านเขาก็ใจดีเขาก็เลยให้เรากินเครื่องดื่มเนี่ยดื่มเครื่องดื่มฟรีกันเลยนะคะที่มาของสำนวนนี้นะคะมาจากอังกฤษนะเขาก็จะนิยมนะคะเข้าผับไปดื่มเบียร์ดื่มเหล้ากันนะคะซึ่งเมื่อก่อนนี้เนี่ยผับนี้เนี่ยจะอยู่ด้านล่างของบ้านหลังใหญ่เวลาคนเข้ามาดื่มกันเยอะๆเยอะๆใช้จ่ายกันเยอะใช่ไหมคะเจ้าของก็เลยจะใจดีบ้างนะว่าโอเค next drink on the house ก็คือว่าเครื่องดื่มต่อไปที่คุณจะสั่งเนี่ยฉันให้คุณฟรีเลย on the house นะคะเพราะว่าคุณเนี่ยก็ใช้จ่ายมาเยอะแล้วดื่มมาเยอะแล้วนั่นก็คือที่มาที่ไปของสำนวนนี้นั่นเองค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการของเราแล้ว AYC Food Fit for 5นะคะพบกันใหม่ได้ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงคินสแบเกอร์ค่ะซึ่งวันก่อนนะคะได้พาไปทำความรู้จักกันนะคะกับหลากหลายธุรกิจค่ะของบริษัท M Vision นะคะและหนึ่งในนั้นก็คือการสัมปทานที่ดินค่ะและเราก็ได้พูดถึงคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะซึ่งหมายถึงการสัมปทานถ้ารัฐให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดทำบริการหรือว่าจัดทำประโยชน์นะคะเราเรียกกันว่าconcession อย่างเช่นนะคะ land concessions ค่ะสัมปทานที่ดินแต่ถ้าเป็นสัมปทานที่เอกชนให้บริษัทหรือว่าบุคคลประกอบกิจการเราเรียกกันว่า franchise ค่ะคราวนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาดูภาษาอังกฤษที่น่าสนใจอื่นๆนะคะอย่างเช่น make concessions หรือว่า make a concession ก็ได้นะคะสำนวนนี้เนี่ยจะหมายถึงการยอมการประนีประนอมนะคะเพื่อที่จะให้บรรลุข้อตกลงร่วมกันด้วยดีค่ะก็เหมือนกันนะคะกับความหมายของสัมปทานที่เป็นการยอมให้เขาเนี่ยมาประกอบกิจการแล้วก็บรรลุข้อตกลงต่างๆร่วมกันว่าทุกๆฝ่ายนั่นเองนะคะคราวนี้เราจะมาดูตัวอย่างสำนวนนี้เป็นประโยคค่ะ Many people simply make concessions to meet their goals. Many people simply make concessions to meet their goals. หลายๆคนนะคะมักจะใช้วิธีแบบเรียบง่ายเลยในการประนีประนอมนะคะเพื่อที่จะให้บรรลุผลหรือว่าจุดเป้าหมายของเขาค่ะหวังว่าคุณผู้ชมนะคะที่ใช้ second screen ผ่านแอป Mnet นะคะจะได้คำตอบที่ถามกันเข้ามาแบบถูกต้องและชัดเจนนะคะอย่าลืมนะคะสะสมคะแนนกันไปเรื่อยๆได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะที่สนับสนุนรายการของเราอยู่แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
0: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up
1: ครูพี่แนท
0: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
0: เอ้ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษกันให้น้องๆเรื่องอะไรคะ
1: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาชวนน้องๆไปรู้จักกับคำว่า there is there are กันค่ะคำว่า there is there are นะคะเราจะใช้เพื่อบอกถึงการมีอยู่ของสิ่งบางสิ่งค่ะทีนี้ there is there are เนี่ยแปลว่ามีเหมือนกันเลยนะคะแต่ใช้ต่างกันยังไงไปดูกันเลย
0: ถ้าสิ่งนั้นมีเพียงแค่สิ่งเดียวเราใช้ there is ค่ะยกตัวอย่างเช่น there is a cat in the room มีแมว1ตัวอยู่ในห้องเห็นไหมคะ a cat แมวตัวเดียวใช้ there is นะคะ
1: แล้วถ้าสิ่งนั้นนะคะมีหลายสิ่งเราจะใช้ there are ค่ะเช่นมีแมวหลายตัวอยู่ในห้องเราจะพูดว่า there are many cats in the room มีแมวหลายตัวอยู่ในห้องเลยเห็นไหมคะเยอะแยะมากมายเลย
0: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นอยากจะชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันกับรายการ Itchy Feet
1: แล้วน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามี there is there are อยู่ในประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลยเย้

0: I'm with one of the guys who has been crazy in love with trains since young. เรียกว่าเป็นหนึ่งในผู้คลั่งไคล้รถไฟมาตั้งแต่เด็กๆนะครับ and now works full time at the SRT's Foreign Affairs Office. มาตอนนี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศของการรถไฟแห่งประเทศไทยครับพี่แฮมวันวิทย์เนียมบานครับสวัสดีครับพี่แฮมครับ
1: สวัสดีครับ
0: ต้นถามแรกก่อนเลยนะพี่แฮม why do you love trains ทำไมไปไงมาไงถึงแบบมันชอบรถไฟได้ครับ
1: โอ้ยเรื่องมันยาวมาก so long time when I was young my father and my mother took me to my grandmother's house at Phichit ที่จังหวัดพิจิตร
0: ครับผมก็คือเรียกว่าไปหาญาติเนาะ
1: ใช่
0: พ่อแม่เนี่ยไปหาคุณย่าหรือเปล่าคร
1: ับคุณยาย
0: อ๋อเป็นคุณยายครับผมที่พิจิตรนะฮะ
1: แต่มันพิเศษตรงที่ว่าบ้านคุณยายเนี่ยอยู่ใกล้ทางรถไฟแล้วเวลาไปเนี่ยเราก็ต้องไปด้วยรถไฟเท่านั้นมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าทำไมเราถึงชอบรถไฟอาจจะเป็นเพราะว่าtrain is like a friend
0: คราวนี้เนี่ยมาพูดถึงรถไฟที
1: ่ครับ
0: ตรงนี้เนี่ย I assume that these trains are steam locomotives right
1: yes
0: เรียกว่าเป็นรถจักรไอ้น้ำ
1: ใช่รถจักรไอ้น้ำ steam locomotive คือหัวรถจักรที่ใช้ไอ้น้ำเป็นพลังงานในการขับเคลื่อน
0: ครับผม
1: ครับ
0: ซึ่งนอกจาก steam locomotives แล้วเนี่ยยังจะมีแบบอื่นอีกไหมฮะ
1: มีครับผมก็คือ there are many kinds oflocomotive steam locomotive is first and diesel locomotive diesel เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเอาเครื่องยนต์ดีเซลไปทำให้รถวิ่งนะมันจะเป็นรถที่เราเรียกว่ารถจักรดีเซลไฟฟ้าหรือ diesel electric locomotive
0: are they still being used on a daily basis เรียกว่าที่เป็นหัวรถจักรไอ้น้ำเนี่ยที่ยังเหลืออยู่เนี่ยยังมีการใช้งานอยู่ไหมครับในปัจจุบัน
1: ครับยังใช้งานอยู่ครับแต่ว่าเป็นการใช้งานในรูปแบบของรถไฟท่องเที่ยวหรือที่เราเรียกว่า excursion train
0: excursion train นะครับ
1: ก็สำหรับวันที่รถไฟจากไอ้น้ำจะออกมาวิ่งนะครับก็จะมี4ครั้ง4 times a year
0: What else can visitors see at the Thornbury Depot here?
1: At Thornbury Depot, the architecture is very beautiful. This depot rebuilt because the old one was destroyed by the bomb in Second World War.
0: คือเรียกว่าโรงรถไฟมีการรีโนเวทใหม่
1: รีโนเวทใหม
0: ่มีการซ่อมแซมปรับปรุงขึ้นมาใหม่เพราะว่าของเก่าเนี่ยเรียกว่าโดนระเบิดทำลายไปในช่วงสมัยสงครามโลกนะครับก็มีการสร้างใหม่รอเพื่อนรอพี่เต้พี่ปาล์มเนี่ยมาอีกทีปีนึงยังไม่มาสักทีเลยเนี่ยจะรอเนี่ยถ้าเจอเนี่ยขึ้นรถไฟเนี่ยได้ไหมฮะ
1: Yes you can but แต่เมื่อกี้เห็นเขาไปสถานีกันแล้วนะครับ
0: เดี๋ยวเป็นผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งฮะพี่เต้กับพี่ปาล์มฮะไปแล้วเหรอ
1: Yes they got on the morning train and left already เห็นเขาไปนานแล้วนะครับ
0: ครับ thank you very much เดี๋ยวขอตัวก่อนนะพี่โอ้ย
2: ฝากรายการ Itchy Feet เนี่ยน้องๆเห็นกันบ้างไหมคะว่า there is there are you ตรงไหนของประโยคครูพี่เน็ตเห็นประโยคนึงนะคะที่บอกว่า there are many kinds of locomotives มีหัวจักรรถไฟอยู่หลายประเภทเลยใช่แล้วค่ะทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ there is เราจะใช้กับคำนามนับได้ที่มีเพียงสิ่งเดียวเช่น a cat a dog แมวหนึ่งตัวสุนัขหนึ่งตัวแล้วก็คำนามนับไม่ได้ค่ะคำนามนับไม่ได้ในที่นี้ก็คืออย่างเช่นนมน้ำที่เรานับไม่ได้นะคะก็จะใช้เป็น is ส่วน there are เราจะใช้กับสิ่งที่เป็นพหูพจน์หรือสิ่งที่มีหลายๆสิ่งอย่างเช่น cats เติม s ที่แปลว่าแมวหลายตัว dogs เติม s ที่แปลว่าสุนัขหลายตัวค่ะการใช้ there is เราจะใช้ there is กับคำนามเอกพจน์หรือคำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะตัวอย่าง there is ที่ใช้กับคำนามเอกพจน์นะคะเช่น there is a pen on the table มีปากกาอยู่ด้ามนึงบนโต๊ะค่ะ a pen เป็นคำนามนับได้เอกพจน์นะคะใช้ there is นั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะใช้กับคำนามนับไม่ได้เราก็ใช้ is บวกคำนามนับไม่ได้ได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่น there is milk in the bottle มีนมอยู่ในขวดค่ะคำว่า milk เป็นนมนับไม่ได้นะคะเราใช้ได้ is นั่นเองค่ะแล้วถ้าเป็นคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์นะคะคือมีหลายสิ่งเราจะใช้กับ there are นั่นเองค่ะคำว่า there are นะคะตัวอย่างเช่นThere are many pens on the table. มีปากกาหลายด้ามอยู่บนโต๊ะเลยเห็นไหมคะ Many pens. ปากกาหลายด้ามเลยต้องใช้กับ there are ค่ะเอาละค่ะถ้าเราเข้าใจการใช้ there is there are กันไปแล้วเรามาเล่นเกมกันหน่อยดีกว่าหากครูพี่แนทต้องการจะบอกว่ามีหนังสือเล่มนึงอยู่ในกระเป๋าเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดีคะดูกันให้ดีๆนะคะ a book in my bag จะใช้อะไรดีนะระหว่าง there is กับ there are เอใช้อะไรดีนะ there are หรือเปล่าหรือจะเป็น there is ถูกต้องนะคะตอบเป็น there is ค่ะ there is a book in my bag มีหนังสืออยู่เล่มนึงในกระเป๋าของฉันเราจะใช้ there is นะคะก็ต่อเมื่อหนังสือเป็นหนึ่งเล่มหนึ่งสิ่งค่ะเป็นเอกพจน์ใช้ there is ค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ามีเด็กๆหลายคนอยู่ในสระว่ายน้ำภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าอะไรคะดูกันให้ดีนะคะ many children in the swimming pool ตอบอะไรดีคะระหว่าง there is กับ there are ตอบอะไรดีนะถูกต้องนะคะตอบ there are นั่นเองค่ะ there are many children in the swimming pool มีเด็กหลายคนอยู่ในสระว่ายน้ำค่ะสังเกตคำว่า children ที่แปลว่าเด็กๆนะคะหลายคนเราใช้ there are ค่ะ
3: ถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่ามีขนมปังอยู่ในเตาอบเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี some bread in the ovenใช้อะไรดีคะระหว่าง there is กับ there are ติ๊กตักติ๊กตักใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า there is นะคะเพราะคำว่า bread ที่แปลว่าขนมปังเนี่ยเป็นคำนามนับไม่ได้ค่ะถ้านับไม่ได้เราต้องใช้ is ที่ใช้กับเอกพจน์ค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs ค่ะวันนี้มีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลยค่ะ
3: ไปดูกันเลย
4: อุ๊ยขาโต๊ะนี่เกะกะจังเลยใครเอาโต๊ะมาตรงนี้เนี่ยเอาในเวจัง
5: ขาเขาเอง
4: อ้าว
5: และเกะกะเขาเรียกว่า in the way ไม่ใช่ on the way เพราะนุ่นอ่ะ on the way มาแล
4: ้
5: ว
4: ใครมาคะ
5: แขกต่างชาติไง
6: Hi, what are you up to?
4: Up to with Forrester.
6: Oh no, I mean, what are you doing?
4: Oh, ทำอะไรอยู่ I'm welcome.
6: You're welcoming me? Well, thank you.
4: No welcome, but I'm welcome.
6: I'm not welcome?
4: ค่ะค่ะค่ะ
5: พูดอะไรเนี่ย
4: Welcome ไง
5: Welcome มันก็คือแวะไปตอนกลางคืน
4: ไม
5: ่แวะไปหาใครแวะเช้าได้ไหม
4: ไม่ใช่กำลังทำความสะอาดกำลังดูดฝุ่นอยู่อะค่ะ
5: ปฏิโทคุณผู้ชมครับคำว่าเครื่องดูดฝุ่นหรือว่า verb to ดูดฝุ่นเนี่ยนะครับ vacuum ไม่ได้ออกเสียงว่า vacuum เหมือนที่พี่น้องชาวไทยบางท่านอาจจะออกเสียงเพราะเข้าใจผิดนะครับเขาจะต้องออกเสียงว่า vacuum นั่นเองครับคล้ายๆแมงมุมขยุ่มหลังคา vacuum หรืออย่างน้อยก็ vacuum สระอูน่าจะดีกว่าแวะค่ำถ้าแวะค่ำนั้นน่าจะแวะตอนกลางคืนนั่นเองจ้ะ
4: I vacuuming the floor and I welcome you
6: Oh okay Are you the housekeeper
4: No this is not house this is a hotel
5: ฟังแล้วมืออ่อนเลยถึงแม้ว่า house มันแปลว่าบ้านแต่ housekeeper เนี่ยมันคือแม่บ้านทำความสะอาดคำว่า housekeeperถึงแม้จะมีคำว่า house ที่แปลว่าบ้านเนี่ยนะครับแต่ housekeeper ก็คือแม่บ้านทำความสะอาดซึ่งจะทำความสะอาดในโรงแรมก็ได้หรือจะเรียกว่า a maid ก็ได้นั่นเองครับในบางบ้านเนี่ยนะครับเริ่มงานจากการเป็น housekeeper แล้วไปจบที่ housewife เป็นแม่บ้านเมียเจ้าของบ้านก็มีบ่อยนะครับเมื่อครู
4: ่ I'm not a housekeeper I'm a housewife just kidding
6: Are you a receptionist
4: receptionistReceptionist she was fired ค่ะตอนนี้เหลือแต่ reception กุ๊กไก่ค่ะ
5: กุ๊ก
4: คะ
5: พูดถึงอะไรเนี่ย
4: นิดโดนไล่ออกไปแล้วไงคะก็ตอนนี้เหลือแต่หนูค่ะ
5: อ๋อตอนนี้พนักงานต้อนรับเหลือแต่เธอใช่ไหม
4: ใช่แล้วค่ะ
5: คุณผู้ชมครับคำว่า reception ก็จะแปลว่าแผนกต้อนรับเนี่ยนะครับแต่อยากจะบอกนะครับว่าถ้าเป็นพนักงานต้อนรับเนี่ยจะต้องเป็น receptionist นั่นเองนะครับและเมื่อกี้กุ๊กไก่บอกนะฮะ receptionist was fired ก็จะแปลว่าถูกไล่ออกจะใช้ sack ก็ได้หรือ fire ก็ได้กุ๊กจ๋า
4: ค่ะ
5: ระวังเธอจะเป็นคนต่อไปนะจ๊ะ
4: อะไรหรอคะ
5: fire ค่ะ
4: ว้ายไม่เอาค่ะ I am a receptionist my name is กุ๊กไก
6: ่ Where is the banquet room
4: banquet okay Banquet from the room sir
6: ผมไม่เอาพาห้องผมอยากจะหาห้องจัดเลี้ยง
4: อ้าวพูดภาษาไทยได้เหรอคะ
6: No I can't
5: กุ๊ก
4: ค่ะ
5: ดูสิฟังผิดพูดผิดจนฝรั่งในเขาอุทานภาษาไทยแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับคำว่าพาห่มเนี่ยนะครับคือ blanket นั่นเองครับ ต่เมื่อกี้แขกของโรงแรมก็บอกว่า where's the banquet room ก็คือห้องจัดเลี้ยงอยู่ที่ไหนนั่นเองนะครับจะเรียกว่า ballroom หรือ banquet room ก็ได้ครับ
7: โอ้โหฝรั่งเป็นไรฝรั่งเป็นไรชัก
8: โอ้โหโทรศัพท
5: ์โอ้รุ่นนี้แรงจริง
8: ๆแรงไป
9: Hi John you're at the wedding reception
5: huh
9: what sorry the reception's bad
8: ยังไงแค่พูดไปเรื่อยๆ
5: กุ๊ก
8: ๆๆๆยังไงอ
5: ย่าเพิ่งโวยวายให้เขาคุยกับเพื่อนเขาไปก่อนแล้วฟังฉัน
8: ทำไมคะ
5: คุณผู้ชมครับเมื่อกี้คุณฝรั่งเขาก็บอกว่า wedding reception แล้วก็บอกว่า the reception is bad ถึงเมื่อกี้เราจะรู้นะครับว่า reception คือแผนกต้อนรับแต่ reception ก็คือการต้อนรับหรือการรับก็ได้นะครับส่วน the reception is bad ที่เขาพูดเมื่อกี้มันก็คืออีกหนึ่งคำของคำว่า signal ก็คือสัญญาณไม่ดีนั่นเองครับโทรศัพท์สัญญาณไม่ดีคือ the reception is bad หรือว่า the signal is bad
9: my friend said the wedding reception is about to start where is it
4: Please go down the hallway and turn right.
9: Okay, thank you so much.
4: Yes, you're welcome.
9: Excuse me. Uh-huh. I just checked. There was no wedding.
8: Wow.
5: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.
9: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.
8: อ๋อที่เขาไปสายเนี่ยเพราะสัญญาณโทรศัพท์ไม่ดี
5: ผิดเมื่อกี้เขาพูดชัดมาก the receptionist is bad ก็แปลว่าพนักงานต้อนรับมันไม่ดีเลยทำให้เขาไปสาย
3: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆดูรายการ Chris Jobs แล้วสนุกกันหรือเปล่าน้องๆเจอคำว่า there is there are กันบ้างไหมคะ
10: ถ้าไม่เจอก็ไม่แปลกนะคะครูพี่แนทเพราะว่าในรายการเนี่ย there is เปลี่ยนเป็น there was แล้วค่ะในประโยคที่ว่า there was no wedding ไม่มีงานแต่งงานแล้วค่ะ
3: อย่างนี้คำว่า there was ก็คือเป็นอดีตของ there is ใช่ไหมคะครูพี่นุ่น
10: ใช่แล้วค่ะนอกจากคำว่า there was นะคะเราก็มี there were ด้วยค่ะที่มาจาก there are นั่นเอง
3: ครูพี่แนทนะคะจะขออธิบายการใช้ there was ค่ะคำว่า there was นะคะกับ there is เนี่ยแปลว่ามีเหมือนกันเลยแต่ there was เป็นอดีตส่วน there is เป็นปัจจุบันค่ะถ้าต้องการจะบอกว่าเคยมีคนคนหนึ่งอยู่ในบ้านเราจะพูดว่า there was a person in the house เห็นไหมคะเราใช้ there was กับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมีอยู่ในอดีตในปัจจุบันไม่มีแล้วค่ะ
10: คราวนี้เรามาดู there were กันบ้างค่ะ there were เป็นอดีตของ there are แปลว่าเคยมีนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเคยมีคนหลายคนอยู่ในบ้านภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า there were many people in the house เห็นไหมคะคำว่า people เป็นพหูพจน์ของคำว่า person ค่ะเราเลยใช้คำว่า there were นั่นเองค่ะ
3: ถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าเคยมีแอปเปิลหนึ่งลูกอยู่ในตะกร้าเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไง an apple in the basketใช้อะไรดีคะระหว่าง there was กับ there were ใช่แล้วค่ะ apple 1ลูกต้องใช้คำว่า there was นะคะ there was an apple in the basket เคยมี apple 1ลูกอยู่ในตะกร้าค่ะ
10: ข้อที่2นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเคยมีเก้าอี้หลายตัวอยู่ในห้องนี้เราจะใช้อะไรดีคะmany chairs in this room ตอบอะไรดีคะระหว่าง there was กับ there were ถูกต้องนะคะ there were many chairs in this room เคยมีเก้าอี้หลายตัวอยู่ในห้องนี้ค่ะคำว่า chairs เติม s เป็นพหูพจน์เราใช้ there were ค่ะเอาละค่ะน้องๆตอนนี้ก็ได้เวลาที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังคำศัพท์กับรายการ
3: Vocab King น้องๆลองช่วยลุ้นไปกับเพื่อนๆนะคะว่าเพื่อนๆจะสะกดคำได้กี่คำแล้วก็อย่าลืมสะกดคำไปพร้อมๆกันเลยนะคะไปดูกันเลย
11: Good morning Vocab King
12: Let's play spelling
13: We will start now. Actor.
14: A-C-T-O-R.
13: Dislike.
14: D-I-S-L-I-K-E.
13: Hide.
14: H-I-D-E.
13: Never.
14: N-E-V-E-R.
13: Popular.
14: P-O-P-U-L-A-R.
13: Assistant.
14: A-S-S-I-S-T-A-N-T.
13: Earring.
14: Again?
13: Earring.
14: Huh? Fast.
13: Fossil.
14: F-O-S-S-I-L.
13: Olympic.
14: O-L-Y-P-I-C.
13: Olympic.
14: O-L-Y-M-P. Pass.
13: Pretty.
14: P-R-E-T-T-Y.
13: Brilliant.
14: Again, please.
13: Brilliant.
14: Plus.
13: Exhibition.
14: Again, please.
13: Exhibition.
14: E-X-B-I-V-I-S-I-O-N.
13: Exhibition.
14: Pass.
13: Kitchenette.
14: K-I-T-C-H-E-N-N-E-S-S.
13: Kitchenette.
14: Pass.
13: Shrine.
14: Again, please.
13: Shrine.
14: Pass.
13: Syndrome.
14: S-Y-N-D-R-O-M-E.
13: Exhausted.
14: E-X-H-E-X-H-A-U-S-T-E-D.
13: Intelligent.
14: I-N-T-E-L-L-I-G-E-N-T.
13: Propaganda.
14: P-R-O-P-E-R-D-R-A-N-D-E-R.
13: Propaganda.
14: Pass.
13: Spectacular.
14: Pass.
13: Weightlessness.
14: W-E-I-G-H-T-L-E-S-S-N-E-S-S.
13: Chat.
14: C-H-A-T.
13: Fail.
14: F-A-I-L.
13: Light.
14: L-I-G-H.
13: Order.
14: R-I-D-E-R.
13: Review.
14: R-E-V-I-E-W.
13: Dagger.
14: J-U-N-G-L-E.
13: Dagger.
14: D-A-C-K-E-R.
13: Dagger.
14: Pass.
13: Time's up. Oh, these were tough.
2: โอ้โหจากรายการ Vocab King เนี่ยน้องๆสะกดคำเก่งมากๆเลยค่ะแล้วถ้าน้องๆคนไหนอยากสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์กับฝึกสะกดคำที่บ้านเป็นประจำด้วยนะคะ
10: แล้วจากรายการ Vocab King นี้มีคำศัพท์น่ารู้อะไรกันบ้างคะครูพี่แนท
2: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาเติมพลังคำศัพท์ให้กับน้องๆค่ะคำว่า Fossils ที่แปลว่าซากดึกดำบรรพ์ค่ะแล้วน้องๆทราบกันไหมคะคำว่าซากในภาษาอังกฤษมีคำว่าอะไรบ้างไปดูกันเลย
10: เริ่มต้นที่คำแรกนะคะคือคำว่า fossils แปลว่าซากดึกดำบรรพ์ค่ะยกตัวอย่างเช่น dinosaur fossils have been found on every continent of earth ซาก fossil ซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์นะคะถูกพบในทั่วทุกทวีปของโลกเลยนั่นเองค่ะคำว่า fossils แปลว่าซากดึกดำบรรพ์ค่ะ
2: แล้วคำว่าซากปรักหักพังนะคะเราจะใช้คำว่า ruin จะอยู่ในประโยคที่บอกว่า there are many ancient ruins in Asia มีซากปรักหักพังมากมายอยู่ในทวีปเอเชียค่ะเห็นไหมคะคำว่า ruin แปลว่าซากปรักหักพังค่ะ
10: แล้วถ้าเราจะพูดถึงซากเรืออับปางในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า wreck ยกตัวอย่างเช่น the divers found a wreck in the ocean นักดำน้ำพบซากเรืออับปางในมหาสมุทรค่ะคำว่า wreck แปลว่าซากเรืออับปางค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปดูรายการดูให้รู้ไปเปลี่ยนโลกตอนครูอาร์ตตามหาการ์ตูนในห้องเรียนมาดูกันนะคะว่าวันนี้มีเรื่องน่ารู้อะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ
2: ไปชมกันเลย

0: ีครับจำผมได้ไหม
1: โอ้ดีใจเลย
0: ดีใจสิเจอกันวันฝนตกเพิ่งพูดจีมาถึงเล่นนานหรือยัง
1: ไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่ครับแล้วเดินทางมา
0: ก็ราบรื่นดีครับ
1: ราบรื่นดีครับมาญี่ปุ่นกี่ครั้งแล้วครับ
0: ครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วครับผม
1: อยากดูอะไรครับเป็นพิเศษ
0: ก็ญี่ปุ่นเป็นเมืองแห่งการ์ตูนครับ เป็นเมืองแห่งมังงะ
1: ก็เมืองแห่งการ์ตูนนะ
0: การ์ตูนครับจริงๆแล้วการใช้การ์ตูนหรือการใช้กราฟิกต่างๆที่เราเห็นตามที่ต่างๆเนี่ยผมว่ามันอยู่ทุกที่แล้วก็คนญี่ปุ่นใช้ทุกที่ก็เห็นแล้วเข้าใจอย่างชัดเจนไปดูแหล่งของการ์ตูนญี่ปุ่น
1: รู้แหล่งไหม
0: ไม่ทราบเลยครับคุณฟูจิ
1: ถ้าพูดถึงการ์ตูนต้องพูดถึงเมืองโตเกียวนี่แหละแต่เขตอำเภอนากาโนะ
0: นากาโนะ
1: จะมีการ์ตูนเยอะแยะเลยครับ
0: ครับผม
1: นี่ไงนากาโนะบอร์ดเวย์ถึงแล้วเข้าไปนี้จะเป็นโซนการ์ตูนเยอะแยะเลยครับพร้อมไหมครับ
0: พร้อมครับผม
1: ไปดูกันครับ
0: โอเคครับ
1: อิกิมาโชะไปครับอยากได้หนังสือแบบไหนนะครับ
0: คือการ์ตูนทั่วไปอ่ะก็เราก็เห็นเยอะแล้วก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามาที่นี่ต้องเจอการ์ตูนเยอะขนาดนี้แต่ว่าอยากได้ประเภทหนังสือการ์ตูนที่มีเนื้อหาในการสอนหรือให้แรงบันดาลใจกับคนผมอยากได้หนังสือประเภทนี้
1: เป็นอาจารย์ใช่ไหมเอาเรื่องอันนี
0: ้มีด้วยเหรอครับที่เป็นการ์ตูนแบบนั้นครับ
1: เรื่องอาจารย์รอยยิ้ม
2: ตามหากันมาหลายเล่มจะไม่ซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านก็คงจะไม่ใช่นะคะจัดไปค่ะครู
1: ชัวร์เซว่าเกิดอะไรขึ้นเซอาจารย์ยิ้มเลย

0: เติบโตแล้วก็อยู่ในสังคมได้ครับดังนั้นเนี่ยการสื่อสารเรื่องหนักๆเรื่องเกี่ยวกับเด็กมีปัญหาเรื่องกับครูที่เข้ามาจัดการเข้ามาดูแลเด็กกลุ่มเนี่ยมันก็จะถูกส่งผ่านได้ง่ายกว่าการที่เราจะเอาไปบอกเล่าโดยตรงว่าคุณจะจัดการกับเด็กมีปัญหาทำแบบนี้สี่หนึ่งสองสามสี่ห้าแต่นี่คือการส่งผ่านผ่านการอ่านการ์ตูนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่น่า
1: แม้ว่าครูอาร์ตจะอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกแต่การ์ตูนสามารถทลายกำแพงภาษานั้นได้นี่คือสิ่งที่ครูอาร์ตอยากมาเห็นค่ะ
0: ซึ่งสิ่งที่ผมตั้งใจไว้และอยากจะมาเห็นก็คือหนังสือเรียนหรือตำราเรียนที่มีการ์ตูนเป็นองค์ประกอบครับได้มาหลายเล่มมากเลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูเล่มนี้ก่อนนะครับเล่มนี้หนามากครับความหนาแต่ว่าเป็นขนาดพ็อกเก็ตบุ๊กแต่ว่าหนามากเลยนะครับราคา500บาทเล่มนี้เป็นวิทยาศาสตร์นะครับมีการ์ตูนเป็นองค์ประกอบด้วยครับก็มีองค์ประกอบมีการใช้การ์ตูนใน2ลักษณะลักษณะแรกเป็นการใช้ตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักลายเส้นง่ายๆนะครับในการดำเนินเรื่องหรือเล่าหรือบอกคอนเซ็ปต์ต่างๆทางวิทยาศาสตร์นะครับเป็นตัวการ์ตูนที่น่ารักมากนะครับและประเด็นที่2ที่ชอบมากๆเลยคือการใช้ตัวการ์ตูนเพื่ออธิบายคอนเซ็ปต์เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์จากเรื่องยากๆให้กลายเป็นเรื่องที่ง่าย
2: การ์ตูนเนี่ยก็เป็นสื่อการเรียนรู้ได้ด้วยนะคะครูพี่นุ่น
3: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทวันนี้นะคะครูพี่นุ่นก็เลยจะมาเติมคำศัพท์ให้น้องๆกันในเรื่องของการ์ตูนนั่นเองค่ะคำแรกนะคะคำว่า cartoon เป็นคำนามค่ะแปลว่าการ์ตูนนั่นเองค่ะเราทับศัพท์ไปได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นฉันดูการ์ตูน I watch a cartoon เห็นไหมคะการ์ตูนทับศัพท์ได้เลยค่ะ
2: แต่ถ้าเราชอบอ่านการ์ตูนสั้นๆในหนังสือพิมพ์นะคะเราจะใช้คำว่า cartoon strip เช่น I love to read cartoon strips ฉันชอบอ่านการ์ตูนสั้นๆในหนังสือพิมพ์มากเลยค่ะ
3: ส่วนตัวการ์ตูนภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า cartoon character ยกตัวอย่างเช่น Peppa Pig เป็นหนึ่งในการ์ตูนตัวโปรดของฉันPeppa Pig is one of my favorite cartoon character. เห็นไหมคะ cartoon character แปลว่าตัวการ์ตูนค่ะ
2: แล้วสำหรับการ์ตูนเนี่ยที่ขาดไม่ได้เลยนะคะน้องๆก็คือนักเขียนการ์ตูนนั่นเองคำว่านักเขียนการ์ตูนในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า cartoonist คำว่า cartoonist ที่แปลว่านักเขียนการ์ตูนนะคะเช่น he is a famous cartoonistเขาเป็นนักเขียนการ์ตูนที่มีชื่อเสียงค่ะเห็นไหมคะคำว่า cartoonist แปลว่านักเขียนการ์ตูนค่ะ
3: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆ level up กันไหมคะ
2: ถ้า level up แล้วมาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะ
3: ข้อที่1 นะคะ there is ใช้กับคำนามอดค่ะแล้วก็ใช้กับคำนามนับไม่ได้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ there are ใช้กับคำนามพหูพจน์ค่ะ there is กับ there are แปลเหมือนกันเลยแปลว่ามีค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะข้อที่2นะคะ there was กับ there were ซึ่ง there was กับ there were นะคะเป็นอดีตของ there is there are ค่ะแปลว่าเคยมี there was ใช้กับเอกพจน์หรือสิ่งที่มีเพียงแค่สิ่งเดียวแต่ถ้า there were ใช้กับคำนามที่เป็นพหูพจน์ที่มีหลายๆสิ่งค่ะ
3: ข้อที่3นะคะคือคำศัพท์เกี่ยวกับซากที่น้องๆได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นะคะคำแรกค่ะ fossil ซากดึกดำบรรพ์คำที่2 ruinซากปรักหักพังคำที่3 wreck ซากเรืออับปางค่ะ
2: แล้วข้อที่4นะคะคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการ์ตูนคำแรก cartoon ภาพการ์ตูนคำที่2 cartoon strip การ์ตูนสั้นๆในหนังสือพิมพ์คำที่3 cartoon character ตัวการ์ตูนคำที่4 cartoonist นักเขียนการ์ตูนค่ะ
3: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเลเวลอัพกันไปถึงไหนแล้วคะ
2: ถ้าเลเวลอัพแล้วนะคะก็อย่าลืมมันฝึกฝนทบทวนกันอย่างเป็นประจำนะคะเพราะว่าถ้าเรียนภาษาอังกฤษแล้วไม่ทบทวนเนี่ยต้องลืมแน่ๆเลย
3: ก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากกันค่ะ Actions speak louder than words การกระทำสำคัญกว่าคำพูดค่ะ
2: และน้องๆก็อย่าลืมลงมือทำตั้งใจสะกดคำฝึกฝนภาษาอังกฤษกันอย่างเป็นประจำนะคะ
3: สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะกับรายการ English Level Up พบกันได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้นะคะประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่และตราดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและสระบุรีบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านนี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
1: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
1: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
0: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
1: เอ๋ใคร
2: วัดมหันตภารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: เฮ้ยจะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลยก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่าไปเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
3: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์
0: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
3: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
0: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหเผลอมาเงียบๆโครงกองที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
0: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตภารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
3: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
0: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนเนี้ยมีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนเนี้ยหมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
0: นึกออกแล้วว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร

0: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
0: นี่ปูว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
0: อ
1: ผมอยากช่วยคนหอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
0: ปู่ว่าอาจจะต้องร้อยเท่านะ
1: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู
0: ่
1: สู้ๆนะคนต้องขยันร้อยเท่าร้อยเท่าขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ .112 ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
1: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

0: ัติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาๆๆเข้ามาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อยแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะ

0: เด็กบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
1: ดีครับ
0: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
2: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
0: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
2: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
0: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
3: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
0: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นน่ะ
2: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
3: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
0: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
4: ปู่ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
0: DLTV พูดถูกเลยโอ้เด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
3: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
0: เท่าที่ปู่รู้นะ

0: ก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
1: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
0: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพู่กับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
1: เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
1: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกาบาต
4: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
2: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให
1: ้อุกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
5: สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2 ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18 สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

0: เส้น
1: เอ้ยรูปปากเขาเริ่มมาแล้วอ่ะคำต่อไปเลยค่ะสิ่ง
0: สิ่ง
1: สิ่ง
0: สิ่ง
1: สุดยอดน้องลองทำตามได้เลยนะคะลองวางปากแบบที่บอกเนาะแล้วก็ลองพูดตามออกมาเลยต่อไป thirty
0: thirty
2: thirty
1: thursday
0: thursday
1: thursday มันก็จะดูเป็นแบบดูเป็นเจ้าของภาษาขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวนะคะอีกเสียงค่ะอันนี้คือเสียงที่2นะคะจะเป็นเสียง voiced voice เนี่ยแปลว่าเส้นเสียงของเราเนี่ยมันจะสั่นแต่วางปากเนี่ยมีคล้ายกันมากๆเลยค่ะคือวางที่เดิมเลยคือลิ้นอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างแต่ว่าอันเนี้ยลิ้นอาจจะไม่ต้องโผล่เข้ามาขนาดนั้นก็ได้อาจจะอยู่แบบหลบๆมีในฟันอุ๊ยเราไม่อยากจะโชว์ลิ้นให้เขาดูนิดนึงอะค่ะลองพร้อมกันโอเคไหมได้อยู่เนาะเมื่อกี้เหมือนเราผายลมตอนนี้เหมือนเราก็ผายลมแต่ว่ามีเสียงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างกันเลยนะคะ the
0: the
1: the
0: the
1: โอเคอ่ะต่อไป that
0: that
1: that
0: that
1: ปกติเราคิดว่าตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นดอเด็กแน่นอนแต่จริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่ดอเด็กอย่างเดียวเนาะมันมีความสั่นนิดนึงแล้วก็มีลมออกมานิดนึง this
0: this
1: this
0: this
1: ได้อยู่ได้อยู่โอเค them
0: them
1: them
0: them
1: ให้มันมีสั่นกว่าเดิมนิดนึงมันจะเหมือนดอเด็กบวกฟอฟันบวกอะไรก็ไม่รู้อ่ะให้มันออกมาเป็น they
0: they
1: they
0: they
1: โอเค those
0: those
1: those
0: those
1: สมมุติว่าเราออกดอเด็ก those มันจะกลายเป็น d ไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นมีสั่นนิดนึงนะคะ those those ต่อไป these
0: These
1: These เมื่อกี้มันแบบพี่กะมันง่ายจนเกินไปค่ะแบบมีอะไรที่มันยากกว่านี้ไหมอะคะมีโอเควันนี้เรามาอัพเลเวลกันเลยนะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่าทั้ง twisters พูดให้ลิ้นมันพันเบลเบลแย่กันไปเลยทีเดียวลองดูขำๆไม่ต้องซีเรียสนะคะคำแรกค่ะ I thought of thanking you I thought of thanking youประโยคต่อไปเลยดีกว่า Room 333 on the third floor Room 333 on the third floor ทีนี้ประโยคสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยนะคะไม่ยากหน่อยเลยยากเลยนะคะถ้าสมมุติว่าไม่สามารถแบบออกได้หมดมันไม่ไหวแล้วค่ะพี่ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนะคะในประโยคจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบTH เยอะขนาดนี้หรอกแต่อันนี้มันเป็นทาง Twister ค่อยๆฝึกไปพร้อมๆกันนะคะ I'm thinkingOf 3,333 things. ไหวไหมเราต้องสู้ถ้าไม่ทันยังไงก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ตลอดนะคะ I'm thinking of 3,333 things. ถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรมันปกติมันธรรมดามากนะคะค่อยๆฝึกกันไปค่อยๆปรับกันไปเดี๋ยวจะได้เองค่ะ

0: รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around เด็กๆอยู่ที่ไหนเด็กๆอยู่ที่ไหน
0: โอ้ใจเย็นๆค่ะ professor เด็กๆไม่ได้หายไปไหนค่ะ They didn't disappear anywhere แต่ว่าตอนนี้น้องๆของเราก็พร้อมแล้วนะคะฉะนั้นไปพบกับน้องๆทั้ง20คนของเรากันเลยดีกว่าค่ะThank you.
1: Last week we talked about greetings, and it looks like the children have learned. They did a great job today.
0: ใช่ค่ะแต่วันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้คำบอกลากันดีกว่าค่ะน้องๆน้องๆคะถ้าเกิดว่าวันนี้เรากำลังจะจากลากันเนี่ยน้องๆจะพูดคำว่าอะไรบ้างคะ
2: บายบาย
0: บายบายGoodbye. See you again.
2: See you later.
0: See you later. That's right.
1: Yeah, that was a great job. You can also say.See ya. If you want to be more polite, you can say, take care of yourself. Have a nice day. Oh, and if it's bedtime, you can say, good night. Sleep well. Sweet dreams.
0: พี่โบก็หวังว่าน้องๆคงจะจำแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันได้นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเรายังจะไม่บอกลากันแน่นอนค่ะเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มรายการของเราเรายังไม่ได้แข่งกันเลยใช่ไหมน้องๆพร้อมที่จะไปแข่งเกม spelling กันหรือยังคะเย้ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยค่ะ let's go to the first game
1: spelling audition
3: ในรอบ spelling audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์หนึ่งคำจาก professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซูมออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: น้องๆพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข2ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข2
4: เอมี่ค่ะ
0: เอมี่อยู่ปออะไรแล้วคะ
4: ขึ้นป .4
0: ขึ้นป .4 กี่ขวบลูก
4: 8
0: สู้ๆนะคะ Let's play spelling
1: Your word is remember
4: R E M E M B E R
1: Your answer is correct. Congratulations.
0: เก่งมากเอมี่คนแรกของวันเลย Remember แปลว่าอะไรคะ
4: ความจำ
0: ความจำหรือการจำหรือจำใช่ไหมคะเก่งมากไปรอที่ไมค์ตอบได้เลยค่ะเย้เอาล่ะค่ะเด็กๆใครจะเป็นคนต่อไปคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข6ค่ะหมายเลข6ชื่ออะไรคะ
5: น้องน
0: ุ่นน้องนุ่นเมื่อกี้พี่เห็นกำลังนั่งพนมมืออยู่เลยขออะไรคะ
5: ขอให้ตรงเลข6ค
0: ่
5: ะ
0: ขอให้ได้หมายเลข6พร้อมนะ professor
1: your word is telephone
4: t e l e p h o n e
1: okay your answer is correct congratulations
0: โอ้ telephone แปลว่าโทรศัพท์เก่งมากค่ะน้องนุ่นไปรอที่ไบค์ซับได้เลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้มีสองสาวอยู่ที่ไบค์ซับของเรานะคะจะมีชายหนุ่มคนไหนไปนั่งเป็นเพื่อนสาวๆที่ไบค์ซับหรือเปล่าและคนต่อไปก็คือหมายเลข14ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข14ชื่ออะไรคะ
6: ชื่อกายครับ
0: น้องกายกี่ขวบแล้วลูก
6: เจ็ดกับแปดแล้วครับ
0: เจ็ดกับแปดอันไหนดีล่ะ
6: เจ็ดแปดแล้วอ
0: ันเจ็ดจะแปดอ๋อพร้อมไหมคะน้องกายถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ
1: Your word is medium
6: M E D E R
1: Incorrect I'm sorry

0: The correct way to spell medium is M-E-D-I-U-M.
1: ใครจะเป็นคนต่อไปเนาะหมายเลขมาค่ะคนต่อไปก็คือหมายเลขเชียร์เพื่อนด้วยหมายเลข7ค่ะหมายเลข7ชื่ออะไรคะ
2: ขนมเทียนค่ะ
1: ขนมเทียนชื่อน่ารักน่ากินมากเลยวันนี้พร้อมไหมคะขนมเทียน
2: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
0: your word is prime
2: p-l-n-e
0: incorrect I'm sorry the correct way to spell prime is p-r-i-m-e
1: เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีคนต่อไปและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข5ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข5
3: ชื่อนามิดครับ
1: น้องนามิดวันนี้มั่นใจไหมลูก
3: 100% ค่ะ
1: 100% มันต้องอย่างนี้ 100% น้องนามิดพร้อมแล้วนะคะ
3: ครับ
1: Let's play spelling
0: Your word is history
3: H-I-S-T-O-R-Y
0: Okay, your answer is correct. Congratulations.
1: มีวิธีหลักการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษยังไงบ้างคะเพราะพี่เห็นเราจำได้หลายคำมากเลย
3: ต้องดูหลายๆครั้ง
1: ต้องพยายามดูหลายๆครั้งแล้วจะจำได้เก่งมากเลยน้องนามิเปโรที่ไปสับได้เลยค่ะเหลืออีกกี่ที่คะเด็กๆเหลืออีก2ที่เท่านั้นจะเป็นของใครเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข9ค่ะหมายเลข9ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อน้องสกีค่ะ
1: น้องสกีกี่ขวบแล้วคะ
4: 7ค่ะ
1: 7ขวบถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word is charm
4: C-H-O-M
0: Incorrect, I'm sorry. The correct way to spell charm is C-H-A-R-M
1: ยังเหลืออีก2นั่งไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข8ชื่ออะไรคะ
5: ชื่อชมพูค่ะ
1: ชื่อชมพูชื่อหวานหวานชื่อเพราะจริงๆชมพูอายุเท่าไหร่แล้วคะลูก
5: 10ขวบค่ะ
1: 10ขวบพร้อมไหมคะ
5: พร้อมค่ะ
1: ตั้งใจฟังดีๆนะคะ
0: Your word is bilingual
5: B I L I N G U A L
0: All right your answer is correct Congratulations!
1: เก่งมากเลยอ่ะแล้วตอบเร็วแบบไม่มีลังเลอะไรใดๆทั้งสิ้นชมพูเก่งมากไปรอที่ไมค์สับได้เลยเหลืออีกแค่1ทีเท่านั้นใครจะเป็นคนมาสะกดคำต่อไปหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข3ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข3
6: แพรวค่ะ
1: น้องแพรวน้องแพรวกี่ขวบคะ
6: 9ขวบค่ะ
0: Are you ready?
6: Yes
0: Your word is monster
6: M O N S T E R
0: Okay, your answer is Correct. Congratulations.
1: Monster แปลว่าอะไรคะ
7: สัตว์ประหลาด
1: สัตว์ประหลาดถูกต้องสุดยอดมากๆเลยนะคะและตอนนี้เราก็ได้ครบรอบทั้ง5คนแล้วขอเชิญน้องๆที่ Bike Stop มาข้างหน้าเลยค่ะและวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมามอบให้กับน้องๆทุกคนด้วยนะคะ20คนรับไปเลยค่ะคือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่และหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆทั้ง5คนที่เข้ารอบไปนะคะจะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษและซีดีรอมรับไปเลยค่ะคนละ1ชุดเย้ และช่วงหน้านะคะน้องๆทั้ง5คนนี้จะสะสมเงินเพื่อองค์กรสาธารณกุศลได้มากแค่ไหนติดตามได้ค่ะ Let's go to
0: Spelling Charity
8: และแล้วเราก็ได้ตัวแทนคนเก่งทั้ง5คนในวันนี้แล้วนะครับและก่อนที่จะไปเล่นเกมในรอบต่อไปก็ต้องมีการติวคำศัพท์จากเพื่อนๆกันก่อนนะครับสามัคคีคือพลังร่วมมือร่วมใจกันดีแบบนี้เห็นแล้วชื่นใจจริงๆครับแต่พวกเขาจะทำได้ดีแค่ไหนจะสะกดคำศัพท์ได้มากเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก Pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity นะคะน้องๆคะวันนี้น้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับมูลนิธิไหนคะ
9: มูลนิธิ
1: มูลนิธิสายทานแห่งความหวังนะคะซึ่งสนับสนุนกิจกรรมสำหรับเด็กที่เป็นโรคเลือดและมะเร็งระยะสุดท้ายค่ะน้องๆคะเพราะอะไรคะน้องๆถึงเลือกมูลนิธินี้คะ
10: เพราะว่าเราจะทำโอกาสให้เด็กที่จะไม่มีโอกาสแล้ว
1: เป็นความคิดที่ดีมากๆเลยนะคะน้องๆฉะนั้นวันนี้น้องๆเข้าใจกติกาและพร้อมหรือยังคะ
9: พร้อมแล้วค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกับผู้เข้ารอบคนแรกซึ่งก็คือน้องเอมี่กันเลยค่ะทุกคนประจำที่ถ้าพร้อมแล้วเราไปเลือกหมายเลขกันดีกว่าค่ะโอ้มีหลายหมายเลขมากเลยหมายเลขอะไรดีคะน้องเอมี่
11: หมายเลข1ค่ะ
1: หมายเลข1นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข1คือหมวดอะไรออฟฟิศสำนักงานเมื่อกี้เพื่อนๆได้ติวไหม
11: ได้ค่ะ
1: ดีมากเลยนะคะทำงานร่วมกันถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
0: Start now. Facts.
11: F-A-X.
0: Sheet.
11: S-H-E-E-T.
0: Clip.
11: C-L-I-P.
0: Coffee.
11: C-O-F-F-E. Pass.
0: Printer.
11: P-R-I-N-T-E-R.
0: Cabinet.
11: C-A-B-I-N-E-T.
0: Folder.
11: F-L-O-D-E-R
0: Folder
11: Pass
0: Whiteboard
11: W-H-I-E-T-E-B-O-A-R-D
0: Window
11: W-I-N-D-O-W
0: Stapler
11: S-T Pass
0: Coffee
1: เมื่อกี้เกือบแล้วคำว่า Coffee ตกเป็นหนึ่งตัวอักษร
11: C-O-F-F-E-E
1: ถูกต้อง What was the other word that she missed?
0: Folder
1: Folder
11: F-O-L-D-E-R
1: ใช่แล้วก็รู้นี่ Right, Professor?
0: That is right
1: แต่จะบอกว่าเอมี่คะวันนี้ถือว่าน้องเอมี่ทำได้ดีมากๆเลยเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมดกี่คำรู้ไหม
11: 7
1: คำตบมือตัวเองหน่อยเก่งมาก High five Yeah, ไปรอที่ Bike Stop เลยค่ะเชิญน้องนุ่นมาเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามีหมายเลข2 3 4 5 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงดีคะโอ้มีหลายเสียงเลยรอบนี
12: ้หมายเลข5ค่ะ
1: หมายเลข5นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร Furniture พร้อมหรือยังคะน้องนุ่น
12: พร้อมแล้วค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ Let's playSpelling.
0: We will start now. Bed.
11: B-E-D.
0: Chair.
11: C-H-A-I-R.
0: Bench.
11: B-E-N-C-H.
0: Vase.
11: Again, please.
0: Vase.
11: Pass.
0: Table.
11: T-A-B-L-E.
0: Carpet.
11: C-A-B-E-C-H
0: Carpet
11: Pass
0: Curtain
11: C-A-N-T-R-Y
0: Curtain
11: Pass
0: Couch
11: C-O-U-N-T-R-Y
0: Pouch.
11: C-O. Pass.
7: เมื่อกี้คำแรกที่ข้ามไปคือ vase.
0: You spell vase V-A-S-E.
7: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่ข้ามไปก็คือ carpet. เพื่อนๆคะมีใครรู้ไหมคะว่า carpet คืออะไรเดี๋ยวลองสะกดสิลูก
10: C-A-R-P-E-T
7: ถูกต้องค่ะ carpet แปลว่าพรมนะคะวันนี้ทำได้ดีมากๆเลยนะคะได้ไปทั้งหมด4คำร่วมกับน้องเอมี่เป็น11คำค่ะเชิญกลับไปนั่งที่ไปซ้ำเลยนะคะน้องนมิตคะเชิญเลยค่ะนี่หนุ่มน้อยคนเดียวของเราในวันนี้นะคะตอนนี้เรามีหมายเลข2 3 4 6 7 8เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆคะว่ายังไงคะหมายเลขอะไรนะคะน้องน
10: า
7: ริ
10: สค่ะ
7: 4นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข4คืออะไร Jewelry รู้ไหมลูกคืออะไร
10: เพชร
7: พวกเครื่องประดับพร้อมหรือยังคะน้องนามิต
10: พร้อมแล้วค่ะ
7: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
0: We will start now Amber
3: Pass
0: Ruby
3: R-U-B-Y
0: Pearl
3: Pass
0: Gold
3: Pass
0: Opal
3: O-P-A-L
0: Silver
3: S-I-L-V-E-R
0: Topaz
3: T-O-P-A-S
0: Topaz
3: T-O-P-A-Z
0: Diamond
3: D-I-A-M-O-N-D
0: Emerald
3: E-M-E-R-A-L-D
0: Quartz
3: Pass
0: Amber
3: E-M-B-E-R
0: Amber
3: A-M-B-E-R
0: Pearl
3: P-E-R-A
7: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำสุดท้ายเลย Pearl สลับที่ตำแหน่งกันนิดนึง P-E-A-R-L What were the other words that you missed?
0: Quartz which is a very hard word to spell Quartz That is spelled Q-U-A-R-T-Z.
7: คำว่าแรก quartz นั่นเองนะคะคือแปลตรงตัวเลยแต่เราเก่งมากเลยเราพยายามที่จะสะกดมันให้ได้ฟังออกเสียงยังไงแล้วก็สะกดอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะโอ้ได้แล้ว7คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น18คำเชิญไปนั่งที่ใบสับเลยค่ะเอาล่ะสาวน้อยชมพูของพี่มาเลยลูกน้องชมพูคะเรามีหมายเลข2 3 6 78และ9เหลืออยู่ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆโอ้มีหลายเสียงเลย
11: 8ค่ะ
7: หมายเลข8นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร European countries แล้วเมื่อกี้เพื่อนๆได้ติวหมวดนี้ไหมคะ
11: ติวค่ะ
7: ติวแสดงว่าก็น่าจะได้อยู่ใช่ไหมลูกตั้งใจฟังดีๆนะคะ Let's play spelling
0: We will start now. Russia.
3: R-U-S-S-I-A.
0: France.
3: F-E-A-C-H.
0: France.
3: F-E-A-C-E.
0: France.
3: Pass.
0: Spain.
3: S-P-A-I-N.
0: Poland.
3: P-O-L-A-N-D.
0: Italy.
3: I-T-A-L-Y.
0: Greece.
3: Pass.
0: Ireland.
3: I-R-E-L-A-N-D.
0: Hungary.
3: S-U-N-G-A-R-Y.
0: Austria.
3: A-U-S-T-R-A-L-I-A.
7: หมดเวลานะคะแต่ว่าแค่สุดท้ายเกือบไปแล้วเราไปถาม professor กันดีกว่านะคะ
0: The correct way to spell Austria is A-U-S-T-R-I-A.
7: และมีคำหนึ่งค่ะที่น้องชมพูสะกดได้ถูกเลยก็คือ Ireland ซึ่งเป็นคำที่ tricky มากๆเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราไปถาม professor กันดีกว่าค่ะว่า tricky ยังไง
0: So when you're listening to the word Ireland, the R is important. Some people might hear island or even Iceland.
7: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำแรกเลยที่ข้ามไปก็คือ Franceเป็นหนึ่งในประเทศที่ออกเสียงไม่เหมือนเวลาเราออกเสียงภาษาไทยใช่ไหมคะอย่างเช่นอย่าง Russia เราภาษาเป็นรัสเซียถูกไหมคะใกล้ๆกันแต่ France ฟังภาษาไทยฝรั่งเศสไม่เหมือนกันเลย
0: So the correct spelling is F R A N

0: NCE
1: วันนี้น้องชมพูเก่งมากเลยค่ะทำไม่ได้กี่คำดูไหมลูก6คำร่วมกับเพื่อนๆเป็น24คำค่ะเชิญไปนั่งที่ใบคำเลยนะคะตาน้อยคนสุดท้ายน้องแพรวเชิญเลยค่ะเอาละค่ะน้องแพรวคะมีหมายเลข2

0: พร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าน้องแพรวพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: We will start now Tree
3: T-R-E
2: Rock
3: L-O-G
2: Rock
3: R-O-C-K
2: Cave
3: Pass
2: Leaves
3: Leaves L-E-A-V-E-S
2: Creek
3: Pass
2: Vine
3: Pass
2: River
3: River R-I-V-E-R
2: Mountain
3: Pass
2: Wildlife
3: Pass
2: Waterfall
3: W-A-T-E-R-F-A-L-L
0: คำนี้ถือว่าไม่นับนะคะถึงแม้จะถูกก็ตามเพราะว่าเริ่มสะกดคำหลังจากที่อ่อนดังไปแล้วเมื่อกี้หนึ่งคำเลยที่เราข้ามไปก็คือ
2: Cave
0: Cave
2: That is spelled C-A-V-E
0: และอีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่ข้ามไปนะคะก็คือ Vine
2: The correct way to spell Vine is V-I-N-E
0: วันนี้น้องแพรวเก่งมากๆเลยค่ะทำไปได้ทั้งหมด4คำรวมกับคำเพื่อนๆเป็น28คำค่ะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปสต็อปมาข้างหน้าเลยนะคะแล้ววันนี้น้องๆทั้ง5คนก็ทำไปได้ทั้งหมด28คำคำละ500บาทรวมเป็นเงินทั้งหมด 14,000 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิสายทานแห่งความหวังค่ะเก่งมากๆเลยค่ะน้องๆขอปรบมือให้ตัวเองหน่อยและสำหรับน้องๆทางบ้านคนไหนนะคะที่อยากจะมีส่วนร่วมในรายการของเราส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะและตอนนี้ขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยนะคะและก่อนจากกันในวันนี้พี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆค่ะถ้าต้องการได้รับความรักคุณต้องให้ความรักคนอื่นก่อน
2: If you want someone's love you must love someone first
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
2: Because English is all around. Good morning. Bye bye.
4: How human mobility plays a role in malaria transmission. There really is value in pulling in new sources of information in order to tackle vector-borne disease. And so we started to think aboutWhat are the other new sources of information we can work with that people didn't have before that could help them?
5: Let's say a weather data.
4: Let us do then a new project. These days, almost everybody has a smartphone. Your smartphone.Has a GPS in it and knows exactly where you are. So we can, in principle, use smartphones now to track people's location over time. Now that's interesting for malaria because it turns out that with malaria, mosquitoes spread malaria, but people also spread malaria, right? Because we infect the mosquitoes and the mosquitoes infect us. So,What can happen with malaria is that somebody can go to a place that has a lot of malaria and get infected and go back to a place that doesn't have much and then it spreads there. And this especially happens in areas where malaria is low. And Thailand is now trying to move towards malaria elimination. Our colleagues in the Faculty of Tropical MedicineAnd particularly in the Center for Biomedical and Public Health Informatics, BioFix, have been carrying out a study funded by the U.S. National Institute of Health to monitor malaria in northern Thailand in Thak province. And they wanted to have a way to track people's movement so we could start to understand how is that related to malaria infection. So what we did was to partner withThe University of Bremen, which is the partner in the lab we have, of course, and they have built an application that runs on a smartphone. This application just records the person's location every hour, and then that data gets

0: หลากหลายของรสชาติอาหารอีสานที่ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติและเครื่องปรุงไม่ว่าจะเป็นรสเค็มจากเกลือรสฝาดจากผักพื้นบ้านรสขมจากดีและเพี้ยใส่ลาบก้อยรสหวานจากน้ำอ้อยรสเผ็ดจากพริกดีปลีและขิงข่านอกจากนี้ยังมีวัตถุดิบที่ผสมอยู่ในเกือบทุกเมนูของอีสานให้รสนัวกลมกล่อมหากเมื่อใดที่นึกถึงอีสานเราจึงนึกถึงปลาร้า
1: คนอีสานกับปลาร้าแยกกันไม่ออกเลย
2: ไอ้ความนัวนะก็คือความละมุนของรสชาติอันเนี้ยเป็นคาแรคเตอร์ของอาหารอีสาน
3: เป็นตัวหลักที่สำคัญในการทำอาหารทุกบ้านทุกครัวเรือนนะคะ
4: เป็นเมนูที่ต้องบอกว่าทุกอย่างเวลาเราปรุงอ่ะถ้าเราขาดปลาร้ามันเหมือนกับร่างกายเราขาดเขาเรียกว่าขาดความรัก

0: ปลาร้าเป็นอาหารในวัฒนธรรมอีสานมาเนิ่นนานภูมิปัญญาในการถนอมอาหารที่เกิดจากความจำเป็นและขาดวัตถุดิบอย่างน้ำปลาเพื่อปรุงอาหารทำให้ชาวอีสานมีปลาร้าที่สามารถเก็บไว้กินได้ตลอดปีและยังกลายเป็นรสชาติเฉพาะทางวัฒนธรรมที่ทำให้หลายคนติดอกติดใจ
1: ปลาร้านี่เป็นตัวหลักในการปรุงอาหารก็คือจะขาดไม่ได้เลยเป็นตัวหลักที่สำคัญในการทำอาหารทุกบ้านทุกครัวเรือนนะคะที่บ้านที่ทำตั้งแต่แม่ก็คือทำปลาร้าปลารวมเป็นปลาตัวเล็กเป็นปลาทุกอย่างรวมกันจะมีทั้งปลาช่อนปลากระดี่ปลาสร้อยอย่างเงี้ยค่ะเอามารวมกันแล้วก็มาหมักไปประมาณไม่ต่ำกว่า6เดือนอันนี้คือปลารวมเป็นปลาเอามาทำกับข้าว2ก็คือเป็นปลาหนงก็คือปลาหนงนี่คือเอาปลาตัวเล็กพวกปลาซิวมาหมักกับเกลืออันนี้ไว้ทำส้มตำแล้วก็ปลากระดี่คือเอาปลากระดี่ล้วนๆเอามาหมักกับเกลือแล้วก็ข้าวคั่วเพื่อที่จะเอามาทำพวกน้ำพริกแจ่วพริกดิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมัยก่อนที่แม่ทำก็คือก็จะมีแบบคนงานรับซื้อปลาจากชาวบ้านแล้วมาทำความสะอาดเองอัดปลาเองตั้งแต่ขั้นตอนแรกก็จะใช้ระยะเวลาก็คือไม่ต่ำกว่า6เดือนแต่พอมารุ่นพี่อ่ะคนบริโภคเยอะการทำถ้าช้าระยะเวลาขนาดนั้นอ่ะมันไม่พอก็เลยแบบว่าคุยกับคุณแม่ว่างั้นเราไปให้ความรู้กับทางชาวบ้านที่เขาหาปลาแล้วก็แบบตรงนั้นอ่ะได้นำเกลือให้เขาแล้วก็ข้าวคั่วอะไรเงี้ยระยะรอบในการผลิตการจำหน่ายมันก็จะเร็วขึ้นเราก็ไม่ต้องแบบไปจมเป็นเวลา6เดือนอย่างก่อนที่จะหมักก็คือ1เราต้องตัดหัวออกแล้วก็ขูดเกล็ดแล้วก็เอาไส้ปลาพวกขี้ปลาออกแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็มาเคาเกลือแล้วก็อัดสูตรไม่ได้ตายตัวก็คือดูจากวัตถุดิบหลักๆเลยว่าตอนนี้ปลาลักษณะนี้ต้องใช้เกลือใช้ข้าวคั่วอะไรเท่าไหร่แล้วก็หมักในโอ่งถ้าปลามันยังสดเพิ่งตายอะไรเงี้ยอาจจะต้องเปลืองเกลือต้องใช้เกลือเยอะหน่อยแต่ถ้าแบบเริ่มน็อกมาได้สักประมาณวัน2วันก็จะใช้ปริมาณก็คือลดลงเพราะว่าเนื้อมันเริ่มไม่เหมือนกันแล้วเท็กเจอร์มันไม่เหมือนกันแล้วค่ะกรรมวิธีก็คือหลักๆก็คือจะต้องสะอาดปลอดภัยเนี่ยค่ะแล้วก็อัดไว้คอยเช็คจากน้ำที่มันดันขึ้นมาจากปากโอ่งค่ะถ้ามันมีสีแล้วก็กลิ่นเหมือนกลิ่นน้ำปลาเงี้ยก็โอเคแสดงว่าชาได้แล้วแล้วก็เกลือจะสำคัญมากๆสำคัญในการทำปลาร้ามากๆคือเกลือถ้าเกลือเค็มไม่พอมันจะทำให้ปลาร้ามันเน่ามันกลายเป็นแบบปลาเน่าแล้วมันจะต้องเสียแล้วก็ทิ้งเลยปลาร้าสามารถเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านให้กับคนรุ่นใหม่ที่สามารถเอาไปต่อยอดทำธุรกิจทำให้เขามีรายได้แล้วก็สร้างรายได้แล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนอีสานสามารถส่งต่อรุ่นสู่รุ่นแล้วก็เป็นมรดกให้กับคนอีสานรุ่นปัจจุบันนี้ค่ะ
0: เราจะสังเกตได้ว่าเมนูอีสานทั้งแจ่วป่นอ่อมส้มตำหมกหรือซุปล้วนแล้วแต่ใส่ปลาร้าทั้งสิ้นครั้งนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับ2เมนูสุดหนัวรสปลาร้าที่แน่นอนว่าต้องมีวัฒนธรรมผสมผสานในแบบฉบับของคุกคัลเจอร์เมนูแรกในวันนี้เป็นเมนูแกงหวายใส่ผักหวานเห็ดเพาะไอเดียของ3พี่น้องจากร้านล้อมข้าวขอนแก่นว่ากันว่าเป็นเมนูที่หาทานยากและยังเป็นเมนูเฉพาะฤดูกาลอีกด้วยแหละครับ
2: สวัสดีค่ะพี่เปียนะคะจากร้านอาหารล้อมข้าวขอนแก่นค่ะในมุมของพี่นะคะเสน่ห์ของอาหารอีสานที่เราเห็นได้ทุกวันนี้ก็คือคำว่าเรียบง่ายแต่ทรงด้วยคุณค่ามากมายที่เราได้จากอาหารอีสานเริ่มตั้งแต่วัตถุดิบต่างๆเรียบง่ายเราสามารถหาได้ตามหัวไร่ปลายนาตามห้วยตามบึงสามารถที่จะนำมาประกอบอาหารเป็นอาหารอีสานได้และที่สำคัญนะคะวิธีการประกอบอาหารที่เรียบง่ายของคนอีสานเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเน้นเป็นการต้มการนึ่งการย่างซะส่วนใหญ่แต่ความเรียบง่ายตรงนี้สุดท้ายแล้วเรากลับได้อาหารอีสานที่มากด้วยคุณค่าและเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่สามารถดึงดูดคนทั่วโลกให้สนใจอาหารอีสานได้ค่ะเมนูที่อยากแนะนำมากแล้วก็เป็นเมนูที่ร้านเราเนี่ยขึ้นชื่อมากก็คือในส่วนของแกงหวายซึ่งแกงหวายของอีสานเนี่ยเราสามารถที่จะรวมหวายรวมกับผักหวานรวมกับเห็ดเพาะเห็ดปลาเห็ดต่างๆหวายมันจะเป็นยาเย็นยาขับพิษร้อนชนิดหนึ่งที่คนโบราณเขานิยมใช้กันแต่ด้วยความขมของมันค่ะทำให้การเอามาแปรรูปการมาทำอาหารเนี่ยเมื่อก่อนจะยังไม่หลากหลายแต่ตอนนี้เนี่ยเราสามารถทำให้หวายขมน้อยลง หาได้ง่ายขึ้นเมื่อก่อนการเก็บหวายต้องไปเก็บในป่าเข้าไปในป่าลึกๆถึงจะได้หวายมาทานนะคะแต่ทุกวันนี้มีการส่งเสริมการปลูกหวายตามท้องไร่ท้องนาหัวไร่ปลายนามากขึ้นการเก็บหวายง่ายขึ้นชื่อเมนูวันนี้นะคะจะเป็นแกงรวม3สุดยอดอาหารของอีสานเลยนะคะก็คือแกงหวายผักหวานแล้วก็เห็ดเผาะเป็นสุดยอดวัตถุดิบของคนอีสานที่จะสรรหามาแล้วมารวมกันแล้วก็สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างโอ้ลงตัวมากๆอะค่ะประโยชน์หลักของผักหวานป่าก็คือเขาจะมีกากนะคะจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายระบบในร่างกายแล้วก็ที่สำคัญพวกนี้จะมีตัววิตามินที่อยู่ในผักหวานนี่สูงมากแล้วอีกตัวนึงที่จะเพิ่มมาก็คือเห็ดเผาะแต่เห็ดเผาะนี่ความพิเศษของเขาก็คือเป็นเห็ดตามฤดูกาลเขาจะมีเฉพาะช่วงประมาณเมษาพฤษภามิถุนายนนะคะช่วงสั้นๆที่เราจะสามารถหาเห็ดเผาะทานได้แต่ที่ร้านเราเนี่ยเราจะซื้อมาเก็บแล้วก็แพ็คแล้วก็ฟรีซในตู้ฟรีซอย่างดีค่ะสามารถทำให้เรามีเห็ดเผาะขายได้ตลอดทั้งปี

อนการทำของแกงหวายผักหวานเห็ดเผาะนะคะขั้นตอนง่ายๆนะคะเริ่มต้นจากการตั้งน้ำใบยะนางก่อนตั้งน้ำใบยะนางเสร็จนะคะเติมเครื่องแกงเครื่องแกงก็จะมีพวกขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะอันนี้เราลงไปก่อน

ลังจากที่ต้มปลาร้าใส่ใบยะนางพร้อมเครื่องแกงสักพักหนึ่งเราเริ่มใส่เครื่องปรุงเลยค่ะเห็ดเผาะมาเลยค่ะลงไปเสร็จแล้วตามด้วยนางเอกตัวนึงค่ะก็คือหวายหลังจากนั้นนะคะถ้าเรามีผักพื้นบ้านตัวอื่นๆอย่างเช่นฟักทองบวบงูเราสามารถใส่ลงไปในแกงหวายตรงนี้ได้ค่ะแล้วหลังจากก็ปรุงรสนะคะ

ท้ายสุดนะคะลืมไม่ได้จริงๆต้องปิดท้ายด้วยผักอีตู่บ้านเราเนี่ยค่ะจำเป็นมากสำหรับแกงถ้วยนี้ค่ะต้องมีค่ะพอใส่ปุ๊บเข้าไปปิดฝาค่ะแล้วพร้อมเสิร์ฟได้เลย

0: ารอีสานนะคะถ้าจะทานให้อร่อยต้องทานคู่กับข้าวเหนียวแต่ข้าวเหนียวที่ร้านลมข้าวเนี่ยจะเป็นข้าวเหนียวที่พิเศษมากๆคือข้าวเหนียวหางงอกค่ะข้าวหางงอกก็เป็นภูมิปัญญาอีกอย่างหนึ่งของคนอีสานซึ่งข้าวตัวนี้ทานคู่กับแกงหวายผักหวานเห็ดเผาะนะคะอร่อยมากๆค่ะแนะนำเลยค่ะของหวานที่อยากนำเสนอวันนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวหางงอกที่เราพูดไปสักครู่นี้นะคะก็คือเป็นหลามเข่งข้าวหางงอกแต่ว่าด้วยความจำเป็นบางฤดูกาลเราไม่มีกระบอกค่ะเราถึงมาทำข้าวหลามใส่ในเข่งมันเข่งกระทูค่ะเอาข้าวเหนียวมูลใส่เข้าไปแล้วก็จะโปะหน้าด้วยหน้าขนมก็จะเป็นน้ำกะทิผสมกับถั่วต่างๆนะคะถั่วดำเผือกหรือว่าถั่วลิสงค่ะแล้วก็ราดหน้าเข้าไปค่ะตัวนี้ทานคู่กับอาหารอีสานสักครู่นี้ค่ะเข้ากันมากๆนะกลุ่มลูกค้าที่ทานได้ตอนนี้นะคะวัยรุ่นค่ะ20กว่าสามารถทานแกงหวายได้แล้วเรายังได้ยินลูกค้าพูดนะคะแบบโอ้ยังปลื้มใจมากเขาบอกว่าทานแกงหวายที่ร้านนี้แล้วเหมือนทานอาหารฝีมือแม่ซึ่งได้ฟังตรงนี้โอ้โหมันลึกซึ้งกินใจมากเลยนะคะทำให้เขาคิดถึงแม่พอทานปุ๊บเหมือนที่แม่เคยทำให้ทานที่บ้านเนี่ยค่ะอย่างที่บอกค่ะคนอีสานกับปลาร้าแยกกันไม่ออกเลยตั้งแต่เด็กจนโตเราคุ้นเคยกับปลาร้ามากส่วนคราวนี้แต่ละท้องที่แต่ละท้องถิ่นแต่ละเจ้าแต่ละยี่ห้อเราสามารถที่จะปรุงปลาร้าให้เป็นอาหารประจำถิ่นประจำพื้นของแต่ละที่ได้เลยไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแต่ยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายที่สุดปลาร้าก็คือความหนุ่มความนัวเพื่อให้เป็นเสน่ห์เพื่อให้ทุกคนดึงดูดมาเพราะฉะนั้นการที่หลากหลายของปลาร้าในแต่ละรสชาติอ่ะพี่ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้เราได้ทานของที่มันหลากหลายมากขึ้นแล้วก็มีอะไรใหม่ๆที่พัฒนาตามยุคสมัยพี่มองว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะอาหารฟิวชั่นนะคะเหมือนเมื่อกี้พี่พูดไปในมุมของปลาร้านะคะเป็นการหยิบเอาวัตถุดิบจากที่นู่นที่นี่เอามารวมกันเอามาปรุงรวมกันเพื่อให้รสชาติที่ดีขึ้นหลากหลายขึ้นเราจะต้องไปหยิบเอาของดีของที่นู่นมาของดีของที่นี่มาแล้วมาปรุงให้เป็นรสชาติของบ้านเราให้มันลงตัวให้มันกลมกล่อมพี่ว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ควรทำและจำเป็นมากสำหรับร้านอาหารค่ะ
1: แกงหวายใส่ผักหวานเห็ดเผาะเป็นแกงใส่ปลาร้าที่ผสมผสานวัฒนธรรมเหนือกับอีสานไว้ด้วยกันอย่างเห็นได้ชัดครับรสปลาร้าของอีสานที่ผสมผสานกับผักที่นิยมทานกันทางภาคเหนือเช่นผักหวานเห็ดเผาะผสมกับรสขมเล็กๆของหวายเป็นสัมผัสของผัก3ชนิดที่น่ารับประทานและดีต่อสุขภาพทีเดียวครับความแตกต่างของรสปลาร้าอีสานนั้นขึ้นอยู่กับส่วนผสมและความชอบดังนั้นอีสานเหนืออีสานกลางอีสานใต้รสปลาร้าจึงมีความโหน่งนัวไม่เหมือนกันเพราะกรรมวิธีหรือส่วนผสมที่แตกต่างกันตามถิ่นนอกจากชนิดปลาร่ำข้าวและข้าวคั่วที่เป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำปลาร้าแล้วนั้นวัตถุดิบอีกหนึ่งชนิดที่ขาดไม่ได้และหากใส่ไม่พอดีก็ไม่อาจเป็นปลาร้าได้นั่นก็คือเกลือนั่นเองครับ
2: จริงๆเกลืออีสานเป็นเกลือที่พิเศษจริงๆซอสของเกลือที่อยู่ในใต้ดินของอีสานเนี่ยมีอยู่หลากหลายมากจนถึงขนาดสามารถแบ่งได้เป็น2แอ่งอ่ะตามลักษณะภูมิศาสตร์ก็คือแอ่งโคราชนะครับกับแอ่งสกลซึ่งก็จะมีเทือกเขาภูพานเนี่ยแหละเป็นตัวแบ่งเกลือทะเลเนี่ยไม่สามารถหมักปลานะครับได้เหมือนเกลือบกนะครับไม่เหมือนเกลือสินเทาฉะนั้นจริงๆแล้วเกลือสินเทาที่ถูกต้มมันเนี่ยถ้าสำหรับทำปลาเนี่ยเขาจะใส่มะตูมแห้งเข้าไปกลายเป็นเกลือสีชมพูนะครับอย่างบ้านกุดเรือคำที่สกลนครเนี่ยเขาจะมีเกลือสีชมพูเนี่ยเพื่อจะเอาไปหมักปลาโดยเฉพาะทำให้ปลามีรสชาตินะครับที่เขาต้องการเนื้อไม่ยุ่ยไม่เละถือว่าเป็นปลาคุณภาพสูงคุณภาพดีเกลือเนี่ยเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่ดีในการที่ดึงความชื้นออกจริงๆแทบมีทุกวัฒนธรรมเลยการที่เอาเกลือไปใส่บนเนื้อสัตว์เนี่ยก็คือดึงความชื้นออกเนี่ยเป็นการถนอมอาหารไปโดยปริยายการทำชีสคือเอานมมาจนทำเป็นเคิร์ดแล้วก็เอาเกลือใส่เข้าไปช่วยดึงความชื้นออกนะครับแบคทีเรียที่มาต่างๆกันนะครับก็กลายเป็นชีสในหลายๆลักษณะมีตั้งแต่ชีสนิ่มยันชีสแห้งคนอีสานไม่ได้ทานนมในลักษณะเป็นชีสนะครับแต่มีการพรีเซิร์ฟตัวเนื้อสัตว์นะครับสังเกตได้ว่าเราจะมีเนื้อแห้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อแดดเดียวไม่ว่าจะเป็นเนื้ออะไรอันนี้ก็คือการทำเอาความชื้นออกมามากทำให้เนื้อสัตว์เนี่ยสามารถที่อยู่ได้นานขึ้นการที่ว่าเอาเกลือมาเนี่ยมันเลยกลายเป็นการพรีเซิร์ฟอาหารที่ดีและง่ายที่สุดคนอีสานเนี่ย กินเกลือทะเลกับเกลืออีสานเนี่ยเราจะรับรู้รสชาติที่แตกต่างกันทันทีเกลืออีสานเนี่ยจะไม่เค็มแหลมแล้วก็จะไม่มีความขมไปปลายอย่างเกลือทะเลความละมุนของเกลืออันเนี้ยที่ทำให้ส่งต่อไปถึงรสชาติอาหารอีสานที่ทำไมอาหารอีสานถึงจะไม่เค็มโดดไม่เผ็ดโดดนะผมคิดว่ามันมาจากไอ้ตัวนี้แหละตัวการผลิตปลาเองนะครับรสชาติปลานะครับที่ออกมามีความละมุนนะครับหรือที่เขาใช้คำว่ามีความนัวไอ้ความนัวนะก็คือความละมุนของรสชาติอันเนี้ยเป็นคาแรคเตอร์ของอาหารอีสานที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้อยู่ในคำพูดหรือคำอธิบายของอาหารในภาคอื่นๆของประเทศไทยแต่คำว่านัวเนี่ยเป็นคำที่เชฟอีสานบางคนเนี่ยให้ถือว่าเป็นคำชมที่สูงที่สุดที่สามารถชมอาหารเขาได้นะครับแต่อีกอันนึงที่สำคัญมากสำหรับการทำปลาร้าก็คือคำว่าโหน่งนะครับโหน่งเนี่ยก็คือการวัดรสกลิ่นโหน่งมันคือกลิ่นหอมแต่ไม่หอมโดดแต่เป็นการหอมละมุนเป็นหอมที่มาจากตัวปลาเองตัวความมันของปลาเองบวกกับข้าวคั่วบวกกับลำข้าวที่ใส่เข้าไปทั้งสองคำเนี่ยที่เป็นคอมพลีเมนต์ที่สำคัญที่สุดในอาหารอีสานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พูดถึงความละมุนเสมอฉะนั้นจะไม่มีความโดดไปทางใดทางหนึ่ง
1: และเมนูที่สองของวันนี้เป็นเมนูปลาร้าสุดแซ่บสูตรของคุณเก่งร้านตำกระเทยกับปลาร้าที่ใช้กรรมวิธีสูตรเฉพาะและจะใช้ปลาร้าที่หมักได้ที่จนครบ2ปีเท่านั้นเพื่อความหอมได้รสนัวกับชื่อเมนูที่คุ้นหูอย่างแจ่วบองและอีกหนึ่งเมนูที่ต้องมาที่นี่เท่านั้นคือแกงหัวปลีใส่น้ำปลาร้านั่นเองครับ
3: ชื่อเก่งจิรเดชเนตรวงศ์นะครับปัจจุบันเป็นเจ้าของร้านตำกระเทยนะครับเสน่ห์ของอีสานใช่ไหมครับอย่างแรกเลยน่าจะเป็นผู้คนโดยเนเจอร์ของคนไทยก็คือเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีแล้วก็เป็นคนที่รักสนุกคนวัฒนธรรมแล้วก็ก่อให้เกิดเขาเรียกว่าอาหารซึ่งอาหารของอีสานเหมือนเป็นทูตนะครับที่เป็นประตูเปิดให้กับคนทั้งโลกนะได้รู้จักประเทศไทยปลาร้ามันเหมือนกับเป็นเมนูที่ต้องบอกว่าทุกอย่างเวลาเราปรุงอะถ้าเราขาดปลาร้ามันเหมือนกับร่างกายเราขาดเขาเรียกว่าขาดความรักอย่างนี้ครับแล้วก็เหมือนกับถ้าเกิดว่าทางสับอาหารก็คือเหมือนกับขาดอูมามินะดังนั้นทุกอาหารนะครับเราก็จะมีปลาร้าเข้าไปเติมมันคือรสนิยมเหมือนการกินอาหารเลยครับบางคนในอีสานชอบปลาร้าที่มีกลิ่นที่แรงที่เขาเรียกว่าปลาร้าโหน่งแต่บางคนก็ชอบปลาร้าที่มีกลิ่นหอมนะครับหอมข้าวคั่วหอมเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องที่มาหมักปลาร้าหอมเนื้อปลาร้าก็จะแตกต่างกันวันนี้จะเป็นเมนูแจ่วบองนะครับแจ่วบองที่เสิร์ฟคู่กับหมูพวงเนื้อทอดซึ่งเป็นเนื้อพวงแล้วก็จะมีปลาส้มแล้วก็จะมีประเภทแกงนะก็คือแกงหัวปีใส่น้ำปลาร้าปกติแกงหัวปีนะครับเราก็จะเอามาแกงแล้วก็ใส่ปลาร้าเฉยแต่นี้เราจะทำให้มันเกิดความแปลกใหม่คือเราจะเอาหัวปีมาผสมกับกะทิแล้วก็ผสมกับน้ำปลาร้าแล้วก็ใส่ปลาทูเข้าไปด้วยนะต้องบอกปลาร้าบองมันสื่อถึงความเป็นพื้นถิ่นตั้งแต่สมัยเด็กบางบ้านเขาจะไม่ได้มีอาหารการกินที่มันแบบคุ้มค่าดีหรือว่าหลากหลายในแต่ละมื้อสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือแจ่วซึ่งเป็นแจ่วปลาร้าบองนะครับก็คือจะเอาเนื้อปลาร้ามาสับแล้วก็มาปรุงรสด้วยพริกด้วยหอมด้วยเครื่องเทศต่างๆให้มันมีความลงตัวไม่เค็มเกินไปแล้วก็ไม่เผ็ดเกินไปนะครับแล้วก็ปลาร้าบองตัวนี้ครับสามารถกินได้ตั้งแต่เช้าเที่ยงเย็นปลาร้าบองกับข้าวเหนียวก็กินได้ปลาบองกับผักก็กินได้ปลาบองกับมะม่วงก็กินได้ปลาบองไปกินคู่กับพวกเห็ดต้มหรือไปแค่คู่กับข้าวสวยก็อร่อยเพราะมันเป็นอะไรที่ง่ายแล้วก็เก็บได้นานทำ1วันเก็บได้ประมาณ3วันทำ1วันเก็บได้7วันขึ้นอยู่กับกรรมวิธีของแต่ละท่านอย่างเงี้ยครับมันเป็นเมนูที่มันง่ายแล้วก็นึกเลยนึกอยากกินก็คือกินได้เลยขั้นตอนในการทำต้องบอกว่าปลาร้าบองที่ทางร้านเราเอามาทำนะครับต้องบอกเป็นสูตรตกทอดกันมานะครับจากบรรพบุรุษของผมเองเนื้อปลาร้าเราต้องคัดเนื้อปลาร้าอย่างดีนะครับแล้วก็ให้มันเหลือก้างที่น้อยที่สุดแล้วก็เอามาบดหรือเอามาสับละเอียด

แกงหัวปีใส่ปลาทูภาคกลางก็คือจะมีเหมือนกันเครื่องเบสนะจะเป็นกะทิมาผสมกับกะปิแต่เราไม่ได้ใช้กะปิเราใช้ปลาเขาเรียกว่าเอามามิกซ์รวมกับกะทิแทนกะปิ

รสชาติก็จะอร่อยไปอีกแบบหนึ่งในฟิลของความเป็นพื้นบ้านของอีสานต้องบอกว่าถ้าได้ทานนะครับจะติดใจแล้วก็เป็นเมนูง่ายที่สามารถเอาไปทำที่บ้านได้

0: เมนูแกงหัวปีใส่ปลาทูใช่ไหมครับสามารถทานได้ทั้งข้าวเหนียวและข้าวสวยขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็สามารถทานได้คู่กับน้ำพริกปลาได้อีกถ้าเป็นที่บ้านนะครับที่ร้อยเอ็ดพอเราทำน้ำแกงมาเราจะไม่ทำน้ำแกงที่มันเยอะมากเราจะทำน้ำแกงแบบคลุกคลิกเวลาคำแรกถ้าจะกินแล้วอร่อยนะครับก็คือต้องปั้นข้าวเหนียวมาแล้วก็จิ้มลงไปในน้ำให้ข้าวเหนียวมันอมน้ำนิดนึงแล้วก็มากัดต้องบอกว่ามันเหมือนกับเขาเรียกว่าถ้าเกิดร่างกายเราคือเหมือนเราเพิ่งมีความรักใหม่นะความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นมันเหมือนร่างกายเรามีเอ็นโดฟินที่หลั่งออกมาสารความสุขเต็มเปี่ยมนี่คือฟีลลิ่งของแกงหัวปีนะครับใส่ปลาต้องบอกว่าอาหารมันคือตัวที่เพิ่มอรรถรสหรือความสุขให้กับเราการที่เราเซตแต่ละมื้อมันเหมือนกับการที่เรามารีบูทความสุขหลังจากที่เราเจอมลพิษทางอากาศทางเสียงผู้คนมาแล้วอาหารเป็นตัวที่บำบัดเราอันนี้ในความรู้สึกหรือความเข้าใจส่วนตัวนะครับในยุคที่โลกมันเปลี่ยนไปการเอาอาหารที่เป็นพื้นถิ่นนะครับบวกกับวัฒนธรรมต่างๆที่อยู่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยหรือภูมิภาคของโลกนะครับมาอะแดปต์รวมกันหรือมาปรับเปลี่ยนรวมกันมันก็จะทำให้หนึ่งเราสามารถมีจุดเขาเรียกว่ามีที่ยืนแล้วก็สามารถทำธุรกิจต่อไปได้แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องไม่ลืมก็คือรากเหง้าความเป็นพื้นถิ่นซึ่งถ้าเกิดว่าวันนี้เราทำส้มตำที่เป็นส้มตำปูปลาแต่เราไม่ใช้ปลามาทำก็จะไม่ใช่ปลาดังนั้นนะอย่างหนึ่งคือเราต้องมีความเข้าใจในเรื่องของแก่นของเรื่องของอาหารของวัฒนธรรมของวัตถุดิบก่อนที่จะเอามามิกหรือเอามาปรับเปลี่ยนแล้วก็เพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้บริโภคนะผู้บริโภคจะสามารถจับต้องได้ถึงอดีตและก็ปัจจุบันความสวยงามได
1: ้ปลาร้าที่ย่างจนหอมได้ที่คลุกเคล้าเครื่องแจ่วจนได้ความเผ็ดร้อนกำลังดีเป็นเมนูแจ่วบองที่สามารถอร่อยได้กับทุกอย่างจากข้าวหรือหมูพวงตามด้วยแกงหัวปลีใส่กะทิที่ผสมผสานวัฒนธรรมอีสานและภาคกลางเอาไว้ทำให้เห็นว่ากะทิกับปลาร้าถ้าตั้งใจก็ไปด้วยกันได้อย่างเมนูนี้นี่แหละครับแม้ปลาร้าจะเกิดจากครัวบ้านแต่ความอร่อยและกลิ่นเฉพาะตัวของปลาร้าที่มีกลิ่นโหน่งและรสนัวนี่แหละที่ทำให้อาหารอีสานอร่อยไกลไปหลากหลายประเทศและสำหรับเมนูอาหารอีสานเองหากขาดปลาร้าไปก็คงไม่ใช่เมนูอีสานแท้สมกับเป็นจิตวิญญาณของคนอีสานที่ประกอบไปด้วยข้าวเหนียวลาบส้มตำหมอลำและปลาร้านั่นเองครับในครั้งหน้าเราจะพาไปดูเมนูจัดจ้านครบรสที่เป็นหนึ่งในจิตวิญญาณของคนอีสานที่ว่ากันว่าหากไปที่บ้านไหนแล้วเจ้าบ้านเสิร์ฟเมนูนี้ให้ถือว่าเป็นมื้อพิเศษจะเป็นเมนูอะไรนั้นติดตามได้ในCook Culture นะครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-2

0: 12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับพบกับผมเทรนเนอร์ต๊อดครับ
2: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
1: และนี่คือรายการ Strong Together รายการที่พาทุกท่านไปฟิตร่างกายยามเช้าครับ
2: รวมถึงการดูแลให้ร่างกายแข็งแรงตลอดทั้งวันกันด้วยครับผม
1: ครับผมแล้วก็แน่นอนวันนี้เราก็จะมาฝึกเวทเทรนนิ่งกัน
2: ครับผ ผม
1: ก็เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยวันนี้มีอะไรมีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์แล้วก็เตรียมความพร้อมกันแล้วเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ครับท่าที่1ครับเราจะเริ่มจากการวอร์มอัพส่วนบนก่อนนะครับโอเคท่าแรกเรายื่นมือขึ้นครับตรงๆแบบนี้ยื่นให้สุดแค่นี้เลยเป็นการวอร์มอัพในช่วงของร่างกายส่วนบนหัวไหล่นะครับผมสะบักฮะกล้ามเนื้อหลังด้วยแบบนี้ง่ายๆนะครับโอเคท่าต่อมาทีนี้ด้านล่างบ้างครับด้านล่างเพิ่มการยกเข่าขึ้นมาครับจากนั้นเรายกเข่าขึ้นมาจับไว้แบบนี้ช้าๆแบบนี้นะครับมุมด้านข้างดูที่พี่จ๊าบนะครับแบบนี้เลยจะสังเกตว่าสะโพกแล้วก็ต้นขาเราได้ยืดเหยียดออกนะครับแล้วก็อบอุ่นให้กล้ามเนื้อเราพร้อมที่จะออกกำลังกายเนาะยกใช่โอเคครับท่าต่อมาครับให้เราโน้มตัวไปด้านหน้าพร้อมกับเหยียดขาอย่างนี้ครับแล้วเอามือไปใกล้ๆกับเท้านะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านี้โน้มตัวลงไปดันสะโพกไปด้านหลังนะครับหลังตรงท่านี้เป็นการยืดเหยียดแล้วก็วอร์มอัพกล้ามเนื้อส่วนต้นขาด้านหลังนะครับผมแบบนี้ทำไมเราถึงต้องมีการวอร์มอัพร่างกายหรือเคลื่อนไหวแบบนี้ครับพี่จ๊าบเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับเราต้องทำให้ร่างกายเราพร้อมนะเพราะฉะนั้นการยืดกล้ามเนื้ออยู่กับที่อาจจะไม่เหมาะในช่วงการที่เราต้องการแอคทีฟในช่วงเช้านะครับเราต้องมีการเคลื่อนไหวเพื่อให้กล้ามเนื้อเราพร้อมเต็มที่นิดหนึ่งโอเคทีนี้ท่าสุดท้ายครับพี่จ๊าบท่าสุดท้ายให้เราพับขาไปด้านหลังแบบนี้จับไว้ยืดตัวตรงสลับกันครับง่ายๆมีเสียงลั่นๆด้วยนะเมื่อกี้ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเสียงอาจจะเป็นเสียงแอร์นะมันทำให้ร่างกายเราโอเคเราเริ่มรู้สึกตื่นขึ้นมาแล้วพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยในการวอร์มอัพร่างกายเบื้องต้นนะครับนะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การเวิร์กเอาท์หรือว่าการออกกำลังกายเวทเทรนนิ่งของเราเลยนะครับในอุปกรณ์แรกนะครับอุปกรณ์ที่หนึ่งเราจะใช้เก้าอี้หรือที่เราเตรียมกันไว้ว่าเป็นม้านั่งอะไรก็ได้นะครับแบบนี้เน้นความแข็งแรงนิดนึงท่าแรกเขาเรียกว่าท่าบ็อกซ์สควอตนะครับบ็อกซ์สควอตคือให้เราหันนั่งลงไปเหมือนเรานั่งเก้าอี้ทั่วไปเลยแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันนะครับโอเคเริ่มจากการนั่งลงไปแบบนี้แล้วยืนขึ้นมาครับแบบนี้เราจะใช้เวลา30วินาทีต่อรอบนะครับแบบนี้นั่งลงไปนะสังเกตว่าหลังตรงนะดูที่พี่จ๊าบนะครับแบบนี้หลังตรงนั่งลงไปเหมือนเรานั่งนั่งกับตัวเก้าอี้ทั่วไปเลยนะครับเหมือนเราใช้ชีวิตประจำวันท่านี้เราเน้นการฝึกกล้ามเนื้อต้นขาสะโพกรวมถึงการเกรงหน้าท้องไปในตัวทำให้เราใช้พลังงานได้ดีเลยทีเดียวโอเคครับ30วิผ่านไปแล้วท่าต่อมาไปกันต่อครับในท่าที่2เราจะทำท่าแบบนี้ครับสเต็ปอัพขาเหยียบขึ้นไปบนเก้าอี้หรือบันไดของเรานะครับแล้วยืนขึ้นสลับข้างแบบนี้แบบนี้เพราะนั้นสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกายจริงๆนะครับให้เราเริ่มจากการทำช้าๆไปก่อนเน้นการเกร็งกล้ามเนื้อต้นขานะครับยืนขึ้นให้มันคงนะครับเกร็งหน้าท้องตัวตรงยืนขึ้นสลับขาช้าๆยังไม่ต้องรีบนะครับแบบนี้เพิ่มให้รู้สึกว่าการเผาผลาญเราเพิ่มขึ้นในตอนเช้าเริ่มมีแบบว่ามีเหงื่อเล็กๆออกมาบ้างนะโอเคประมาณนี้ไปพี่จ๊าบเป็นไงบ้างครับตอนนี
1: ้รู้สึกเมื่อยหน้าขามากครับ
0: ท่านี้เรายังอยู่ที่การฝึกกล้ามเนื้อบริเวณ lower body อยู่นะครับหรือว่าการฝึกต้นขาก็คือทำให้บริเวณกล้ามเนื้อขาเราเนี่ยทำงานทำไมเราถึงต้องฝึกกล้ามเนื้อต้นขาก่อนเพราะว่า1กล้ามเนื้อต้นขาของเราเนี่ยมันมีการใช้พลังงานเยอะเพราะฉะนั้นการใช้แคลอรี่ก็จะสูงในช่วงนี้นะครับผมโอเคเรียบร้อยพักก่อนนี้ก็เหลืออีกท่านึงทีนี้เราใช้เวทเทรนนิ่งแบบง่ายๆเรามาด้านหน้าที่นั่งของเราหรือสเต็ปของเรานะครับนะแบบนี้นะวิธีการคืออ่ะตอนเรานั่งนะครับสังเกตที่พี่จ๊าบนะตัวตรงแบบนี้ตัวตรงจากนั้นเอาสะโพกนะครับยกตัวอ่ะเอาแขนนะดันตัวขึ้นลอยขึ้นมานะสะบักลอยขึ้นจากนั้นยกสะโพกให้ลอยจากที่นั่งเลื่อนตัวออกมาด้านหน้านิดนึงวางเท้าให้มั่นคงนะครับเหยียบพื้นไว้แล้วค้างอยู่กับที่แค่นั้นเองเก่งท้องไว้ยืดตัวสิ่งที่ควรระวังของท่านี้มีนิดหน่อยก็คือเรื่องของการบังคับหัวไหล่หรือว่าสะบักของเราเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทางบ้านครับให้ระวังท่านี้เป็นพิเศษคืออย่าให้หัวไหล่เราตกลงไปแบบนี้เพราะฉะนั้นพยายามยืดตัวขึ้นเกรงหน้าท้องแบบนี้นะ ยืดไว้เก่งไว้ท่านี้ให้เราโฟกัสหรือว่ารู้สึกไปที่ต้นแขนแล้วก็สะบักหรือว่าหัวไหล่ของเราแบบนี้ทำไมเอาท้องยืดตัวขึ้นโอเคครับจากนั้นค่อยๆพักดันสะโพกกลับมาที่นั่งแบบนี้

0: โอเคครับก็เดี๋ยวเรามาในเซตที่2กันบ้างทีนี้เราก็จะเปลี่ยนการฝึกแบบนี้ก็จะเป็นฝึกแบบง่ายๆแล้วก็ทำตามได้ไม่ยากเลยเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าเราจะทำอะไรกันบ้างวันนี้นะครับเริ่มจากท่าที่1ครับเขาเรียกว่าท่าแพลงนั่นเองวิธีการครับท่าแพลงให้เราเซตเริ่มจากการปูเบาะปูผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่ลองข้อศอกไว้นะท่านี้เขาเรียกว่าเอลโบแพลงเริ่มจากการวางศอกไปเลยนะครับแบบนี้จากนั้นคุกเข่าก่อนนะก่อนเริ่มต้นคุกเข่าแบบนี้พอเราเริ่มปุ๊บนับให้ยกตัวขึ้นพร้อมนะคุณจ๊าบ
1: พร้อมครับผม
0: 3 2 1เรายกตัวขึ้นครับแบบนี้ขมิ้วท้องไว้ฮะแล้วยกตัวขึ้นเดี๋ยวผมขออนุญาตแบบนี้นะทำให้ดูคืออย่างนี้วิธีการคือให้เราทำให้ตัวเป็นกระดานแบบนี้เลยขมิ้วท้องไว้เกรงต้นขาหลังตรงตำแหน่งของข้อศอกอยู่ตรงบริเวณหัวไหล่นะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านี้จะทำให้เรารู้สึกว่าได้เกรงหน้าท้องแล้วก็ขมิ้วท้องตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสาวๆเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่าจะมีหน้าท้องท่านี้ท่าดีมากเลยนะครับเป็นท่าที่ดีมากทำให้กระชับหน้าท้องเดินมาแบนราบแน่นอนนะครับทำไปเรื่อยๆนะท่านี้เราจะทำประมาณ30วินาทีโอเคครับอ่ะเรียบร้อยพักเป็นไงบ้างเซตที่1 นะ
2: สั่นทั้งตัวเลยครับ
0: เซตที่1แบบนี้โอเคทีนี้เซตที่2เราเปลี่ยนมาในแนวของด้านข้างกันบ้างอย่างที่บอกที่ LS L คอร์ดนะ
2: ใช่
0: อ่ะมาเลยครับท่านี้เรียกว่าไซแพงนั่นเองเหมือนเดิมเราวางข้อศอกเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือให้เราแบบนี้ฮะหันข้างแบบนี้การจัดวางเท้าเหยียดไปด้านหน้าไปด้านท้าย1ข้างอีกด้านนึงพับเข้ามาหาด้านหลังเราแบบนี้จากนั้นอ่ะค่อยๆนะยืดตัวตรงยกขึ้นพร้อม3 2 1อ่ะยกขึ้นเก่งครับตัวตรงแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นท่านี้เหมือนเดิมครับจุดที่เราควรต้องสังเกตคือข้อศอกนะลองเช็คอ่ะพี่จ๊าบลองเช็คนิดนึงว่าข้อศอกตรงกับไหล่ไหมแบบนี้ทำให้เราเก่งหน้าท้องได้มากขึ้นทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านในนะครับผมทำท่านี้ดีมากครับแบบนี้อย่างที่บอกนะตัวตรงด้านล่างเนี่ยลอยขึ้นมาจากพื้นสักประมาณนึงเลยประมาณ1ข้อศอกนะครับผมอันนี้โอเคพักครับพี่จ๊าบจากนั้นพอเราทำข้างนี้เสร็จแล้วสลับข้างนะสลับเหมือนเดิมสลับข้างพร้อมแล้วไปเลยทำเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนข้างจากข้างขวามาข้างซ้ายยืดตัวตรงเหมือนเดิมเก่งหน้าท้องท่านี้สิ่งที่เราควรจะระมัดระวังก็คือเรื่องของข้อศอกแล้วก็หัวไหล่นิดนึงคือไม่ควรให้ข้อศอกล้ำไปด้านหน้าเยอะเพราะว่าถ้าข้อศอกล้ำไปด้านหน้าเยอะนะครับทำใหแรงกดอยู่ที่หัวไหล่อาจจะทําให้เราเจ็บหัวไหล่ได้นะครับให้เราระวังตรงนี้แล้วก็อีกอย่างนึงถ้าจะให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อทํางานได้เต็มที่คือให้เหมือนเกรงหน้าท้องขมิ้วท้องตลอดเวลาแล้วยกพยายามยกตัวขึ้นให้สะโพกกับต้นขาลอยจากพื้นประมาณ1ข้อ2โอเคครับพี่จ๊าบพักได้ประมาณนี
1: ้โอ้รู้สึก
3: เป็นไงบ้าง
1: รอบลำตัวยุบไปแล้วตอนนี้ยุบแบบโอ้หายหมดเลย
0: โอเคครับเรากลับมาในรอบที่2เราทําเหมือนเดิมครับพี่จ๊าบโอเคแล้วทําไปพร้อมๆกันทำพร้อมๆกันเลย
1: มาลุยครับ
0: ไป
1: ยกตัวตรงเพราะฉะนั้นผมลืมบอกไปเลยสมมุติถ้ารู้สึกว่าในรอบนี้นะมันพอมันเริ่มหนักขึ้น
0: ให้เราใช้มือแทนได้ดูที่ผมนะอันนี้เริ่มจากคุกเข่าแล้วก็ยกตัวขึ้นแบบนี้ก็ทำได้เหมือนกันทำให้รู้สึกว่าการเกรงเรายังอยู่เหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือเราจะได้โฟกัสหรือว่าบังคับมันได้ง่ายขึ้นอีกนิดนึงสำหรับท่านผู้ชมที่ทำใหม่ๆนะแบบนี้วางมือโอเคครับพี่จ๊าบเซตที่2แล้วก็รู้สึกเยอะขึ้นยังรู้สึกได้อยู่ไหม
1: ได้ตั้งแต่เซตแรกครับผม
0: ท่าที่2มาเลยครับพี่จ๊าบเหมือนเดิมใช่ครับยืดตัวตรงแบบนี้เลยศีรษะตั้งตรงนะไม่พับไม่หันซ้ายหันขวานะเพราะฉะนั้นต้องป้องกันเรื่องของแนวของกระดูกสันหลังของเราด้วยแบบนี้ยืดตัวตรงโอเคสวยมากสวยมากสวยมากยืดตัวขึ้นแบบนี้เลยตอนนี้รู้สึกตรงไหนครับพี่จ๊าบ
4: นี่ครับหน้าท้องด้านข้างเรา
0: โอเคครับพี่จ๊าบเปลี่ยนข้างทำแบบนี้นะท่านท่านี้อย่างที่บอกรับประกันเลยว่าถ้าทำ

0: ามเราแบบนี้นะทุกวันนะโอ้โหหน้าท้องนี่ S แน่นอนนะ L S แน่นอนกั้นหายใจอย่ากั้นหายใจนะเวลาเราทำไปเรื่อยๆนะครับอย่างท่าการเกร็งหน้าท้องเนี่ยให้เราหายใจเข้าหายใจออกตลอดเวลาไม่ต้องกั้นหายใจนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการเกร็งหน้าท้องเพื่อทำให้ร่างกายเราเนี่ยมันโฟกัสหรือว่า เพ่งไปในการที่ฝึกหน้าท้องได้เต็มที่มากกว่าโอเคครับพักจบแล้วเซตที่2ผ่านไปเป็นไงบ้างพี่จ๊อบ
1: รู้สึกวูบวาบแถวๆนี้มากครับท่านชม
0: เพื่อเป็นการสัมภาษณ์เซตที่3มายกตัวขึ้นเหมือนเดิมนะข้าแมวท้องขาตรงนะอย่างผมวางมือแบบนี้ก็สามารถทำได้นะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่แบบเพิ่งเริ่มทำจริงๆวางมือแบบนี้ก็ได้หรือถ้าใครเจ็บมือค่อยๆวางลงมาวางแบบพี่จ๊อบได้โอเคครับพี่จ๊อบมาครับโอเคอย่างที่ท่านผู้ชมกำลังทำอยู่เนี่ยครับจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราแค่เกร็งหน้าท้องเองทำไมเรารู้สึกว่ามีเหงื่อออกดีจังเลยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับการฝึกแบบนี้มันเป็นการฝึกทั้งตัวเลยนะครับมันใช้กล้ามเนื้อส่วนกลางลำตัวเราค่อนข้างเยอะเพื่อเกร็งให้น้ำหนักตัวเรามันยกลอยขึ้นจากพื้นถูกไหมสังเกตว่าเนี่ยการที่พี่จ๊อบทำอยู่มีอาการสั่นๆอันนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่ทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมตัวสั่นเลยอันนั้นปกตินะไม่ต้องกังวลนะครับเกร็งท้องไว้เหงื่อเริ่มซึมๆนะโอเคครับเปลี่ยนข้างครับพี่จ๊อบค่อยๆนะเหมือนเดิมนะอย่าลืมนะเซตที่3แล้วพยายามดูเรื่องความปลอดภัยเรื่องการวางศอกด้วยอย่าให้ศอกเรามันล้ำยื่นเกินหัวไหล่ออกไปเกินไปนะครับแบบนี้ไหนผมขอดูหน่อยเตรียมครับเปิดอกดีครับดีมากข้าแมวท้องไว้เหมือนเดิมอย่าลืมนะข้าแมวท้องแต่ไม่กั้นหายใจนะครับท่านผู้ชมแบบนี้ดีครับยืดอกไว้ครับจ๊อบโอ้โหสุดยอดก็ท่านผู้ชมทางบ้านน่าจะรู้สึกได้นะถ้าทำตามๆกันนะทำไปพร้อมๆกันโอเคครับเยี่ยมมากนี่เซตไหนแล้วเนี่ย
1: เซตที่3ก็ได้ครับพี่ต่อครับ
2: โอเค
0: จบไปแล้วสำหรับเซตที่2พาร์ท2พาร์ทที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อบริเวณคอมัสเซิลหรือว่าแกนกลางลำตัวของเรานะครับก็อย่างที่บอกอุปกรณ์ง่ายๆเดี๋ยวเราไปพาร์ทกันพาร์ทต่อไปเลยในส่วนที่3เซตที่3โอเคครับ

0: โอเคกลับมาเซตที่3ครับพี่จ๊าบครับแล้วก็เซตนี้ครับเราก็จะมาใช้เวทเทรนนิ่งแบบที่เกินไปทีนี้กล้ามเนื้อที่เราจะฝึกในช่วงเซตที่3ครับเราจะฝึกในเรื่องของการฝึกช่วงบนเป็นการดันช่วงบนหรือว่าการพุชหรือเราใช้หัวไหล่นั่นเองท่านี้หรือว่าพาร์ทนี้เราจะฝึก3ท่าง่ายๆไปด้วยกันเลยนะครับอ่ะอุปกรณ์ของเรานี้ขวดน้ำเนาะโอเคอ่ะคนละขวดนี่นะ2ขวดแบบนี้เลยนะครับส่วนท่าแรกที่เราจะทำอย่างที่บอกเราจะใช้กล้ามเนื้อที่ใช้กล้ามเนื้อหัวไหล่ที่เป็นมัดเล็กๆก่อนด้านข้างเขาเรียกว่าท่าไซด์เลทเทอรัลเลสนะครับเดี๋ยวเราพร้อมกันแล้วไปด้วยกันเลยนะพร้อมไหม
1: พร้อมครับ
0: โอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปด้วยกันครับท่านผู้ชมครับ3 2 1ไปแบบนี้นะเพราะนั้นจังหวะที่เรากางแขนนะครับท่านผู้ชมแบบนี้ตำแหน่งของขวดน้ำสังเกตดูที่ผมแล้วก็พี่จ๊าบนะขวดน้ำจะอยู่ประมาณขนานกับพื้นในอยู่ในแนวเดียวกับหัวไหล่นะครับแบบนี้ท่านี้มีข้อควรระวังนิดหน่อยก็คือเรื่องของเวลาที่เรายกขวดน้ำเนี่ยเราไม่ควรจะห่อไหล่ขึ้นไปแบบนี้เนาะเพราะนั้นสังเกตตัวเองดีๆหรือถ้าท่านใดมีกระจกอยู่ที่บ้านเนี่ยเราส่องได้เลยนะยืดตัวให้ตรงนะแล้วยกขนาดครับแบบนี้แล้วลงดีครับแบบนี้เลยไปด้วยกันโอเคเซตแรกผ่านไปท่าที่2ครับพี่จ๊าบท่าที่2เขาเรียกว่าท่าฟอนเรสครับฟอนเรสคือด้านหน้านะครับแบบนี้ถ้าพร้อมแล้วไปครับยกด้านหน้าแบบนี้ความรู้สึกเหมือนเราหยิบขวดน้ำสองมือพร้อมกันนะแล้วเทด้านหน้านะแบบนี้หยิบแล้วเทแบบนี้ตรงตำแหน่งของขวดหรือแขนของเรานะครับให้อยู่ในแนวเดียวกันกับหัวไหล่เราเลยแบบนี้ยกอันนี้เริ่มเมื่อยแล้วนะพี่จ๊าบเมื่อยไหมพี่จ๊าบ
2: เมื่อยมากๆครับพี่ตอนครับรู้สึกได้เลยว่ากล้ามเนื้อตรงไหนเราทำงาน
0: นี่ขวดน้ำนะเนี่ยเป็นไงครับท่านผู้ชมทางบ้านที่ทำพร้อมๆกันน่าจะรู้สึกเหมือนผมนะตอนนี้โอเคครับท่าที่2ผ่านไปท่าที่3ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเตรียมตัวเมื่อกี้เรายกด้านข้างไปแล้วด้านหน้าไปแล้ว

0: ด้านบนบ้างครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วให้เรายกขึ้นมาแบบนี้ครับเปิดออกนิดนึงนะเปิดด้านข้างข้อศอกอยู่ข้างลำตัวจากนั้นดันขึ้นด้านบนนะครับแบบนี้ตรงๆท่านี้เรียกว่าท่า shoulder press นะครับตรงๆครับสิ่งที่ควรระวังอีกอย่างนึงก็คือเหมือนกันเลยคือเราจะไม่ห่อไหล่แบบนี้นะหรือไม่ควรจะยักไหล่แล้วดันขึ้นไปสังเกตที่ผมนะตัวตรงแบบนี้ยืดตรงยืดตัวไว้ยืดอกไว้แล้วดันขึ้นตรงๆแบบนี้ดันขึ้นไปตรงๆเลยดีครับดีครับโอเคเซตที่1ผ่านครับพี่จ๊าบอ่ะกลับมาที่เซตที่2ท่าเดิมกลับมาฮะไซเรสนะแบบนี้1 2ป้ายยกครับแบบนี้เหมือนเดิมยืดตัวตรงไว้เพราะนั้นพอเราใช้น้ำหนักน้อยๆเนี่ยพยายามลดการเหวี่ยงตัวขึ้นเนาะเพราะนั้นยืนตัวตรงยกขึ้นตรงๆแบบนี้เหมือนเราถือขวดน้ำเพื่อที่จะเทด้านข้างเนี่ยแบบนี้นะเราจะเทด้านข้างแบบนี้พี่จ๊าบท่าสวยมากเลยนะครับแบบนี้นะยกตรงตัวหน้ามองไปข้างหน้าโอเคเยี่ยมครับพี่จ๊าบท่าที่สองเหมือนเดิมท่าที่สองเดี๋ยวผมทำไปกับท่านผู้ชมเลยด้านหน้าเลยนะพร้อมแล้วไปครับพี่จ๊าบด้านหน้าครับอีกวันนี้เห็นไหมตรงๆแบบนี้เลยตำแหน่งของขวดน้ำหรือน้ำหนักของเรานะควรอยู่ขนานหรือว่าแนวเดียวกับหัวไหล่เราทำไมเราไม่ยกขึ้นสูงๆเลยพี่จ๊าบอย่างที่ทราบกันดีมันอาจจะเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อหัวไหล่เรามีค่อนข้างหลายมัดมีเส้นเอ็นเยอะแยะมากมาย
1: เราจะไปโดนบ่าได้
0: ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่เราฝึกกันอยู่เนี่ยสมมติถ้าท่านผู้ชมถ้าเพิ่งเริ่มถ้าเราทำเยอะเกินไปเงี้ยมันอาจจะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้นี่พูดอยู่ก็พูดไม่ค่อยถูกเลยนะเพราะว่าเหนื่อยจริงๆนะเนี่ยโอเคส่วนวิธีการสมมติถ้ารู้สึกโอ้ยยังไม่เมื่อยแล้ว2เซตทำไงดียืนนิดนึงวอร์มหมุนหัวไหล่นิดนึงครับช้าๆท่าที่3ไปครับพี่จ๊าบท่าที่3ยกขึ้นตรงๆเหมือนเดิมโชเดอร์เพสยกดันขึ้นดันขึ้นดีครับโชเดอร์เพสดีครับดันขึ้นโหดันขึ้นตรงๆดีครับดันขึ้นเพดานเลยนะนี่นะผู้ชมทางบ้านถ้าทำไปพร้อมๆกันเนี่ยรู้สึกได้นะว่าโอ้โหล้ามกันนะโอเคเส้นไหนแล้ว
1: เส้นที่2ครับรอบสุดท้าย
0: รอบสุดท้ายนะเดี๋ยวเรามาทำตามกันนะรอบสุดท้ายแล้ว
1: มา
0: ท่าเดิมไซเรสเราเรียกสั้นๆว่าไซเรสเนาะแต่ว่าจริงๆท่ามันคือไซเรสทอลเลสอ่ะมาครับด้านข้างเดี๋ยวผมหันด้านข้างเหมือนเดิมตัวตรงยกอันนี้เหมือนเดิมนะอย่าลืมไม่ต้องยกสูงจนเกินไปนะเอาแค่ระดับหัวไหล่พอครับประมาณนี้แล้วก็พยายามให้ข้อศอกอยู่เหนือขวดน้ำเนาะข้อศอกอยู่เหนือน้ำหนักของเราอย่าให้มันกลางออกแบบนี้นะแบบนี้ไม่เอานะครับผมแบบนี้ยกขึ้นข้อศอกสูงข้อศอกสูงกว่าเหนือกว่านิดหน่อยแบบนี้เพื่อที่ให้เราเกรงที่ต้นแขนแล้วก็หัวไหล่เราให้มากที่สุดโอเคครับเยี่ยมร้อยอุ่นๆแล้วนะอุ่นๆแล้วนะโอเคมาไปต่อเลยครับจับฟอนเรสครับไปถ้าใครรู้สึกว่าออกแรงได้แล้วเร็วหน่อยได้แต่ถ้าใครรู้สึกว่ายังออกแรงไม่เก่งเลยยังแบบคอนโทรลไม่ได้ซ้ายขวาไม่เท่ากันเนี้ยเราทำช้าๆก่อนนะค้างไว้นิดนึงแล้วค่อยๆลงค่อยๆลงเห็นไหมการสั่นจริงๆเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่ามันบ่งบอกว่ากล้ามเนื้อเรากำลังทำงานแล้วก็เกร็งอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับพี่จ๊าบสั่นไหมครับเนี่ย
1: สั่นจริงฮะ
0: อุ้ยแข็งแรงมากครับพี่จ๊าบท่าสวยมากโอเคครับท่าสองมาท่าสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมมาแอคทีฟจริงๆนะ
1: แอคทีฟจริงๆครับแอคทีฟจริง
0: ๆโอเคมาท่าสุดท้ายวันนี้โชลเดอร์เพรสครับไปยกขึ้นตรงๆดันท่านี้พยายามเชิดอกให้ตรงไว้ยืดอกตรงๆไว้เพราะฉะนั้นท่านี้สังเกตว่าสมมติถ้าเรา

ไอ้ห่อนะมันจะรู้สึกว่าไม่รู้สึกที่หัวไหล่ยืดตรงๆดันขึ้นดีครับอีกนิดนึงยืดตัวแล้วดันให้สุดแขนศอกตั้งฉากนะโอเคครับพี่จ๊าบเรียบร้อยเยี่ยมมากสุดยอดมากเลยวันนี้

0: เนาะอีกข้างนึงครับเปลี่ยนข้างแบบนี้ท่านผู้ชมนะครับที่ยังรู้สึกว่าโอ๊ยมันทรงตัวยากจังเลยอะเราเปิดมือออกได้นะแบบนี้เพิ่มการทรงตัวยืดตัวตรงแต่หลักๆคือเราพยายามดึงให้ส้นเท้าเราดึงไปให้ใกล้สะโพกที่สุดให้ต้นขาหรือหัวเข่าเรานะพับไปด้านหลังแบบนี้เลยยืดตัวขึ้นโอเคครับท่าต่อมายังอยู่ที่ต้นขาอยู่แต่เป็นต้นขาด้านหลังนะครับให้เราเปิดขาเอาเริ่มจากข้างขวาก่อนแล้วกันพี่จ๊าบข้างขวานะครับยกไปด้านหน้าแบบนี้นะครับวางส้นเท้าลงกระดกปลายเท้าขึ้นแล้วโน้มตัวลงไปด้านหน้าแบบนี้นะครับสังเกตนะขาอีกข้างนึงสมมติถ้าเรายืดข้างขวาอยู่ขาข้างซ้ายเราจะงอนิดนึงแล้วโน้มตัวไปแตะที่ปลายเท้าแบบนี้ใครไม่ถึงท่านผู้ชมถ้ายังยืดไม่ถึงครับจับไปที่หัวเข่าก็ได้หน้าแข้งก็ได้ประมาณนี้พยายามดันสะโพกไปด้านหลังแบบนี้นะให้รู้สึกไปที่ตรงเรนนี้ครับต้นขาด้านหลังของเราช่วงด้านหลังโอเคครับสลับข้างนะแบบนี้ทำเหมือนกันทำเหมือนเดิมเลยระยะห่างเท้าขาด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยห่างประมาณ1ฝ่าเท้านะครับ1ช่วงเท้าเราโอเคครับขึ้นมาจากนั้นด้านบนกันบ้างด้านบนกันบ้างเมื่อกี้เราใช้ทั้งต้นแขนใช้ทั้งกล้ามเนื้อหัวไหล่เดี๋ยวเรายืดกันนิดนึงให้พับแบบนี้ครับพับผ่านลำตัวมาเลยมืออีกข้างนึงกดไปที่ข้อศอกแบบนี้เลยยืดให้รู้สึกว่าต้นแขนหรือกล้ามเนื้อไตรเซปของเรานะครับได้ถูกยืดออกนะกดหัวไหล่ลงนิดนึงยืดออกกดเข้ามาไม่ต้องบิดตัวตามนะยืนเฉยๆยืนตัวตรงกดแขนเข้ามาโอเคครับแล้วก็เปลี่ยนข้างนะแบบนี้ถ้าสมมุติถ้าเรายืดไปแบบนี้เราอาจจะรู้สึกต้นแขนเราไม่ค่อยได้ยืดเนาะ
1: ไปยืดหลังกับลำตัวด้านข้างแทน
0: นั้นยืดตัวตรงไว้ยืดตัวตรงไว้พาดแค่แขนมาดึงเข้าหาลำตัวอย่างเดียวแค่นี้กดแค่นี้ครับโอเคท่าสุดท้ายครับพี่จ๊าบเราพับฝ่ามือประกบกันด้านหลังแบบนี้แบบนี้นะแล้วยืดตัวขึ้นกดหัวไหล่ไปด้านหลังแบบนี้ให้อกเราถูกยืดออกกล้ามเนื้ออกแขนหัวไหล่เมื่อกี้เราใช้หัวไหล่นะยืดออกเชิดคางขึ้นนิดนึงฮะกดหัวไหล่ลงโอเควันนี้เรียบร้อย
1: ครับผม
0: เสร็จสิ้นวันนี้ภารกิจเราก็ตั้งแต่อย่างที่บอกครับฝึกทัวร์ล่างเลยวันนี้เราสองคนก็ต้องลาไปก่อนนะครับก็ก่อนอื่นฝากติดตามพวกเราย้อนหลังได้ทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ของเราด้วยนะครับสามารถกดเข้าไปได้ที่ T-Sport 7นะครับก็วันนี้เราสองคนก็เรียบร้อยเนาะ
1: ครับผม
0: เจอกันใหม่แล้วก็ฝากติดตามพวกเราทุกคนได้ทุกวันนะครับทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬานะครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนิน

0: เนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดสุรินทร์วันนี้เวลา 10:43 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่กองบัญชาการกองกำลังสุรนารีค่ายวีรบัตรโยธินอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ในการนี้ทรงฟังรายงานการปฏิบัติภารกิจของกองกำลังสุรนารีการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในพื้นที่โอกาสนี้พลตรีบุญเสริมบุญบำรุงผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสนับสนุนกองทุนพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกสำหรับกองทุนพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีจัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลด้านสวัสดิการทหารที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติภารกิจและเพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อมูลประวัติศาสตร์หน่วยและการเผยแพร่วีรกรรมการเสียสละของกำลังพลพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีซึ่งจัดแสดงข้อมูลการปฏิบัติภารกิจของกองกำลังสุรนารีแบ่งออกเป็น5ส่วนประกอบด้วยส่วนที่1จัดแสดงข้อมูลภาพรวมตั้งแต่ปี2508ถึงปัจจุบันถึงราวการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ชายแดนกัมพูชาเช่นปี2526ปราบปรามคอมมิวนิสต์ตามแผนยุทธการสุรนารีสันติปี2527การสู้รบในพื้นที่ช่องพระพะไลและช่องพริกปี2528การสู้รบในพื้นที่ช่องโอบกและบ้านตาตุมปี2530การสู้รบในพื้นที่ช่องบกปี2554การสู้รบในพื้นที่เขาพระวิหารปราสาทตาเมืองและปราสาทตาควายและปี2568การสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาส่วนที่2การจัดแสดงพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์อาทิเมื่อวันที่30กรกฎาคม2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานขาเทียมให้แก่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและเมื่อวันที่5กรกฎาคม2568สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระเครื่องแก่พลโทบุญสินพลาดกลางแม่ทัพภาคที่2ขณะนั้นเพื่อนำพระเครื่องพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นของขวัญกำลังใจรวมทั้งจัดแสดงสิ่งของพระราชทานและสิ่งของประทานให้แก่ทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยและประชาชนในพื้นที่ชายแดนส่วนที่3จัดแสดงข้อมูลการปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนตั้งแต่ปี2546จนถึงปัจจุบันซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญเช่นเหตุการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนในปี2554และปฏิบัติการยุทธบดินทร์และยุทธการศตวรรษในปี2568ส่วนที่4จัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยึดได้รวมทั้งอาวุธของฝ่ายไทยที่ได้ใช้ปฏิบัติภารกิจในห้วงสถานการณ์ต่างๆและส่วนที่5เป็นการรำลึกถึงกำลังพลที่ได้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันโดยมีผู้สละชีพรวมจำนวน197นายนำเสนอในรูปแบบฮาโลแกรมหรือเทคโนโลยีการสร้างภาพแบบ3มิติที่สามารถสร้างภาพเสมือนจริงของผู้เสียสละชีวิตทรงพระดำเนินไปยังพระพลาชั่วคราวด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีพระราชทานพระราชโปรกาสให้ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานกำลังพลที่เสียชีวิตทุพพลภาพและบาดเจ็บจากการสู้รบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโอกาสนี้มีพระราชดำรัสเพื่อพระราชทานเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลแก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตและที่บาดเจ็บทุพพลภาพ
1: ถ้ามีความจำเป็นคือความต้องการอะไรก็มาหาลือกันได้ทั้งสำหรับทุกๆคนก็ขอให้มีกำลังใจที่จะตั้งใจทำสิ่งดีๆที่คิดว่าถ้าพวกท่านญาติที่กำลังพลที่สูญเสียไปเมื่อถ้าเขาได้ทราบก็จะปลื้มใจและภูมิใจในครอบครัวของตัวที่ได้มีเข้มแข็งแล้วก็อยู่ได้ ก็จะทำสิ่งที่ดีๆให้ชาติบ้านเมืองต่อไปทั้งอาจจะเป็นการที่รบป้องกันชาติหรือว่าการทำมากินทำดีแล้วก็สร้างความดีความเจริญให้แก่บ้านเมืองแล้วก็เพื่อเผื่อแผ่ให้ทุกๆคนอย่างนั้นจะสืบต่อไปก็ขอให้ทุกคนมีกำลังใจที่จะทำการงานสำหรับเด็กๆก็ศึกษาเล่าเรียนหาความรู้แต่จริงๆแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ต้องฝึกฝนตัวที่จะทำงานหรือว่าดำเนินชีวิตไปในอาจจะในลักษณะใหม่ที่ต้องเปลี่ยนแปลง ชีวิตจากเดิมก็ขอให้ไม่ท้อถอยแล้วก็ให้ชีวิตมีความสุขทั้งกายและใจ
0: ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังบริเวณหน้ากองบัญชาการกองกำลังสุรนารีพระราชทานสิ่งของแก่ผู้บังคับหน่วยกองกำลังสุรนารีได้แก่ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่1ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่2ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่3ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่4และผู้บังคับการชุดควบคุมทหารปืนใหญ่จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังพระพลาชั่วคราบริเวณหน้ากองบัญชาการกองกำลังสุรนารีพระราชทานพระราชบรมการให้ผู้บังคับหน่วยและกำลังพลกองกำลังสุรนารีเฝ้าทูลอองพระบาทในการนี้มีพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที
1: ่เป็นเรื่องที่ดีที่คนไทยเราไม่ทิ้งกันแล้วก็ผู้ที่เป็นทหารนี่ก็มีโอกาสที่ได้ฝึกในด้านต่างๆก็ย่อมมีความรู้มีความสามารถที่จะทำอะไรต่อไปได้เพราะว่าก่อนหน้าที่เรื่องจะมีการรบก็ได้ร่วมกับทหารที่ทำการกันเรียกว่าเรียกกันเองว่าทหารพันดีเขาทำอะไรพันดีก็ไม่ใช่ว่าพันผักพันพืชพันต้นไม้ทั้งเป็ดไก่แล้วก็ต้องเราคงเราก็ให้สิ่งที่ดีที่สุดพันดีแล้วทหารเองก็พันก็เป็นลักษณะว่าลักษณะเคยเป็นทหารที่ดีที่ทั้งมีจิตใจเข้มแข็งมั่นคงรู้จักสังเกตมีความรู้และมีใจที่เมตตา
0: ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับกำลังพลกองกำลังสุรนารีร่วมกันขับร้องเพลงพลังไทยพลังใจเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเปิดนิทรรศการ Future Support วันนี้เวลา 16:20 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังทรงเปิดนิทรรศการ Future Support ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในปี2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งมุ่งมั่นอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นถิ่นและสืบสานงานศิลป์อันทรงคุณค่าให้ดำรงคู่แผ่นดินไทยสืบไปและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานโดยนำเสนอเรื่องราวความสำเร็จและการต่อยอดงานศิลปาชีพไปสู่อนาคตใน4หัวข้อหลักได้แก่ The Beginning จะแสดงผ้าผืนแรกจำลองซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ Strong Roots Lasting Growth นำเสนอเรื่องราวการพัฒนาที่ยั่งยืนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในด้านสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมความสงบสุขและความร่วมมือ Empowering People Strengthening Communities นำเสนอการพัฒนาบุคคลของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพผ่านการฝึกอาชีพสร้างรายได้และความภาคภูมิใจในชุมชนรวมทั้งสืบทอดแรงบันดาลใจและเรื่องราวของแต่ละท้องถิ่นที่สร้างพลังให้แก่ชุมชนและ New Faces New Face นำเสนอบทบาทของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและคุณประโยชน์ต่อสังคมรวมทั้งการสืบสานรักษาและต่อยอดงานศิลปาชีพร่วมสมัยเช่นโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกซึ่งต่อยอดงานศิลปาชีพให้เข้ากับบริบทปัจจุบันวางรากฐานให้งานหัตถกรรมไทยในฐานะซอฟต์พาวเวอร์และสัญลักษณ์ทางการทูตวัฒนธรรมผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ Future Support ได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2569เป็นต้นไปโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ภาพประกอบด้วยนิทรรศการราชภูสิตราภรณ์สยามซึ่งจัดแสดงมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยจัดแสดงฉลองพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และผ้าในราชสำนักประเภทต่างๆเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผ้าในราชสำนักรวมทั้งรูปแบบและธรรมเนียมการใช้งานที่มีมาแต่อดีตซึ่งครั้งนี้ได้เชิญฉลองพระองค์และผ้าในราชสำนักเซตใหม่มาจัดแสดงเช่นฉลองพระองค์ผ้ายกทองขณะประทับพระราชยานพุทธการทองเสด็จพระราชดำเนินโดยริ้วขบวนราบจากท่าราชวรดิษฐ์เข้าสู่พระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่12ธันวาคม2562พระภูษายกทองทองผ้าลายราชวัตรแย่งประจำยามดอก8กลีบพระภูษาพนาฏหรือผ้าคลุมหลังช้างประจำพระเสบ็จวชิรพาหะช้างเผือกประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าโดยในเทศกาลราชภูสิตาภรณ์สยามจะจัดจนถึงเดือนเมษายน2570เทศกาลศิริราชภัสตราภรณ์บรมราชินีนาถพระเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565และเผยแพร่พระราชกรณียกิจผ่านฉลองพระองค์ในช่วงเวลาต่างๆทำให้ได้เห็นถึงความงดงามของฉลองพระองค์รวมทั้งการออกแบบเครื่องแต่งกายในแต่ละยุคสมัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยพระองค์เองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นักออกแบบชาวไทยและชาวต่างชาติออกแบบและตัดเย็บฉลองพระองค์จากผ้าไทยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในและต่างประเทศและยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำผลงานจากช่างฝีมือของมูลนิธิส่งอาชีพมาจัดแสดงด้วยเสมอนิทรรศการชุดไทยจากราชสำนักสู่ราชนิยมเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมการแต่งกายแบบไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญศึกษารูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณประยุกต์เข้ากับเทคนิคการตัดเย็บแบบสมัยใหม่และทรงออกแบบชุดไทยที่สวมใส่ได้สะดวกเหมาะสมกับยุคสมัยต่อมาฉลองพระองค์ชุดไทยจึงเป็นที่รู้จักกันในชื่อชุดไทยพระราชนิยมและกลายเป็นต้นแบบชุดประจำชาติของสตรีไทยในปัจจุบันโดยจะแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบประกอบด้วยชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีชุดไทยศิวาลัยและชุดไทยจักรพรรดิณ ณร้านพิพิธภัณฑ์ทอดพระเนตรนิทรรศการเคลื่อนที่โครงการภาคศิลปาชีพสัญจร The Support A Craft Jamie Journey เผยพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถ่ายทอดคุณประโยชน์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพไปสู่ประชาชนในภูมิภาคต่างๆอย่างทั่วถึงโดยมุ่งนำเสนอเรื่องราวของงานศิลปาชีพและภาคไทยในมิติต่างๆตั้งแต่ที่มาของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาการสืบสานและต่อยอดสู่บริบทร่วมสมัยเพื่อสร้างความรู้ความตระหนักและความภาคภูมิใจในมรดกภาคไทยตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการสืบสานและพัฒนางานศิลปาชีพให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบันโดยหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจนำนิทรรศการไปจัดแสดงสามารถติดต่อสอบถามและส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ได้ที่อีเมล info@qsmtthailand.org ภายในร้านค้าพิพิธภัณฑ์มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นของที่ระลึกจากนิทรรศการ Future Support ซึ่งทำจากผ้าไหมผ้าฝ้ายและผ้าชาวเขาของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเช่นที่คาดผมพวงกุญแจน้องหนอนไหมหรือซิลกี้กรอบใส่รูปกระเป๋าสะพายกระเป๋าผ้าไมโครไฟเบอร์สำหรับเช็ดทำความสะอาดพัดกระบอกน้ำและผ้าพันคอรวมทั้งของที่ระลึกจากเทศกาลต่างๆที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ผ้าและผลิตภัณฑ์จากสมาชิกศิลปาชีพเช่นผ้าไหมเสื้อผ้าสำเร็จรูปหมอนปักกระเป๋ากระจูดและเตยปานัน

พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรบัติราชาวาสและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพทำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปโดยวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 17:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพานพุ่มถวายรัชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2569วันนี้เวลา 13:59 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2519ณกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครทั้งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2409รัชกาลที่4ทรงคำนวณและทรงพยากรณ์ล่วงหน้าไว้ถึง2ปีว่าวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคามืดหมดดวงจะเห็นได้ชัดที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งในรัชสมัยนั้นไม่มีเครื่องมือที่ทันสมัยแต่พระองค์ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจึงนับเป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ไทยและเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงนำประเทศไทยเข้าสู่ยุคของวิทยาศาสตร์มาแต่บัดนั้นคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่14เมษายน2525เทิดพระเกียรติเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพร้อมทั้งกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปี
ีเป็นมนุษยศาสตร์แห่งชาติพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชเป็นศูนย์รวมใจของข้าราชการและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าซึ่งได้พร้อมใจการไปวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการวิทยาศาสตร์และประเทศชาติเป็นอเนกประการหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดมหาธาตุดิวรารังสฤทธิ์วัดกัลยาณมิตรวัดอรุณราชวรารามวัดวัดลาดพร้าววัดกุณฑีรุทธารามวัดในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดมงคลภูการามวัดทวีการะอนันต์และวัดหัตถสารเกษตรสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีจังหวัดอุทัยธานีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลชมรมสมาชิกวุฒิสภา2562บริษัทฟูคุอิคาเซอิประเทศไทยจำกัดและสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภูมิภาคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพรหมวงศารามวัดบางเตยกรุงเทพมหานครวัดบ้านโนนระเวียงวัดบ้านพระวัดโคกคอนอินเจริญธรรมวัดศรีบุญเรืองวัดธรรมจักรเสมารามจังหวัดนครราชสีมาวัดสุขสำราญจังหวัดสระแก้วและวัดดอนกู่จังหวัดชัยภูมิสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชวินิตรุ่น16คณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชวินิตมัธยมรุ่น7และคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น49ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วัดชุมพลนิกายาวัดนิเวศธรรมประวัติวัดโคฮิรันวัดบรนายกรังสรรค์เจติยะบรรพตารามวัดวังวัดพนัญเชิงวรวิหารวัดตนุและวัดป่าโค

สวดมาติกาดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้จังหวัดสมุทรปราการบริษัทสยามไลฟ์อินโมชั่นจำกัดบริษัทแอสซิสอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์วิสเซสจำกัดสมาคมค้าข้าวไทยและบริษัทสปีดเพรสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูป

0: าดนี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: หืมเอ๋ใคร
3: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2027
0: โอ้ยนี่จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่าไปเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์
1: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกองที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
0: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
1: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร
2: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
2: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหมอ ผมอยากช่วยคน
0: หอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
2: ปู่ว่าอาจจะต้อง100เท่านะ
0: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู่สู้ๆนะคนต้องขยัน100เท่า
1: 100เท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ .112 ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
3: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
4: ตกลงสู้กันยังไง

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่เกมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย You're watching See You on the Road Season 2และเรายังคงอยู่ในรอบคัดเลือกตัวแทนจากภาคกลางนะครับแต่บอกเลยว่ารอบภาคกลางนี้อีกไม่นานเราจะได้รู้ตัวแทนภาคแน่นอนเราได้แล้วครับตัวแทน4โรงเรียนที่เข้าสู่รอบต่อไปนั่นก็คือโรงเรียนชนกัญญานุกูลโรงเรียนวิสุทธรังสีโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีและสดๆร้อนๆสัปดาห์ที่แล้ว3หนุ่มจากระยองวิทยาคมตอนนี้เราเหลือที่นั่งอีก1ที่เท่านั้นขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆจากโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมและแชมป์เก่าอย่างอสัมชัญสมุทรปราการน้องเอิร์นน้องวิชและน้องมิ้งน้องๆสระบุรีวิทยาคมมีอะไรอยากจะบอกกับโรงเรียนที่เป็นแชมป์เก่าของปีที่แล้วแม่แชมป์ภาคกลางเชิญเลยครับ
1: ไฟติ้งนะ
2: ดิ้ง
0: ไฟติ้งนะหรือไฟโตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าถ้าจะให้เป็นแบบภาษาอังกฤษแบบทูๆนิดนึงก็ไฟนอนประมาณนี้นะครับโอเคแล้วน้องๆโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆจากสระบุรีไหมครับโอเคนะฮะเราจะขังคุณไว้ในห้องนะฮะ lock you อ๋อ rock you yeah we gotta rock you ประมาณนี้นะฮะอ้าวไปดูกฎกติกาการแข่งขันของเราสักนิดนึงครับ here are the rules of the game
3: กติกาในรอบนี้ทั้ง2ทีมจะต้องเล่นเกมเก็บคะแนนทั้งหมด3เกมมูลค่า100 200และ300คะแนนแน่นอนเกมแรกก็คือการตอบคำถามจาก VTR
4: Underwater world contains so many plants and creatures for us to explore. I'm here at Tolatasatan Marine Museum, a place filled with stories from the underwater world.
5: The Aquatic Resources Research Institute of Jalalongkorn University built this marine museum with a mission to provide basic information about the natural resources around Sijang Island.
6: In the Cholatasatan building, you can find presentation of the Institute's marine biology researches, exhibitions on the ecosystem and marine resources of Sijang Island, such as the ecosystems of the shingle beach and the sand beach, aquatic animal species, plankton and coral. Apart from the exhibitions on marine life, you can also learn about King Jalalongkorn's contribution to marine biology in Thailand.There's a zone dedicated to animals bred for commercial use in eco-friendly ways. The marine life in this museum are so friendly and cute, and I've never seen many of these species before too. You can even get closer to some of the aquatic animals at the touch tank. This is a fascinating and beautiful museum. If you ever get a chance to visit Sijang Island, we highly recommend you to check out this place. It's really a must-see.
0: From the video,You just saw. It is unlikely to find information on which subject at the Cholatasatan Marine Museum. Is it A, the breeding of the abalone? B, the formation of the sand beach? C, ghost crabs, clams and hermit crabs? D, mangrove forest conservation? Hands behind your backs.Guys, พร้อมนะครับ C U Assumption สูตรประการนะครับข้อแรกนี้มีสิทธิ์ตอบก่อนเชิญครับ
7: D Mangrove Forest Conservation
0: ข้อ D เป็นคำตอบที่ Correct โอเคแล้วถ้าเกิดว่าข้อมูลของเรื่องอะไรที่ไม่น่าจะเจอซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหอยเป๋าหื้อเนี่ยคือ abalone นะในขณะที่ formation of the sand beach การเกิดของทะเลก็มีได้เป็นไปได้เหมือนกันนะฮะ ghost crab นี่คืออะไรใครรู้บ้าง
7: ปูลม
0: ปูลม ghost crab clams นะครับก็เป็นหอยแล้วก็ hermit crab นี่คืออะไร
8: ปูเสฉวน
0: ปูเสฉวนนั่นเองส่วนเรื่องของป่าชายเลนไม่น่าใช่นะครับโอเค100คะแนนแรก the first 100 points goes to Assumption สมุทรปราการนั่นเองนะครับ so let's see who will win the next 200 points. Just simply answer who, what, or where. The following are the characteristics of which food? Clue number one. It is a popular food in Southeast Asia. About 3,000 years ago, it was prevalent in the Mon Khmer culture. Today, it is eaten in Thailand, Laos,

0: Vietnam, and Myanmar. Clue number two, in Thailand, 40,000 tons of it is produced each year. It generates 9 million baht in sales per day. The average consumption rate of this food is around 15 to 40 grams per person per day. กดแล้วอัสสัมชัญสมุทรปราการอยากจะตอบว่า
1: Noodles.
0: Your answer, noodles, is...Incorrect. The third clue. Consuming this food raw poses a risk of cancer in the bile duct because it may contain parasitic flukes that can enter the gallbladder. Enter the gallbladder นะลูกนะสารบุรีวิทยาคมครับตอบว่า
2: ปลาร้า
0: ปลาร้า is correct.จากข้อไหนที่ทำให้เรารวบรวมข้อมูลอะไรบ้างที่ทำให้บอกแน่นอนปลาร้าแน่
3: ๆ Parasite
0: อะไรนะฮะ
3: Parasite
0: อะถ้าใบต่อคำว่าที่4เนี่ย The food is high in protein fish salt and rice bran it is often used in the papaya salad or ส้มตำโอ้โหนำไปเรียบร้อย200คะแนนเรามาพักสักครู่หนึ่งให้น้องๆทั้ง2ทีมได้หายใจหายคอแล้วเดี๋ยวกลับมากับ See You on the Road Season 2สักครู่เดียวครับ
4: โอสถศาลาเปิดให้บริการแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพบริการคัดกรองโรคเรื้อรังคลินิกบริการเลิกบุหรี่และบริการตรวจคัดกรองสเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์ยาต้องสงสัยนอกจากนี้ยังมีบริการใหม่เพิ่มขึ้นเช่นการติดตั้งเครื่องตรวจสุขภาพด้วยตนเอง
0: Welcome back to See You on the Road ตอนนี้น้องๆสระบุรีวิทยาคมนะครับได้200ต่อ100คะแนนนะครับนำอยู่นะครับอ่ะเราจะเริ่มจากการแรนดอมก่อนสิครับว่าไหมล่ะอ่ะมาดูกันครับว่าน้องๆทั้ง2รีนี้จะแข่งขันกันในเกมอะไรThe logic game. A plane leaves for city A every 50 minutes. An airline staff tells Sumit that the plane left 25 minutes ago. The next flight is at 7 p.m. What time did the airline staff give this information to Sumit?เชิญครับ
4: โจทย์ข้อนี้ให้น้องๆคำนวณหาเวลาจะทำกันได้หรือเปล่าเนาะ
0: ตอบเรียบร้อยแล้วนะครับอัสสัมชัญสมุทรปราการนะครับ Your answer is
5: 5 p.m. 45 minutes
0: 5:45 is incorrect ผิดนะครับโอเคดูตอบว่า
2: 6:10 minutes ค่ะ
0: 6:10 isIncorrect ไม่มีผลแล้วนะครับไม่มีการแจกคะแนนสำหรับลอจิกข้อนี้แต่ด้วยความอยากรู้ถามน้องๆ อัสสัมชัญสมุทรปราการสักนิดหนึ่งตอนนี้หนูตอบใหม่ล่าสุดว่า
2: 6:35
0: ซึ่งถูกครับ
2: It was just like that before that I can answer that I have changed I remember the wrong number
0: ไม่เป็นไรเราโชว์เหนือตรงนี้เลยคำนวณยังไงลูก
5: มันตอน1ทุ่มใช่ไหมครับก็ลบ50
0: ก็ไปลงเอ่ยด้วย
5: 18.10 ครับ
0: แล้วไงต่อ
5: ก็มันออกไปแล้ว25ทีที่แล้วก็บวก25ครับ
0: ก็คือเป็น
5: 1835
0: 1835พลาดไปนิดเดียวมีอะไรที่อยากจะบอกน้องๆโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมไหมครับ
2: ก็ I can wish you to win in the next round
0: อ้าวปรบมือเป็นกำลังใจให้น้องๆอัสสัมสุทรปราการด้วยครับสระบุรีวิทยาคมคือโรงเรียนสุดท้ายที่เข้าสู่รอบต่อไปเอาละครับทีนี้ก็ได้เวลาที่น้องๆ5ทีมสุดท้ายรวมถึงสระบุรีวิทยาคมนะครับที่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อน

0: ขึ้นมาเข้าสู่รอบ
1: Think fast กันเลยครับ Basically they will have 1 minute to give us as many correct answers as possible according to the task. Name the instruments in present day symphony orchestras. Begin.
2: Cello. Saxophone.
3: Triangle.
4: Violin.
5: Viola. Ukulele.
6: Trombone.
7: Pass.
8: Pass. Xylophone.
9: Pass.
10: Pass.
11: Pass.
12: Double trumpet.
13: Pass.
14: Pass.
15: Pass.
16: Pass.
17: Soprano trumpet. Tenor trumpet. Alto trumpet.
18: Recorder.
1: ก่อนที่ประกาศรายชื่อของน้องๆที่เข้ารอบเนี่ยพี่เต้ก็แอบสงสัย Symphony Orchestra Present Day ด้วยนะที่สำคัญคือโจทย์คือ Present Day คือในยุคทุกวันนี้เนี่ยฮะได้ชื่อว่า Double เนี่ยนะ Double Bass Double Bass นี่จะเป็นเครื่องดนตรีถ้าจำไม่ผิดจะเป็นเสียงต่ำที่สุด Double Trumpet ไม่เคยได้ยินและโรงเรียนที่เข้ารอบเป็นโรงเรียนแรกคือชนกัญญาดุขุนจังหวัดชลบุรีโรงเรียนต่อไปที่เข้ารอบคือเบนจามินราชุทินจันทบุรี and the team that is proceeding to the next round is สระบุรีวิทยาคม and the last school that is entering the final four isระยองวิทยาคมโอ้มีอะไรอยากจะฝากไปถึงอีก4ทีมที่ลุ้นเป็นที่1ตัวแทนภาคกลางเพื่อไปชิงชัยระดับประเทศครับ
19: So I hope for all of you do your best and never regret what you have what you have done in the future
1: ขอเสียงปรบมือดังๆเป็นกำลังใจให้น้องๆวิสุทธรังสีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ And now we enterThe final four. We are now down to only 4 teams, one of which will enter the final round as the representative of the Central Region. ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆโรงเรียนชนกัญญานุกูลและโรงเรียนเบญจมราชุทิศจันทบุรีเดจาวูเหมือนภาพมันกลับมาอีกครั้งน้องปอน้องลูกปัดน้องพลอยน้องพลอยลูกปัดอาจจะไม่แน่ใจแต่น้องปอปีที่แล้วแข่งกับเราคุ้นๆไหมสถานการณ์ตอนนี
20: ้ก็คุ้นๆเหมือนกันค่ะว่ามันเคยเกิดขึ้น
1: จำได้ว่าในรอบนี้ชนกัญญานุกูลเจอกับโรงเรียนเบญจมราชุทิศครับปอจำได้ไหมปีที่แล้วใครชนะ
20: ชนกัญญานุกูลค่ะ
1: ชนกัญญานุกูลมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆจากเบญจมราชุทิศไหมครับ
20: วันนี้มันก็อีกแล้วนะ
21: ส่วนปีนี้เหรอก็แพ้เหมือนเดิมนั่นแหละ
1: ปมกันเห็นๆเลยนะครับตูต้าออมสินลูกต่างคิดว่ามันจะซ้ำรอยแผลเก่าเหมือนที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วไหมครับ
22: ไม่ครับ
1: เพราะอะไรครับออมสิน
23: เพราะว่าทีมของเบญจมราชุทิศนะคะก็ยังเชื่อมั่นในพลังแห่งความรักค่ะชนกัญญานุกูลค่ะ I love you
1: โอเคโอเค starting with the VTR round
24: No matter how bad the floods get here, Thai farmers can now worry a little bit less. Because today in Suphanburi, there's a new way to grow rice when the rice fields are damaged by floods. This new way is called floating rice field.
25: Na Loi Nam, or the floating rice field, is another example of how to turn a crisis into an opportunity. When rice farming is impossible due to floods,Farmers can prepare the following 15-day-old rice seedlings, a plastic flower pot, and clay soil. Put the clay soil in the flower pot and dig a hole in the middle. Plant 2 to 3 rice seedlings in each pot. Then, float the pot in the water in a prepared raft. Harvest according to the rice variety. If there's a pest issue, just push the raft underwater for 20 minutes. The insects will become food for the fish.This method of rice farming is chemical-free, fertilizer-free, and requires little space. Plus, it yields a lot of rice. Furthermore, farmers can build from easily found materials, like bamboo poles. Arrange the bamboo poles into a raft and line the raft with water hyacinth, which is a local aquatic weed, and top that with a layer of clay soil. The raft can then be floated in the Ta Chin River. Making a raft this way is

0: Moving on to the last 300 points for this competition. ก่อนอื่นเลยขออนุญาตที่จะสุ่มเกมที่น้องๆทั้งสองเรียนนี้จะใช้ในการแข่งขันครับSequencing. Arrange these social networking websites in chronological order according to the years they became available to the public. We have Tumblr, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, LinkedIn, and Google Plus. Begin!
1: โอกาสเดียวเท่านั้นสำหรับชนกัญญานุกูลที่จะกลับมาเสมอในการเรียงลำดับของโซเชียลมีเดียว่าอันไหนเกิดก่อนกันไปติดตามกันเลยจ้ะ
0: 8 7 6 5 4 3 2 1เอาเอาละสิเอาละสิเอาละสิต่างแค่ตรงนี้และโรงเรียนที่จะได้300คะแนนก็คือทั้ง2โรงเรียนครับเสมอกันทำให้เป็นชนะราชูทิศเข้าสู่รอบต่อไปทีนี้เรามาดูกันดีกว่าแสดงว่าได้คะแนนเท่ากันเฉลยครับ1คะแนนก็คือนะฮะ LinkedIn มาก่อนตามด้วย Facebook ปี2004 LinkedIn เนี่ย2003 Facebook มา2004 YouTube มาเมื่อปี2005

0: ด้วยเหตุอะไรจำได้ไหม
1: สึนามิ
0: สึนามิแล้วไอ้คนที่คิด YouTube เนี่ยอยากดูภาพสึนามิแต่หาไม่ได้ไม่ได้แล้วฉันต้องหาแหล่งภาพของฉันเองก็เลยสร้างที่ที่ให้ใครก็ได้เป็นพับลิเชอร์เป็นคนที่โพสต์นั่นคือที่มาว่าทำไม YouTube ถึงมาปี2005ตามด้วย Twitter ปี2006 Tumblr คือ2007ในขณะที่ Instagram นะครับคือ2010และสุดท้ายคือ Google Plusโอ้โหเดี๋ยวขอคุยกับน้องชนกัญญานุกูลนิดนึงก่อนดีกว่าน้องพลอยแลดูนิ่งไปลูกมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆเบนจมะราชูทิศไหมครับ
2: ยินดีด้วยค่ะขอให้เป็นตัวแทนภาคให้ได้นะคะ
0: ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ นะครับชนกัญญานุกูลด้วยนะครับเบนจมะราชูทิศมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆชนกัญญานุกูลซึ่งปีที่แล้วเขาชนะโรงเรียนเรา
1: ปีนี้ประวัติศาสตร์ไม่ซ้ำรอยนะครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆโรงเรียนเบญจมราชุทิศจันทบุรีและเราก็ได้ไปแล้วนะครับทีมแรกที่จะเข้าสู่รอบชิงความที่1ของภาคกลางนะฮะอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมทุกๆเช้าวันเสาร์ 7:00 นทางช่องวัน31เจอกันได้กับรายการของเราสำหรับวันนี้เราทุกคนและทีมงานสวัสดีครับ

0: ผ่านด่านลูกทูหายมายังไม่ทันไรเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับไกด์เด็กของเราทั้ง4คนพี่บ๊อบและครูเลดี้เก๋ๆก็แจกจดหมายให้ทันทีโดยที่ทีมไกด์เด็กของเราไม่มีโอกาสได้รู้เนื้อรู้ตัวกันมาก่อนเลยจริงๆครับกับภารกิจลูกทัวร์ขอย้ายห้องการต่อรองระหว่างทีมไกด์เด็กและลูกทัวร์จากสัปดาห์ที่แล้วแม้จะใช้วิธีการโหวตและอ้อนวอนขอความเห็นใจแต่ก็ดูท่าทางจะไม่สามารถลงเอยได้อย่างง่ายๆแล้วทีมไกด์เด็กจะผ่านภารกิจโจทย์ปัญหานี้ไปได้ยังไงกันล่ะครับ
1: We are three who stay here raise your hand
2: vote for woman
1: vote for woman okay vote for woman you Martin
3: เอาละตอนนี้ได้1แล้ว
4: ได้อีก1โหวต
5: don't talk in Thai no that's not polite
3: ถ้าได้อีก1โหวตจะโอเค
6: ได้นะ
7: Martin
6: Alex,
1: yeah, I feel tired, you know.
6: He feel tired to fight with
1: us.
6: No, it's not
1: the fight.
6: Look,
1: we don't fight.
6: It's tired. Please.
5: Maybe the goods come over here and then we talk with them.
8: ก็ลองให้ผู้หญิงมองมาคุยดูไหมเผื่อจะแบบใจอ่อนอย่างเงี้ย
5: Look, I don't want to be really bad, you know, but I am.
6: You said you don't eat.Thai food, right? So if you change with girls tomorrow, I will find the foreigner food for you
5: okay,
6: for breakfast.
5: Oh,
6: yeah. Okay, I promise.
9: Hey, คือแบบจริงมันก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่แบบเหมือนเขาพูดขึ้นมาพอดีในเรื่องอาหารแล้วหนูก็เลยคิดว่าหนูก็ถามเขาว่าอ๋อนี่ไงที่เคยบอกไว้ว่าไม่กินข้าวอาหารไทยเป็นข้าวเช้าใช่ป้าอะไรเงี้ยเขาบอกว่าใช่แล้วหนูก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าย้ายนะเราจะหาอาหารฝรั่งให้โอเคเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็แบบลุกเลยจากที่ตอนแรกแบบเอ้ยเดินไปเจรจาอยู่นานสองนานอะไรเงี้ยจากนั้นลุกเลย
3: วันนี้เหนื่อยไหมครับน้อง
10: เ
3: ราการใช้ภาษาอังกฤษวันนี้ถือว่าเป็นไงบ้างครับแต่ละคน
10: คือออกตั้งแต่เรียนอนุบาลนี่ออกมาหมดแล้ว
3: ก็ถือว่าใช้ได้ใช่
11: ไหมเก่งมากเลยนะต้องยอมรับ
3: เอาล่ะคืนนี้ก็น่าจะพอเพียงกับเวลาละเดี๋ยวพวกเราก็พักผ่อนและเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้าพี่ขอนัดเลยนะครับตื่นตีห้าเสร็จภารกิจตัวเอง6 โมงแล้วเจอกัน7 โมงกับพี่นะพี่มาพร้อมกับทัวริสเลยนะฝากไว้ด้วยนะครับโอเคไปเขานอนครับขอบคุณครับ

0: าแล้วครับคุณผู้ชมครับมาถึงสัปดาห์นี้แล้วนะครับคงจะได้เห็นกระบวนการในการใช้ภาษาอังกฤษของน้องๆทีมไกด์ของเรานะฮะ
1: ว่
0: ามีความกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษถูกบ้างผิดบ้าง
1: ใช่มีการพัฒนามากขึ้น
0: เราให้น้องๆใช้ไปก่อนนะฮะยิ่งใช้เยอะยิ่งพัฒนาส่วนวันนี้ครับเนื่องจากว่าถ้าจะเห็นจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราจะมีน้องทั้งหมด4คนที่เป็นไกด์แต่ว่ามีน้องคนหนึ่งน้องแป้งครับ
1: น้องแป้งเป็นไรคะ
0: ไม่สบายครับโอ้โหเมื่อคืนนี้ไข้ขึ้นสูงเลยนะฮะแล้วพอตื่นเช้ามาไม่ไหวครับ
2: พี่แป้งโอเคเปล่า
3: โอเคแต่ว่าดีขึ้นแล้วแต่ยังโอเค
4: บาย
5: พี่แป้งของทีมมาป่วยแบบนี้แล้วน้องๆในทีมเด็กของเราจะไหวกันไหมล่ะครับเนี่ยยังไงก็เอาใจช่วยให้น้องแป้งหายไวๆนะครับพร้อมๆกับการลุ้นให้ไกด์เด็กที่เหลือผ่านภารกิจไปได้อย่างสวยงามครับ
0: เหลืออยู่3คนไหวไหม
6: ไหวครับ
1: Are you ready
6: Yes
1: Are you ready
6: Yes
1: โอ้เสียงมีพลังแล้วค่ะ
0: ได้ยินแย่ๆนะแย่
1: ใช
0: ่
1: เหรอคะ Yes ค่ะ
0: Yes นะ
1: Yes นะคะ
0: เอาละครับและกิจกรรมของเราในวันนี้ครับคือการสอนฝรั่งทำอาหารไทย
1: หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า teaching foreigners to cook Thai food นั่นเองค่ะ
0: และเชฟหรือว่าพ่อครัวของเรา
1: คือใครคะ
0: อยู่ตรงนี้แล้วครับนี่ครับ
1: ใครเอ่ย
0: น้องๆทั้ง3คนครับและเมนูในวันนี้ครับต้มยำกุ้งครับ
2: คือมันแบบมันยากเราอยู่เองอยู่ที่บ้านแล้วก็แบบไม่ค่อยได้ทำใช่ไหมคะแล้วเสร็จมาทำอย่างนี้แล้วเราต้องไปสอนเขาอีกเนี้ยค่ะมันก็ยากนิดนึง
3: so let's know the ingredients
7: yes
8: this is a shrimp
2: okay
8: this is a fresh milk this is a mushroom
9: you haven't seen it
8: no it looks like an apple
9: I think that's true
8: this is a fish sauce it's really sour
10: So the one, the sauce of the lamb is same taste you because you said it's sour.
11: Check it.
10: So it's the same?
2: No,
11: it's not the same.
5: จะบอกว่า fish sauce หรือน้ำปลาที่มีรสชาติเค็มแต่น้องเปรมกลับพูดว่า it's very sour. มันก็แปลว่าน้ำปลาที่มีรสชาติเปรี้ยวนะสิครับน้องเปรมฝรั่งถึงกับงงเลยละสิที่ถูกต้องต้องเปลี่ยน sour เป็น salty ครับน้องเปรม
12: ก็มีความยากนิดนึงเพราะอยู่ที่บ้านก็แม่ชอบทำอาหารให้กินเราก็ไม่ค่อยเข้าครัวเท่าไหร่ฝรั่งบางคนก็ไม่รู้ว่าส่วนผสมนี้เอาไว้ใช้อะไร
2: ฟอร์เนอร์พาสลีย์
13: คือพาสลีย์ต่าง
1: จริงใช่ค่ะที่จริงพูดได้พาสลีย์อย่างเฉยๆก็ได้นะคะแต่เด็กมีฟอร์เนอร์ด้วยเพื่อให้ฝรั่งเนี่ยเข้าใจว่าเป็น
13: มันไม่ใช่ของไทย
1: ใช่ไม่ของไทยกินพอจากต่างประเทศเลยนะคะ
2: ดิสวันอีสอะใบมะกรูด
14: มะกรูดเลย
15: เป็นไทยเหรอเลมอนแกรส
14: โอเค
15: แล้ว
14: ก็
15: and
14: it is spicy
2: yeah
14: it is delicious
2: how about it
14: it's spicy
15: I use spicy
14: not that much
15: I eat a half but it's not really spicy
2: this is a
5: แม่สอนลูกทัวร์ทำอาหารไทยแบบแจกสับสมุนไพรกันกระจายเลยครับงานนี้ทั้งอักขาใบมะกรูดโอ้ยมีอะนำหน้าด้วยแล้วหน้าตากับรสชาติต้มยำกุ้งที่ออกมาของทีมลูกทัวร์จะเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับเนี่ยทีมไกด์เด็กครับ
2: คือปกติแบบมีอะไรเราก็จะหันหน้าหาพี่แป้งแบบถามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือพี่แป้งไม่อยู่ใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่มีใครให้ถามเสร็จแล้วก็เลยต้องแบบพึ่งพาตัวเองแต่ก็แบบบางครั้งก็แบบหันหาพี่ฮาร์ดบ้างพี่โตอะไรอย่างเงี้ยพึ่งพากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
10: Squeeze it like that. Squeeze the juice out of the lemon.
2: We need just one spoon.
10: What's the name of this mushroom?
2: Fang.
10: I don't know. It's Thai word.
9: It's a Thai olive tree.
10: I just need one spoon.
2: Okay. And then put it in.

0: except
1: fish sauce.
2: One fish sauce is one.
0: One tablespoon fish sauce. The next step ทำอะไรต่อพี่คะ
2: หืมถึงไหนแล้วอ่ะ
0: ใส่พริกที่เผาไปแล้วค่ะตอนนี้น้ำเดือดแล้วค่ะใส่นมเลยไหม
2: ใส่นมตามเลย
0: โอเค next step when the water boil you just put the milk
2: the last step is put it in the bowl
0: okay

0: และแล้วก็ถึงช่วงเวลาการตัดสินให้คะแนนเมนูต้มยำกุ้งของลูกทัวร์ทั้ง2ทีมแล้วครับโดยกรรมการก็คือกุ๊กทีมไกด์เด็กของเรานั่นเองครับไม่รู้ว่าชิมแล้วรสชาติจะกลมกล่อมหรือดีลิเชียสขนาดไหนดูจากสีหน้าไกด์เด็กกันเองละกันครับ
1: How was it?
2: It's spicy but it's not more spicy it's a little bit spicy it's yummy
1: very delicious
2: for me
3: really
1: yeah, delicious for you
2: it's maybe yeah
3: okay how about you Tun
4: I think it's okay but it's too sour but it's okay
3: it's too sour for her
5: yeah so for me it's a little bit spicy but it's delicious
3: Delicious. Cool, yay! Thank you so much. Look at her face. What do you feel?
5: Can you give me some light with this one?
1: Oh, wow!
3: It's good?
5: It's very delicious.
1: Oh!
6: You tasted it 2 times, you know?
1: Taste 2 times?
3: How about you?
4: I think it's too sour.
6: Yes, and for you it's too sour.
4: It's too sour.
7: Wait a minute. Too sour? Maybe something is wrong with you.
6: You don't like sour.
7: When you say too
1: sour. How about you?
2: Is, I think, in my opinion...
7: Before you speak.
0: แบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า he tried to blind the judge นั่นหมายถึงว่าติดสินบนกรรมการนั่นเองครับ
2: It's delicious too. It's a both taste. But for you, it's, I think it tastes less.
3: โหวตดีกว่าว่าของใครทีมไหนอร่อยกว่ากันทีละคนนะฮะเลือก1ทีมเท่านั้นนะฮะเริ่มจากน้องเปรมครับให้ทีมไหนครับ
5: I think for only team
3: You got 1 point
7: Thank you Really good guy
3: ต่อไปครับน้องตุ่นครับ
4: But I think the first taste is better
1: Yeah
3: สำหรับน้องฮาร์ทครับ
2: For me the best one is
7: Let me guess. The best one is from
2: your mom. The best one is this team.
0: แล้วรสชาติคงจะประทับใจอยู่ในความรู้สึกของทีมไกด์เด็กและทีมลูกทัวร์ไปอย่างไม่รู้ลืมเลยนะครับงานนี้ซึ่งภาษาอังกฤษก็ต้องใช้คำว่า it's very impressive ซึ่งหมายความได้ว่ามันช่างน่าประทับใจจริงๆเลยครับ
2: แรกๆก่อนที่ขึ้นเรือผมรู้สึกประหม่านิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้มันแบบมันตึงเครียดนิดนึงคือผมอ่ะแบบเครียดอ่ะคือเครียดลงท้องอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไม่สบายแต่ก็พยายามเต็มที่ก็มีเพื่อนช่วยกันอยู่3คนก็ช่วยกันคิดช่วยกันทำอะไรอย่างงี้ประทับใจในตัวเพื่อนมากเลยแบบเรามีปัญหาใช่ไหมเราก็เพื่อนก็ช่วยกันแก้เราช่วยปรึกษากันอะไรเงี้ยเราบางทีเราความคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วก็ปรึกษากันเราไม่ทะเลาะกัน
3: ตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่บนเรือพานักท่องเที่ยวล่องเรือไปนะครับแล้วก็จะได้ดูสถานที่ต่างๆในอยุธยาฮะ
1: ค่ะในการล่องเรือนะคะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะ
3: วันนี้และเด็กๆต้องทำหน้าที
1: ่บรรยายค่ะว่าในแต่ละสถานที่นี้เนี่ยมีความสำคัญยังไงมีที่มาเป็นยังไงบ้างนะคะ

0: และที่สำคัญภาษาอีกแล้วครับท่าน
1: ภาษาอีกแล้ว
0: เพราะว่าสถานที่ส่วนใหญ่จะเป็นวัดวาอารามนะฮะการใช้ภาษาเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาอะไรต่างๆม
1: ัน
0: มีความยากระดับนึงนะ
1: แตกต่างกันใช่เราจะต้องมีคำศัพท์เฉพาะนะคะในการใช
0: ้ใช่อย่างนี้วัดพุทธไทยสวรรค์
1: พุทธไทยสวรรค์นะก็ต้องบอกความเป็นมาความสำคัญนะคะว่านี้เป็นยังไงบ้างนะคะ
2: ตอนขึ้นไปมันเรือนะครับเห็นเขาสนใจในแบบประวัติศาสตร์ประเทศไทยครับก็เป็นสองข้างทางอะไรเงี้ยก็ชี้เขาดูว่านี่คืออย่างนี้นะอย่างนี้เขาก็สนใจมากๆเลยอยากจะรู้ว่าประวัติศาสตร์มันคืออะไรบ้าง
3: For the information of what temple Puthai Sawan is for frame
4: Puthai Sawan temple in front of you see that it have a King Uthong King Naleswar King and King Taksin Maharaj monument
5: wow
4: Yes. This temple built in Ayutthaya dynasty. Okay. It's for training a martial art. Nowadays we train martial art for a show and Muay Thai.
5: Show them.
6: But what is this one? What is this one? Over there.
4: Thai boxing.
7: The next pair is Bong Pen. It used to be a custom, but now it has just a face of a cannon ruin.
4: This is a first church of Catholic in Ayutthaya dynasty.
8: It's Catholic church? Say Catholic church.
4: Okay. Catholic church.
8: This one.
4: It's built in King Narai Maharaj. Okay. It's very beautiful, you know.
7: And on the way we are going, it will have a tree section of the river. Yeah. Such as Chaoya River and Basak River. It will come to
8: together.
7: Together. Yeah.
9: Do you have in Ayutthaya tree river? Right?
7: No, but it's tree, but just two river. Yeah. Okay. This one is Chaoya River. Chaoya. Yes.
10: Yeah. Three sections of river ที่น้องทุนอธิบายนั้นทำให้ลูกทัวร์เข้าใจว่าแม่น้ำนี้มี3ส่วนที่ให้ถูกต้องควรพูดว่า Three way junction of rivers จะได้ความหมายว่าแม่น้ำที่ไหลมาบรรจบกันจนเกิดเป็น3แยกนั่นเองครับ
4: อันนี้กษัตริย์กลาศิลาชพาเลน they have a professional monkBut
8: professional?
4: Top of monk. The most famous. Okay.
8: Monk. Professional.
10: จะบอกว่าเจ้าอาวาสแต่น้องเปรมใช้คำว่า professional monk กับ top of monk ฝรั่งก็งงอยู่ดีครับน้องเปรมถ้าจะบอกว่าเจ้าอาวาสเนี่ยต้องใช้คำว่า abbot แปลว่าเจ้าอาวาสนะครับน้องเปรม
4: his name is หลวงปู่เจียมbut he is already dead and next isSuriyothai Pagoda built for her brave in war. She is a hero of this city. Okay.
10: แหมจบเกือบสวยแล้วสิครับน้องเปรมติดอยู่นิดเดียวกับประโยคที่ว่า She is the hero of city จะให้ดีควรพูดว่า She is the heroine of the city ใช้สำหรับฮีโร่ที่เป็นผู้หญิงนั่นเองครับ

0: Because today we have a beautiful girl. Actually, it's her birthday.
1: Yeah!
2: Who is it?
3: ก็ได้ทำเซอร์ไพรส์เขาบนเรือเป็นเซอร์ไพรส์แบบวันเกิดของเขาวันนี้ตอนแรกก็พยายามที่จะไม่ให้เขารู้แต่ผมเหมือนเขาแอบรู้ตัวนิดนึง
2: Who is it?
0: Her name is...วันนี้เป็นวันเกิดของเขา
3: เราก็เข้าไปล้อมวงเขาไปร้องเพลง Happy Birthday เขา
4: Happy Birthday

0: hope you be happy and have a good health.
1: Okay. Thank you very much.
2: I wish you have a good life and a good work and a happy work. Thank you.
1: I feel very lucky to be spending my birthday here. Thank you. It's an honor and a birthday to remember.
3: อีกอย่างนึงคือบรรยากาศตอนร้องรำทำเพลงคือตอนรีแลกซ์กันรู้สึกแบบความถึงความเป็นกันเองอ่ะแบบเหมือนกับเราไปปาร์ตี้กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย
4: บรรยากาศก็แบบคึกคืนสนุกมากเป็นช่วงเวลาที่รีแลกซ์สุดๆแล้ว
5: จบทริปทัวร์วันนี้กันไปด้วยความประทับใจและสนุกสนานจริงๆเลยครับแต่ยังมีเหตุการณ์ที่รอพิสูจน์ความสามารถของทีมไกด์เด็กทัวร์ไม่กลัวฝรั่งที่ยังรออยู่อีกเพียบจะเจอกับอะไรบ้างต้องติดตามชมกันต่อไปนะครับช่วงแรปอัพ
6: ครับมาสักครู่นี้น้องๆใช้ภาษาอังกฤษกันอย่างสนุกสนานมันปากมากเลย
7: มันปากพูดอะไรก็คิดออกพูดเลยน้องบางคนบอกว่านี่คือไม่รู้ภาษาอังกฤษว่าคำว่า chic คืออะไรก็บอก is chic นะคะ chic
0: oh chic no not cut chic
8: oh chic okay
0: chic
8: chic
0: yes
8: okay
0: ah tear yep yep tear tear it tear tear tear
8: tear
6: หมายถึงชิกชิกชิกชิกชิก
7: ไม่ใช่
6: แต่ว่า
7: chic เลย
6: จนกระทั่ง
7: บอกว่า
6: ลูกทัวร์ของเราต้องบอกว่าcare
7: นั่นเองคือ chic
6: แล้วก็เรียนรู้กันไปนะ
7: ส่วนผสม ingredient บางทีแบบเด็กไม่รู้ค่ะคำว่าน้ำมะนาว
6: น้ำมะนาว
7: โอ้เราก็เลยเป็นอะไรคะ
6: lemonade ไม่ได้บอกอย่างนี้นะ
7: เป็น lime juice ใช่ไหมคะแต่นี่ไม่ค่ะ advance กว่านั้นค่ะพูดว่า
9: lemon water lemon water
10: เ
9: ติ
10: มเกลือใส่เยอะ
6: น้ำมะนาว
7: lemon มะนาวน้ำ water
11: ภาษาอังกฤษคือหนูเริ่มต้นจากการพูดก่อนค่ะโดยไม่ต้องสนใจแกรมม่าคือคุณแม่บอกว่าเวลาเรียนให้เรียนเหมือนกับเด็กแรกเกิด
12: ต้องพูดเยอะๆก็ถ้าความจริงฝรั่งเขาก็ไม่ได้น่ากลัวความจริงถ้าเราพูดกับเขาเขาก็จะแบบพยายามฟังเราอยู่แล้วก็ถ้ากล้าไปพูดกับเขาก็น่าจะเก่งขึ้นค
13: ่ะลองเรียนแบบพูดตามที่เขาพูดค่ะแล้วก็ลองทำเป็นแบบนี้เรื่อยๆซึ่งผมเองก็เมื่อแบบหลายๆปีก่อนก็เคยทำแบบนี้มีครูฝรั่งเขามานั่งพูดให้ฟังแล้วก็แบบเราก็นั่งฟังแล้วก็พยายามพูดตามพยายามร่วมวงสนทนาด้วย
12: คุยกับฝรั่งก็รู้สึกอาจจะเป็นภาษาที่ยากแต่ก็พูดไปถึงพูดไม่ได้แต่ว่าใช้ภาษามือเขาก็เข้าใจอะค่ะ
14: สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยา

ทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18 สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับเราจะมาดูภาค2ของครั้งที่แล้วนะครับก็คือ question answer format part 2นั่นเองครับซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้พูดถึงเรื่องราวของความแตกต่างของคำถามภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมีอะไรกันบ้างเลยนะฮะแล้วเราก็ได้เริ่มเนี่ยนะครับเข้าสู่ question answer format เนี่ยนะครับก็คือเป็นรูปลักษณะนะฮะของคำถามรวมถึงคำตอบนะครับหลายๆอย่างที่เราใช้กันครับซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับเราตะลุยคำถามคำตอบเกี่ยวกับ are you ซึ่งเราดูคำถามของ how are you แล้วก็ดูว่าพี่น้อง how are you มีอะไรบ้างหลังจากนั้นเราก็ไปดูคำถามที่พี่น้องชาวไทยใช้กันเยอะมากครับคือทำอะไรอยู่ไปไหนอ่ะ what are you doing where are you goingก็คือคำถาม verb ing นั่นเองก็คือคำถาม are you ing นะฮะซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาต่อกันเลยนะฮะคงจะไม่ต้องพูดอะไรกันมากแล้วถ้าใครจำอะไรไม่ได้ก็ไปดูย้อนหลังในครั้งที่แล้วแล้วกันนะครับวันนี้ครับ question answer format English triangle เรื่องราวที่หนึ่งของเราจะพูดถึงคำถามชุด what is your name นั่นเองครับ what is your name มาจากคำถามสำเร็จรูปคือ what is it ครับวิธีการออกเสียง is it ไม่ยากครับวันนี้คุณมีเพื่อนผู้ชายชื่อพงศิษฐ์แต่พงศิษฐ์เป็นกระเทยฮะส่วนคุณก็เรียกนะครับพงศิษฐ์แบบสั้นๆแบบกันเองว่า is it นั่นเองครับ so is it ก็จะเป็นไส้นั่นเองฮะอย่างเช่นครับ what is it มันคืออะไร it is a book it isn't a book นี่ไงฮะไม่ยากเลยใช่ไหมครับแล้วก็ไอ้คำถาม what is your name ก็คือถอด it สรรพนามเนี่ยนะฮะแล้วก็ใส่ your name what is your name my name is สมชายนี่ไงฮะภาษาอังกฤษที่ดีมันง่ายตรงนี้แหละครับอย่างเช่นครับจะถามว่ากี่โมงแล้วจ๊ะ what time is it ก็กี่โมงแล้วนะครับผมเคยสอนเรื่องของเวลามาแล้วนะครับในเทปก่อน it's 9 o'clock it's 9:30 what time is it it's 9:30 ถ้าจะถามว่าคอนเสิร์ตมีตอนกี่โมงอะ what time isThe concert. แล้วก็ตอบ The concert is at 7 o'clock. Where is the toilet? คำถามยอดฮิตครับ Where is the toilet? The toilet is over there. อยู่ตรงนู้นนั่นเองใช่ไหมฮะมีคนมาเคาะประตูครับป๊อปป๊อปป๊อปคุณจะเห็นหนังฝรั่งครับหลายๆครั้งก็จะถามว่า Who is it? ใครอ่ะ It's Chris. Chris มาหานั่นเองนะฮะหรืออาจจะเป็นครับก็คือมันอยู่กับใครฮะอย่างเช่นอาจจะถามว่าเงินอยู่กับใคร Who is the money with Who is the money with หรือภาษาอังกฤษนะครับง่ายๆคือ WHO apostrophe S นะครับ Who's the money with ก็จะแปลว่าเงินอยู่กับใครก็คำตอบครับสมมติเงินอยู่กับผม The money is with me ถ้าเงินไม่อยู่กับผมก็ The money isn't with me ที่จริงแล้วมันดูเหมือนมันจะยุ่งยากซับซ้อนนิดนึงครับคุณผู้ชมครับแต่จริงๆแล้วภาษาอังกฤษมันคือความคุ้นเคยล้วนๆครับถ้าทั้งประเทศสามารถพูดได้ What is your name คนไทยทั้งประเทศก็ต้องถามฝรั่งได้ครับว่า Who is the money with แต่ตอนนี้คุณอาจจะยังทำไม่ได้เพราะว่ามันยัง

ใหม่อยู่นั่นเองครับมันต้องใช้ความนะฮะความจำก็คืออยากจะ remember ได้ก็ต้อง repeat ก็ต้อง review ก็ต้อง exercise กันหน่อยอันต่อไปครับอย่างเช่นครับตอนนี้ผมร้อนมากครับ why is it so hot ทำไมมันร้อนอย่างนี้วะหรือเวลาคุณไปกินส้มตำครับแม่ค้าบางคนสังเกตไหมฮะโอ้โหเรานั้นหน้ากทม.มากเลยนะฮะแต่ตำส้มตำอย่างกับเรามาจากกาฬสินธุ์ครับใส่พริกเยอะมากโอ้โหเผ็ดสุดๆเรากินโอ้ถ้ามันเผ็ดอย่างนี้ why is it so spicy นะฮะต่อไปนะครับอาจจะมีคำถามอย่างเช่นนี่ไง whose แม่ของใครวันนี้ครับผมอาจจะเจอ iPhone ครับ whose iPhone is it whose iPhone is it ก็คืออะไร whose iPhone แล้วก็ใส่ is it ก็คือ iPhone ของใคร it's my iPhone หรือ it's mineแล้วก็ it isn't my iPhone หรือ it isn't mine อาจจะไม่ใช่ของฉันวันนี้ครับเห็นโอ้ยลูกใครวะ whose baby is it รถใครวะ whose car is it นั่นเองเอาเรื่องของ which บ้างไหมฮะอย่างเช่นอาจจะไปที่ห้างสรรพสินค้าอยากจะทราบครับว่า food court อยู่ชั้นไหน which floor is the food court on the food court is on the third floor นะฮะ which นั่นเองนะฮะคำถามต่อไปครับก็คือ how long นั่นเองครับวันนี้อยากจะไปดูหนังครับแล้วอยากจะทราบว่าหนังยาวเท่าไหร่ How long is the movie? หนังยาว2ชั่วโมง The movie is 2 hours long. ตั๋วเป็นครับราคาตั๋วเท่าไหร่ How much is the ticket? The ticket is 500 baht. นี่ไงนะฮะหรืออาจจะถามครับว่า How far? ก็คือไกลแค่ไหนแล้วใส่ is ใช่ไหมอาจจะอยากจะวันนี้คุณไปต่างประเทศคุณอยากจะทราบว่าโรงแรมเนี่ยนะครับกับสนามบินอยู่ห่างไกลกันขนาดไหน How far is the airport?From the hotel. และตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับคำตอบของ how far จะมีการเป็น exception นะฮะ exception คือเป็นข้อยกเว้นนิดนึงนะฮะว่าจะไม่ใส่คำว่า far ในคำตอบครับเพราะอะไรเพราะบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ไกลไงอย่างเช่นนะครับมันอาจจะห่างกันอยู่แค่500เมตรพี่น้องชาวไทยไปบอกครับ the hotel is far from the airport only 500 meter มันก็จะแปลว่าโรงแรมนั้นอยู่ไกลจากสนามบินแค่500เมตรแต่ว่ามันไม่ได้เป็นคดีพลิกนะฮะดังนั้นครับคุณใช้ระยะเวลาได้เลยครับสมมติฝรั่งถาม How far is the airport from the hotel? Oh, the airport is about 500 meters from the hotel นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับที่คุณนั้นสามารถจะไปฝึกได้นะฮะหรือสามารถจะเรียนรู้ได้หรืออย่างเช่นครับเคยฟังเพลงนี้ไหมครับรักของคุณลึกซึ้งเท่าไหร่ How deep is your love? Is your love? How deep is your love?ความรักของคุณลึกซึ้งเท่าไหร่นี่ครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับว่าเราก็เอาหัวก็คือ how deep how far how much นะฮะ where what when why นะครับแล้วก็มี is it ก็คือไส้นะฮะแล้วก็ is สรรพนามนี้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้คุณก็จะได้คำถามภาษาอังกฤษมาอีกหนึ่งชุดใหญ่เป็นพี่น้องของคำถาม what is your name นั่นเองครับอีกหนึ่งคำถามเนี่ยนะครับที่พี่น้องชาวไทยหลายท่านมาเนี่ยนะครับมักจะพูดกันไม่ถูกนะครับในคำถาม is it เนี่ยนะครับก็คือคำถามง่ายๆแต่ปรากฏว่าผิดกันเยอะก็คือ how is it นั่นเองครับเพราะว่าอย่างเช่นนะครับเราอยากจะถามฝรั่งว่าอาหารเป็นยังไงเนี่ยนะครับมันก็เป็นพี่น้องกับว่าคุณเป็นยังไงถ้าวันนี้เรามาเจอสมมติคุณมาเจอผมเนี่ยคุณจะถามผมว่ายังไงครับระหว่าง hi chris how are you กับHi Chris, how about you? คุณควรจะตอบอะไรครับ How are you? ใช่ไหมครับก็ How are you แปลว่าคุณเป็นยังไงแต่ถ้าเราจะถามนะครับว่าอาหารเป็นยังไงสมมตินะครับหลายๆคนในบ้านเราไปถามฝรั่งว่า How about the food? มายังไงผมก็ยังไม่เข้าใจว่ามันมายังไงครับเพราะจริงๆแล้วนะครับมันไม่ถูกเลยครับเพราะคำว่า How about เนี่ยนะครับจะแปลว่าแล้วสิ่งนั้นล่ะแล้วคุณล่ะหรือมันจะเป็นการนำเสนอก็ได้ครับตัวอย่างนะครับสมมติว่าคุณเดินมาหาผมแล้วคุณบอก Hi Chris How about you ก็จะแปลว่าสวัสดีคริสแล้วคุณล่ะอ้าวเฮ้ยมันเห็นว่าเราเป็นสัมภเวสีหรือไงครับเนี่ยก็อยู่ตรงนี้มาแล้วฮะไม่ต้องใช้อะไร How are you ใช่ไหมครับปรากฏว่าพอไปถามว่าอาหารเป็นยังไงไปถามว่า How about the food อันนี้ไม่ได้นะครับเราต้องใช้ How is the food ครับผมแต่ถ้าไปถามเขาว่า How about the food มันก็จะแปลว่าแล้วอาหารล่ะหรือบางครั้งนะครับไปบอกว่า How about the foodมันก็ฝรั่งจะฟังเอ๊ะเขากำลังเสนอให้เรากินข้าวหรือเปล่าเพราะ how about นะครับมันก็เป็นการนำเสนอได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นปัญหาโลกแตกช่วงพักกลางวันของพี่น้องชาวออฟฟิศทุกท่านครับเฮ้ยกินข้าวที่ไหนดีอ่ะ MK ป่ะภาษาอังกฤษก็คืออะไรครับ how about MK หรือแบบ Fuji ป่ะ how about Fuji ใช่ไหมครับดังนั้นนะครับ how about

0: เอามันจะแปลว่าแล้วสิ่งนั้นล่ะแล้วคุณล่ะหรือเป็นการนำเสนออะไรสักอย่างครับอย่าลืมนะครับถ้าจะถามว่าสิ่งนั้นเป็นยังไงต้องใช้ how is ครับอย่างเช่น how is your job ครับ how is your job ก็คืองานเป็นยังไงบ้าง how is your wife ภรรยาเป็นยังไงบ้าง how is your business กิจการเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นพหูพจน์นะครับก็จะเป็นอะไรครับ how are your parents พ่อแม่เป็นยังไงบ้างHow are your children? ลูกหลานของคุณเป็นยังไงบ้างแล้วถ้าเป็นอดีตก็ต้องเป็น How was นั่นเองครับอย่างเช่น How was your weekend? เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง How was your flight? เที่ยวบินเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นกลางก็คืออะไรครับอาจจะเป็นเหมือนกับ How was the meeting? ประชุมเป็นยังไง How was the party last night? งานปาร์ตี้เป็นยังไงกันบ้างครับต่อไปครับ is it คำถาม is it ก็ต้องมี yes no กันบ้าง
1: มาอีกแล้วครับ4หัวใจแห่งขุนเขา
0: มาอีกแล้วนะฮะอย่างเช่นครับ4หัวใจขุนเขาดวงที่1ก็คือ preposition ใช่ไหมครับเรามาดู is it ก่อนนะ is it ธรรมดานะครับเราอยากจะถามฝรั่งว่า is it in เชียงไหมIs it in เชียงไหมคือไอ้สิ่งนี้มันอยู่เชียงใหม่หรือเปล่าหรืออาจจะเปลี่ยนเป็น it นะครับเปลี่ยนเป็นนามอย่างอื่นไหมครับว่า is ดอยสุเทพ in เชียงไหม is ดอยสุเทพ in เชียงไหมเราก็ต้องต่ออะไรครับดอยสุเทพ is in เชียงใหม่แต่ถ้าดอยสุเทพเผอิญไม่ได้อยู่เชียงใหม่ก็ดอยสุเทพ isn't in เชียงใหม่ is it on the sixth floor มันอยู่ชั้น6หรือเปล่า it's on the sixth floor it isn't on the sixth floorหลายคนถามว่าโรงเรียนของคุณอยู่ที่ไหนครับก็ Is your school on the sixth floor? Yes, my school is on the sixth floor of Central World. ใช่ไหมฮะ My school isn't on the sixth floor. Is it at home? มันอยู่ที่บ้านหรือเปล่า It's at home. It isn't at home. Is it outside? It's outside. It isn't outside. อีกหนึ่งตัวอย่างก็คือ Is he from England? เขามาจากประเทศอังกฤษหรือเปล่าเห็นคำว่า from นะฮะ Is he from England?ถ้าเขามาจากอังกฤษก็ต้องบอกว่า yes he's from England ถ้าไม่ได้มาจากอังกฤษก็คือ he isn't from England นั่นเองครับ is she with her husband ผู้หญิงคนนั้นอยู่กับสามีของเธอหรือเปล่าถ้าอยู่ก็ต้องบอกว่า she is with her husband และถ้าไม่อยู่ก็คือ she isn't with her husband นั่นเองครับอีกหนึ่ง preposition นะครับที่หลายๆคนนั้นอย่างเช่นตัวอย่างก็คือ is your house by the lake บ้านของคุณนั้นอยู่ตรงทะเลสาบหรือเปล่าถ้าอยู่ก็จะบอกว่า my house is by the lake ถ้าไม่ใช่ก็คือ my house isn't by the lake นั่นเองครับนอกจากพวก prepositions แล้วเนี่ยนะครับก็ยังจะมีพวกคำบอกตำแหน่งคำอื่นๆนะฮะที่เป็นผมจะขออนุญาตนิยามเป็นพวก position words กันละกันนะฮะ position words ก็คือคำบอกตำแหน่งอื่นๆนะครับนอกเหนือจาก preposition อย่างเช่นคำว่า upstairs หรือว่า downstairs นั่นเองครับตัวอย่างนะครับก็คือ is the supermarket upstairs the supermarket is upstairs กับ the supermarket isn't upstairs ครับหรือถ้าจะบอกว่า is your father here พ่อของคุณนั้นอยู่ที่นี่หรือเปล่า my father is here my father isn't here นั่นเองครับ
2: ส่วนคุณผู้ชมครับจะเห็นได้นะครับว่าคำถาม is it เนี่ยนะครับก็สามารถใส่ is it ตามด้วยหัวใจด้วยหนึ่งคือ preposition หรือบางครั้งเราก็ถอดได้ it อันนี้เนี่ยนะครับแล้วก็สร้างเป็นนามอื่นๆได้อีกเยอะเพราะอิดนึกถึงคุณผู้ชมนึกถึงอิดแล้วกันนะเห็นอิดไหมฮะอิดสีส้มนี้อิดสีส้มนี้สามารถเปลี่ยนได้เป็นอะไรฮะเป็นตึกเป็นหมาเป็นแมวเป็นรถเป็นโอ้ยเป็นอะไรได้ 108,900 ครับหัวใจดวงที่2ครับทุกท่านครับก็คือแน่นอนนามนั่นเองฮะคุณผู้ชมเคยฟังเพลงนี้ไหมครับI can't stand to fly I'm more than a bird I'm more than a plane I'm more than some pretty face beside a train and it's not easy to be me ไม่คุ้นเลยใช่ไหมครับก็อาจจะไม่คุ้นเพราะว่าเสียงผมอาจจะเหมือนวัวถูกเชือดนะฮะแต่ที่จริงแล้วเพลงนี้มีชื่อว่าซูเปอร์แมนนะครับจากวง Five for Fighting หลายคนก็เขียนเข้ามาถามผมนะครับว่าเอ๊ะทำไมก็ถึงร้องว่า I'm more than a bird ผมเป็นมากกว่านกI'm more than a plane ผมเป็นมากกว่าเครื่องบินไม่ยากครับเพราะในหนังเรื่องซูเปอร์แมนสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเขาจะใช้คำถาม is it บวกกับนามก็คือหัวใจดวงที่สองของเราเนี่ยนะครับมาสร้างเป็นนะฮะคำถามนั่นเองครับซูเปอร์แมนครับจะบินผ่านมาอย่างนี้
0: ทุกคนก็จะเฮ้ยนกหรือเปล่าวะ
1: Is it a bird
0: เฮ้ยเครื่องบินหรือเปล่าวะ Is it a plane ซูเปอร์แมนก็งงฮะอะไรวะอุตส่าห์มาบินแบบหล่อๆนะฮะมาหาว่าเป็นนกมาหาว่าเป็นเครื่องบินครับซูเปอร์แมนก็เลยต้องบินเข้ามาฟู่แล้วก็เหมือนกับเฮ้ยนั่นมันซูเปอร์แมนหรือเปล่าวะ Is it Superman แล้วก็สุดท้ายครับเติร์ดเติร์ดเติร์ดเติร์ดเติร์ดเติร์ดเติร์ดเติร์ด It's Superman so แน่นอนครับ Is it Superman It's Superman ครับแต่ถ้าไม่ใช่ซูเปอร์แมนก็ It isn't Superman so นามครับอย่างเช่นครับ Is it a bird Is it a plane นะฮะหรือเฮ้ย Is it a snake ใช่ไหมฮะ Is it a snake หรืออาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ครับคุณโทรมาหาผมเนี่ยนะฮะแล้วคุณโทรถามแล้วในนั้นคริสหรือเปล่า Hello is it Chris แล้วผมจะบอก Yeah it's Chris ถ้าเป็นพ่อผมรับพ่อผมจะบอกว่าไม่ใช่คริสครับ It isn't Chris นั่นเองครับ Is it ตามด้วยนามนะคำถาม is it ที่ตามด้วย noun หรือว่า noun เนี่ยนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเป็นแค่ is it บวกกับ noun เท่านั้นใช่ไหมครับเราก็สามารถจะเปลี่ยน it เนี่ยก็เป็น noun อื่นๆอย่างเช่น is your father a teacher พ่อของคุณเป็นครูหรือเปล่าซึ่งถ้าใครมาที่โรงเรียนผมนะครับก็จะเห็นพ่อผมสอนอยู่กับผมเนี่ยนะฮะก็คือ my father is a teacher แต่ถ้าไม่ได้เป็นครูก็คือ my father isn't a teacher ถ้าจะถามว่าสมชายเนี่ยเป็นหมอหรือเปล่าก็ต้องบอกว่า is สมชาย a doctorสมชาย is a doctor แล้วก็สมชาย isn't a doctor นั่นเองครับอันดับ3คือ adjectives ครับ adjectives ครับผมก็คืออะไร is it spicy is it spicy it's spicy it isn't spicy อาหารอร่อยไหม is it good it's good it isn't good is it fun สนุกไหม it's fun it isn't funเราก็เปลี่ยนได้อิดอันนี้เป็นอะไรได้ครับอย่างเช่นซุปเผ็ดไหมจากเมื่อกี้เป็น is it spicy ก็เป็น is the soup spicy the soup is spicy the soup isn't spicy หนังสนุกไหมแต่หนังง่ายไปเนาะ movie เราใช้ละครเวทีศัพท์ที่ชาวไทยอาจจะยังไม่ทราบ play ฮะ play ใช่ครับเล่นนะฮะ play ละครเวทีครับละครเวทีสนุกไหม is the play fun the play is fun the play isn't fun อย่าลืมนะครับ fun แปลว่าสนุกถ้า funny ถึงจะแปลว่าตลกและที่จริงแล้วนะครับประโยคนี้นะครับก็เอาไปใช้กับประโยคคลาสสิกของพี่น้องชาวไทยนะครับก็คือรถติดนั่นเองครับเพราะว่าทุกคนนะครับก็บอกว่ารถติดก็ต้องง่ายๆ traffic jam ไงไปบอกฝรั่งรถติด today traffic jam ผมถามนะฮะถ้าจะบอกรถไม่ติดจะพูดยังไงฮะถ้าจะใช้ traffic jam traffic no jam traffic not jam ถ้าจะถามเป็นคำถามนะครับ today traffic jam ดังนั้นเนี่ยนะครับที่จริงแล้วนะฮะวันนี้ผมอยากจะมาบอกครับว่า traffic jam มันก็ไม่ผิดหรอกครับแต่ถ้าคุณอยากจะใช้เป็นประโยคนึงนะครับก็เราก็เคยคุยกันบ้างนะฮะเรื่องนี้ the traffic is bad รถติดครับ so ถ้า the traffic is bad คำถามก็ต้องสลับเป็น is the traffic bad so คำถามคือ is the traffic bad the traffic is bad the traffic isn't bad นี่ฮะนามคือ traffic bad เป็น adjective so is it ตามด้วย adjective ครับและอันดับที่4ครับผมก็คือ is it ตามด้วยหัวใจตัวที่4คือ verb ing ครับผมverb ing ก็แน่นอนครับอย่างเช่นถ้าจะถามว่านี่อะไรครับจะถามว่านี่ฮะฝนตกอยู่หรือเปล่าฝนกำลังตกอยู่หรือเปล่าไม่ยากครับ so ตอนนี้ทุกคนทราบแล้วครับ is it ตามด้วยขุนขาวตัวที่4ก็คือหัวใจตัวที่4คือverb ing ฝนแล้วก็ใส่ ing นั่นนะฮะ is it raining นั่นแหละครับ is it raining คำตอบคือ it's raining และคำตอบคือ it isn't raining นั่นเองครับ is it snowing it's snowing it isn't snowing หรือช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยที่ MK Suki ครับใช่แล้วครับตอนนี้พนักงานเขาเต้น 1 2 3 4ไม่หรอกครับอันนั้นเราไม่ได้รอครับแต่ช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยที่ MK Suki ก็คือตอนที่น้ำเดือดอยู่นั่นเองครับฉะนั้นจะถามว่าเฮ้ยน้ำเดือดอยู่หรือเปล่าเนี่ยเปิดหม้อมาฟรุป Is the water boiling ก็คือเปลี่ยน it เป็น water Is the water boiling The water is boiling The water isn't boiling อาจจะเปลี่ยนประธานเป็น she ก็ได้ครับผู้หญิงคนนั้นร้องไห้หรือเปล่า Is she cryingShe is crying. She isn't crying. นั่นเองครับผมนี่แหละครับคุณผู้ชมครับจะเห็นได้นะครับว่าแค่คำถาม What is your name เนี่ยนะครับมีพี่น้องกันเยอะมากเลยทีเดียวเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะ

0: เดี๋ยวฟังเพลงนี้เพลงนี้ไม่ค่อยยากเกินไปวันนี้ครูจะให้พวกเราได้ร้องเพลงนี้เสร็จทำนองเนื้อหาข้างล่างเนี่ยมันจะมีอยู่เนาะก็คือตอนแรกๆพยายามฟังแล้วก็ร้องคล้องไปกับเขาก่อนนะคะนะทำนองมันก็ง่ายๆหน่อยนึงเพลงนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรใครตอบได้บ้าง
1: เกี่ยวกับเรื่องการจราจร
0: แล้วมันมีเรื่องอะไรมันมีป้าย2ป้ายเนี่ยสีเขียวกับสีแดงหมายถึงอะไร
2: ไม่ได้กันป้ายเดียวแต่
1: ม
2: ือ
1: เด
2: ีย
1: วเป็นส
2: ี
1: แดงแสดงว่าเขาให้หยุดเดินแล้วก็ให้รถ
0: ทีนี้สีแดงมันจะมีคำมีคำศัพท์คำว่า stop นะคะปกติคำว่า stop แปลว่า
1: หย
0: ุ
1: ด
0: หยุดแล้วป้ายสีเขียวเป็นเขียนคำว่าอะไร
1: go
0: นะคะคำว่า go ดังนั้นคือสีเขียวกับไฟแดงเราใช่ไหมเขียวกับแดงสามารถไปได้เนาะนะคะลองพยายามร้องเพลงเนาะการออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเราพยายามออกเสียงชัดๆเนี่ยมันทำให้เราพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นเนาะนะคะลองร้องเพลงด้วยหนูข้างล่างเนาะเนื้อหามันจะขึ้นนะ

Green light. Red light.

0: เรารู้จักคำว่า walk ไหมแบบว่าอะไร walk คือทำอะไรคะข้ามกับเดินมารวมกันกลายเป็นอะไรคำตอบคือทางข้ามเส้นทางเราข้ามเนี่ยทางข้ามเนาะเขาก็คืออ่านว่า crosswalk นะคะคำว่า crosswalk เพลงเมื่อกี้มีใครร้องได้ไหม crosswalk มีใครร้องได้ไหมทำไมมันยากใช่ไหมมันร้องเร็วใช่ไหมทีนี้วันนี้หัวข้อที่เราจะเรียนเนี่ยเป็นหัวข้อใหม่ขึ้นมาคำแรกเลยคำว่า size นะคะคำนี้จริงๆความหมายมันเยอะมากนะแต่ความหมายที่ครูต้องการสอนวันนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของป้ายต่างๆในโลกนี้ในถนนในโรงพยาบาลในโรงแรมในโรงเรียนทุกอย่างมีป้ายหมดที่เราเห็นรอบตัวเราเนี่ยเราเห็นป้ายอะไรบ้าง
1: ห้ามส
0: ูบ
1: บุหร
0: ี่มีป้ายอะไรอีกทางหนีไฟยูเทิร์นมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกคะห้ามทิ้งขยะมีอะไรอีกเพราะฉะนั้นป้ายมันดียังไงมันดีตรงที่ว่าเราติดครั้งเดียวเราสามารถบอกจากคนก็คือคนเห็นจากสายตาเดียวกันก็คือเข้าใจเหมือนกันโดยเราไม่ต้องใช้คำพูดในการอธิบายแต่ในบางครั้งป้ายเนี่ยมันจะมีการเขียนข้อความด้วยใช่ไหมคะบางทีมีแค่รูปเฉยๆเราเข้าใจแต่บางทีมีข้อความด้วยเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นจริงไหมนะคะทีนี้ให้นักเรียนลองจินตนาการลองคิดภาพว่าตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยป้ายที่เราเห็นเนี่ยสถานที่แรกที่ครูต้องการให้นักศึกษาเรียนบอกว่ามันคือมีป้ายอะไรบ้างก็คือโรงเรียนที่โรงเรียนมีป้ายอะไรบ้าง
1: ป้ายโรงเรียนห้ามสูบบุหรี
0: ่มีห้ามสูบบุหรี่นะคะก็คือนี่ป้ายต่างๆนี่เปลี่ยนใหม่โรงพยาบาลมีป้ายอะไรบ้าง
2: โรงพยาบาล
0: ห้ามสูบบุหรี่ห้ามส่งเสียงดัง
3: ทางหน
0: ี
3: ไฟ
0: อันนี้คือป้ายต่างๆรอบตัวที่มันเกิดขึ้นแต่อันนี้เราง่ายเพราะว่าเราเห็นป้ายนี้เป็นภาษาไทยแต่วันหนึ่งถ้าเรามีโอกาสไปต่างประเทศสมมติป้ายนั้นมันไม่ได้เป็นภาษาไทยตลอดมันเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมาบางป้ายเราเข้าใจจากภาพที่มันมีแต่บางป้ายเราไม่เข้าใจจากภาพที่มันมีมันก็เลยเข้าใจยากถูกปะเราจะไม่รู้เข้าสู่การสื่อสารอะไรนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะเห็นบางมุมที่เป็นเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษนะคะอันดับแรกอันนี้ประโยคที่ครูอยากจะให้เรารู้จักก่อนนะคะประโยคแรกเลยครูเขียนว่าอะไรคะอ๋ออันนี้อาจจะเป็นความปรารถนาของเด็กตอนนี้ที่อยากจะมีความรู้สึกนี้อยู่ใช่ปะ I want to sleep แปลว่าอะไรเอ่ยอยากจะนอนมากเลยแอร์เย็นๆอย่างนี้อยากจะนอนมากเลยนะคะจริงเมื่อคืนนอนดึกด้วยใช่ไหมเมื่อคืนนอนกี่โมงคะ
4: 3:30 เที่ยงคืน
0: จริงๆกลับตั้งแต่4:30แล้วไม่หรอทำไมนอนดึกจังนอนเที่ยงคืน5:00 นะครับเมื่อเช้าตื่น5:00ด้วยใช่ไหมครูปลุกไม่อยากตื่นยังไงก็ต้องปลุกใช่ไหมก็คือต้องตื่นยังไงใช่ไหมนะคะนี่ครูใจดีนะแค่หมอนเคาะหัวใช่ไหมยังใจดีอยู่นะคะอันดับแรก I want to sleep นะคะคือฉันอยากจะนอนอันที่สองค่ะ I am thirsty แปลว่าอะไรคะไม่ใช่ I am thirsty นะอันนี้30 ปี I am thirsty
5: 13 ปี
0: ไม่ใช่ I am thirstyเวลาเรารู้สึกเราอยากกินน้ำอ่ะเราหิวน้ำใช่ไหมแล้วคอแห้งใช่ไหม I am thirsty ถ้าเราอยากกินข้าวอ่ะเราใช้คำว่า I am อะไร
6: I am hungry
0: I am hungry ใช่ไหมอันนี้ I am thirsty อยากกินน้ำอยากดื่มน้ำอันที่สองอันที่ไป I want to go to Bangkok เพราะอะไรเอ่ย
7: I want ฉ
0: ันอยากไปกรุงเทพ I want to wash my handsอยากทำอะไรคะ wash my hands ช่วงนี้โควิดมาเราต้อง wash my hands บ่อยๆทำไมครูต้องเติม s ที่ hands ด้วยล่ะ
8: เพราะมันมีมือสอง
0: มีใครล้างมือแบบนี้ไหมอย่างเงี้ยมีไหมดังนั้นต้องเติม s เพราะว่า hand มีสองข้างก็ต้องล้างอย่างนี้ถูกปะนะคะต่อไป I am sick แปลว่าอะไร I am sickเวลาเรารู้สึกว่าเราต้องไปโรงพยาบาลถูกต้องก็คือไม่สบายภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาออกเสียงในคำว่าเนี่ยลงท้ายตัว k want to sleep ต่อไป I am thirsty อันไหนอ่ะ

0: ันนี้ใช่ไหมถูกต้องต่อไป I want to go to Bangkok
1: เครื่องบิน
2: ครับ
0: อันบนสุดใช่ไหมเครื่องบินนะคะเครื่องบินนะคะในนี้ไม่มีรถไฟไงมันมีแค่เครื่องบินในห้องนี้มีใครก็ขึ้นเครื่องบินยกมือขึ้นค่ะใครก็ขึ้นเครื่องบินยกมือขึ้นค่ะขึ้นแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
3: เส
0: ีย
3: ว
0: เสียวถูกต้องอารมณ์นั้นเลยอ่ะเสียวนะคะถ้าใครไม่อยากเสียก็นั่งรถไฟเอาแต่รถไฟไทยเนี่ยชอบแถมเวลาให้เขาคืนกำไรให้ลูกค้าใช่ไหมปกติแล้วนั่งไปกรุงเทพประมาณ18ชั่วโมงแต่รถไฟไทยชอบแถมเวลาให้กลายเป็นนั่งประมาณ20กว่าชั่วโมงถึงใช่ไหมเขาคืนกำไรให้เราไงเราจ่ายเงินเนี่ยได้กำไรนะเนี่ย
1: ค
0: ุ้มใช่ถ้าไปเครื่องบินได้แค่ชั่วโมงเดียวเองใช่ไหมชั่วโมงกว่าเองนะคะตั๋วก็แพงใช่ไหมเครื่องบินอ่ะใช่ไหมคะในเครื่องบินที่นักเรียนเดินทางไปเนี่ยนั่งไปแล้วเนี่ยเราบอกว่าเรารู้สึกเสียวทำไมมันถึงเสียวอะพื้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเวลาสมมติฝนตกแรงๆเงี้ยเกิดอะไรขึ้
1: น
0: มันสายใช่ไหมเครื่องบินมันจะสายใช่ไหมคะแล้วมันก็รู้สึกเสียวจริงๆแหละครูว่ามันเสียวจริงๆถ้าใครอยากเสียวโดยที่นั่งรถไฟก็ต้องไปสวนสนุกไปสวนสนุกมันอารมณ์เดียวกันถ้าใครอยากรู้สึกว่าฉันไม่อยากไปสวนสนุกเลยแต่ฉันอยากเสียวขี่รถมอเตอร์ไซค์เป็นไหมมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานก็ได้ค่ะลงจากที่สูงๆอะค่ะมากๆแล้วลงมาเราจะเสียวท้องมากเลยอาการประมาณเดียวกันอันนั้นอาการนั้นถ้าอยากบอกว่าเป็นเสียวแบบเล็กๆก่อนแบบนี้เนาะนะคะอยากเดินทางแบบเสียวแรงๆก็ไปรถไปเครื่องบินแต่คุณบอกว่าเครื่องบินเนี่ยเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดในโลกแล้วบอกเลยนะปลอดภัยสุดในโลกแล้วเพราะอะไรก่อนที่เครื่องบินจะออกอ่ะเขาก็ต้องไปดูว่าเครื่องมันสภาพเป็นยังไงบ้างเป็นการเช็คเครื่องก่อนออกทุกครั้งเพราะคนขับเครื่องบินคือใครคนขับเครื่องบินคือใคร
1: ก
0: ัปตันกัปตันรักชีวิตตัวเองไหม
1: ร
0: ักแน่นอนค่ะกัปตันรักชีวิตตัวเองดังนั้นเขาก็ต้องตรวจสอบเครื่องเหมือนกันค่ะจริงๆเครื่องบินพอมันขึ้นไปบินแล้วเนี่ยมันถึงระดับที่มันสมดุลแล้วอ่ะเวลาขับเครื่องบินเขาไม่ต้องจับไอ้นี่ตลอดนะเขาไม่ต้องจับไอ้นี่ตลอดพวงมาลัยตลอด
1: ถ้าเขาหลับแล้วเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลย
0: ไม่หรอกเขาต้องมีคนนึงช่วยดูแลให้ไม่มีใครเขาหลับแบบทันทีมันมีคนขับ2คนใช่ไหม2คนนั่งคู่กัน
1: คนแล้วก็จะมีผู้หญิงมา3คน
0: เขาเรียกว่าอะไรครับผู้หญิงในห้องนี้มีใครอยากเป็นแอร์โฮสเตสมั้งออกเสียงดีๆนะแอร์โฮสเตสเพราะถ้ากลายเป็นฮอสไปมันกลายเป็นม้าไปใช่ไหมแอร์โฮสเตสใช่ไหมคะน่ะเพราะจะมีเป็นคนเป็นได้หลายคนนะแอร์โฮสเตสเนี่ย
1: ผมก็เป็น
0: ได้หรอคะโอ้สุดหล่อเลือกได้ผมไม่เป็นโอเคอ่ะต่อไป I want to wash my hands อันนี้ต้องไปที่ไหนคะไปไหนคะที่มันใกล้เคียงที่สุดเลยที่มันใกล้เคียงฮะอยู่ต้องไปโรงพยาบาลล้างมือเลยเหรออ ่าไปอะไรห้องน้ำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1: toilet
0: นะคะทีนี้คำว่า toilet นี้ระวังนิดนึงบางทีคือคำว่า toilet เนี่ยแปลห้องน้ำก็จริงแต่มันคิดถึงการที่เข้าไปแล้วก็ไปฉี่ไปอึเอาง่ายๆแล้วกันเนาะอย่างนั้นง่ายๆแต่ว่าถ้าเราไปอยู่ประเทศอเมริกาสมมติไปอเมริกานะคำว่า toilet เราจะไม่ปรากฏอยู่ในป้ายของประเทศอเมริกาเลยเราจะมีคำว่า restroom ใช่นะ restroom คำว่า rest แปลว่าพักผ่อน room แปลว่าห้องรวมกันเป็นห้องพักผ่อนคิดอาการที่เราแบบว่าเราอยากจะเข้าห้องน้ำอะแล้วเราสึกเราได้พักผ่อนไหมมีใครใช่ไหมมีใครเข้าไปพักผ่อนในห้องน้ำป่ะ restroom เพราะฉะนั้นในอเมริกาเนี่ยคำว่าห้องน้ำจะมีคำว่า restroom แต่ขนาดในอังกฤษเนี่ยจะคำว่า toilet ในอังกฤษนะคะเหมือนคำว่าฟุตบอลที่เตะกันเป็นลูกหนังเนี่ยฟุตบอลเนี่ยนะคะถ้าไปในประเทศอังกฤษเราใช้คำว่าฟุตบอลแต่ถ้าอเมริกาเราใช้คำว่าซ็อกเกอร์นะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนกันในอเมริกาเราบอกว่าฟุตบอลเนี่ยมันเหมือนกับว่าอเมริกันฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬาประจำชาติของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็จะคนละแบบกันดังนั้นเราเนี่ยเป็นคนไทยเราเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศมันจะมีทั้งสองค่ายเนาะเหมือนค่ายมือถือเลยค่ะมีทั้งอังกฤษแล้วก็อเมริกันนะคะทั้งสองค่ายเราก็ควรจะรู้จักทั้งสองลักษณะนะเพราะวันหนึ่งใครจะรู้เรามีโอกาสได้ไปต่างประเทศขึ้นมานะคะยังไงภาษาอังกฤษก็ค่อนข้างจะมีประโยชน์เราสามารถที่จะใช้ได้ค่อนข้างจะทั่วถึงแต่ถามว่าทั้งหมดทั้งโลกไหมมันก็ไม่ใช่แต่ว่าหลายประเทศใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักหลายประเทศนะคะเชื่อว่าหลายประเทศนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครยังไม่ชอบภาษาอังกฤษก็พยายามทำใจให้รักมันทำให้เราชีวิตง่าย

0: ายขึ้นนะคะอ่ะต่อไป I am sick ต้องไปที่ไหน I am sick
1: โรงพยาบาล
0: ถูกต้องแล้วโรงพยาบาลเนี่ยมันจะต้องมีสัญลักษณ์คืออะไรล่ะ
1: บวก
0: เป็นลูกเลขบวกเลขบวกนะคะแล้วเลขบวกนี่เราเคยไปเห็นตรงไหนบ้างเราเคยเห็นเลขบวกที่ไหนบ้าง
1: ที่สมุด
0: มีสมุดแล้วมีไหนอีกอ่ะมีใครเคยเรียนยุวกาชาดไหมคะมีแล้วมีหมวดยุวกาชาดอ่ะเคยเห็นไหมแล้วมีเครื่องหมายอะไรเห็นไหมเป็นเครื่องหมายบวกใช่ไหมหมวกยุวกาชาดเคยเรียนว่ายุวกาชาดเคยเรียนไหมลูกเสือลูกเสือไม่มียุวกาชาดจะมีชุดสีน้ำเงินนะคะใช่ไหมมันจะมีเครื่องหมายบวกอยู่นะคะอัศวินีคุณชาร์จแบตให้คุณหน่อยทีนี้ต่อไปอันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่แบบว่าเราเห็นภาพปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเขาห้ามตกปลาอันนี้เป็นภาพตกปลาแล้วอะไรเป็นตัวห้ามล่ะตัวไหนเป็นตัวห้ามนั่นแหละไอ้สีแดงๆนะถ้าเราเห็นเมื่อไหร่ก็ตามก็คือไม่ให้ทำจำไว้นะก็คือไม่ให้ทำถึงแม้ไม่มีข้อความอะไรก็แล้วแต่ก็คือไม่ให้ทำอันนี้คือตกปลาอุ้ยดูปลาก็แปลกเนาะนะดูปลาแปลกมากเลย
1: ดูปลาสีดำๆไม่มีต
0: าใครเคยไปตกปลามั่งแล้วตกแล้วได้ปลาไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ได้อะไรมาครับ
1: ได้กระเดือนครับ
0: ได้อะไรนะ
1: ไส้เด
0: ือ
1: น
0: ไส้เดือนคุ้มมากเลยต่อไปเมื่อกี้มันเป็นแค่ป้ายอย่างเดียวตอนนี้มันมีข้อความขึ้นมาพร้อมกับป้ายด้วยอ่านว่าอะไรโนอะไรเอ่ย
1: ห้ามทิ้งขยะ
0: อ่านว่าโนอะไรคะ
2: โ
0: นโนลิทเทอริงโนลิทเทอริงเอาไหม1 2 3 no littering
2: no littering
0: นะคะเจอคำว่า no เมื่อไหร่หมายความว่าอะไร
2: ห้าม
0: ไม่ให้ทำอันนี้ก็ห้ามแล้วอันนี้ยิ่งห้ามเห็นว่าเห็นชัดๆนะจะบอกว่าไม่ให้ทำห้ามทิ้งขยะ no littering นะคะ เพราะฉะนั้นนอกจากป้ายที่มันแบบว่าเป็นการคาดอย่างนี้แล้วก็คือมันมีคำว่า no เข้ามาเกี่ยวข้องเห็น no เมื่อไหร่คือไม่ให้ทำไม่ให้ทำสิ่งนั้นนะคะต่อไป
3: no
0: No food or drink เขาห้ามอะไรคะ
3: ห้ามนำเครื่องดื่มหรืออาหาร
1: มากินในห้อง
0: เราจะเจอป้ายนี้ที่ไหนได้บ้างอ่ะ
3: ห้องสมุด
0: ห้องสมุดมีอะไรอีก
1: หนัง
0: โรงหนังโรงหนังเขาห้ามเข้าไปใช่ไหม
1: ครับอย่างเว้นบางคนที่เขาทำเอง
0: ใช่ใช่เขาซื้อหน้าโรงใช่ไหมแต่เขาห้ามเราไปจกส้มตำข้างในไม่ได้ใช่ไหมแบบซื้อส้มตำไปกินก็ไม่ได้ใช่ป่ะนะคะอันนี้คือมีที่เราไม่ให้เข้าคือว่าที่ห้องสมุดมีที่ไหนอีกป้ายนี้ห้องเรียนแล้วที่ห้องเรียนแอบกินบ้างไหม
1: ม
0: ีครับเวลาคุณครูเขียนกระดานเราก็แอบกินทันทีใช่ไหม
4: ใช่แล้วไปทางว
0: ัดแล้วส่วนใหญ่กินอะไรคะที่แอบกินนะคะ
1: กิน
0: มาม่าผลไม้
1: ล
0: ู
1: กอม
0: เก่งคะ
1: ล
0: ูกอมมีใครกินอย่างอื่นอีกพี่แปลกๆบ้างไหมคะ
1: ก
0: ิน
1: ฉา
0: ฮะแล้วเวลาเรากินครูกำลังเขียนกระดานอย่างนี้มันความรู้สึกยังไงบ้างครูไม่เห็นแล้วถ้าครูเคยเจอแล้วกินแล้วครูเห็นไหมเคยเจอกินแล้วครูเห็นไหม
1: ไม่เคยคร
0: ับ โอ้โหแสดงว่ามีความเป็นแชมป์นะในการแอบกินครูยังไม่เคยจับได้เลยนะคะนะคะเพราะฉะนั้นคือเราจะมีคำว่าเป็นเครื่องหมายคือ no food or drink นะคะคำว่า or คำนี้ก็คือว่าแปลว่าหรือนั่นหมายความว่าถึงเป็นกินอาหารหรือกินเครื่องดื่มก็กินไม่ได้นะคะในที่นี้คือกินไม่ได้นะคะ
1: ห
0: ้
1: ามสุนัขห้ามนำสุนัขหรือว่าย
0: มันมีคำว่า no แล้วมันมีคำว่าอันนี้สักอย่างหนึ่งมันแปลว่าอะไรไม่รู้แล้วมีคำว่า allow คำว่า allow แปลว่าอนุญาตนะคะแปลว่าอนุญาตดังนั้นก็คือว่าไม่ให้เอาเข้าไปอันนี้เราเห็นรูปสุนัขจริง
4: แต
0: ่คำว่า pet แปลว่า pets แปลว่าอะไรคะ
1: ส
0: ั
1: ตว์เล
0: ี้
1: ยง
0: สัตว์เลี้ยงในโลกนี้สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมีอะไรบ้างสัตว์เลี้ยงของเรา
1: แมว
0: มีอะไรอีก
1: หมู
0: สัตว์เลี้ยงใช่ไหมลูก
1: กระต่าย
0: นะคะคำว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยในเวลาพูดของมนุษย์ก็คือหมาแมวนี่คือสัตว์เลี้ยงใช่ไหมก็คือห้ามเอาเข้านะคะงูครูว่างูนี่ยังไม่ใช่นะคะนะแต่ยังไม่สัตว์เลี้ยงที่แพร่หลายยังไม่สัตว์เลี้ยงที่แพร่หลายทีนี้ในต่างประเทศเนี่ยสมมติเมื่อก่อนเราเรียนหนังสือบอกว่าคุณครูบอกว่าเวลาเราเรียน

0: เราพูดถึงหมาหรือพูดถึงแมวที่เป็นสัตว์เราจะใช้สรรพนามแทนมันว่า it ใช่ไหมคุณครูชอบสอนเราอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เมืองนอกเนี่ยเขาจะบอกว่าอะไรก็ตามที่เป็นสัตว์เลี้ยงและมีความใกล้ชิดกับมนุษย์คำว่าใกล้ชิดมนุษย์คืออะไรบางทีเอามานอนด้วยกันบางทีก็คือรักมันเหมือนกับลูกเลยอย่างเงี้ยเหมือนสมาชิกครอบครัวตัวหนึ่งเลยก็จะมีหมากับแมวเป็นหลักดังนั้นเนี่ยเวลาเขาเรียกอะค่ะในบางครั้งในต่างประเทศเขาจะใช้คำว่า sheไม่ใช่ไม่แน่นางเราพูดถึงผู้หญิงคำว่าชีส่วนใหญ่ใช่ไหมพูดถึงผู้หญิงนะคะอีกอย่างนึงก็คือคำว่าฮีนั่นหมายความว่าถ้าเป็นตัวเมียเราใช้คำว่าชีถ้าเป็นตัวผู้ใช้คำว่าฮีเหมือนกับมันเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนเป็นมนุษย์คนหนึ่งแต่เราไม่ได้ใช้กับสัตว์ทุกชนิดเราไม่สามารถใช้คำว่ากับงูชีกับฮีได้มีใครจับงูไหมคะขอดูในเพศอะไรเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมแต่ว่าหมากับแมวลักษณะคือใกล้ชิดกับมนุษย์ดังนั้นคือใช้คำว่าชีคำว่าฮีได้นะคะนั่นคือเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงอ่ะต่อไปอันนี้โนแอลกอฮอล์เขาห้ามทำอะไรคะ
1: ห้ามนำ
0: แอลกอฮอล์เข้ามาดื่มคำว่าแอลกอฮอล์คืออะไรมันใช่แอลกอฮอล์ที่ทาแผลไหมคะ
1: ไม่ใช่
0: มันคือเหล้านะคะมันไม่ใช่แอลกอฮอล์ที่ทาแผลนะเพราะคำว่าแอลกอฮอล์ทาแผลเรารู้จักใช่ไหมหรือบางทีเราอยากจะล้างมือเป็นเจลแอลกอฮอล์เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ก็คือเป็นเหล้าค่ะแอลกอฮอล์ที่เราพูดถึงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าอันนี้คือห้ามมีคำว่า no และมีคำว่าเพิ่มเติมคือ allow คำว่า allow นะคะต่อไปนี่คำใหม่เกิดขึ้นมา มีคำว่า do not touch เมื่อกี้มีคำว่า no แปลว่าไม่อันนี้มีคำว่าอะไรเอ่ยมีคำว่า not กับ no แปลว่าไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าเห็นคำว่า not หรือคำว่า no อยู่ในประโยคหมายความว่าจ้องไม่ให้ทำอะไรสักอย่างแบบนั้นแน่นอนนะคะสักอย่างนึงที่มันพูดถึงอันนี้เขาไม่ให้ touch ค่ะคำว่า touch คืออะไรเอ่ย touch คืออะไรคะแปลว่าอะไรเนี่ย touch เราเอามือมือเราเนี่ยไปจับอะไรของเพื่อนเขาเรียกว่าอะไร touchเขาเรียกว่าภาษาไทยดีๆเขาเรียกว่าสัมผัสสัมผัสก็คือคำว่า touch นะคะทีนี้ตอนนี้คุณต้องการให้เรา
1: สัมผ
0: ัส touch อะไรของตัวเองบางอย่างนะคะฟังคุณดีๆเวลาคุณบอกให้ทำอะไรเช่น touch your hair แปลว่าอะไรวะ hair ผมใช่ไหม touch your ears Hello. Touch your ears. Touch your nose. Touch your mouth. Touch your eyes. Touch your fingers. Touch your knee. Knee. อันไหนคะ knee? Touch your head. ถูกต้องนะคะ Touch your arms. Touch your leg. Touch your shoulder. มีใครมี shoulder ไหมคะทุกคนมีไหมคะ shoulder
2: shoulder ไม่มีครับ
0: แปลว่าอะไรคะ
2: shoulder
0: ไม่มีเหรอคะโหไม่มีน่าสงสารจังเลยเนาะเกิดมาไม่มี shoulder ต่อไป touch your neck touch your neck อะไรเนาะไอ้ว่าส่วนหนึ่งเวลาเราเห็นคนบางเผ่าทางเหนือที่เขาชอบใส่ห่วงที่ตรงไอ้ว่าส่วนนั้น
2: คอ
0: ถูกต้องเคยเห็นใช่ไหมที่แบบว่าเป็นชาวเขาแล้วใส่ห่วงที่คอ
2: ชาวกะเหรี่ยง
0: เวลาเขานอนเขาก็ต้องนอนทั้งอันนั้นเลยนะคะถามว่าถ้าเอาไอ้ห่วงนี่ออกเขาตายไหม
2: ไม่ตาย
0: คิดว่ายังไงเขาตายปะ
2: คอเขาเหี้ย
3: ตายตายก็ออกไม่ได
0: ้เอาออกได้สิตัดก็ได้ออกไงแต่คิดว่าเขาจะตายไหมหรือว่าเขาจะคอพับไหมคิดว่ายังไง
2: คอเขาพับ
0: เราเคยคิดอยากจะใส่เหมือนเขาไหม
2: ไม
0: ่
2: คร
0: ับ ทำไมอ่ะ
2: ไม่สบาย
0: อ๋อไม่อยากให้คอมันยาวไม่อยากให้คอมันยาวเราชอบคอสั้นๆใช่ไหมนะคะไม่อยากให้แบบมันยาวเพราะฉะนั้นในประโยคนี้ do not touch แปลว่าอะไรเอ่ย
1: do not touch
0: ห้ามสัมผัสหรือห้ามจับนะคะห้ามจับนะคะ

0: สัตว์มาในโรงเรียน
1: ทีนี้เราจะเห็นว่าเฮ้ยในประโยคภาษาอังกฤษไม่มีคำว่า no แล้วไม่มีคำว่า not แล้วแต่เราเห็นอะไรไหมคะมันมีค่าสีแดงอยู่แสดงก็คือไม่ให้ทำอยู่ดีเขาบอกว่า mobile phones must be switched off mobile phone แปลว่าอะไรเอ่ย
2: mobile phone โทรศ
1: ั
2: พท์
1: โทรศัพท์มือถือนะคะทีนี้ถามว่า mobile แปลว่าอะไรแปลว่าเคลื่อนที่โทรศัพท์ที่มันเคลื่อนที่ได้ก็หมายความว่าเรามือถือแหละใช่ไหมเราเอาไปไหนมาไหนก็ได้นะคะใครเคยจำสมัยก่อนเนี่ยแม่ที่บ้านใครเคยยังมีป่ะโทรศัพท์มือถือแรกๆเนี่ยมันใหญ่มากเลยมันต้องหิ้วแบบนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยมันเล็กลงเรื่อยๆแล้วมันก็ราคาถูกลงเรื่อยๆใช่ไหมเมื่อก่อนโทรศัพท์มือถือราคาประมาณ 30,000 บาทปัจจุบันกี่บาทซื้อได้500ก็ซื้อได้แล้วค่ะใช่ไหมปัจจุบันอาม่าอะไรนะฮีโร่อะไรก็ซื้อได้แล้วใช่ไหมนะคะทีนี้คำว่า switch off แปลว่าอะไรเอ่ย switch off แปลว่าอะไรเอ่ย switch off
0: มีสวิตช์แล้วก็ไม่ช็อต
1: คำว่า switch เวลาเราพูดว่า switch ก็คือสวิตช์ไฟที่มันติดอยู่แต่ถ้าเราเจอว่า switch off ก็คือปิดเราปิดเราไม่ใช้แล้วตรงข้ามกับคำว่า switch on ก็คือเปิด switch on ก็คือเปิด switch off ก็คือปิดก็คือให้ปิดโทรศัพท์ใช่ให้ปิดโทรศัพท์นะคะต่อไปค่ะทำอะไรเอ่ย face mask required แปลว่าอะไรคะคำว่า required แปลว่าต้องการหรือว่าจำเป็นจะต้องทำอย่างงานก็คือให้เราใส่ maskface mask required นะคะเราต้องทำนะคะที่ mask นะคะเวลาใส่ mask ใส่อย่างไร
2: ใส่ถ้าใส่แบบนี้ก็ใส่เข
1: ้
2: ามา
1: ใส่อย่างไรก็กดนี้ใช่ไหมทำไมต้องใส่ mask
2: ป้องกันโควิด
1: ช่วงนี้โควิดอาละวาดน่ากลัวมากเลยใช่ไหมไม่รู้จะมายะลาหรือเปล่าใช่ไหมนะคะหายไปตั้งนานโควิดกลับมาหาเราอีกแล้วนะตอนนี้มาเยี่ยมเราคิดถึงเรามากแต่ไม่ต้องมาถึงยะลาเนาะไม่ต้องมาถึงที่นี่ใช่ไหมต่อไปห้ามทำอะไรคะ
2: ห้ามสูบบุหรี่
1: อันนี้ก็เหมือนกันในป้ายนี้ไม่มีทั้ง no ไม่มีทั้ง not แต่มีคำนี้ค่ะถ้าเราเจอคำนี้เมื่อไหร่คำนี้แปลว่าห้ามห้ามแปลว่าไม่ให้ทำเจอคำนี้เมื่อไหร่แปลว่าไม่ให้ทำนะคะอ่านออกเสียงว่า prohibited ออกเสียงตาม prohibited prohibited prohibited โอเคทีนี้อันนี้แปลว่าห้าม smoking แปลว่าอะไร
2: smoking
1: สูบบุหรี่ก็คือห้ามสูบบุหรี่นั่นเองนะคะเจอคำข้างล่างเมื่อไหร่ก็คือให้รู้ว่าเขาไม่ให้ทำนะเขาไม่ให้ทำมีคำว่า slow แล้วมีคำว่า student crossing เมื่อกี้เจอคำว่า crossing cross แล้วจำได้เปล่า cross แปลว่าอะไรคะเมื่อกี
2: ้ cross แปลว่าข้าม
1: แปลว่าข้ามถูกไหมแปลว่าข้ามนะคะทีนี้ student crossing ก็แปลว่า student คือใครstudent คือใคร
2: student นักเรียน
1: นักเรียนก็คือเป็นทางข้ามสำหรับนักเรียนแล้วก็ให้ทำใครเขาบอกว่า slow
2: สำหรับ
1: ให้ช้าช้าทำไมต้องเช้าเราเด็กข้ามหนุนใช่นะคะคือเป็นการเตือนไว้ว่าอย่าเสี่ยงอย่าเสี่ยงนะเพราะตอนนี้เนี่ยเด็กกำลังจะข้ามก็คืออย่าขับรถเร็วๆใช่ไหมให้ slow นะคะต่อไปค่ะถ้าเจอคำนี้เมื่อไหร่แปลว่าระวังแปลว่าระวัง caution นะคะ caution แปลว่าระวังอันนี้ระวังเรื่องอะไร
2: ลองลื่น
1: คำว่า wet แปลว่าอะไร wet wet เวลามีฝนตกลงมาแล้วเราก็ wet เรา wet ฝนตกลงมาแล้วก็เสื้อเราก็คือ wet แปลว่าเปียกนะคะคำว่า wet แปลว่าเปียกทีนี้อะไรเปียกไป floorพื้นเปียกพื้นเปียกพอพื้นเปียกส่งผลให้เกิดอะไรขึ้น
2: ล
1: ื่
2: น
1: นั่นแหละเพราะฉะนั้นบอกว่าให้ระวังลื่นเพราะว่ามันมีพื้นเปียกอยู่นะคะต่อไป
3: Karate Hiya Judo Or even Taekwondo But today I'm gonna show you a new one called Jujitsu It has a legendary history from Japan Konnichiwa Ohayo Arigato For more than 1,500 years And moreover there's still a group of Thai children who practice Jujitsu right here They even got the champ Let's meet and learn a little more about Jujitsu
4: สวัสดีค่ะคุณให้มาตา
5: คุณนะครับเป็นสำหรับที่ความอ่อนโยนเนี่ยชนะความแข็งแรงนะครับผม
3: โอ้วันนี้เราจะได้เล่นกีฬาและฝึกภาษาไปด้วยเช่นเมื่อกี้นะครับก็พูดถึง

0: ศิลปะการป้องกันตัวใช้คำว่า martial arts
1: Martial arts
0: เก่งมากมีหลายแบบไม่ว่าจะเล่นมวยไทยหรือว่ายูโดมีหลายแบบนะครับและอีกคำหนึ่งที่คุณครูพูดถึงเมื่อกี้นะครับก็คือศิลปะแห่งความอ่อนโยนนะครับหรือใช้คำว่า art of gentleness
2: สิ้นในพาร์ทที่หนึ่งนะครับเตะต่อยเข้าเต็มเป้าส่วนในพาร์ทชุ่มลงเต็มหลังหน้าลงเต็มแผ่นในพาร์ทที่สามคอนโทรลล็อกควบคุมให้ได้15วินาทีก็จะได้โป้งลักษณะแบบนี้นะครับ
0: ยกมือ
2: สูงๆอย่างนี้ครับเท่ากับ2คะแนน
0: ครับ
2: ทุกอย่างถ้าไม่สมบูรณ์ในแต่ละพาร์ทจะได้เป็นวาซาลี
0: ่
2: แบบนี้นะครับชนครับออกชนพร้อมกันครับ
0: โอ้ลงมาแล้วแต่ไม่เต็มไม่เต็มก็พูดถึงมังกรมีน้ำหนักมากกว่ามันจะมีผลหรือเปล่าม
2: ีผลครับถ้าเป็นการแข่งขันจริงๆเห็นไหมครับจะมีน้ำหนักมากกว่าแต่เวลาเราฝึกซ้อมเนี่ย
0: ครับ
2: เราให้นักกีฬาซ้อมได้ตัวอาจจะเป็นตัวใหญ่กว่าบ้างตัวเล็กกว่าปาเต้ปาเต้แปลว่าหยุดครับ
0: อ๋อ
2: เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้น
1: จับปาเต้
2: เวลาเราขึ้นมาทำการจับในพาร์ทที่สองแล้วเราห้ามออกวุฒเตะคู่ต่อสู้
0: จับก็คือจับอย่าง
2: จับก็คือจับอย่างเดียวห
0: ้
2: ามออกวุฒนะครับผมนะ
0: ครับใครฟาว
2: คนนี้ก็จะฟาวโดนโทษนะครับโอเคมือจับกันจับกันอยู่ในพาร์ทสองนะครับเลดกีแอนพันชิโดฟาวนะครับในกีแอนพันนะครับพร้อมโยชิ
0: โ
3: ไปพร้อมกันเลยนะคะวอร์มก่อนวอร์มก่อน
1: 3
3: เห็นปะคือมันไม่ใช่ถอดธงมันไม่ใช่3อะไรนะคะ
1: 3
3: thanks think

0: ี้ยอ่ะเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างกันเลยนะคะ
1: the
0: อืมโอเคอ่ะต่อไป
1: that
0: ปกติเราคิดว่าตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นดอเด็กแน่นอนแต่จริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่ดอเด็กอย่างเดียวมันมีความสั่นนิดนึงแล้วก็มีลมออกมานิดนึง this มีไหมอะคะมีโอเควันนี้เรามาอัพเลเวลกันเลยนะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่าทั้ง twisters พูดให้ลิ้นมันพันบึบบึบแร่กันไปเลยทีเดียวลองดูขำๆไม่ต้องซีเรียสนะคะคำแรกค่ะ I thought of thanking you อ่ะประโยคต่อไปเลยดีกว่า room 333 on the third floor ทีนี้ประโยคสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยนะคะไม่ยากหน่อยเลยยากเลยนะคะถ้าสมมุติว่าไม่สามารถแบบออกได้หมด

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันใน The Speech Idol นะคะซึ่งไอดอลของเราในวันนี้เนี่ยโหคุณก็บอกเลยนะคะใครที่มีข้อแม้กับชีวิต
1: ตุ่นนะคะชื่อเล่นชื่อนีดนะคะแต่เติมคำว่าตี้เข้าไปค่ะในวงการค่ะส่วนตัวหนูนะคะจริงๆหนูเป็นเด็กบ้านๆคนหนึ่งเด็กบ้านนอกก็ได้ค่ะเงาะอีกคนหนึ่งเลยค่ะที่ว่าไป50ไปเป็น100จนกระทั่งวันนั้นหนูแต่งหน้าวันธรรมดาของหนูเลยที่หนูจำได้จนถึงตัวนี้นะคะเป็นวันธรรมดาของหนูเลยหนูนั่งแต่งหน้าไม่เคยมีไฟเข้าหน้าไม่เคยมีอะไรมีแค่ไฟหลอดไฟบ้านนะคะแล้วก็ไม่แสงก็ไม่ได้สว่างขนาดนั้นนะคะคุณหมอแล้วก็มีผ้าม่านอันนึงแล้วหนูก็เครื่องเอามาตั้งก็ไลฟ์สดปกติหนูก็สะดีดเหมือนทุกวันอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอแล้วก็วันนั้นหนูแต่งหน้าไปแต่งหน้าอุ๊ยทำไมคนดูเยอะจังเลยวันนี้แล้วมันเริ่มมี energy มี power ขึ้นเรื่อยๆค่ะคุณหมอหนูก็อุ๊ยคนดูเยอะเอาแล้วเต้นอีกหนูเต้นอีกจนคนดูอัพขึ้นมา 1,000 แล้วหนูแบบ
0: ว้าว
1: โอ้โหพอ 1,000 ปุ๊บไม่ถึง10นาทีอะค่ะคุณหมอไปหมื่นไปหมื่น 1,000 ค่ะ
0: ว้าว
1: ใช่ค่ะแล้วก็คนรู้จักหนูจากวลีคำว่าคิวไม่เท่ากันค่ะเพราะว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเท่ากันอยู่แล้วค่ะแม้แต่โลกเรายังเบี้ยวเลยหนูก็พูดไปนู่นนี่นั่นมองตาไม่เท่ากันจ้าช่างมันค่ะ
0: ยกตัวอย่างได้ไหมอย่างสัก5คอนเทนต์ล่าสุด
1: ห้าคนล่าสุดใช่ไหมคะก็สิ่งที่จะหนูกำลังจะทำเลยก็คือล่าสุดก็คือเกี่ยวกับเรื่องห้องค่ะรีวิวห้องค่ะอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นการรีวิวห้องแล้วก็จะเป็นการแบบว่าแต่งหน้าแบบว่าใส่ฝอใส่หวานเกาหลีอะไรอย่างนี้ค่ะก็สลับกันไปว่าคนรีเควสอะไรมาค่ะคุณหมอ
0: โอเคแล้ววันนี้จะมาแต่งหน้าโชว์ให้พวกครูดูป่ะเนี
1: ่
0: ย
1: ได้เลยค่ะครูหมอหนูแบบ
0: สัตว์มาเลยลูกสัตว์มาแล้วขอเป็นแบบเป็นสไตล์หนูแบบเต็มแม็กไม่ต้องเก็บไม่ต้องเกรงใจอะไรทั้งสิ้น
1: เหมือนไลฟ์สดเลยใช่ไหมคะ
0: เหมือนไลฟ์สดเลยสอนแต่งหน้ามันก็มีแค่นี้แหละหน้าฝรั่งหน้าสายฝอหน้าเกาหลีหน้าหวานมันกลัวตันนะคะอะไรที่ทำให้เราแบบมันยังมีทางไปได้
1: ตามไม่ดีแหละแต่งงานต่อไปเรามีโอกาสที่จะได้แก้ไขค่ะหนูก็จะทำออกมาให้มันดีที่สุดเพราะว่าหนึ่งเขาจ้างเราก็ต้องทำแบบ
0: ที่เราได้เห็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของแนวคิดดีๆของคุณพ่อคุณแม่คู่หนึ่งที่สร้างเด็กน่ารักน่ารักมาสร้างรอยยิ้มให้กับคนอีกมากมายนะคะทางที่มาตลอดเส้นเนี้ยเท่าที่ครูฟังนะลูกมันดูราบรื่นพอสมควรซึ่งในความเป็นจริงมันต้องมีจุดท้าทายในชีวิตจุดไหนที่เป็นจุดท้าทายที่สุดเท่าที่หนูเคยเจอมาบ้าง
1: มันก็อาจจะเป็นเรื่องการแต่งหน้าเหมือนเดิมค่ะคุณเนาะเพราะการแต่งหน้าเราก็ต้องเปลี่ยนค่ะ
0: แดกเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหทำไมอ่ะ
1: หนู
0: อยากแต่งแบบ
1: หนูรู้ว่ามันโว้มันวางผมมันตีฟ้าล่างงูเห่าแบบสุดแบบพร้อมแผ่แม่เบี้ยตลอดเวลาอย่างเงี้ยตาก็คือแบบว่าทะลุออกมาจากโลกนอกปากก็คือพร้อมเบิร์นตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ย
0: เออแต่งเมื่อไหร่แท็กมาให้ครูดูด้วยนะอยากดูพี่เออถามหน่อยแล้วเพื่อนๆที่โรงเรียนเนี่ยเขามีฟีดแบ็กกับการที่เราโอเคอ่ะเนสตี้วันนี้ในวันที่ครูสามารถพูดได้เลยว่าณวัยของหนูหนูก็ประสบความสำเร็จในวัยของหนูได้อย่างสวยงามมากเรียกว่าเป็นดาว TikTok ที่มีผู้ติดตามมากถึง2.8 ล้านคน
2: ฉันทำสื่อที่เป็นสื่อเชิงบวก

0: เราอยากจะเสนอสื่อดีๆอะค่ะนึกว่าเจตนาสำคัญว่า
1: ใช่
0: เราทำตรงเนี้ยเพื่ออะไร
1: ถูกต้อง
0: อย่างน้อยๆทำเพื่อหาโอกาสให้กับตัวเองแค่นี้คุณก็ทำได้แล้ว
1: จริง
0: กลัวค่ะลุย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้

พราะฉะนั้นอย่าไปใช้กับผู้ใหญ่นะคือถ้าสมมติว่าเขาเด็กกว่าเราใช้ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะสบายๆเลยที่ร้าน A Cup of Joe ริมทะเลสาบนะคะหมู่บ้านสามกรแถวๆรามคำแหงเลยซึ่งเอกก็ทราบมาว่านะคะที่นี่เนี่ยเขาคั่วกาแฟเองด้วยซึ่งการคั่วกาแฟนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า coffee roast coffee roastซึ่งคำว่า roast เนี่ยนะคะคือการอบการคั่วนะคะที่เป็นการกวนการค้นการพลิกกลับอาหารนะคะอย่างสม่ำเสมอค่ะเพื่อที่จะให้ความร้อนเนี่ยส่งผ่านไปยังอาหารอย่างทั่วถึงค่ะหรือว่าจะเป็นการให้ความแดดเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันร้อนจนแสบผิวในบางครั้งนะคะหรือว่าร้อนจนตัวเนี่ยจะเกรียมอยู่แล้วเราก็อาจจะพูดได้ว่า I'm roasting นะคะร้อนจนจะเกรียมอยู่แล้วนะคะหรือว่า it's roasting hot ก็คือว่ามันร้อนสุดๆเลยซึ่งก็เป็นความร้อนนะคะที่ค่อยขอว่ามื้อนี้เนี่ยฉันเป็นคนจ่ายเองนะคะหรือว่ามื้อนี้เนี่ยฉันเลี้ยงเองเนี่ยเราได้เสนอไปแล้วหลายสำนวนเลยนะคะแต่ถ้าเป็นในส่วนของร้านอาหารแล้วนะคะที่จะต้องการจะบอกว่าบางอย่างหรือว่าบางสิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกค้าไม่ต้องจ่ายนะคะหรือว่าให้เท next drink on the house ก็คือว่าเครื่องดื่มต่อไปที่คุณจะสั่งเนี่ยฉันให้คุณฟรีเลย on the house นะคะเพราะว่าคุณเนี่ยก็ใช้จ่ายมาเยอะแล้วดื่มมาเยอะแล้วนั่นก็คือที่มาที่ไปของสำนวนนี้นั่นเองค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการของเราแล้ว AYC Food Fit for Fight นะคะพบกันใหม่ได้ในครั้งต่อไปวันนี้เอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงคินสแบเกอร์ค่ะซึ่งวันก่อนนะคะได้พาไปทำความรู้จักกันนะคะกับหลากหลายธุรกิจค่ะของบริษัท M Vision นะคะและหนึ่งในนั้นก็คือการสัมปทานที่ดินค่ะและเราก็ได้พูดถึงคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะซึ่งหมายถึงการสัมปทานถ้ารัฐให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดทำบริการหรือว่าจัดทำประโยชน์นะคะเราเรียกกันว่าconcession อย่างเช่นนะคะ land concessions ค่ะสัมปทานที่ดินแต่ถ้าเป็นสัมปทานที่เอกชนให้บริษัทหรือว่าบุคคลประกอบกิจการเราเรียกกันว่า franchise ค่ะ

ังกฤษที่น่าสนใจอื่นๆนะคะอย่างเช่น make concessions หรือว่า make a concession ก็ได้นะคะสำนวนนี้เนี่ยจะหมายถึงการยอมการประนีประนอมนะคะเพื่อที่จะให้บรรลุข้อตกลงร่วมกันด้วยดีค่ะก็เหมือนกันนะคะกับความหมายของสัมปทานที่เป็นการยอมให้

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้น
0: ถึงเวลา 21:00 น. DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 น. และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th ฟ้าฟ้า
1: สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะน้องๆนักเรียนทุนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC ประเทศไทยภายใต้การดูแลของบริษัทอัมซัม Education นะคะเมื่อได้รับใบประกาศนียบัตรกันเรียบร้อยแล้วน้องๆเนี่ยนะคะเขาก็จะต้องไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอีกเยอะแยะเลยนะคะก็มีการเข้าค่ายเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเรียนกลับมาพบกันใหม่ได้ในครั้งต่อไปวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่สนับสนุนรายการของเราค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ Food Fit for Fight สวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะนี่นะคะควบคุมไปหมดทุกอย่างเลยนะคะเหมือนเป็นคนขับซะเองเลยซึ่งปัจจุบันนะคะการที่จะทำแบบนี้เนี่ยนะคะถูกมองว่าเป็นมารยาทที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะมาดูตัวอย่างกันและกันเป็นประโยคนะคะ I don't need any backseat ค่ะวันนี้รายการของเรา AYC Food Fit for Fight ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะเพราะว่ามีคำศัพท์มากมายให้ได้เรียนรู้กันต่อไปค่ะเราเคยพูดถึงท่าเรือประเภทต่างๆไว้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเพียคีวอลฟแต่ถ้าเป็นบริเวณท่าเทียบเรือเนี่ยนะคะเราใช้คำว่า berth berth berth อ่านออกเสียงเหมือนกันกับคำว่า birth birth ที่แปลว่าเกิดหรือว่ากำเนิดนะคะ the ship berthed at Bangkok portเรือเทียบท่านะคะที่ท่าเรือกรุงเทพค่ะถ้าจะอธิบายให้ฟังง่ายๆเลยนะคะก็คือว่าทั้งท่าเรือเลยนะคะเราเรียกกันว่าโพตแต่ว่าถ้าจะเป็นส่วนหรือเป็นแนวฝั่งที่ขนานกับตัวเรือเนี่ยให้เรือเนี่ยมาจอดเทียบท่าเราเรียกกันว่าเบิร์ธค่ะนอกจากนี้นะคะยังหมายถึงที่นอนหรือว่าที่พักผ่อนในรถไฟก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในเรือก็ได้เนาะI'll sleep in the upper berth of the ship. ฉันจะขึ้นไปนอนนะคะจะไปหลับบริเวณด้านบนของเรือนั่นเองค่ะหรือว่าจะหมายถึงงานก็ได้นะภารกิจหน้าที่การงานก็ได้ตัวอย่างประโยคค่ะ He has a starting berth on the crew team. เขาเริ่มหน้าที่ใหม่ในทีมลูกเรือค่ะและสุดท้ายนี้เนี่ยนะคะมีสำนวนมาฝากกันด้วยTo give someone or something a wide berth สำนวนนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการทิ้งระยะห่างหรือว่าทิ้งช่วงหรือว่าหลบไปดีกว่าปล่อยให้เขาอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆสิ่งนั้นเนี่ยอยู่ของเขาไปก่อนนะคะที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะเมื่อก่อนนู้นเลยเนี่ยเวลาเรือเนี่ยจะต้องมาเทียบท่าใช่ไหมคะเขาก็จะต้องบอกให้พวกที่ดูแลทีมงานเนี่ยทิ้งช่วงกว้างๆเพื่อที่จะให้ไม่มีปัญหากันนะคะตัวอย่างประโยค give Jenny a wide berth
2: yes แล้วก็จะมีหลายหมวดมากเลยแต่

0: ว่าเมื่อเราไปกระทบไหลนะคะกับดาราหรือว่าเซเลบริตี้เนี่ยเราใช้สำนวนนี้ได้นะคะว่า to rub elbows with someone to rub elbows with someone หรือว่า to rub shoulders with someone ก็ได้นะคะเป็นสำนวนว่าเราไปกระทบไหลใช้เป็นเหมือนกับภาษาไทยนั่นแหละค่ะตัวอย่างประโยคกันนะคะ as an MC sometimes I get คนนี้นะคะที่เขาเข้าไปสนับสนุนผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างอยู่แต่ว่าจะต่างกันยังไงนะคะมีคำว่า celebrity endorser
1: มันมีคำหนึ่ง
0: ใช่แล้วคือ celebrity endorser เนี่ยนะคะก็คือคนที่อาจจะไปร่วมงานเหมือนว่าสนับสนุนผลิตภัณฑ์นั้นอยู่แค่บางครั้งบางคราวเป็นหน้าเป็นตาแค่งานนานนั้นเป็นตัวจบแต่ว่าถ้าเป็น brand ambassador เนี่ยเขาอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์ก็คือเป็นตัวแทนเชื่อมั่นในสินค้าในผลิตภัณฑ์นั้นจริงๆเลย
1: ครับหมดเวลาแล้วฮะน้องเอ๋โอ้โหต้องลาผู้ชมกลับไปก่อนนะครับใครอยากเก่งภาษาอังกฤษก็อย่าลืมติดตามรับชมรายการ
0: AYC Food Fit for Fight ค่ะวันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราวันนี้เรา2คน Say goodbye now สวัสดีค่ะ
1: พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ Fit for
0: Fight สวัสดีค่ะเวลาช่วงนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเวลาของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจกับรายการ AYC Food Fit for Fight นั่นเองค่ะวันนี้ค่ะเรามาไกลทางภาคเหนือนะคะจังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะมาดูกิจกรรมสนุกๆการเข้าค่ายนะคะของ English Math and Science Camp ของน้องๆโรงเรียนโยธินบูรณะที่ทาง AYC จัดขึ้นค่ะและเมื่อพูดถึงคำว่าค่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ายลูกเสือหรือว่าค่ายกิจกรรมของโรงเรียนค่ายผู้อพยพก็ตามนะคะเราจะใช้คำว่า camp ซึ่งคำว่า camp นี้เนี่ยนะคะมาจากคำว่า campus ในภาษาลาตินนั่นเองนะคะที่หมายถึงสนามหญ้าที่โล่งแจ้งนะคะหรือว่าอาจจะใช้คำว่า field เพราะว่าในสมัยก่อนนะคะทหารเนี่ยจะใช้พื้นที่โล่งในการตั้งค่ายทหารพักแรมกันค่ะซึ่งก็จะเป็นการพักแรมชั่วคราวนะคะแล้วต่อมาค่ะชาวบ้านก็นำมาใช้ในลักษณะนี้ที่จะหมายถึงการออกไปนอกบ้านนะคะเพื่อที่จะไปค้างแรมในป่าก็ได้หรือว่าในที่โล่งนะคะไปพักผ่อนหย่อนใจกันนะคะหรือว่าที่ก็เรียกกันว่าแคมปิ้งไปแคมปิ้งละค่ะส่วนผู้ที่จะไปพักค้างแรมนะคะเราจะเรียกกันว่าแคมเปอร์เนื่องจากเวลาที่เราไปเข้าค่ายนะคะกับทางโรงเรียนเนี่ยไปกางเต็นท์กับเพื่อนๆนะคะแน่นอนว่าจะต้องมีความสุขแล้วก็จะสนุกอย่างสุดๆเลยนะคะก็เลยมีสำนวน to be a happy camper ซึ่งก็จะหมายถึงมีความสุขสุดๆเลยนะคะหรือว่าพึงพอใจในความเป็นอยู่ของตนในตอนนั้นนะคะซึ่งที่มาของสำนวนนี้ to be a happy camper นี้นะคะเปรียบเปรยถึงความสุขของเด็กๆที่ไปเข้าค่ายวันหยุดช่วงฤดูร้อนนะคะในแวดวงบันเทิงก็เลยริเริ่มนำสำนวนนี้มาใช้กันค่ะ to be a happy camper มาดูตัวอย่างประโยคนะคะสั้นๆง่ายๆเลยI'm a happy camper. ฉันรู้สึกว่ามีความสุขจังเลยพึงพอใจในขณะนี้ค่ะถ้าใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถที่จะเขียนเข้ามาได้เลยนะคะที่ Facebook ของเราหรือว่าอาจจะสนใจนะคะมาร่วมกิจกรรม Summer Camp ก็สามารถที่จะเขียนเข้ามาถามรายละเอียดกันได้ค่ะวันนี้ทางเอและทีมงาน AYC Food Fit for Fight ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลา AYC Food Fit for Fight กันเหมือนเดิมนะคะเอพัชรีรักษาวงคินส์แบนไทยเนี่ยอุปสรรคใหญ่เลยก็คือว่าเด็กๆน้องๆเนี่ยขี้อายกันค่ะเมื่อได้ยินมาแบบนี้แล้วนึกถึงสำนวน Cat got your tongueCat got your tongue หรือว่าจะเป็น Has the cat got your tongue ซึ่งก็จะเป็นคำถามที่ถามว่าเอ๊ะทำไมไม่มีอะไรเธอพูดหรอหรือว่าทำไมถึงพูดไม่ออกแมวขโมยลิ้นไปหรอลักษณะอย่างนั้นนะคะก็คือว่าไม่ยอมตอบไม่ยอมพูดอะไรเลยก็ไม่รู้เลยนะคะว่าเข้าใจ

0: ออกค่ะแล้วก็เอาลิ้นเนี่ยไปให้แมวของพระราชากินนั่นก็จะเป็นที่มาของสำนวนนี้ cat got your tongue มาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างค่ะ it looks like the cat has got her tongue because she is so quietIt looks like the cat has got her tongue ถึงคำศัพท์ที่เรามักจะออกเสียงแตกต่างกันจากเจ้าของภาษาค่ะซึ่งเชื่อว่านะคะคำนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเลยค่ะเพราะใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าที่สาวๆนะคะน่าจะรู้จักกันดีแล้วค่ะคำนี้เลยคะใครที่ไม่ชอบอาบแดดเนี่ยนะคะต้องหลบแดดกันหน่อยช่วงนี้หน้าร้อนพอสมควรเลยเอาละค่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมนะ Facebook เข้าไปกดไลค์แล้วก็เขียนอีกหนึ่งสำนวนแล้วนั่นก็คือ on the house on the house ตัวอย่างนะคะมาดูกัน everybody get จากอังกฤษนะเขาก็จะนิยมนะคะเข้าผับไปดื่มเบียร์ดื่มเหล้ากันนะคะซึ่งเมื่อก่อนนี้เนี่ยผับนี้เนี่ยจะอยู่ด้านล่างของบ้านหลังใหญ่ๆเป็นที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงคินสแพร์เกอร์ค่ะซึ่งวันก่อนนะคะได้พาไปทำความรู้จักกันนะคะกับหลากหลายธุรกิจค่ะของบริษัท M Vision นะคะและหนึ่งในนั้นก็คือการสัมปทานที่ดินค่ะและเราก็ได้พูดถึงคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะซึ่งหมายถึงการสัมปทานถ้ารัฐให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดทำบริการหรือว่าจัดทำประโยชน์นะคะเราเรียกกันว่าconcession อย่างเช่นนะคะ land concessions ค่ะสัมปทานที่ดินแต่ถ้าเป็นสัมปทานที่เอกชนให้บริษัทหรือว่าบุคคลประกอบกิจการเราเรียกกันว่า franchise ค่ะที่แบบเรียบง่ายเลยในการประนีประนอมนะคะเพื่อที่จะให้บรรลุผลหรือว่าจุดเป้าหมายของเขาค่ะหวังว่าคุณผู้ชมนะคะที่ใช้ second screen ผ่านแอป M Connect กันนะคะจะได้คำตอบที่ถามกันเข้ามาแบบถูกต้องและชัดเจนนะคะ6
1: ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 ถึง 10:40
1: การสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ใช้เพื่อบอกถึงการมีอยู่ของสิ่งบางสิ่งค่ะทีนี้ there is there are เนี่ยแปลว่ามีเหมือนกันเลยนะคะแต่ใช้ต่างกันยังไงไปดูกันเลย
1: ถ้าสิ่งนั้นมีเพียงแค่สิ่งเดียวเราใช้ there is ค่ะยกตัวอย่างเช่น there is a cat in the room
2: มี he was young เรียกว่าเป็นหนึ่งในผู้คลั่งไคล้รถไฟมาตั้งแต่เด็กๆนะครับ and now works full time at the SRT's foreign affairs office มาตอนนี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศของการรถไฟแห่งประเทศไทยครับพี่แฮมวันวิทย์เนียมบานครับ
3: สวัสดีครับพี่แฮมครับ
4: สวัสดีครับ
3: ต้นถามแรกก่อนเลยนะพี่แฮม
4: people rebuiltBecause the old one it was destroyed by the bomb in Second World War.
2: Oh, คือเรียกว่าโรงรถไฟมีการ renovate ใหม่
4: renovate ใหม
2: ่มีการซ่อมแซมปรับปรุงขึ้นมาใหม่เพราะว่า

0: ของเก่าเนี่ยเรียกว่าโดนระเบิดทำลายไปในช่วงสมัยสงครามโลกนะครับก็มีการ
1: กำลังทำความสะอาดกำลังดูดฝุ่นอยู่ค่ะ
2: ปฏิโทคุณผู้ชมครับคำว่าเครื่องดูดฝุ่นหรือว่า verb to ดูดฝุ่นเนี่ยนะครับ vacuu มันมืออ่อนเลยถึงแม้ว่า house แต่มันแปลว่าบ้านแต่ housekeeper เนี่ยมันคือแม่บ้านทำความสะอาดคำว่า housekeeperถึงแม้จะมีคำว่า house ที่แปลว่าบ้านเนี่ยนะครับแต่ housekeeper ก็คือแม่บ้านทำความสะอาดซึ่งจะทำความสะอาดในโรงแรมก็ได้หรือจะเรียกว่า a maid ก็ได้นั่นเองครับในบางบ้านเนี่ยนะครับเริ่มงานจากการเป็น housekeeper และไปจบที่ housewife ที่แขกของโรงแรมก็บอกว่า where's the banquet room ก็คือห้องจัดเลี้ยงอยู่ที่ไหนนั่นเองนะครับจะเรียกว่า ballroom หรือ banquet room ก็ได้ครับ
3: โอ้ฝรั่งเป็นไรฝรั่งเป็นไรชัก
2: โทรศัพท์โอ้รุ่นนี้แรงจริง
1: ๆแรงไป
4: Hi John You're at the wedding reception
5: huh? In the basket เคยมีแอปเปิ้ล1ลูกอยู่ในตะกร้าค่ะ
6: ข้อที่2นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเคยมีเก้าอี้หลายตัวอยู่ในห้องนี้เราจะใช้อะไรดีคะ Many chairs in this room ตอบอะไรดีคะระหว่างThere was
5: คำแล้วก็อย่าลืมสะกดคำไปพร้อมๆกันเลยนะคะไปดูกันเลย
6: ไปดูกันเลย
7: Good morning vocab king
1: Let's play spelling
8: We will start now actor
9: actor
8: dislike
9: dislike
8: hide
9: hide
8: never
9: never
8: popular
9: popular
8: assistant
9: assistant
8: earring
9: again
8: earring
9: pass
10: กับอาชีพต่างๆนะครับแล้วไม่น่าเชื่อเลยครับว่าจะมีหนังสือการ์ตูนที่เกี่ยวข้องกับอาชีพครูด้วยนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือการ์ตูนที่พูดถึงครูคนหนึ่งที่อยู่กับเด็กที่ได้ชื่อว่าเป็นเด็กที่มีปัญหานะครับแล้วก็ในเนื้อหาจากที่ฟังสรุปที่เจ้าหน้าที่ที่ร้านเล่าให้ฟังก็คือครูคนนี้ก็อยู่กับเด็กแล้วก็ดูแลเด็กกลุ่มนี้เด็กที่มีปัญหาเนี่ยให้เติบโตแล้วก็อยู่ในสังคมได้ครับดังนั้นเนี่ยการสื่อสารเรื่องหนักๆเรื่องเกี่ยวกับเด็กมีปัญหาเรื่องกับครูที่เข้ามาจัดการเข้ามาดูแลเด็กกลุ่มนี้มันก็จะถูกส่งผ่านได้ง่ายกว่าการที่เราจะเอาไปบอกเล่าโดยตรงว่าคุณจะจัดการกับเด็กมีปัญหาทำแบบนี้สี่หนึ่งสองสามสี่ห้าแต่นี่คือการส่งผ่านการอ่านการ์ตูนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่น่า
11: แม้ว่าครูอาร์ตจะอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกแต่การ์ตูนสามารถทลายกำแพงภาษานั้นได้นี่คือสิ่งที่ครูอาร์ตอยากมาเห็นค่ะ
10: ซึ่งสิ่งที่ผมตั้งใจไว้และอยากจะมาเห็นก็คือหนังสือเรียนหรือตำราเรียนที่มีการ์ตูนเป็นองค์ประกอบครับได้มาหลายเล่มมากเลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูเล่มนี้ก่อนนะครับเล่มนี้หนามากครับความหนาแต่ว่าเป็นขนาดพ็อกเก็ตบุ๊กแต่ว่าหนามากเลยนะครับราคา500บาทเล่มนี้เป็นวิทยาศาสตร์นะครับมีการ์ตูนเป็นองค์ประกอบด้วยครับก็มีองค์ประกอบมีการใช้การ์ตูนใน2ลักษณะลักษณะแรกเป็นการใช้ตัวการ์ตูนน่ารักลายเส้นง่ายๆนะครับในการดำเนินเรื่องหรือเล่าหรือบอกคอนเซ็ปต์ยากๆให้กลายเป็นเรื่องที่ง่าย
5: โอ้โหการ์ตูนเนี่ยก็เป็นสื่อการเรียนรู้ได้ด้วยนะคะครูพี่นุ่น
6: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทวันนี้นะคะครูพี่นุ่นก็เลยจะมาเติมคำศัพท์ให้น้องๆกันในเรื่องของการ์ตูนนั่นเองค่ะ
5: เราจะใช้คำว่า cartoon strip เช่น I love to read

0: กพจน์ค่ะแล้วก็ใช้กับคำนามนับไม่ได้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ there are ใช้กับคำนามพหูพจน์ค่ะ there is กับ there are แปลเหมือนกันเลยแปลว่ามีค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะข้อที่สองนะคะ there was กับ there were ซึ่ง there was กับ there were นะคะเป็นอดีตของ there is there are ค่ะแปลว่าเคยมี there was ใช้กับเอกพจน์หรือสิ่งที่มีเพียงแค่สิ่งเดียวแต่ถ้า there were ใช้กับคำนามที่เป็นพหูพจน์ที่มีหลายๆสิ่งค่ะ
0: ข้อที่3นะคะคือคำศัพท์เกี่ยวกับซากที่น้องๆได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นะคะคำแรกค่ะ fossil ซากดึกดำบรรพ์คำที่2 ruin ซากปรักหักพังคำที่3 wreck ซากเรืออับปางค่ะ
1: แล้วข้อที่4นะคะคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการ์ตูนคำแรก cartoon ภาพการ์ตูนคำที่2 cartoon stripการ์ตูนสั้นๆในหนังสือพิมพ
0: ์เลเวลอัพกันไปถึงไหนแล้วคะ
1: ถ้าเลเวลอัพแล้วนะคะก็อย่าลืมมันฝึกฝนทบทวนกันอย่างเป็นประจำนะคะเพราะว่าถ้าเรียนภาษาอังกฤษแล้วไม่ทบทวนเนี่ยต้องลืมแน่ๆเลย
0: ก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากกันค่ะ Actions speak louder than
1: ค่ะ

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV

0: ที่คณะเจอมาหลายๆคนเนี่ยการออกเสียง R และ L เนี่ยเป็นปัญหาที่แบบปกติทั่วไปไม่มีในภาษาไทยอะมากๆเพราะอ่านผิดนิดเดียวอ้าวเป็นอีกคำนึงไปเลยวันนี้ค่ะคณะก็เลยจะมาสอนการออกเสียง R และ L ในแบบฉบับของคนไทยแล้วฝึกยังไงได้บ้างเดี๋ยวมาดูกันค่ะเดี๋ยวเราบอกก่อนนะว่าปากมันต้องทำยังไงนะคะเอาที่ตัวลองทำเสียงแบบนี้ก่อนนะลองทำตามได้ไหมคะทางทีมงานปาก อันนี้ดูเหมือนจะอ้วกยังไงไม่รู้นะคะข้างหลังทีมงานตอนนี้ทุกคนทำหน้าอย่างนี้นะคะ ชอบมากเลยนะคะลิ้นกระดกขึ้นแล้วก็ออกมาระหว่างฟันบนกับฟันล่าง love แต่เวลาพูดจริงๆอ่ะไม่จำเป็นต้อง love อะไรขนาดนั้นมันจะค่อยๆมานิดๆหน่อยๆแต่ว่าเราต้องรู้ก่อนว่าต้องทำปากยังไงให้ถูกนะคะลองทำไปพร้อมกันเลยนะ love letter อ่ะต่อไป r ค่ะ r มันจะต่างกับ l ตรงที่ตัว r เนี่ยปากมันจะอุ่มๆมันเหมือนห่อตัวเข้าไปลิ้นกระดกเหมือนเดิมแต่มันไปแตะบนเพดานปากแต่มันอุ่มตัวเข้าไปมันจะอ้วกมากเลยนะโอเคเอาใหม่เอออย่างนั้นเลยค่ะถูกต้องค่ะคือเอาลิ้นอะห่อตัวกลับเข้าไปแล้วปากมันจะอูมๆนิดนึงประมาณนี้ right roll อ่ะเดี๋ยวทีนี้เรามาลองแบบเทียบกันให้เห็นเลยดีกว่าว่าตัว L กับตัว R แล้วที่มันออกเสียงคล้ายกันมาก
1: wrong
0: แต่ว่าไม่ต้องแบบ
1: wrong
0: ได้แล้วใช่ไหมพอได้แล้วนะต่อไปค่ะอันนี้เป็นคำที่งงที่สุดในประเทศคืออันไหนแปลว่าแก้วอันไหนแปลว่าหญ้า glass gray
2: fry
0: ต่อไป rice เนี่ยแปลว่าข้าวใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็น rice มันจะแปลว่าเห็บเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องออกเสียงให้ชัดเพื่อให้เขารู้ว่าเราหมายถึงข้าวแล้วมันหมายถึงเราอยากกินเหา lice อันนี้คือตัว l แล้วก็มีนิดนึงใช่ไหมคะ rice ต้องวอร์มก่อน
1: rice
0: โอเคนะต่อไป collect correctมันจะมีนิดนึงเนาะอ่ะทีนี้เทียบกัน collect นะคะ play ไม่เหมือนกันนะคะมันจะต่างกัน loading คอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ย road loadroad คำสุดท้ายค่ะ lock อันนี้คือตัว l นะคะต่อไปตัว r rocker อะไรเงี้ย rock ถ้ายังออกไม่ได้ตั้งแต่ครั้งแรกไม่เป็นไรเลยมันโอเคมาก there's nothing wrong with thatนะคะไม่ต้องกังวลยังไม่ได้เลยไม่เห็นเหมือนที่พี่ก็ออกมาเลยไม่เป็นไรมันถูกต้องแล้วนะคะสิ่งที่เราต้องทำก็คือฟังมันบ่อยๆเงี้ยมีเสียงอะไรที่เขาออกเสียงตัว R

0: ังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around เด็กๆอยู่ที่ไหนเด็กๆอยู่ที่ไหน
0: โอ้ใจเย็นๆค่ะ Professor เด็กๆไม่ได้หายไปไหนค่ะ They didn't disappear anywhere แต่ว่าตอนนี้น้องๆของเราก็พร้อมแล้วนะคะฉะนั้นไปพบกับน้องๆทั้ง

0: I'm fine too, thank you.
1: Last week we talked about greetings, and it looks like the children have learned. They did a great job today.
2: ใช่ค่ะแต่วันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้คำบอกลากันดีกว่าค่ะน้องๆน้องๆคะถ้าเกิดว่าวันนี้เรากำลังจะจากลากันเนี่ยน้องๆจะพูดคำว่าอะไรบ้างคะ
3: บาย
2: บายกูดบาย
3: see you again
2: See you later. That's right.
1: Yeah, that was a great job. You can also say, see ya. You can say, good night. Sleep well. Sweet dreams.
2: พี่บอกก็หวังว่าน้องๆคงจะจำแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันได้นะคะแต่ว่าวันน
4: ี้จะได้ฟังคำศัพท์หนึ่งคำจาก professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
2: น้องๆพร้อมหรือยังคะ
3: พร้อมแล้วค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข2ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข2
5: เอมี่ค่ะ
2: เอมี่อยู่ปออะไรแล้วคะ
5: ขึ้นป.4
2: ขึ้นป.4กี่ขวบลูก
5: 8
2: สู้ๆนะคะ Let's play spelling
1: Your word is remember
5: R-E-M-E-M-B-E-R
1: Your answer is correct congratulations
2: เก่งมากเอมี่คนแรกของวันเลย rememberแปลว่าอะไรคะ
5: ความจำ
2: ความจำหรือการจำหรือจำใช่ไหมคะเก่งมากไปรอที่ไมค์ตอบได้เลยค่ะเย้ เอาล่ะค่ะเด็กๆใครจะเป็นคนต่อไปคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข6ค่ะหมายเลข6ชื่ออะไรคะ
6: น้องนุ่น
2: น้องนุ่นเมื่อกี้พี่เห็นกำลังนั่งพนมมืออยู่เลยขออะไรคะ
6: ขอให้ตรงเลข6ค
2: ่
6: ะ
2: ขอให้ได้หมายเลข6พร้อมนะ professor
1: Your word is telephone.
5: T E L E P H O N E.
1: Okay, your answer is correct. Congratulations.
2: Oh, telephone แปลว่า
6: โทรศ
2: ั
6: พท์
2: โทรศัพท์เก่งมากค่ะน้องนุ่นไปรอที่ Bike Shop ได้เลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้มีสองสาวอยู่ที่ Bike Shop ของเรานะคะจะมีชายหนุ่มคนไหนไปนั่งเป็นเพื่อนสาวๆที่ Bike Shop หรือเปล่าและคนต่อไปก็คือหมายเลข14ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข14ชื่ออะไรคะ
7: ชื่อกายครับ
2: น้องกายกี่ขวบแล้วลูก
7: 7กับ8แล้วครับ
2: 7กับ8อันไหนดีล่ะ
7: 7กับ8แล้ว
2: เอาละค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข8ชื่ออะไรคะ
8: ชื่อชมพูค่ะ
2: ชื่อชมพูชื่อหวานหวานชื่อเพราะจริงๆชมพูอายุเท่าไหร่แล้วคะลูก
8: 10ขวบค่ะ
2: 10ขวบพร้อมไหมคะ
8: พร้อมค่ะ
2: ตั้งใจฟังดีๆนะคะ
1: Your word is bilingual
8: B I L I N G U A L
1: All right your answer isCorrect! Congratulations!
5: N-S-T-E-R
1: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!
2: Yeah. Monster แปลว่าอะไรคะ
9: ส
2: ั
9: ตว
2: ์
9: ประหลาด
2: สัตว์ประหลาดถูกต้องอันไหนติดตามได้ค่ะ Let's go to
1: Spelling Charity!
4: และแล้วเราก็ได้ตัวแทนคนเก่งทั้ง5คนในวันนี้แล้วนะครับและก่อนที่จะไปเล่นเกมในรอบต่อไปก็ต้องมีการติวคำศัพท์จากเพื่อนๆกันก่อนนะครับสามัคคีคือพลังร่วมมือร่วมใจกันดีแบบนี้เห็นแล้วชื่นใจจริงๆครับแต่พวกเขาจะทำได้ดีแค่ไหนจะสะกดคำศัพท์ได้มากเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับ

0: ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก Pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity นะคะน้องๆคะวันนี้น้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับมูลนิธิไหนคะ
2: มูลนิธิสายทานแห่งความหวัง
1: มูลนิธิสายทานแห่งความหวังนะคะซึ่งสนับสนุนกิจกรรมสำหรับเด็กที่เป็นโรคเลือดและมะเร็งระยะสุดท้ายค่ะน้องๆคะเพราะอะไรคะน้องๆถึงเลือกมูลนิธินี้คะ
3: เพราะว่าเราจะทำโอกาสให้เด็กที
1: ่โอ้มีหลายหมายเลขมากเลยหมายเลขอะไรดีคะน้องเอมี่
4: หมายเลข1ค่ะ
1: หมายเลข1นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข1คือหมวดอะไรออฟฟิศสำนักงานเมื่อกี้เพื่อนๆได้ติวไหม
4: ได้ค่ะ
1: ดีมากเลยนะคะทำงานร่วมกันทับ
4: NET
5: folder
4: FLODER
5: folder
4: pass
5: whiteboard
4: WHITEBOARD
5: window
4: WINDOW
5: stapler
4: ST pass
5: coffee
1: เมื่อกี้เกือบแล้วคำว่า coffee
4: pass
1: เมื่อกี้คำแรกที่ข้ามไปคือ vase
5: you spell vase V A S E
1: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่ข้ามไปก็คือCarpet เพื่อนๆคะมีใครรู้ไหมคะว่า Carpet คืออะไรเดี๋ยวลองสะกดสิลูก
6: C A R P E T
1: ถูกต้องค่ะ Carpet แปลว่าพรมนะคะวันนี้ทำได้ดีมากๆเลยนะคะได้ไปทั้งหมด4คำร่วมกับน้องเอมี่เป็น11คำค่ะเชิญกลับไปนั่งที่ไปซับเลยนะคะน้องนมิตคะเชิญเลยค่ะนี่
7: นุ่งหลิง
5: We will start now. Amber.
8: Pass.
5: Ruby.
8: R-U-B-Y.
5: Pearl.
8: Pass.
5: Gold.
8: Pass.
5: Opal.
8: O-P-A-L.
5: Silver.
8: S-I-L-V-E-R.
5: Topaz.
8: T-O-P-A-S.
5: Topaz.
8: T-O-P-A-Z
1: ไม่ได้ฟังออกเสียงยังไงแล้วก็สะกดอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะโอ้ได้แล้ว7คำของเพื่อนๆเป็น18คำเชิญไปนั่งที่ไปกับเลยค่ะเอาล่ะสาวน้อยชมพูของพี่มาเลยลูกน้องชมพูคะเรามีหมายเลข2 3 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆ European countries แล้วเมื่อกี้เพื่อนๆได้ติวบทนี้ไหมคะ
4: ติวค
1: ่
4: ะ
1: ติวแสดงว่าก็น่าจะได้อยู่ใช่ไหมลูกตั้งใจฟังดีๆนะคะ Let's play spelling
5: We will start now Russia
8: R U S S I A
5: France
8: F E A C H
5: France
8: F E A C E
5: France
8: Pass
5: Spain
8: S P A I N
5: Poland
8: P O L A N
1: ลานะคะแล้วก็แค่สุดท้ายเกือบไปแล้วเราไปถาม professor กันดีกว่านะคะ
5: The correct way to spell Austria is A U S T R I A
1: และมีคำหนึ่งค่ะที่น้องชมพูสะกดได้ถูกเลยก็คือ Ireland ซึ่งเป็นคำที่ tricky มากๆเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราไปถาม professor กันดีกว่าค่ะว่า tricky ยังไง
5: So when you're listening to the wordIreland, the R is important. Some people might hear island or even Iceland.
1: วันนี้น้องชมพูเก่งมากเลยค่ะทำไม่ได้กี่คำดูไหมลูก6คำร่วมกับเพื่อนๆ เป็น24คำค่ะเชิญเลย
4: Pass
5: River
4: River R I V E R
5: Mountain
4: Pass
5: Wildlife

0: Waterfall.
1: WATERFALL.
2: คำนี้ถือว่าไม่นับนะคะถึงแม้จะถูกก็ตามเพราะว่าเริ่มสะกดคำหลังจากที่อ่อนดังไปแล้วเมื่อกี้หนึ่งคำเลยที่เราข้ามไปก็คือ
0: cave that is spelled CAVE
2: และอีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่ข้ามไปนะคะก็คือ vine
3: ภาษาไทยแล้วก็โอเคนี่แต่ฝรั่งมีงงแน่นอนค่ะ soundtrack เนี่ยนะคะเขาจะนึกว่าเราหมายถึงเพลงประกอบหนังมันมีอีกหลายคำเลยค่ะที่เราก็ใช้กันทั่วไปในภาษาไทยเนาะแต่คนทั่วโลกไม่ได้เข้าใจแบบนั้นถ้าเราจะพูดว่าหนัง soundtrack อาจจะบอกว่า an English film without dubbing นี่คือการพากย์นะคะ without dubbingถ้าเราจะบอกมีคำอธิบายมีคำแปลด้วยไหมมี subtitle อะไรอย่างเงี้ยนะคะ with subtitles without subtitles เช่นถ้าเราจะพูด I like to watch English films with subtitles I don't like films that are dubbed into Thai language คำที่สองค่ะ Frenchie เนี่ยถ้าเราเอาไปพูดกับฝรั่งเราก็จะนึกว่าคนที่ดูมีความสดชื่นในตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราจะเรียกนะคะก็คือ freshmanเรียกได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยค่ะคำที่3ค่ะ Pretty MC และณจุดนี้นะคะขอเชิญเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้เรามีกิจกรรมโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราใช้คำว่า Master of Ceremonies ซึ่งจริงก็คือคำว่า MC นั่นแหละ Master of Ceremonies หรือถ้าเราเป็น Pretty เป็นนางแบบอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้คำว่า Models คำต่อไป American chair เอ้ยไปกินเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ American chair หันหารกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอเมริกาไม่น่ามี American chair แต่ว่าไทยมี American chair แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเราจะต้องการอธิบายให้ฝรั่งเข้าใจว่าเอ้ยเดี๋ยวหารกันหรือต่างคนต่างจ่ายอะไร

ไหมคะ Supreme and Louis Vuitton collaboration หรือเราจะบอกว่าแบรนด์นี้ร่วมงานกับแบรนด์นี้โดยใช้เป็น verb แทนก็ใช้คำว่า collaborate นะคะ Supreme collaborate with Louis Vuitton เฮ้ยแกขอแจมด้วยคนได้ไหมอ่ะ a world class artist นะคะใช้คำว่า global international world class artistไหนใครมีคำไหนเฮ้ยคนไทยเราพูดกันทั่วไปแต่ว่าฝรั่งไม่น่าเข้าใจอ่ะลองคอมเมนต์มาคุยกันมาแชร์กันว่ามีคำไหนที่น่าสนใจอีกบ้าง

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธ

อาหารไทยเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมไปทั่วทุกมุมโลกจนทำให้เมืองไทยได้ชื่อว่าเป็นครัวโลกเราเป็นแหล่งวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเรามีอาหารมากมายหลายชนิดและมีครบทุกรสชาติที่คนทั่วโลกต่างเดินทางมาเพื่อลิ้มลองอาหารไทยมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แบ่งไปตามภูมิภาคต่างๆและมีวัฒนธรรมการกินในแต่ละพื้นที่ที่และเมนูแรกในวันนี้บูลาเบสเดอเชียงใหม่ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟอ้นนั่นเอง

0: ะส่งไปถึงตัวอาหารตัววัตถุดิบที่ดีด้วยครับผมใครมาเมืองเหนือหรือว่าใครมาเชียงใหม่เลยเนี่ยนอกเหนือจากการท่องเที่ยวแล้วนอกเหนือจากธรรมชาติที่สวยงามแล้วอุณหภูมิที่ดีแล้วครับผมอากาศที่เย็นแล้วก็มีอาหารครับผมอาหารเหนือก็เป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์ครับผมอย่างยกตัวอย่างเช่นข้าวซอยพืชผักต่างๆที่อยู่ในภาคเหนือเอามารวมกันครับผมเลยกลายเป็นเมนูนี้ขึ้นมาครับผมขั้นตอนแรกครับผมหลังจากเราคัดสรรตัวปลามาแล้วผมจะทำความสะอาดตัวปลาก่อนเริ่มจากการปอดเก็บแล้วก็ค่อยๆแล่เขาจากนั้นเราก็จะได้ตัวองค์ประกอบทั้งหมดครับผมเราก็จะได้ตัวปลาที่เป็นพระเอกครับผมหน้าตาเขาจะเป็นเหมือนโมเสสอยู่ครับผมตัวกุ้งที่เราไปซูบีแล้วก็
1: เชียงใหม่เป็นอาหารสไตล์ฝรั่งเศสที่ผสมความเป็นล้านนาเชียงใหม่ด้วยวัตถุดิบที่หลากหลายในจังหวัดเชียงใหม่และใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ปรุงอาหารได้อย่างลงตัวอาหารฝรั่งเศสเป็นอาหารที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าเป็นอาหารที่ทรงคุณค่าและมีเอกลักษณ์แบบเฉพาะตัวโดยเอกลักษณ์ของอาหารฝรั่งเศสที่เห็นได้ชัดเลยถึงเป็นเมนูสไตล์ฝรั่งเศสที่บ่งบอกเอกลักษณ์ความเป็นแกสโทรโนมีได้ชัดเจนเลยทีเดียว
2: จริงๆเมนูต่างๆที่ได้เข้าร่วมโครงการนะครับก็ต้องขอบคุณร้านอาหารแล้วก็เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนะครับเพราะว่าเราเอานำเอาวัตถุดิบท้องถิ่นจากพื้นเมืองนะครับจากทางการเกษตรเนี่ยนะครับของไม่ว่าจะเกษตรกรชุมชนนะครับมาใช้แล้วก็มาสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆโดยที่เมนูเนี่ยอาจจะเป็นเมนูที่เอาวัตถุดิบเช่นไก่ปลาดูหางดำไข่ไก่อารมณ์ดีผักพื้นเมืองอย่างเช่นผักเชียงดาหรือผักหวานนะครับมาปรุงอาหารในรูปแบบใหม่ๆแล้วก็สามารถทำให้มูลค่าของอาหารนั้นเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วก็ผสมผสานกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปอย่างเช่นทำอย่างไรให้เนื้อสัมผัสมีรูปร่างลักษณะที่เปลี่ยนไปหรือมีเนื้อสัมผัสที่ดีขึ้นนุ่มขึ้นหลายคนอาจจะบอกว่าไก่ปลาดูหางดำเนี่ยมันเป็นไก่บ้านไก่

0: เลี้ยงเนื้อมันจะแข็งหรือเปล่าเพราะฉะนั้นด้วยการที่ความกลัวของเนื้อแข็งเนี่ยนะครับเราก็สามารถใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ในการทำซูวีก็คือไปคุกด้วยความร้อนต่ำนะครับแล้วก็ใช้เวลานานเนื้อก็จะมีความนุ่มชุ่มชื้นครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในการที่ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์เมนูอาหารในโครงการแกสโตรมีครับแกสโตรมีในวงการอาหารก็เป็นการปรุงอาหารนะครับโดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับแล้วก็เป็นศาสตร์ของการปรุงที่ค่อนข้างแพร่หลายแล้วก็มีการใช้อยู่ทั่วโลกนะครับประเทศแรกๆที่พูดได้ว่าเป็นแกสโตรเนชั่นก็คือประเทศเดนมาร์กนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจุดกำเนิดของร้านอาหารหรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการปรุงอาหารที่มีรูปแบบที่สร้างสรรค์แล้วก็ทำให้มันมีหน้าตาที่สวยงามตรงนี้ก็เกิดมาจากต่างประเทศนะครับแต่ว่าเชื่อไหมครับว่ารูปแบบการทำอาหารหรือศาสตร์ของการทำอาหารในแต่ละประเทศเนี่ยมันมีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซ่อนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าแกสโตรมีไม่ได้ไกลตัวเราเลยแต่ว่าอยู่ใกล้กับครัวกับชุมชนกับครอบครัวของเราครับโครงการนี้ครับก็เป็นโครงการที่เราพยายามยกระดับตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำก็ในมิติอันที่เอาวัตถุดิบท้องถิ่นนะครับก็เกิดจากต้นน้ำจากเกษตรกรจากผู้ปลูกผู้เลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ก็ตามนะครับมาใช้ในการที่จะปลูกอาหารแต่ว่าการยกระดับตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่เลี้ยงหรือปลูกตามแต่เราต้องสอนหรือเทรนนิ่งเขาว่าทำอย่างไรให้การปลูกนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดมีสารอาหารที่เหมาะสมมีคุณภาพความปลอดภัยที่ดีนะครับตรงนั้นก็จะเป็นเรื่องของการยกระดับในส่วนของต้นน้ำในส่วนของกลางน้ำนะครับในร้านอาหารต่างๆที่ได้ดำเนินธุรกิจแล้วเนี่ยแล้วเจอสภาวะโควิดเนี่ยก็เป็นช่วงที่ต้องปรับตัวเองนะครับแล้วก็ในวิกฤตก็มีโอกาสเสมอเพราะฉะนั้นช่วงที่เขาเจอวิกฤตนักท่องเที่ยวก็น้อยรายได้ก็น้อยลงก็มีโอกาสในการที่จะมาเพิ่มพูนความรู้มาเทรนนิ่งมาเรียนรู้ว่าเอ๊ะวิทยาศาสตร์ในการปรุงอาหารรูปแบบใหม่ๆเนี่ยที่เขาสามารถเข้ามาใช้นะครับเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์แล้วก็ทำเมนูใหม่ๆขึ้นมาผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเวลาไปที่ใหม่ๆนะครับก็อยากจะลิ้มลองสิ่งที่เป็นของดั้งเดิมสิ่งที่เป็นของดีๆของท้องถิ่นต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่คิดว่าเวลาเราเดินทางเวลาเราไปไหนเนี่ยอาหารมันจะเป็นตัวที่เป็นสื่อคล้ายๆคนเชียงใหม่ฮะแปลว่ามันจะมีความนุ่มนวลมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมมีความอ่อนหวานอยู่ในตัวมันเองเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอาหารของเชียงใหม่เองอาจจะไม่ได้รสชาติเผ็ดร้อนรุนแรงเหมือนอย่างอาหารบางภาคนะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดแข็งของความเป็นอาหารของพื้นเมืองของ
1: เรียกได้ว่าแกสโตรโนมีคืออาหารฟิวชั่นที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมได้อย่างลงตัวเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนั่นเองอย่างบูลเลเบสเดอเชียงใหม่ที่ผสมผสานความเป็นล้านนาและอาหารสไตล์ฝรั่งเศสได้เป็นอย่างดีแต่เท่านี้ยังไม่พอ
2: คนกินหรืออะไรเงี้ยซึ่งพี่ชอบแบบกินกระต่ายกินอะไรอย่างเงี้ยพี่ชอบทางโครงการนะคะมีวัตถุดิบมาให้เราเลือกซึ่งเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นหลายๆอย่างเลยนะคะแต่ว่าเนื่องจากพี่เลือกที่จะทำคีชเดอลานาซึ่งเป็นคีชแบบฝรั่งเศสผสมกับข้าวซอยวัตถุดิบหลักของพี่ก็คือไก่ประดูหางดำซึ่งเป็นพันธุ์เชียงใหม่เนี่ยนะคะไก่ประดูหางดำเนี่ยมีรสชาติที่ดีนะคะทนต่อสภาพอินทรีย์อะค่ะส่วนที่เป็นครีมเนี่ยเป็นพริกแกงข้าวซอยนะคะซึ่งก็เป็นของท้องถิ่นปกติเราทานข้าวซอยเนี่ยเราก็จะมีเส้นหมี่เหลืองกรอบเส้นข้าวซอยกรอบอะรัดวางข้างบนใช่ไหมคะพี่ก็นำเส้นข้าวซอยมาทอดให้เป็นรูปถ้วยอะค่ะแล้วก็ใส่สลัดซึ่งในสลัดเนี้ยเราก็ยังมีองค์ประกอบอื่นๆที่ปกติเราก็ทานกับข้าวซอยก็คือมีผักกาดดองมีหอมแดงมีมะนาวทำเป็นดรสซิ่งพร้อมกับหลังจากนั้นระหว่างที่เราเอาแป้งที่ใส่พิมพ์แล้วอ่ะไปชิลในตู้เย็นเราก็มาทำส่วนผสมของไส้ซึ่งก็คือครีมซึ่งพี่จะเอาครีมอะค่ะไปต้มเบาๆใช้ไฟเบาๆอ่อนๆนะคะ

กับพริกแกงข้าวซอยแล้วก็ในขณะเดียวกันหลังจากนั้นระหว่างอบที่ไฟประมาณ180 25นาทีถึง30นาทีอะค่ะเป็นอันเสร็จขั้นตอน

างเมนูอาหารที่ไร้ขีดจำกัดเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมอาหารระหว่างภูมิภาคไปจนถึงระหว่างประเทศและการใช้เทคนิคใหม่ๆในการทำอาหารเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างมูลค่าของวัตถุดิบและเมนูอาหารมากยิ่งขึ้นหลายคนไม่เคยรู้เลยว่าอาหารแต่ละเมนูนั้นเป็นอย่างไรหากเราได้เข้าใจเรื่องราวของอาหารแต่ละชนิดเราจะเข้าใจได้เลยว่ากว่าจะมาเป็นอาหารหนึ่งเมนูได้ไม่ใช่เรื่องง่ายคุณจะไม่เสียดายเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้ซื้อมาและนั่นคือคุณค่าของอาหารแต่ละจานนั่นเอง

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้ว
2: ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของสุขภาพจิตกับโรคที่ได้ยินกันบ่อยมากๆนั่นก็คือโรคอารมณ์สองขั้วหรือโรคไบโพล่าที่ทำให้ผู้ป่วยนั้นกลายเป็นคนสองบุคลิกเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายซึ่งแท้จริงแล้วนะคะโรคไบโพล่านี้นะคะสาเหตุเกิดจากอะไรและมีวิธีการแนวทางรักษาอย่างไรบ้างเราจะมาหาคำ

0: ต่อไปพร้อมๆกันกับวิทยากรประจำวันนี้ค่ะขอต้อนรับนะคะแพทย์หญิงกนกวรรณโมสิกานนท์จิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะอย่างโรคไบโพล่าเนี่ยค่ะเราถือว่าเขาเป็นโรคจิตประเภทหนึ่งหรือเปล่าคะ
1: ค่ะโรคไบโพล่านะคะหรืออารมณ์โรคอารมณ์สองขั้วนะคะมีหลายชื่
0: ม
1: ีทั้งโรคอารมณ์แปรปรวนชนิดไบโพล่าโรคอารมณ์สองขั้วนะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งอันนี้เป็นโรคที่เกี่ยวกับอารมณ์ผิดปกตินะคะไม่ใช่โรคจิตหรือว่าโรคจิตเภทอย่างที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจค่ะ
0: บางคนเข้าใจกันผิดนะคะเวลาเห็นคนอารมณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคุ้มดีคุ้มร้ายก็จะคิดว่าเป็นโรคจิตแต่จริงๆไม่ใช่เลยแล้วอย่างนี้อารมณ์สองช่วงของไบโพล่านี่มันจะมีลักษณะยังไงบ้างล่ะคะ
1: ค่ะก็มีอารมณ์สองช่วงนะคะช่วงแรกเนี่ยก็เป็นช่วงของแมเนียค่
0: ะ
1: ก็คือจะมีอารมณ์ที่ค่อนข้างผิดปกติเด่นในลักษณะที่อาจจะหงุดหงิดหร
0: ือ
1: ว่าคึกครื้น
0: ค่ะ
1: คึกคักมากกว่าปกติอะค่ะแล้วก็นอกจากนี้ในเรื่องของความคิดก็จะมีความคิดสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงกันหลายอย่างนะคะ อาจจะมีเรื่องของโครงการหลายอย่างนะคะ
0: อันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นโรคไบโพล่าได้หรอคะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ถ้าเป็นคนที่แบบมีความคิดทำธุรกิจเยอะแยะมากมายอยู่ในสมองนี่ก็อาจจะเข้าข่ายได้
1: อาจจะเข้าข่ายได้ถ้าเกิดว่ามีการใช้จ่ายหรือลงทุนจนสิ้นเปลืองจนเกิดหนี้สินค่ะแล้วก็ทำธุรกิจหรือว่าลงทุนในโครงการต่างๆเนี่ยเกินตัวค่ะและนอกจากนี้ก็มีการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือว่าขาดความยับยั้งชั่งใจบางคนเนี่ยจะไม่มีเรื่องของไม่คำนึงถึงกฎเกณฑ์ของสังคมหรือว่าผู้อื่น
0: ค่ะดูเหมือนเป็นคนไม่แคร์โลกเท่าไหร่นะคะใช่ไหมคะอารมณ์ประมาณนั้นฉันไม่แคร์อะไรเลยช่วงนั้น
1: ค่ะก็คืออันนี้ก็ในส่วนของแมเนียแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในช่วงของซึมเศร้าอะค่ะก็จะมีอารมณ์ที่หดหู่หรือว่าเศร้าซึมท้อแท้เบื่อหน่ายค่ะ มีปัญหาเรื่องกิจวัตรเช่นการกินหรือการนอนหลับค่ะ
0: ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะก็คนไข้ในบางรายค่ะก็จะมีการเจริญอาหารที่ผิดปกติค่ะ
0: มี
1: ค่ะแล้วก็กรณีอื่นๆก็ปัจจัยทางด้านจิตใจค่ะเช่นบางคนเจอความเครียดนะคะแล้วก็มีการใช้กลไกทางจิตใจป้องกันการเผชิญความเครียดหรือความกังวลซึมเศร้าที่ผิดปกติค่ะ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้เราจะ
1: ใครนะคะที่มีความเสี่ยงในครอบครัวเช่นมีบิดามารดาหรือพี่น้องฝาแฝดนะคะหรือว่าพี่น้องทั่วไปเนี่ยค่ะเป็นโรคไบโพล่าหรืออารมณ์สองขั้วเนี่ยค่ะก็ให้สังเกตตัวท่านเองหรือสังเกตสมาชิกในครอบครัวนะคะว่ามีใครที่มีอาการเข้าข่าย มีเรื่องของอารมณ์ผิดปกติหรือมีความคิดพฤติกรรมที่ผิดปกติไปค่ะ
0: มันก็จะเอื้อกับหลายปัจจัยแล้วนอกจากพันธุกรรมคนในครอบครัวแล้วนะคะกลุ่มเสี่ยงทั่วไปคนอื่นมีอะไรบ้างเอ่ย
1: ก็
0: มีคนประเภทไหนที่เจอภาวะเหตุการณ์อะไรแบบนี้บ้างคะ
1: ก็โดยใจนะคะพบว่าผู้ที่มีช่วงแมเนียเพียงอย่างเดียวนะคะ
0: ค่ะ
1: ประมาณ 10% ค่ะซึ่งอันนี้ก็วินิจฉัยโรคไบโพล่าได้ค
0: ่
1: ะโดยที่ไม่ต้องมีอาการของโรคซึมเศร้าค่ะแต่โดยส่วนมากแล้วเราพบว่าจากที่ผู้ป่วยได้แสดงออกหรือว่าญาติมาบอกนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีอาการหลักคือเรื่องของอารมณ์ที่อาจจะหงุดหงิดหรือว่าคึกคักค่อนข้างมากผิดปกติ
0: ค
1: ่ะนะคะโดยช่วงเวลาเนี่ยจะต้อง
0: สุดโต่งเกินไปอย่างเงี้ยนะคะ
1: ก็ในเรื่องของพฤติกรรมก็จะขาดความยับยั้งชั่งใจนะคะค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหฟังคุณหมอพูดขนาดนี้แล้วนะคะระหว่างที่ฟังอยู่เนี่ยลองตรวจสอบตัวเองไปด้วยนะคะคุณผู้ชมว่าคุณเข้าข่ายการเป็นไบโพล่าหรือเปล่านะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะทีนี้หลายคนสงสัยกันค่ะคุณหมอว่าอ้าวแล้วอย่างไบโพล่าเนี่ยสมมติว่าเข้ามารับการรักษาคุณหมอแล้วหายไปแล้วมันจะมีโอกาสกลับมากำเริบได้อีกหรือเปล่าคะ
1: ค่ะก็เท่าที่งานวิจัยได้บอกไว้นะคะก็พบว่าในคนที่เป็นเริ่มแรกนะคะมาด้วยระยะของช่วงซึมเศร้าค่ะ

0: ก็จะอยู่ในช่วงอายุประมาณ15ถึง24ปีค่ะแล้วก็ในขณะที่ถ้าเกิดว่าคนที่มีช่วงแมเนียนะคะก็พบว่ามีโอกาสกลับเป็นซ้ำสูงได้ 10%
1: ทำไมในวัย15ถึง24ปีถึงเป็นวัยที่เริ่มต้นของโรคไบโพล่าล่ะคะ
0: คิดว่าในช่วงวัยรุ่นนะคะสมองก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็มีผลต่อเรื่องฮอร์โมนด้วย
1: ค่ะ
0: ก็จะเป็นปัจจัยที่จะอาจจะทำให้แสดงอาการออกมาได้เร็วกว่าในช่วงอายุอื่นๆค่ะ
1: แล้วสามารถเป็นไปได้จนอายุมากหรือเป็นผู้สูงอายุก็สามารถมีสิทธิ์เป็นโรคไบโพล่าได้เหมือนกันไหมคะหรือว่าเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นเท่านั้น
0: ค่ะถ้าเกิดอายุค่อนข้างมากแล้วนะคะแล้วมีอาการเนี่ยก็พบว่ามีผู้ป่วยบางส่วนที่เริ่มมีอาการค่อนข้างช้าหน่อยแต่ว่าถ้าในรายที่เป็นผู้สูงอายุเลยนะคะอาจจะต้องตรวจระดับฮอร์โมนผิดปกติอื่นๆร่วมด้วยเช่นไทรอยหรือว่าเจาะเลือดดูภาวะการติดเชื้อจากโรคอื่นๆนะคะ
1: ค่ะแล้วถ้าตรวจพบแล้วว่าโอเคคุณเป็นไบโพล่าคุณหมอมีวิธีการรักษายังไงบ้างนะคะสำหรับโรคนี
0: ้ค่ะก็อันดับแรกนะคะก็ต้องดูว่าผู้ป่วยเนี่ยมีอาการนะคะแล้วก็ส่งผลต่อกิจวัตรประจำวันหรือว่ามีการรบกวนผู้อื่นหรือเปล่านะคะถ้าเกิดในบางรายที่อาการรุนแรงนะคะเช่นมีการลงทุนมากก่อความเดือดร้อนหรือว่าสร้างหนี้สินให้กับครอบครัวนะคะบางรายเนี่ยรุนแรงมากถึงขั้นมีอาการของโรคจิตร่วมด้วยเช่นมีเรื่องของหูแว่วภาพหลอนหรือว่ามีหลงผิดมีระแวงเงี้ยค่ะอันนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลนะคะเป็นผู้ป่วยในค่ะ
1: แล้วขั้นตอนการรักษาของคุณหมอนี่จะใช้การรักษายังไงกับผู้ป่วยไบโพล่าบ้างคะ
0: ค่ะถ้าเกิดผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงนะคะแล้วก็นอนรักษาที่โรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยในเนี่ยค่ะในช่วงระยะเฉียบพลันเนี่ยค่ะก็จะมีการปรับยานะคะก็ในช่วง2เดือนแรกนะคะกว่าที่ยาจะออกฤทธิ์ก็ต้องมีการให้ยาแล้วก็มีการเจาะเลือดดูระดับยาในเลือดนะคะแล้วก็ดูค่าผลเลือดต่างๆนะคะที่มีผลเช่นไทรอยหรือว่าค่าไตค่ะแล้วก็นอกจากนี้ถ้าเกิดหลังจากที่คนไข้อาการสงบแล้วนะคะก็อาจจะมีการปรับยาเพื่อดูผลข้างเคียงหรือว่าลดระดับของยาลงนะคะโดยที่ในช่วงเวลา6เดือนแรกค่ะก็แพทย์ก็จะเป็นคนปรับแต่ในบางรายที่อาการเป็นมากไม่ตอบสนองต่อยานะคะหรือว่ามีผลข้างเคียงจากยามากเนี่ยก็อาจจะมีการรักษาด้วยวิธีอื่นนะคะเช่นการรักษาด้วยไฟฟ้านะคะ
1: ค่ะก็คือเริ่มต้นก็จะดูจากยาก่อนใช่ไหมคะคุณหมอแล้วนี้การที่ผู้ป่วยเนี่ยมากลายมาเป็นผู้ป่วยในแล้วจะต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานานแค่ไหนคะเขาถึงจะสามารถออกจากโรงพยาบาลไปใช้ชีวิตปกติได
0: ้โดยทั่วไปนะคะกว่ารอยาออกฤทธิ์นี่ก็ประมาณ2สัปดาห์ถึง4สัปดาห์ก็คือประมาณ1เดือน
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วคุณหมอจะมีวิธีการตรวจเช็คได้ยังไงคะว่าเขาพร้อมแล้วล่ะที่จะออกไปใช้ชีวิตปกติได้แล้ว
0: ก็แพทย์ก็จะประเมินจากอาการนะคะแล้วก็ระดับยาในผลเลือดเป็นหลักนะคะถ้าเกิดว่าอาการของผู้ป่วยเนี่ยสงบลงอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ไม่ก่อความเดือดร้อนให้ตนเองหรือผู้อื่นเพราะว่าในบางรายเนี่ยจะมีภาวะความเสี่ยงสูงที่จะฆ่าตัวตายหรือว่าทำร้ายข้าวของทำร้ายผู้อื่นค่ะ
1: ค่ะบางเคสไหมคะที่เวลาอยู่กับเราอยู่ภายในโรงพยาบาลกับเราเนี่ยเหมือนอาการเขาสงบลงแล้วจนเรามั่นใจส่งกลับบ้านไปแล้วกลายเป็นว่าก็ไปกำเริบอีก
0: ค่ะก็มีบางรายนะคะก็เราก็จะป้องกันโดยการอาจจะให้ผู้ป่วยเนี่ยกลับไปเยี่ยมบ้านก่อนในช่วงที่ระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลเพื่อให้ญาติเนี่ยลองประเมินอาการดู
1: แล้วอย่างนี้เขาจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่า อย่างที่คุณหมอบอกว่าให้เขาลองกลับไปที่บ้านก่อนคืนนั่นหมายความว่าอาการของเขาต้องดีขึ้นในระดับหนึ่งแล้วที่เราวางใจพอจะให้กลับบ้านไปได้แล้ว
0: ค่ะใช่
1: แล้วจากนั้นก็คือทางบ้านจะแจ้งไงมา

0: ก็คือหมอก็จะมีการนัดญาตินะคะมาประเมินอาการว่าช่วงระยะเวลาใน1สัปดาห์นะคะผู้ป่วยกลับไปเยี่ยมบ้านแล้วมีอาการกำเริบอะไรบ้างนะคะถ้าเกิดว่ามีอาการกำเริบเนี่ยบางรายก็ต้องอยู่โรงพยาบาลต่อแล้วก็ต้องมีการปรับยาแต่ในบางรายที่อาการดีก็สามารถจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลได้เลย
1: ค่ะแต่ก็มีใช่ไหมคะคุณหมอคนไข้ที่อาการหายขาดไปเลยไม่กลับมากำเริบอีกก็มีเหมือนกัน
0: ค่ะก็อย่างที่แจ้งไปว่าผู้ที่มีอาการเริ่มแรกอะค่ะแล้วรีบมารักษาตั้งแต่ครั้งแรกโอกาสที่จะป่วยซ้ำค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ปล่อยให้มีอาการเรื้อรังนะคะเราพบว่ายิ่งรีบรักษานะคะโอกาสที่จะกลับซ้ำเนี่ยก็จะลดลงค่ะบางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตเลยก็ได้ค่ะ
1: ค่ะแล้วอย่างผู้ป่วยเนี่ยค่ะออกจากโรงพยาบาลไปแล้วหรือว่ามารับยาจากคุณหมอไปเรียบร้อยแล้วกลับไปอยู่บ้านเขามีวิธีการดูแลแล้วก็ป้องกันตัวเองยังไงบ้างเพื่อไม่ให้อาการมันกลับมากำเริบได้อีก
0: ค่ะอันที่หนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องของการรักษาด้วยยาค่ะผู้ป่วยเนี่ยต้องมีวินัยกินยาอย่างสม่ำเสมอนะคะค่ะแล้วก็อันที่สองเนี่ยก็คือผู้ป่วยเนี่ยต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเพราะว่าถ้าเกิดผู้ป่วยมีภาวะขาดการนอนหลับเนี่ยก็จะกระตุ้นให้มีอาการกำเริบได
1: ้
0: อันที่3ก็คือในเรื่องของหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนะคะเช่นสุรายาเสพติดหรือบุหรี่นะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือต้องมีการจัดการกับความเครียดได้ดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีภาวะความเครียดเนี่ยก็จะกระตุ้นให้อาการกำเริบได้เหมือนกันค
1: ่ะแล้วอย่างอาการนอนไม่หลับที่คุณหมอบอกในเบื้องต้นนะคะว่าผู้ที่ป่วยเป็นไบโพล่าเนี่ยเขาสามารถนอนได้วันละ3ชั่วโมงเท่านั้นทีนี้กินยาไปแล้วกลับบ้านไปแล้วแล้วถ้ามันไม่ง่วงนอนเขาจะทำยังไงให้เขามันจำเป็นต้องหลับอะค่ะแต่ในเมื่อร่างกายมันไม่ยอมนอนคุณหมอมีวิธีการแนะนำยังไงบ้างคะว่าเขาอาจจะต้องไปออกกำลังกายหรือทำอะไรเพื่อให้ร่างกายมันเหนื่อยล้าหรือเปล่าเพื่อจะได้หลับพักผ่อนให้มากขึ้น
0: ค่ะโดยทั่วไปนะคะแพทย์เนี่ยก็จะมีจ่ายยาที่ในเรื่องของช่วยการนอนหลับ อยู่แล้วนะคะให้ไปเผื่ออยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: แต่ในบางรายที่ถ้านอนไม่หลับจริงๆนะคะก็ต้องดูว่าสาเหตุเขาเป็นจากอะไรนะคะโดยมากก็จะแนะนำเรื่องสุขอนามัยในการนอนนะคะอย่างเช่นผู้ป่วยที่ดื่มน้ำก่อนนอนเนี่ยค่อนข้างมากเนี่ยค่ะอันนี้ก็อาจจะแนะนำว่าในช่วงก่อนนอนเนี่ยอาจจะดื่มน้ำให้ค่อนข้างลดลงหรือว่าให้ดื่มน้ำให้ระยะเวลารวดเร็วมากขึ้นอย่าดื่มดึกจนเกินไปเพราะว่ามันจะมีผลต่อกระเพาะปัสสาวะค
1: ่
0: ะอาจจะทำให้ต้องลุกขึ้นมาขับถ่ายในช่วงกลางดึกแล้วก็ไม่สามารถนอนหลับต่อได้ค่ะในเรื่องของสารอื่นๆเช่นคาเฟอีนชากาแฟค่ะหรือว่าสุรายาเสพติดบุหรี่พวกนี้ค่ะก็มีผลที่ทำให้นอนไม่หลับ
1: ค
0: ่ะอันนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยง
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าทานยาตามที่คุณหมอได้จ่ายไว้ให้ยาหมดเมื่อไหร่ก็คือกลับมาตรวจเช็คสุขภาพอย่างสม่ำเสมอโรคนี้ก็มีสิทธิ์หายขาดได้ใช่ไหมคะแล้วคนในครอบครัวล่ะคะถ้าในครอบครัวเรามีคนป่วยเป็นโรคไบโพล่าคนในครอบครัวมีส่วนช่วยกระตุ้นหรือว่าดูแลคนเป็นโรคไบโพล่ายังไงบ้างคะ
0: ค่ะก็ในเรื่องของปัจจัยทางด้านครอบครัวนะคะถ้าเกิดว่ามีความเครียดอยู่ในครอบครัวนะคะก็จะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้อาการของผู้ป่วยกำเริบได้นะคะทีนี้ก็ทางสมาชิกคนในครอบครัวเนี่ยค่ะก็มีส่วนที่จะช่วยลดความเครียดนะคะเช่นแก้ไขปัญหาหรือว่าให้กำลังใจผู้ป่วยนะคะเวลาที่ผู้ป่วยเริ่มมีอาการแรกเริ่มเช่นนอนไม่หลับหรือว่าเริ่มหงุดหงิดนะคะก็คนในครอบครัวเนี่ยก็ต้องช่วยกันดูแลปลอบใจหรือว่าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าไม่สามารถดูแลได้เนี่ยก็อาจจะรีบพามาพบแพทย์ก่อนนัดได้ค่ะเพื่อที่ป้องกันอาการที่จะกำเริบหรือรุนแรงมากขึ้น
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วนอกจากนี้เวลาที่ไปสมมุติว่าพาคนของเราออกไปตามสถานที่สาธารณะต่างๆเขาสามารถออกไปตามสถานที่ต่างๆได้ไหมคะหรือว่าควรจะอยู่แต่ในบ้านสำหรับผู้

0: ป่วยไบโพล่า
1: จริงๆโรคไบโพล่านะคะเป็นโรคที่ไม่ได้อันตรายหรือว่าน่ากลัวอย่างที่คิดนะคะการที่ผู้ป่วยเก็บตัวหรือแยกตัวอยู่ในบ้านเนี่ยค่ะทั้งที่ในช่วงที่มีอาการซึมเศร้าก็ตามหรือว่าอาการดีแล้วก็จะทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองต่ำค
0: ่
1: ะเพราะฉะนั้นผู้ป่วยในโรคของไบโพล่าเนี่ยค่ะอาการเนี่ยก็มักจะเป็นหายๆค่ะอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการที่ผู้ป่วยอาการดีอาการปกติสงบเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะออกไปทำกิจกรรมทางสังคมนอกบ้านได้นะคะแล้วก็จะทำให้ผู้ป่วยมีความภาคภูมิใจในตัวเองมากขึ้นกินยาแล้วอาการสงบนะคะก็จะมีสามารถใช้ชีวิตร่วมอยู่กับผู้อื่นในสังคมได
0: ้ค่ะก็คือง่ายๆเลยว่าคนในครอบครัวก็ต้องชวนมาทำกิจกรรมกันบ่อยๆให้ความรักความเข้าใจกันให้มากขึ้นใช่ไหมคะสำหรับโรคนี้คุณหมอยืนยันนะคะว่าโรคไบโพล่าไม่ใช่โรคที่น่ากลัวอย่างที่คิดหลายๆคนอาจจะไปเสพข่าวมาว่าโอ้โหบ้านนี้มีลูกเป็นไบโพล่าแล้วก็จับขังยิ่งการจับขังยิ่งไม่ให้เขาออกมายิ่งเป็นผลไม่ดีใช่ไหมคะ
1: ค่ะเพราะว่าการที่จับขังเนี่ยค่ะก็ทำให้ผู้ป่วยมีความเครียดเพิ่มขึ้นอย่างที่เราทราบกันดีว่าความเครียดและภาวะอดนอนเนี่ยก็กระตุ้นให้ผู้ป่วยมีอาการกำเริบได
0: ้
1: ค่ะและนอกจากนี้ในผู้ป่วยโรคไบโพล่าโดยทั่วไปนะคะที่อาการดีสงบแล้วเนี่ยก็สามารถไปทำงานหรือว่าทำกิจวัตรประจำวันได้เหมือนคนทั่วไปตามปกติเลยค่ะ
0: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณหมอฝากไว้หน่อยดีกว่าค่ะสำหรับคนที่ตอนนี้อาจจะไม่แน่ใจแล้วว่าฉันคือกลุ่มเสี่ยงหรือว่าฉันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นโรคไบโพล่าหรือเปล่าแล้วไม่กล้ามาพบจิตแพทย์เนื่องจากว่าเกรงว่าคนไทยมักจะเชื่อกันว่าหูมาพบหมอจิตแพทย์เนี่ยจะต้องเป็นวิกลจริตแน่นอนอยากให้คุณหมอแนะนำหน่อยค่ะว่าโรคไบโพล่าถ้าเป็นแล้วมาพบแพทย์ดีกว่ายังไงคะ
1: ค่ะก็อย่างที่ได้แจ้งไปนะคะว่าโรคไบโพล่าเนี่ยเป็นโรคที่มีสาเหตุเป็นเรื่องของปัจจัยทางพันธุกรรมเป็นหลักและมีสิ่งกระตุ้นอื่นๆเสริมนะคะในเรื่องของยาเสพติดสุราหรือความเครียดนะคะเนี่ยทางที่ดีถ้าเกิดประชาชนท่านใดนะคะที่เริ่มสังเกตตนเองนะคะหรือคนในครอบครัวเพื่อนฝูงเริ่มทักนะคะว่าตัวเองมีอาการของโรคไบโพล่าทั้งในช่วงของแมเนียหรือว่าช่วงซึมเศร้าเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะมาพบแพทย์ได้ทันทีนะคะเพื่อตรวจระดับฮอร์โมนที่ผิดปกติในเลือดนะคะหรือว่ามีการรักษานะคะด้วยการปรับยาซึ่งไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะและโรคนี้ก็มีโอกาสที่จะกลับซ้ำเนี่ยต่ำลงถ้าเกิดว่าได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีค่ะ
0: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะแพทย์หญิงกนกวรรณโมสิกานนท์เป็นอย่างสูงเลยนะคะที่มาให้ความรู้และก็ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไบโพล่าให้มากขึ้นค่ะขอบพระคุณค่ะและที่สำคัญเลยค่ะต้องขอบพระคุณนะคะสถานที่ถ่ายทำค่ะกับทางสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยานั่นเองค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะกลับมาเจอกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพได้ใหม่ในโอกาสหน้าตามวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่เกมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย You're watching See You on the Road Season 2และเรายังคงอยู่ในรอบคัดเลือกตัวแทนจากภาคกลางนะครับแต่บอกเลยว่ารอบภาคกลางนี้อีกไม่นานเราจะได้รู้ตัวแทนภาคแน่นอนเราได้แล้วครับตัวแทน4โรงเรียนที่เข้าสู่รอบต่อไปนั่นก็คือโรงเรียนชนกัญญานุกูลโรงเรียนวิสุทธรังสีโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีและสดๆร้อนๆสัปดาห์ที่แล้ว3หนุ่มจากระยองวิทยาคมตอนนี้เราเหลือที่นั่งอีก1ที่เท่านั้นขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆจากโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมและแชมป์เก่าอย่างอัสสัมชัญสมุทรปราการน้องเอิร์นน้องวิชและน้องมิงน้องๆสระบุรีวิทยาคมมีอะไรอยากจะบอกกับโรงเรียนที่เป็นแชมป์เก่าของปีที่แล้วแม่แชมป์ภาคกลางเชิญเลยครับ
1: ไฟติ้งนะ
0: ไฟติ้งนะหรือไฟโตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าถ้าจะให้เป็นแบบภาษาอังกฤษแบบทูๆนิดนึงก็ไฟออนประมาณนี้นะครับโอเคแล้วน้องๆโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆจากสระบุรีไหมครับโอเคนะฮะเราจะขังคุณไว้ในห้องนะฮะ lock you อ๋อ rock you yeah we gotta rock you ประมาณนี้นะฮะอ้าวไปดูกฎกติกาการแข่งขันของเราสักนิดนึงครับ here are the rules of the game กติกาในรอบนี้ทั้ง2ทีมจะต้องเล่นเกมเก็บคะแนนทั้งหมด3เกมมูลค่า100 200และ300คะแนนแน่นอนเกมแรกก็คือการตอบคำถามจาก VTR
2: Underwater world contains so many plants.

0: and creatures for us to explore. I'm here at Tolatasatan Marine Museum, a place filled with stories from the underwater world.
1: The Aquatic Resources Research Institute of Chulalongkorn University built this marine museum with a mission to provide basic information about the natural resources around Sijang Island.
2: In the Tolatasatan building, you can find presentation of the Institute's marine biology researches, exhibitions on the ecosystem and marine resources of Sijang Island, such as the ecosystems of the shingle beach and the sand beach, aquatic animal species, plankton, and coral. Apart from the exhibitions on marine life, you can also learn about King Chulalongkorn's contribution to marine biology in Thailand. There's a zone dedicated to animals bred for commercial use in eco-friendly ways. The marine life in this museum are so friendly and cute, and I've never seen many of these species before too. You can even get closer to some of the aquatic animals at the touch tank. This is a fascinating and beautiful museum. If you ever get a chance to visit Sijang Island, we highly recommend you to check out this place. It's really a must-see.
3: From the video you just saw, it is unlikely to find information on which subject at the Tolatasatan Marine Museum. Is it A, the breeding of the abalone? B, the formation of the sand beach? C, ghost crabs, clams, and hermit crabs? D, mangrove forest conservation? Hands behind your backs. Guys, from the cup, C, you! Assumption Subrakan, นะครับ ข้อแรกนี้มีสิทธิ์ตอบก่อน เชิญครับ
4: D, mangrove forest conservation.
3: ข้อ D, เป็นคำตอบที่Correct! โอเคแล้วถ้าเกิดว่าข้อมูลของเรื่องอะไรที่ไม่น่าจะเจอซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหอยเป๋าฮือนี่คือ abalone นะในขณะที่ formation of the sand beach การเกิดของทะเลก็มีน่าเป็นไปได้เหมือนกันนะฮะ ghost crab นี่คืออะไรใครรู้บ้าง
4: ปูลม
3: ปูลม ghost crab clams นะครับก็เป็นหอยแล้วก็ hermit crab นี่คืออะไร
5: ป
3: ู
5: เสฉวน
3: นั่นเองส่วนเรื่องของป่าชายเลนไม่น่าใช่นะครับโอเค100คะแนนแรก the first 100 points goes to Assumption สมุทรปราการนั่นเองนะครับ so let's see who will win the next 200 points just simply answer who what or where the following are the characteristics of which food clue number oneIt is a popular food in Southeast Asia. About 3,000 years ago, it was prevalent in the Mon Khmer culture. Today, it is eaten in Thailand, Laos, Vietnam, and Myanmar. Clue number two. In Thailand, 40,000 tons of it is produced each year. It generates 9 million baht in sales per day.The average consumption rate of this food is around 15 to 40 grams per person per day. กดแล้วอสัมชัญสมุทรปราการอยากจะตอบว่า
4: Noodles.
3: Your answer, noodles, is... Incorrect. The third clue.Consuming this food raw poses a risk of cancer in the bile duct because it may contain parasitic flukes that can enter the gallbladder. Enter the gallbladder, นะลูกนะ สารบุรีวิทยาคมครับ ตอบว่า
6: ปลาร้า
3: ปลาร้า is correct. จากข้อไหนที่ทำให้เรารวบรวมข้อมูลอะไรบ้างที่ทำให้บอกแน่นอนปลาร้าแน่
4: ๆ Parasite
3: อะไรนะฮะ
4: Parasite
3: อ่ะถ้าใบต่อคำใบที่4เนี่ย The food is high in protein and is made up of P. halophilus bacteria and the last clue is this food consists of only 3 ingredients fish salt and rice bran it is often used in the papaya salad or som tam โอ้โหนำไปเรียบร้อย200คะแนนเรามาพักสักครู่หนึ่งให้น้องๆทั้ง2ทีมได้หายใจหายคอแล้วเดี๋ยวกลับมากับ See You on the Road Season 2สักครู่เดียวครับ
5: โอสถศาลาเปิดให้บริการแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพบริการคัดกรองโรคเรื้อรังคลินิกบริการเลิกบุหรี่และบริการตรวจคัดกรองสเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์ยาต้องสงสัยนอกจากนี้ยังมีบริการใหม่เพิ่มขึ้นเช่นการติดตั้งเครื่องตรวจสุขภาพด้วยตนเอง
3: Welcome back to See You on the Road ตอนนี้น้องๆสระบุรีวิทยาคมนะครับได้200ต่อ100คะแนนนะครับนำอยู่นะครับอ่ะเราจะเริ่มจากการแรนดอมก่อนสิครับว่าไหมล่ะอ่ะมาดูกันครับว่าน้องๆทั้ง2รีนี้จะแข่งขันกันในเกมอะไรThe Logic Game. A plane leaves for City A every 50 minutes. An airline staff tells Sumit that the plane left 25 minutes ago. The next flight is at 7 p.m. What time did the airline staff give this information to Sumit?
6: เชิญครับโจทย์ข้อนี้ให้น้องๆคำนวณหาเวลาจะทำกันได้หรือเปล่าเน
3: าะตอบเรียบร้อยแล้วนะครับอัสสัมชัญสมุทรปราการนะครับ Your answer is
4: 5 p.m. 45 minutes
3: 5:45 is incorrect ผิดนะครับโอเคดูตอบว่า
7: 6:10 minutes ค่ะ
3: 6:10 isIncorrect ไม่มีผลแล้วนะครับไม่มีการแจกคะแนนสำหรับลอจิกข้อนี้แต่ด้วยความอยากรู้ถามน้องๆ อัสสัมชัญสมุทรปราการสักนิดหนึ่งตอนนี้หนูตอบใหม่ล่าสุดว่า
7: 6:35
3: ซึ่งถูกครับ
7: It's just like that before that I can answer that I have changed I remember the wrong number
3: ไม่เป็นไรเราโชว์เหนือตรงนี้เลยคำนวณยังไงลูก
4: มันตอน1ทุ่มใช่ไหมครับก็ลบ50
3: ก็ไปลงเอยด้วย
4: 18.10 ครับ
3: แล้วไงต่อ
4: ก็มันออกไปแล้ว25ทีที่แล้วก็บวก25ครับ
3: ก็คือเป็น
4: 1835
3: 1835พลาดไปนิดเดียวมีอะไรที่อยากจะบอกน้องๆโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมไหมครับ
7: ก็ล่ะ can wish you to win in the next round
3: อ้าวปรบมือเป็นกำลังใจให้น้องๆอัสสัมสุปการด้วยครับสระบุรีวิทยาคมคือโรงเรียนสุดท้ายที่เข้าสู่รอบต่อไปเอาละครับทีนี้ก็ได้เวลาที่น้องๆ5ทีมสุดท้ายรวมถึงสระบุรีวิทยาคมนะครับที่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเชิญขึ้นมาเข้าสู่รอบ Think Fast กันเลยครับ Basically they will have 1 minuteTo give us as many correct answers as possible according to the task. Name the instruments in present-day symphony orchestras. Begin.
7: Cello.
8: Saxophone.
9: Triangle. Violin.
10: Viola. Ukulele.
7: Trombone.
11: อะไรดี Pass.
12: Xylophone.
13: Pass.
14: Pass.
15: Pass.
16: Double trumpet.
17: Pass.
18: Pass.
19: Pass.
20: Soprano trumpet, tenor trumpet, alto trumpet,
21: recorder.
3: ก่อนที่ประกาศรายชื่อของน้องๆที่เข้ารอบเนี่ยพี่เต้ก็แอบสงสัย Symphony Orchestra Present Day ด้วยนะที่สำคัญคือโจทย์คือ Present Day คือในยุคทุกวันนี้เนี่ยฮะได้ชื่อว่า Double เนี่ยนะจะมี Double Bass. Double Bass นี่จะเป็นเครื่องดนตรีถ้าจำไม่ผิดจะเป็นเสียงต่ำที่สุดDouble Trumpet ไม่เคยได้ยินและโรงเรียนที่เข้ารอบเป็นโรงเรียนแรกคือชนกัญญาดุขุนจังหวัดชลบุรีโรงเรียนต่อไปที่เข้ารอบคือเบญจมาศราชเทพจันทบุรี And the team that is proceeding to the next round isสระบุรีวิทยาคม And the last school that is entering the Final Four is... Rayong Wittiyako! มีอะไรอยากจะฝากไปถึงอีก4ทีมที่ลุ้นเป็นที่1ตัวแทนภาคกลางเพื่อไปชิงชัยระดับประเทศครับ
12: So I hope for all of you do your best and never regret what you have done in the future
3: ขอเสียงปรบมือดังๆเป็นกำลังใจให้น้องๆวิสุทธรังสีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ And now we enter the final four We are now down to only 4 teams one of whichWe'll enter the final round, the representative of the Central Region. ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆโรงเรียนชนกัญญานุกูลและโรงเรียนเบญจมราชุทิศจันทบุรีเดจาวูเหมือนภาพมันกลับมาอีกครั้งน้องปอน้องลูกปัดน้องพลอยน้องพลอยลูกปัดอาจจะไม่แน่ใจแต่น้องปอปีที่แล้วแข่งกับเราคุ้นๆไหมสถานการณ์ตอนนี้
13: ก็คุ้นๆเหมือนกันค่ะว่ามันเคยเกิดขึ้น
3: จำได้ว่าในรอบนี้ชนกัญญานุกูลเจอกับโรงเรียนเบญจมราชุทิศครับปอจำได้ไหมปีที่แล้วใครชนะ
13: ชนกัญญานุกูลค่ะ
3: ชนกัญญานุกูลมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆจากเบญจมราชุทิศไหมครับ
13: วันนี้มันก็อีกแล้วนะ
14: ส่วนปีนี้เหรอก็แพ้เหมือนเดิมนั่นแหละ
3: คมกันเห็นเลยนะครับตูต้าออมสินลูกตาลคิดว่ามันจะซ้ำรอยแผลเก่าเหมือนที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วไหมครับ
15: ไม่ครับ
3: เพราะอะไรครับออมสิน
17: เพราะว่าทีมของเบญจมราชุทิศนะคะก็ยังเชื่อมั่นในพลังแห่งความรักค่ะชนกัญญานุกูลค่ะ I love you
3: โอเค starting with the VTR round
18: No matter how bad the floods get here, Thai farmers can now worry a little bit less. Because today in Suphanburi, there's a new way to grow rice when the rice fields are damaged by floods. This new way is called floating rice field.
2: Na Loi Nam, or the floating rice field, is another example of how to turn a crisis into an opportunity. When rice farming is impossible due to floods,Farmers can prepare the following 15-day-old rice seedlings, a plastic flower pot, and clay soil. Put the clay soil in the flower pot and dig a hole in the middle. Plant 2 to 3 rice seedlings in each pot. Then, float the pot in the water in a prepared raft. Harvest according to the rice variety. If there's a pest issue, just push the raft underwater for 20 minutes. The insects will become food for the fish.This method of rice farming is chemical-free, fertilizer-free, and requires little space. Plus, it yields a lot of rice. Furthermore, farmers can build a raft from easily found materials, like bamboo poles. Arrange the bamboo poles into a raft and line the raft with water hyacinth, which is a local aquatic weed, and top that with a layer of clay soil. The raft can then be floated in the Ta Chin River,Making a raft this way is both economical and environmentally friendly.
18: Ajahn Kha, does this method of farming yield as much rice as conventional methods?
19: I think it's even more yield rice. There are more nutrients in Ta Chin River than in rice fields.
18: Oh, really? Well, one thing's for sure. Farmers don't have to worry about flooded rice paddies anymore.
3: Which of these is not one of the benefits?Of the floating rice field. A, it is chemical free, space saving, fertilizer free, and environmentally friendly. B, it uses organic waste. C, it is time saving for farmers because they can plant rice directly in the field. D, it is the knowledge that can save farmers from a flood crisis. มือไว้ข้างหลังนะจ๊ะ สองมือเลยนะจ๊ะC U เบญจมราชุทิศจังหวัดจันทบุรีครับตอบข้อ
21: C It is time saving for farmers because they rise directly in the field
3: คำตอบที่น้องให้มาเป็นคำตอบที่ Correct ราะอะไรลูกนะใครจะเฉลยให้พี่เต้ได้บ้างตูต้า
21: they don't plant the rice on the field they plant on the like a river or something
3: a raft
21: yeah on a raft
3: ใช่ไหมโอเค so the raft is in the river
21: yeah.
3: ต่อไปครับเราจะเข้าสู่เกม who what or where the followingAre the characteristics of which place? Clue number one. This place was built in the mid 15th century before it was eventually deserted for hundreds of years. Clue number two. The structures are made of stones and built with a special technique that makes them resistant to vibration, even though the site is situated on a fault line.Where earthquakes usually occur. Clue number three. This place was designed to be inaccessible in order to protect the Incas from possible invaders. เบนจมะราชูทิศคำตอบคือ
21: Machu Picchu
3: ซึ่งเป็นคำตอบที่คำใบที่4คือ this place is in อาตอประเทศ
21: เ
3: ปรู about 70 kilometers northwest of the city Cusco it is situated 2,350 meters above sea level it was declared a UNESCO World Heritage Site in 1983 and is one of the seven wonders of the modern world it is globally known as the lost city of the Incas.เพราะฉะนั้นตอนนี้นำอยู่ที่300 We'll now take a short break เราจะพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ

0: Moving on to the last 300 points for this competition. ก่อนอื่นเลยขออนุญาตที่จะสุ่มเกมที่น้องๆทั้งสองเรียนนี้จะใช้ในการแข่งขันครับSequencing. Arrange these social networking websites in chronological order according to the years they became available to the public. We have Tumblr, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, LinkedIn, and Google Plus. Begin!
1: โอกาสเดียวเท่านั้นสำหรับชนกัญญานุกูลที่จะกลับมาเสมอในการเรียงลำดับของโซเชียลมีเดียว่าอันไหนเกิดก่อนกันไปติดตามกันเลยจ้ะ
0: 8 7 6 5 4 3 2 1เอาละสิเอาละสิต่างแค่ตรงนี้และโรงเรียนที่จะได้300คะแนนก็คือทั้ง2โรงเรียนครับเสมอกันทำให้เป็นชนะราชูทิศเข้าสู่รอบต่อไปทีนี้เรามาดูกันดีกว่าแสดงว่าได้คะแนนเท่ากันเฉลยครับ1คะแนนก็คือนะฮะ LinkedIn มาก่อนตามด้วย Facebook ปี2004 LinkedIn เนี่ย2003 Facebook มา2004 YouTube มาเมื่อปี2005ด้วยเหตุอะไรจำได้ไหม
2: ซึนามิ
0: แล้วไอ้คนที่คิด YouTube เนี่ยอยากดูภาพสึนามิแต่หาไม่ได้แล้วฉันต้องหาแหล่งภาพของฉันเองก็เลยสร้างที่ที่ให้ใครก็ได้เป็น Publisher เป็นคนที่โพสต์นั่นคือที่มาว่าทำไม YouTube ถึงมาปี2005ตามด้วย Twitter ปี2006 Tumblr คือ2007ในขณะที่ Instagram นะครับคือ2010และสุดท้ายคือ Google Plus โอ้โหเดี๋ยวขอคุยกับน้องชนกัญญานุกูลนิดนึงก่อนดีกว่าน้องพลอยแลดูนิ่งไปลูกมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆเบนจมะราชูทิศไหมครับ
3: ยินดีด้วยค่ะขอให้เป็นตัวแทนภาคให้ได้นะคะ
0: ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ นะครับชนกัญญานุกูลด้วยนะครับเบนจมะราชูทิศมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆชนกัญ

0: ยูกูดซึ่งปีที่แล้วเขาชนะโรงเรียนเรา
1: ปีนี้ประวัติศาสตร์ไม่ซ้ำรอยนะครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆโรงเรียนเบญจมราชชลิตจันทบุรีและเราก็ได้ไปแล้วนะครับทีมแรกที่จะเข้าสู่รอบชิงความที่1ของภาคกลางนะฮะอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมทุกๆเช้าวันเสาร์7โมงเช้าทางช่องวัน31เจอกันได้กับรายการของเราสำหรับวันนี้เราทุกคนและทีมงานสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
1: เทรนเนอร์มายค่ะ
0: และนี่คือรายการ Strong Together นะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปฟิตร่างกายยามเช้าร
1: วมถึงการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยนะคะ
0: และในวันนี้นะครับเราก็กลับมาออกกำลังกายในรูปแบบของคาร์ดิโอเทรนนิ่งกันนะครับผมโดยวันนี้จะมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมกันให้พร้อมและในวันนี้เราเดินทางมาถึงครั้งที่2ของสัปดาห์ในส่วนของการทำคาร์ดิโอนะครับหรือว่าการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความฟิตของกล้ามในหัวใจและปอดนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างโค้ชไม้
2: อุปกรณ์ของเราวันนี้นะคะก็จะใช้เป็นเสื่อโยคะนะคะสำหรับทางบ้านที่ยังไม่มีเสื่อโยคะเนาะใช้เป็นผ้าขนหนูผืนเล็กๆก็ได้ค่ะโอเคถ้างั้นเราพักกันสักครู่ไปเตรียมอุปกรณ์กันเลย

0: หลังจากที่เราเตรียมพื้นที่เตรียมอุปกรณ์กันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ในพาร์ทของเวิร์กเอาท์กันก่อนนะครับแต่ก่อนเราจะออกกำลังกายเนี่ยเราจะต้องมีการทำการวอร์มอัพร่างกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับ1เลยป้องกันอาการบาดเจ็บ2ทำให้ร่างกายครับเราเคลื่อนไหวได้เต็มระยะนะครับพร้อมมั้ยฮะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเริ่มจากท่าแรกกันเลยครับมาท่าแรกนะครับจะเป็นวอล์กเอาท์นะครับให้ทุกคนครับไต่แขนไปด้านหน้าเกร็งหน้าท้องแบบนี้ก้าวเท้าซ้ายเปิดแขนซ้ายและสั่นนี้นะครับหลังจากนั้นสลับเท้าขวาแขนขวานะครับลำตัวตรงนะครับหลังจากนั้นไต่แขนยืนตรงและทำซ้ำแบบเดิมนะครับขอสัก30วินาทีนะครับท่าแรกท่านี้นะครับเราก็จะวอร์มกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวกล้ามเนื้อหัวไหล่แล้วก็กล้ามเนื้อสะโพกด้วยนะครับเพราะวันนี้เราจะเคลื่อนไหวหลากหลายมุมมากอีก1ครั้งนะครับก้าวเท้าบิดลำตัวไปด้านหลังเยอะๆลักษณะนี้ปึ๊บแล้วค่อยๆไต่แขนยืนขึ้นนะครับท่าที่2นะครับเราใช้เป็นท่าสควอทนะฮะเราย่อแตะปลายเท้าแล้วยืนขึ้นเหยียดแขนขึ้นด้านบนลักษณะเวลาเรายืนนะครับเหมือนเราบิดขี้เกียจตอนเช้ายืดให้สุดเขย่งส้นเท้าขึ้นแบบนี้นะฮะถ้าดูจากด้านข้างก็จะเป็นมุมนี้ย่อแล้วยืดอีก1ครั้งนะโอเคทีนี้เราบิดลำตัวเล็กน้อยนะตามองด้านหน้านะครับยืดลำตัวด้านข้างกันให้พร้อมสำหรับวันนี้นะสุดท้ายนะยกขายำเท้าครึ่งวงกลมวอร์มกลุ่มกล้ามเนื้อสะโพกนะครับแบบนี้นะวันนี้อย่าลืมนะครับการทำคาร์ดิโอเสริมสร้างความฟิตนะครับเราจะเน้นความต่อเนื่องนะครับแตกต่างจากพาร์ทก่อนๆเน้นเวทเทรนนิ่งวันนั้นเนี่ยจะเน้นความเมื่อยล้าวันนี้ฟิลลิ่งเนี่ยเหมือนเราจะหอบกันเล็กน้อยนะฮะ3 2 1โอเคครับมาเดี๋ยวต่อไปนะครับเข้าสู่พาร์ทของเวิร์กเอาท์และเดี๋ยวเราทวนกติกากันก่อนนะครับเราจะทำทั้งหมด30วินาทีต่อ1ท่าหลังจากนั้นเราจะพัก10วินาทีจนครบเซตนะครับเตรียมพื้นที่ให้พร้อมนะครับเดี๋ยวเริ่มจากท่าแรกนะครับ Easy Jogging 30วินาทีนะครับ3 2 1เริ่มแบบนี้แกว่งแขนเล็กน้อยนะครับเราจะเริ่มท่าเหมือนของครั้งที่แล้วเลยของวันก่อนนะครับเป็นท่าที่ง่ายที่สุดกันก่อนนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้ร่างกายเราพร้อมใช้งานถ้ามาถึงช่วงแรกเนี่ยเราใส่ท่าที่ยากๆหรือหนักๆเนี่ยอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นมาได้นะครับ10วินาทีครับแกว่งแขนเล็กน้อยพยายามอย่ากั้นหายใจระหว่างออกกำลังกายนะครับ4 3 2โอเคพักเบรกครับบิดลำตัวนิดนึงนะฮะเราพักไม่นานนะครับท่าแรกนะครับเดี๋ยวท่าที่2นะครับวันนี้เราฝึกข้อเท้ากับกล้ามเนื้อน่อง Ghost Jumping Rope นะครับโดดเชือกอยู่กับที่ลงน้ำหนักที่ปลายเท้านะครับสังเกตแขนนะครับจะเป็นจังหวะเดียวกับขาเนาะถึงแม้เราจะไม่มีเชือกในการกระโดดนะฮะเราสามารถใช้เป็นบอดี้เวทของเราได้เลยนะครับแกว่งแขนนิดนึงครับนี่ข้อศอกชิดลำตัวเยี่ยมมากครับจังหวะที่เรากระโดดลงนะฮะหย่อนเข่าเล็กน้อยชิดอกขึ้นมา3 2 1โอเคสะบัดแขนสะบัดขาครับทำตัวให้แอคทีฟเข้าไว้ฮะแอคทีฟมอร์นิ่งนะครับเดี๋ยวท่าที่3นะครับจัมปิ้งแจ็คกระโดดตบเบสิกนะครับ3 2 1แบบนี้เรากลับมาทวนท่าของครั้งที่แล้วกันก่อนนะฮะในเซตที่1แขนยืดเหนือศีรษะนะครับผมย่อขานิดเดียวพอเยี่ยมมากอีกนิดเดียวนะฮะเดี๋ยวได้พักผ่านไป3ท่านะครับรู้สึกเหงื่อมาแล้วร่างกายอบอุ่นพร้อมใช้งานนะครับ3 2 1สะบัดแขนนะเดี๋ยวเราพักกันไม่นานครับ30วินาทีนะครับโค้ชมาครับเป็นไงบ้าง
1: แค่เสร็จแรกก็เริ่มเหนื่อยแล้วนะคะ
0: เสร็จแรกเริ่มเหนื่อยนะครับสะบัดแขนเล็กน้อยครับบิดลำตัวระหว่างนี้นะครับระหว่างที่เราพักเนี่ยสามารถจิบน้ำได้ตลอดเวลานะครับเราจะทำท่าแบบเมื่อกี้3ครั้งนะฮะผ่านไปแล้ว1เซตเดี๋ยวต่อไปนะครับเราเข้าสู่เซตที่2นะครับ Easy Jogging โค้ชมายพร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ทางบ้านพร้อมไป Easy Jogging นะครับเป็นเหมือนการย่ำเท้าถ้าใครไม่ไหวย่ำเท้าอยู่ที่ถ้าใครไหวนะครับแกว่งแขนและย่ำเท้าให้ไวขึ้นเยี่ยมมากทวนกันอีกสักนิดนะครับวันนี้จะเป็นพาร์ทของการทำคาร์ดิโอนะครับเน้นกล้ามเนื้อหัวใจ ถ้าทั้งบ้านรู้สึกเหนื่อยหอบเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับเราต้องการโฟกัสสิ่งนี้เลย3 2 1โอเคบิดตัวนิดนึงครับคาร์ดิโอนะวันนี้เน้นความต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเราจะพยายามขยับร่างกายต่อเวลาครับจะได้เผาผลาญได้สูงขึ้นท่าที่2ครับกดจัมปิ้งลบกระโดดอยู่กับที่ลักษณะนี้นะครับแกว่งแขนข้างลำตัวนึกภาพเหมือนเรากระโดดเชือกวันนี้ไม่มีอุปกรณ์นะฮะไม่ต้องใช้อุปกรณ์เลยเบิร์นได้ดีมากถ้าใครไม่อยากกระโดดนะฮะแกว่งแขนย่ำเท้าแบบนี้ได้นะครับถ้าใครไหวพร้อมกันครับเยี่ยมมากยืดอกหลังตรงนะฮะ3 2 1สะบัดแขนนะฮะเชคกิ้งเชคขาท่าสุดท้ายนะครับจัมปิ้งแจ็คถ้าใครไม่ไหวย่ำเท้าแบบนี้ถ้าใครไหวพร้อมกันครับไปครั้งที่2นะครับวันนี้

0: น่าจะฟิตขึ้นกันเล็กน้อยนะครับกลางสัปดาห์แล้วกลางสัปดาห์แล้วเยี่ยมมากครับเราอยู่ท่าที่3แล้วครับอีก10วินาทีเดี๋ยวเราได้พักเบรกแล้วเหมือนเดิมฮะพยายามอย่ากั้นหายใจนะครับเน้นความต่อเนื่องดีฮะแขนเหนือศีรษะเอาอินเอาอินโอเครีแลกซ์รีแลกซ์พักเบรกนิดนึงฮะเซตที่2โค้ชไ
1: ม้เริ่มเซต2ก็เริ่มเหงื่อซึมแล้วค่ะ
0: เริ่มมาอันนี้เราไม่ได้เอาน้ำพรมนะฮะ
1: ใช่
0: เราทำไปพร้อมกันนะครับทั้งทางบ้านและก็ทางหน้าจอนะฮะสะบัดแขนเล็กน้อยอันนี้มีเสียงเหนื่อยหอบนี่เป็นเรื่องปกตินะครับท่านผู้ชมทางบ้านถ้าใครหอบเนี่ยแปลว่าเรามาถูกทางแล้วนะครับเดี๋ยวขออีก1เซตเนาะเซตสุดท้ายเซตที่3เตรียมตัว Easy Jog Let's go แกว่งแขนนะครับแบบนี้หรืออีกชื่อเขาเรียกว่า Low Knee ก็คือการดึงเข่าต่ำๆนะครับแกว่งแขนแขนกับขานะครับทำงานร่วมกันยืดอกหลังตรงนะฮะ15วินาทีครับผ่านมาครึ่งทางเยี่ยมมากฮะเหงื่อเริ่มมาเหงื่อเริ่มมาตอนนี้น่าจะได้หลายแคลอรี่เหมือนกันนะฮะโอเคพักเบรกครับพักเบรกเตรียมตัวขึ้นอีก2ท่านะครับท่าที่2เนาะกระโดดเชือกเตรียมตัวให้พร้อม3 2 1ไป Let's jump จังหวะกระโดดนะครับสังเกตให้ดีลงน้ำหนักที่ปลายเท้าเราย่อขาซับแรงนะครับถ้าลงแบบขาตรงเนี่ยมันจะกระแทกข้อต่อนะโอเคเยี่ยมมากฮะถ้าใครรู้สึกว่าไหวนะครับลองกางแขนออกอันนี้ก็จะเมื่อยหัวไหล่ไปด้วยเป็น advanced option นะครับแบบนี้หรือถ้าใครไม่ไหวเก็บมาใกล้ๆได้ฮึบพักเบรกเซตสุดท้ายนะครับเซตสุดท้ายขออีก30วินาทีคนมาเหนื่อยไหม
1: หอบแล้วค่ะ
0: หอบมากเบิร์นแน่มาลุยเช้าๆนะครับแอคทีฟกันนิดนึงมาปึ๊บแขนเหนือศีรษะตัวเองเยี่ยมมากถ้าใครไม่ไหวนะครับหุบแบบนี้อีซี่ออปชันครับมาเลือกออปชันของตัวเองนะครับเริ่มด้วยการจบด้วยกันนะครับผมเยี่ยมมาก5 4 3สองหนึ่งโอเคเซตที่หนึ่งสามท่าผ่านไปแล้วครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูเซตที่สองกันครับ

โอเคครับเรากลับมาพาร์ทที่2นะครับพาร์ทนี้ยังคงเป็นการยืนอยู่เหมือนเดิมนะครับ3ท่าเหมือนเดิมถ้าพร้อมแล้วไปพร้อมกันนะครับ30วิเล่น10วินาทีพักนะครับเริ่มจากท่าแรกนะครับ Boxing Bounce ก็คือ Footwork มวยนั่นเองนะครับ Let's go 30วิฮะสังเกตนะครับเวลาที่เรา Bounce หรือว่ากระโดดเนี่ยเท้านำเท้าตามบิดเอวเล็กน้อยนะครับเหมือนนักมวยยกกาบขึ้นมานะครับลงน้ำหนักเบาๆเหมือนเดิมนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาเวลาเราลงครับเหมือนเราลงน้ำหนักขาเดียวเนาะแต่ลงเบาๆเยี่ยมมากฮะสเต็ปฟุตเวิร์กกันหน่อยฮะยามเช้าเยี่ยมมาก3 2 1โอเคพักเบรก10วินะครับพาร์ทที่2ครับพาร์ทคิกบัตคิกเตะก้นแบบนี้ถ้าใครไม่ไหว easy option ถ้าใครไหววิ่งเตะ3 2แบบนี้นะครับเก็บขาชิดกันไว้หัวเข่าไม่เลยมาด้านหน้าลักษณะนี้นะครับยืดอกหลังตรงเยี่ยมมากท่าที่2นะครับเวลาเราเล่นเนาะบัตคิกเกรงกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังหรือว่าแฮมสตริงนะฮะเยี่ยมมากลงน้ำหนักเบาๆเหมือนเดิมนะครับโค้งสุดท้ายนะพร้อมกันพร้อมกัน4 3 2 1โอเคพาร์ทสุดท้ายนะครับจะเหมือนท่าเมื่อกี้แต่นี้เรายกเข่ามาแล้วนะ skip A skip A แบบนี้นะครับถ้าพร้อมแล้ว let's go ยกขาขึ้นมานะฮะเด้งตัวขึ้นมาเล็กน้อยแขนกับขาตรงข้ามกันนะครับยืดอกหลังตรงท่านี้เป็นหนึ่งในท่าฝึกของการวิ่งนะครับถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเป็นนักวิ่งสามารถฝึกพร้อมกันได้เลยเยี่ยมมากฮะลงน้ำหนักด้วยแปลง

0: แขนอยู่ข้างลำตัวลักษณะนี้เยี่ยมมากฮะหายใจเข้าลึกๆนะฮะพยายามอย่ากั้นหายใจสวยงามครับโอเคพักเบรก10วินะฮะพักเบรก10วิเดี๋ยวเรากลับไปทำท่าแรกเมื่อกี้เป็นนักวิ่งรอบนี้เป็นนักมวยยกการ์ดบ็อกซิ่งบาวส์นะฮะรอบนี้รีแลกซ์อัปเปอร์บอดี้ไว้ลงน้ำหนักขาข้างเดียวเหมือนเดิมนะฮะมาเยี่ยมมากฮะท่านผู้ชมทางบ้านถ้าใครมีนาฬิกาที่วัดแคลอรี่นะฮะบอกผมหน่อยว่าได้กี่แคลกันแล้วเน้นคาร์ดิโอเน้นการเบิร์นนะฮะเยี่ยมมากอีกนิดเดียวนะฮะ3 2 1พักเบรกครับพักเบรก10วินาทีนะฮะพักไม่นานพักไม่นานนะฮะอีก1ท่าบัตคิกวิ่งเตะก้นนะครับ3 2 1ฮึบแบบนี้ยืดอกหนีบขาชิดกันนะครับสวยงามฮึบ1 2 1 2 1 2 1 2เยี่ยมมากฮะครึ่งทางอีก15วินาทีโดยประมาณนะครับใช้ปลายเท้าเหมือนเดิมครับเกรงต้นขาด้านหลังไว้เริ่มมีเหงื่อคดมาเป็นไงบ้าง
1: โอ้ยพอเริ่มเกิด2เหนื่อยไม่ไหวแล้วครับปวดเท้า
0: 3 2 1รีแลกซ์รีแลกซ์กลับไปใช้ท่าสคิป A นะครับรอบนี้เป็นนักวิ่งเตรียมตัวคดมา
1: Ready ค่ะ
0: ทางบ้าน Let's go แกว่งแขนขึ้นมาครับแบบนี้แขนขาตรงข้ามจังหวะขาซ้ายยกแขนขวายกจังหวะขาขวายกแขนซ้ายยกเยี่ยมมากครับครึ่งทางเหมือนเดิมฮะเซตที่2นะครับป้ายยืดตัวไว้ครับเฮ้ยเชียร์1และ2ฟันแขนฟันแขนดึงเข่าให้สูงเฮ้ยเชียร์รีแลกซ์รีแลกซ์อีก1รอบอีก1รอบนะฮะรอบนี้ขอแบบแม็กซิมัมนะฮะทำให้เต็มที่มีแรงเท่าไหร่นะใส่ให้สุดตัวเลยแล้วมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้กันกี่แคลอรี่นะฮะถ้าผ่านมาครึ่งทางโค้ชมายประมาณกี่แคลแล
1: ้
0: ว
1: โอ้ย
0: เกิน200มั้ย
1: เกินแน่นอน
0: เกินแน่นอนแล้วครับเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะ Boxing Bounce Ready Go รอบนี้ขอเพิ่มลำตัวด้านบนหน่อย1 2 1 2ยืดให้สุดแขนนะครับแบบนี้ถ้าใครไม่ทันใช้ขาอย่างเดียวได้ถ้าใครทันแขนไปชกไปด้านหน้ามาเร่งสปีดเร่งสปีด10วินาทีชกไปด้านหน้าแล้วดึงกลับมากราบเสมอนะฮะกำมือรวมๆงดงาม3 2 1โอเคสวัสดีแขนนะว้าวเหงื่อออกมากเดี๋ยวเราไปท่าที่2กันต่อนะฮะบัตคิกวิ่งเตะก้นตัวเอง3 2 1 let's go 1 and 2 1 and 2ยืดอกหนีบเข้าเยี่ยมมากฮะถ้าใครรู้สึกว่าเริ่มล้าดึงเบาๆเหมือนเรายกขาอยู่กับที่ถ้าใครแรงยังดีอยู่มาพร้อมกันฮะมาฮึบฮึบฮึบฮึบกดหัวไหล่ไว้นะฮะเราไม่ยักบ่านะฮึบฮึบ1 2 1 2เยี่ยมมากครับ3 2 1โอเคขออีก1ท่าอีก1ท่านะครับสคิปยกเข่ายกเข่านะฮะขอดึงเข่าสูงนะ3 2 1 let's go เด้งและเด้งจังหวะเท้านะครับเราไม่เหมือนการย่ำเราจะกระโดดนิดนึงแล้วเปลี่ยนขาทันทีแบบนี้นะฮะเยี่ยมฮึบรอบสุดท้ายครับรอบสุดท้ายมาเริ่มพร้อมกันจบพร้อมกันโค้ชมายไหวไหม
1: ไหวค่ะยิ้มสู้แล้วนะ
0: ยังยิ้มสู้กันอยู่หวังว่าทางบ้านยังยิ้มสู้ไปกับพวกผมนะครับ3 2 1โอเคสะบัดแขนสะบัดแขนนะครับพาร์ทที่2ของเราจบกันไปแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพาร์ท3เป็นอะไรเนาะ

0: โอเคครับเดินทางมาเข้าสู่พาร์ทสุดท้ายกันแล้วครับเดี๋ยววันนี้ไปปิดท้ายหน้าท้องแกนกลางลำตัวกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากท่าแรกกันเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับเล่น30วินาทีพัก30วินาทีท่าครันช์นะครับเกรงหน้าท้องเอามือวางไว้ที่หนกตัวนะครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ฮึบเก็บคางใกล้คอนะครับขึ้นมาเกรงหน้าท้องแบบนี้ให้รู้สึกว่าเราเมื่อยไปที่หน้าท้องนะครับทั้งแผ่นบนแผ่นกลางแผ่นล่างนะครับขึ้นมาหายใจออกปล่อยลมออกจากช่องท้องให้หมดนะครับแบบนี้ถ้าใครไม่ไหวนะครับขึ้นมาแค่นี้พอได้หรือขึ้นมาแล้วค้างไว้นานนิดหนึ่งและลงช้าๆนะครับเกรงไปที่หน้าท้องนะครับหลังส่วนล่างติดเบาะตลอดนะครับ3 2 1โอเคพักเบรกนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปนะครับเราจะใช้ช่วงขานะครับเป็นซิสเซอร์นะครับหรือว่ากรรไกรนั่นเองนะครับยืดขาเข้ามาแบบนี้เอาแบบช้าๆกันก่อนนะครับเตะทีละข้างนะแบบนี้เตะขึ้นด้านบนหลังล่างติดเบาะเหมือนเดิมนะครับรอบนี้เราโฟกัสหน้าท้องด้านล่างนะครับพยายามยืดขาตึงนะครับถ้าใครไม่ไหววางขาแบบนี้ถ้าใครไหวยกขึ้นมามาฮะหลังจากเราเหนื่อยกันมาเรามาปิดท้ายหน้าท้องกันนิดนึงครับเยี่ยมมากเกรงที่หน้าท้องด้านล่างนะครับหลังล่างติดเบาะเหมือนเดิมเตะขึ้นให้สูงโอเคพักเบรกรอบสุดท้ายนะครับท่าที่3นะครับเราจะเป็นการฟิวชั่นกันระหว่างแขนกับลำตัวด้านบนวางมือข้างเอวนะฮะยืดออกและดึงเข้าลักษณะนี้ถ้าใครไม่ไหววางขาแล้วยกวางขาแล้วยกแบบนี้ฮึบฮึบรับรองได้เลยครับซิกแพคมากันตั้งแต่เช้า15วินาทีโค้ชมายเป็นไงบ้าง
1: สั่นแล้วค่ะ
0: เมื่อยหน้าท้องไหมครับ
1: สุดๆเลยค่ะ
0: ดีฮะฮึบโค้งสุดท้าย5 4 3 2 1โอเคพักเบรกพักเบรกนะครับกลับไปแช่นะครับวางมือสบายสบายนะครับถ้าพร้อมแล้วกอดอกครันช์ขึ้นมาเป่าลมลงช้าช้าขึ้นมาแล้วเกรงหน้าท้องนิดนึงนะครับสำคัญเลยเก็บคางใกล้คอฮึบขึ้นมาเท่าที่เราไหวนะครับแบบนี้ฮึบลักษณะนี้นะครับอีกหนึ่งครั้งฮึบโอเคพักเบรกแป๊บหนึ่งเนาะพักเบรกแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราไปใช้ท่าที่2นะครับท่าที่2นะครับซิสเซอร์กรรไกรนะฮะยกขาขึ้นมารอไว้เลยแบบนี้สังเกตหลังผมให้ดีนะฮะติดเบาะลงทีละข้างฮึบหลังล่างติดเบาะตลอดนะครับเราเช็คง่ายๆโดยการเอามือเราเนี่ยสอดไปที่หลังของเราถ้ามือเราสอดเข้าไปด้านในได้เนี่ยแสดงว่าหลังเราแอนอาจจะไปลงหลังล่างได้นะครับเพราะฉะนั้นเราหลังติดเบาะไว้แบบนี้เราเอามือเราเช็คไว้เลยอย่าให้มีรูสอดลงเท่าที่ไหวถ้าแค่นี้ได้ไม่ว่ากันขอแค่คงโฟกัสกล้ามเนื้อหน้าท้องได้นะฮะสลับซ้ายขวาที่หนึ่งโอเคท่าที่สามนะครับ knee to chest ดึงเข้าหาหน้าอกนะฮะเตรียมตัวไป exercise ชึบจังหวะที่เราหนีบขานะครับให้เราเป่าลมออกจากช่องท้องให้หมดมันจะโฟกัสกล้ามเนื้อหน้าท้องได้ง่ายลักษณะนี้นะครับแต่อย่ากั้นหายใจนะครับอาจจะเกิดแรงดันในช่องท้องขึ้นศีรษะได้อาจจะเกิดวิงเวียนหน้ามืดได้หนีบเข่าไว้เนาะสบายๆครับ5 4 3 2 1รีแลกซ์ครับรีแลกซ์สะบัดขาเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวขออีก1เซต3ท่าสุดท้ายนะครับพักเบรกกันนิดนึงนะนอนหงายรอไว้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่ท่าแรกนะครับก็คือหน้าท้องด้านบนนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นกล้ามเนื้อแผ่นเดียวกันนะครับแต่เราอาจจะรู้สึกไปที่ด้านบนมากกว่าเตรียมตัวนะครับมือกอดอกไว้เก็บคางใกล้คอสูดออกซิเจนเข้ามา3 2 1 exerciseเพื่อหน้าท้องที่แบนราบนะฮะฮึบสองพานเมื่อกี้เราทำการเผาผลาญไขมันส่วนเกินไปแล้วรอบนี้เรามาเบิร์นไขมันในช่องท้องกันหน่อยฮึบขึ้นมาหายใจออกเยี่ยมครับ 3 2 1 relax relax ท่าที่2นะครับใช้ขาใช้ขารอบนี้นะครับเป็นเซตสุดท้ายหลายคนเริ่มไม่ไหวเราสามารถวางขาสลับแบบนี้ได้นะฮะมาปึ๊บขออย่างเดียวครับขอทำต่อเนื่องเริ่มพร้อมกันจบพร้อมกันนะครับมา Active ยามเช้า Active Morning นะฮะเตะขึ้นมาให้สูงปึ๊บเตะให้จอกปึ๊บเยี่ยมครับเหยียดขาตรงเท่าที่เราไหวนะฮะปึ๊บอีกครึ่งนานโอเคฮะรีแลกซ์รีแลกซ์โอเคครับท่าสุดท้ายแล้ว30วินาทีนะครับ knee to chest chest to knee ดึงเข้ายืดออกพร้อมกันนะครับ3 2 1ดึงเข้าแล้วยืดออกดึงเข้าแล้วยืดออกนะครับแบบนี้เกรงไปหน้าท้องทั้งแผ่นเลยนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับออปชันถ้าไม่ไหวดึงเข้ามาใกล้แล้ววางดึงเข้ามาใกล้ๆระหว่างปึ๊บปึ๊บเยี่ยมครับดึงเข้ามาจอกปึ๊บควายครับ5 4พร้อมกัน3พร้อมกัน2ปึ๊บ1โอเคจบกันไปแล้วนะครับกับพาร์ทสุดท้ายในพาร์ทของกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับอ่ะหลังจากที่เรามีการเอ็กซ์ไซส์ออกกำลังกายกันมาทั้งครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรามายืดเหยียดกล้ามเนื้อกันหน่อยนะครับเริ่มจากท่าแรกนะครับต่อจากเมื่อกี้เลยแต่รอบนี้เรานอนคว่ำนะครับตั้งข้อศอกไว้ใต้โหนกครับเชิดคางขึ้นอันนี้จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับหายใจเข้าช่องท้องเกร็งหลังล่างเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นค่อยๆดันแขนขึ้นมาลักษณะนี้เกร็งหลังล่างนิดนึงนะครับถ้าไม่เกร็งจะเจ็บหลังเนาะแบบนี้เท่าที่เราไหวนะครับ3 2 1ค่อยๆยกก้นขึ้นไปนับข้อเท้าตัวเองแบบนี้กดหลังติดก้นแขนยืดตึงนะครับลักษณะนี้3 2 1อ่ะค่อยๆลุกขึ้นยืนนะครับเดี๋ยวเรายืนด้านบนกันนิดนึงเริ่มจากกั้นหัวไหล่นะครับแบบนี้สลับแขนเปลี่ยนข้างนะครับเอ๊บสุดท้ายครับด้านข้างลำตัวเปลี่ยนแขนครับโอเคเป็นไงบ้างครับโค้ชไมค์วันนี้
1: จบกันไป9ท่าถือว่าเหนื่อยหน้าดูเลยค่ะ
0: เหนื่อยหน้าดูในส่วนของพาร์ทคาร์ดิโอนะครับจะแตกต่างจากวันก่อนๆจะมีทั้งเป็นการฝึกแบบเวทเทรนนิ่งด้วยแต่วันนี้จะเป็นนัดพาร์ทของการทำคาร์ดิโอนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่ากล้ามเนื้อหัวใจและปอดฟิลลิ่งในการเล่นของคลาสวันนี้จะเป็นลักษณะนี้ครับจะเหนื่อยหอบแต่ว่าจะมีข้อดีคือเราสามารถเผาผลาญไขมันส่วนเกินได้นะครับเหนื่อยมากๆหวังว่าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับจะออกกำลังกายไปพร้อมกันนะครับรับรองเลยได้ประโยชน์ครบถ้วนเลยครับไม่ว่าจะเป็นเวทเทรนนิ่งเดย์คาร์ดิโอเดย์หลากหลายมากมายนะครับเป็นไงบ้างครับโค้ชไมค์วันนี้เหนื่อยไหมฮะ
2: เหนื่อยค่ะ
0: เหนื่อยนิดนึงนะครับ
2: ใช่แล้ว
0: ก็ยังไงสามารถติดตามพวกเรานะครับทุกวันเวลาเดิมนะครับทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาทีสปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬาสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดี

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไป

0: พร้อมกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียน

ผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับเราจะมาดูภาค2ของครั้งที่แล้วนะครับก็คือ question answer format part 2นั่นเองครับซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้พูดถึงเรื่องราวของความแตกต่างของคำถามภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมีอะไรกันบ้างเนี่ยนะฮะแล้วเราก็ได้เริ่มเนี่ยนะครับเข้าสู่ question answer format เนี่ยนะครับก็คือเป็นรูปลักษณะนะฮะของคำถามรวมถึงคำตอบนะครับหลายๆอย่างที่เราใช้กันครับซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับเราตะลุยคำถามคำตอบเกี่ยวกับ are you ซึ่งเราดูคำถามของ how are you แล้วก็ดูว่าพี่น้อง how are you มีอะไรบ้างหลังจากนั้นเราก็ไปดูคำถามที่พี่น้องชาวไทยใช้กันเยอะมากครับคือทำอะไรอยู่ไปไหนอะ what are you doing where are you going ก็คือคำถาม verb ing นั่นเองก็คือคำถาม are you in นะฮะซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาต่อกันเลยนะฮะคงจะไม่ต้องพูดอะไรกันมากแล้วถ้าใครจำอะไรไม่ได้ก็ไปดูย้อนหลังในครั้งที่แล้วแล้วกันนะครับวันนี้ครับ question answer format English triangle เรื่องราวที่หนึ่งของเราจะพูดถึงคำถามชุด what is your name นั่นเองครับWhat is your name? มาจากคำถามสำเร็จรูปคือ What is it? ครับวิธีการออกเสียง is it ไม่ยากครับวันนี้คุณมีเพื่อนผู้ชายชื่อพงศิษฐ์แต่พงศิษฐ์เป็นกระเทยฮะส่วนคุณก็เรียกนะครับพงศิษฐ์แบบสั้นๆแบบกันเองว่า is it นั่นเองครับ so is it ก็จะเป็นไส้นั่นเองฮะครับ What is it? มันคืออะไร It is a bookIt isn't a book นี่ไงฮะไม่ยากเลยใช่ไหมครับแล้วก็ไอ้คำถาม What is your name ก็คือถอด it สรรพนามเนี่ยนะฮะแล้วก็ใส่ your name What is your name My name is สมชายนี่ไงฮะภาษาอังกฤษที่ดีมันง่ายตรงนี้แหละครับอย่างเช่นครับจะถามว่ากี่โมงแล้วจ๊ะ What time is it ก็กี่โมงแล้วนะครับผมเคยสอนเรื่องของเวลามาแล้วนะครับในเทปก่อน It's 9 o'clock It's 9:30 What time is it It's 9:30 ถ้าจะถามว่าคอนเสิร์ตมีตอนกี่โมงอะ What time is the concert แล้วก็ตอบ The concert is at 7 o'clock เห็นไหมฮะ Where is the toilet คำถามยอดฮิตครับ Where is the toilet The toilet is over there อยู่ตรงนู้นนั่นเองใช่ไหมฮะมีคนมาเคาะประตูครับป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปคุณจะเห็นหนังฝรั่งครับหลายๆครั้งก็จะถามว่า Who is it ใครอะ It's Chris Chris มาหานั่นเองนะฮะหรืออาจจะเป็นครับก็คือมันอยู่กับใครฮะอย่างเช่นอาจจะถามว่าเงินอยู่กับใคร Who is the money with Who is the money with หรือภาษาอังกฤษนะครับง่ายๆคือ WHO apostrophe S นะครับ Who's the money with ก็จะแปลว่าเงินอยู่

0: กับใครก็คำตอบครับสมมติเงินอยู่กับผม the money is with me ถ้าเงินไม่อยู่กับผมก็ the money isn't with me ที่จริงแล้วมันดูเหมือนมันจะยุ่งยากซับซ้อนนิดนึงครับคุณผู้ชมครับแต่จริงแล้วภาษาอังกฤษมันคือความคุ้นเคยล้วนๆครับถ้าทั้งประเทศสามารถพูดได้ what is your name คนไทยทั้งประเทศก็ต้องถามฝรั่งได้ครับว่า who is the money withแต่ตอนนี้คุณอาจจะยังทำไม่ได้เพราะว่ามันยังใหม่อยู่นั่นเองครับมันต้องใช้ความนะฮะความจำก็คืออยากจะ remember ได้ก็ต้อง repeat ก็ต้อง review ก็ต้อง exercise กันหน่อยอันต่อไปครับอย่างเช่นครับตอนนี้ผมร้อนมากครับ why is it so hot ทำไมมันร้อนอย่างนี้วะหรือว่าคุณไปกินส้มตำครับแม่ค้าบางคนสังเกตไหมฮะโอ้โหเรานั้นหน้ากทมมากเลยนะฮะแต่ตำส้มตำอย่างก็เรามาจากกาฬสินธุ์ครับใส่พริกเยอะมากโอ้โหเผ็ดสุดๆเรากินโอ้ถ้ามันเผ็ดอย่างนี้ why is it so spicyนะฮะต่อไปนะครับอาจจะมีคำถามอย่างเช่นนี่ไง whose แม่ของใครวันนี้ครับผมอาจจะเจอ iPhone ครับ whose iPhone is it whose iPhone is it ก็คืออะไร whose iPhone แล้วก็ใส่ is it ก็คือ iPhone ของใคร it's my iPhone หรือ it's mine แล้วก็ it isn't my iPhone หรือ it isn't mine อาจจะไม่ใช่ของฉันวันนี้ครับเห็นโอ้ยลูกใครว่า whose baby is it รถใครว่า whose car is it นั่นเองเอาเรื่องของ which บ้างไหมฮะอย่างเช่นอาจจะไปที่ห้างสรรพสินค้าอยากจะทราบครับว่า food court อยู่ชั้นไหน which floor is the food court on the food court is on the third floor นะฮะ which นั่นเองนะฮะคำถามต่อไปครับก็คือ how long นั่นเองครับวันนี้อยากจะไปดูหนังครับแล้วอยากจะทราบว่าหนังยาวเท่าไหร่ how long is the movie หนังยาว2ชั่วโมง the movie is 2 hours long ตั๋วมั้ยครับราคาตั๋วเท่าไหร่ how much is the ticketThe ticket is 500 baht. นี่ไงนะฮะหรืออาจจะถามครับว่า how far ก็คือไกลแค่ไหนแล้วใส่ is ใช่ไหมอาจจะวันนี้คุณไปต่างประเทศคุณอยากจะทราบว่าโรงแรมเนี่ยนะครับกับสนามบินอยู่ห่างไกลกันขนาดไหน how far is the airport from the hotel แต่ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับคำตอบของ how far จะมีการเป็น exception นะฮะ exception คือเป็นข้อยกเว้นนิดนึงนะฮะว่าจะไม่ใส่คำว่าฟ้าในคำตอบครับเพราะอะไรเพราะบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ไกลไงอย่างเช่นนะครับมันอาจจะห่างกันอยู่แค่500เมตรพี่น้องชาวไทยไปบอกครับ The hotel is far from the airport only 500 meter มันก็จะแปลว่าโรงแรมนั้นอยู่ไกลจากสนามบินแค่500เมตรแต่ว่ามันไม่ได้บินคดีพลิกนะฮะดังนั้นครับคุณใช้ระยะเวลาได้เลยครับสมมติฝรั่งถาม How far is the airport from the hotel Oh the airport is about 500 meters from theHotel นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับที่คุณนั้นสามารถจะไปฝึกได้นะฮะหรือสามารถจะเรียนรู้ได้หรืออย่างเช่นครับเคยฟังเพลงนี้ไหมครับรักของคุณลึกซึ้งเท่าไหร่ How deep is your love is your love How deep is your love ความรักของคุณลึกซึ้งเท่าไหร่นี่ครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับว่าเราก็เอาหัวก็คือ How deep How far How much นะฮะwhere what when why นะครับแล้วก็มี is it ก็คือไส้นะฮะแล้วก็ is สรรพนามนี้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้คุณก็จะได้คำถามภาษาอังกฤษมาอีกหนึ่งชุดใหญ่เป็นพี่น้องของคำถาม what is your name นั่นเองครับอีกหนึ่งคำถามนะครับที่พี่น้องชาวไทยหลายท่านมาเนี่ยนะครับมักจะพูดกันไม่ถูกนะครับในคำถาม is it เนี่ยนะครับก็คือคำถามง่ายๆแต่ปรากฏว่าผิดกันเยอะก็คือ how is it นั่นเองครับเพราะว่าอย่างเช่นนะครับเราอยากจะถามฝรั่งว่าอาหารเป็นยังไงเนี่ยนะครับมันก็เป็นพี่น้องกับว่าคุณเป็นยังไงสมมติถ้าวันนี้เรามาเจอสมมติคุณมาเจอผมเนี่ยคุณจะถามผมว่ายังไงครับระหว่าง hi chris how are you กับ hi chris how about youคุณควรจะตอบอะไรครับ How are you ใช่ไหมครับก็ How are you แปลว่าคุณเป็นยังไงแต่ถ้าเราจะถามนะครับว่าอาหารเป็นยังไงสมมตินะครับหลายๆคนในบ้านเราไปถามฝรั่งว่า How about the food มายังไงผมก็ยังไม่เข้าใจว่ามันมายังไงครับเพราะจริงๆแล้วนะครับมันไม่ถูกเลยครับเพราะคำว่า How about เนี่ยนะครับจะแปลว่าแล้วสิ่งนั้นล่ะแล้วคุณล่ะหรือจะเป็นการนำเสนอก็ได้ครับตัวอย่างนะครับสมมติว่าคุณเดินมาหาผมแล้วคุณบอก Hi Chris How about you ก็จะแปลว่าสวัสดีคริสแล้วคุณล่ะอ้าวเฮ้ยมันเห็นว่าเราเป็นสัมภเวสีหรือไงครับเนี่ยก็อยู่ตรงนี้มาแล้วฮะไม่ต้องใช้อะไร How are you ใช่ไหมครับปรากฏว่าพอไปถามว่าอาหารเป็นยังไงไปถามว่า How about the food อันนี้ไม่ได้นะครับเราต้องใช้ How is the food ครับผมแต่ถ้าไปถามเขาว่า How about the food มันก็จะแปลว่าแล้วอาหารล่ะ หรือบางครั้งนะครับไปบอกว่า how about the food มันก็ฝรั่งจะฟังเอ๊ะเขากำลังเสนอให้เรากินข้าวหรือเปล่าเพราะ how about นะครับมันก็เป็นการนำเสนอได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นปัญหาโลกแตกช่วงพักกลางวันของพี่น้องชาวออฟฟิศทุกท่านครับเฮ้ยกินข้าวที่ไหนดีอ่ะ MK ป่ะภาษาอังกฤษก็คืออะไรครับ how about MK หรือแบบฟูจิป่ะ how about Fuji ใช่ไหมครับดังนั้นนะครับ how about มันจะแปลว่าแล้วสิ่งนั้นล่ะแล้วคุณล่ะหรือเป็นการนำเสนออะไรสักอย่างครับอย่าลืมนะครับถ้าจะถามว่าสิ่งนั้นเป็นยังไงต้องใช้ how is ครับอย่างเช่น how is your job ครับ how is your job ก็คืองานเป็นยังไงบ้าง how is your wife ภรรยาเป็นยังไงบ้าง how is your business กิจการเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นพหูพจน์นะครับก็จะเป็นอะไรครับ how are your parents พ่อแม่เป็นยังไงบ้างHow are your children? ลูกหลานของคุณเป็นยังไงบ้างแล้วถ้าเป็นอดีตก็ต้องเป็น How was นั่นเองครับอย่างเช่น How was your weekend? เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง How was your flight? เที่ยวบินเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นกลางก็คืออะไรครับอาจจะเป็นเหมือนกับ How was the meeting? ประชุมเป็นยังไง How was the party last night? งานปาร์ตี้เป็นยังไงกันบ้างครับต่อไปครับ is it คำถาม is it ก็ต้องมี yes no กันบ้าง
1: มาอีกแล้วครับ4หัวใจแห่งขุนเขา
0: มาอีกแล้วนะฮะอย่างเช่นครับ4หัวใจขุนเขาดวงที่1ก็คือ preposition ใช่ไหมครับเรามาดู is it ก่อนนะ is it ธรรมดานะครับเราอยากจะถามฝรั่งว่า is it in เชียงไหมIs it in เชียงไหมคือไอ้สิ่งนี้มันอยู่เชียงใหม่หรือเปล่าหรืออาจจะเปลี่ยนเป็น it นะครับเปลี่ยนเป็นนามอย่างอื่นไหมครับว่า is ดอยสุเทพ in เชียงไหม is ดอยสุเทพ in เชียงไหมเราก็ต้องต่ออะไรครับดอยสุเทพ is in เชียงใหม่แต่ถ้าดอยสุเทพเผอิญไม่ได้อยู่เชียงใหม่ก็ดอยสุเทพ isn't in เชียงใหม่ is it on the sixth floor มันอยู่ชั้น6หรือเปล่า it's on the sixth floor it isn't on the sixth floor หลายคนถามว่าโรงเรียนของคุณอยู่ที่ไหนครับก็ is your school on the sixth floor? Yes, my school is on the sixth floor of Central World. ใช่ไหมฮะ My school isn't on the sixth floor. นี่ฮะ Is it at home? มันอยู่ที่บ้านหรือเปล่า It's at home. It isn't at home. Is it outside? It's outside. It isn't outside. อีกหนึ่งตัวอย่างก็คือ Is he from England? เขามาจากประเทศอังกฤษหรือเปล่าเห็นคำว่า from นะฮะ Is he from England?ถ้าเขามาจากอังกฤษก็ต้องบอกว่า yes he's from England ถ้าไม่ได้มาจากอังกฤษก็คือ he isn't from England นั่นเองครับ is she with her husband ผู้หญิงคนนั้นอยู่กับสามีของเธอหรือเปล่าถ้าอยู่ก็ต้องบอกว่า she is with her husband และถ้าไม่อยู่ก็คือ she isn't with her husband นั่นเองครับอีกหนึ่ง preposition นะครับที่หลายๆคนนั้นอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยก็คือคำว่า by นั่นเองครับซึ่ง by by นอกจากจะแปลว่าโดยเนี่ยนะครับby ยังสามารถจะแปลว่าอยู่ตรงจุดๆนั้นได้นะฮะอย่างเช่นตัวอย่างก็คือ is your house by the lake บ้านของคุณนั้นอยู่ตรงทะเลสาบหรือเปล่าถ้าอยู่ก็จะบอกว่า my house is by the lake ถ้าไม่ใช่ก็คือ my house isn't by the lake นั่นเองครับนอกจากพวก prepositions แล้วเนี่ยนะครับก็ยังจะมีพวกคำบอกตำแหน่งคำอื่นๆนะฮะที่เป็นผมจะขออนุญาตนิยามเป็นพวก position words กันละกันนะฮะ position words ก็คือคำบอกตำแหน่งอื่นๆนะครับนอกเหนือจาก preposition อย่างเช่นคำว่า upstairs หรือว่า downstairs นั่นเองครับตัวอย่างนะครับก็คือ is the supermarket upstairs the supermarket is upstairs กับ the supermarket isn't upstairs ครับหรือถ้าจะบอกว่า is your father here พ่อของคุณนั้นอยู่ที่นี่หรือเปล่า my father is here my father isn't here นั่นเองครับ ส่วนคุณผู้ชมครับจะเห็นได้นะครับว่าคำถาม is it เนี่ยนะครับก็สามารถใส่ is it ตามด้วยหัวใจด้วยหนึ่งคือ preposition หรือบางครั้งเราก็ถอดได้ it อันนี้เนี่ยนะครับแล้วก็สร้างเป็นนามอื่นๆได้อีกเยอะเพราะ it นึกถึงคุณผู้ชมนึกถึง it แล้วกันนะเห็น it ไหมฮะ it สีส้มนี้ it สีส้มนี้สามารถเปลี่ยนได้เป็นอะไรฮะเป็นตึกเป็นหมาเป็นแมวเป็นรถเป็นโอ้ยเป็นได้108,900ครับหัวใจดวงที่สองครับทุกท่านครับก็คือแน่นอนน้ำนั่นเองฮะคุณผู้ชมเคยฟังเพลงนี้ไหมครับ I can't stand to fly. I'm more than a bird. I'm more than a plane. I'm more than some pretty face beside a train. And it's not easy to be me. ไม่คุ้นเลยใช่ไหมครับก็อาจจะไม่คุ้นเพราะว่าเสียงผมอาจจะเหมือนวัวถูกเชือดเนี่ยนะฮะแต่ที่จริงแล้วเพลงนี้มีชื่อว่าซูเปอร์แมนนะครับจากวง Five for Fighting หลายคนก็เขียนเข้ามาถามผมนะครับว่าเอ๊ะทำไมก็ถึงร้องว่า I'm more than a bird ผมเป็นมากกว่านก I'm more than a plane ผมเป็นมากกว่าเครื่องบินไม่ยากครับเพราะในหนังเรื่องซูเปอร์แมนสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเขาจะใช้คำถาม Is it บวกกับ Name ก็คือหัวใจดวงที่สองของเราเนี่ยนะครับมาสร้างเป็นนะฮะคำถามนั่นเองครับซูเปอร์แมนครับจะบินผ่านมาอย่างนี้ทุกคนก็จะเฮ้ยนกหรือเปล่าวะ Is it a bird เฮ้ยเครื่องบินหรือเปล่าวะ Is it a plane ซูเปอร์แมนก็งงฮะอะไรวะอุตส่าห์มาบินแบบหล่อๆนะฮะมาหาว่าเป็นนกมาหาว่าเป็นเครื่องบินครับซูเปอร์แมนก็เลยต้องบินเข้ามาฟู่แล้วก็เหมือนกับนั่นมันซูเปอร์แมนหรือเปล่าวะ Is it Superman แล้วก็สุดท้ายครับเตตตตตตตตตตตตตตต It's SupermanSo, แน่นอนครับ Is it Superman? It's Superman ครับแต่ถ้าไม่ Superman ก็ It isn't Superman So, นามครับอย่างเช่นครับ Is it a bird? Is it a plane? นะฮะหรือเฮ้ย Is it a snake? ใช่ไหมฮะ Is it a snake? หรืออาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ครับคุณโทรมาหาผมเนี่ยนะฮะแล้วคุณโทรถามแล้วในนั้นคริสหรือเปล่า Hello, is it Chris? แล้วผมจะบอก Yeah, it's Chris แต่ถ้าเป็นพ่อผมรับพ่อผมจะบอกว่าไม่ใช่คริสครับ It isn't Chris นั่นเองครับ Is it ตามด้วยนามนั่นเองครับคำถาม is it ที่ตามด้วย noun หรือว่า name เนี่ยนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเป็นแค่ is it บวกกับ name เท่านั้นใช่ไหมครับเราก็สามารถจะเปลี่ยน it เนี่ยก็เป็น name อื่นๆอย่างเช่น is your father a teacher พ่อของคุณเป็นครูหรือเปล่าซึ่งถ้าใครมาที่โรงเรียนผมนะครับก็จะเห็นพ่อผมสอนอยู่กับผมนะฮะก็คือ my father is a teacher แต่ถ้าไม่ได้เป็นครูก็คือ my father isn't a teacher ถ้าจะถามว่าสมชายเนี่ยเป็นหมอหรือเปล่าก็ต้องบอกว่า is สมชาย a doctor สมชาย is a doctor แล้วก็สมชาย isn't a doctor นั่นเองครับอันดับ3คือ adjectives ครับ adjectives ครับผมก็คืออะไร is it spicy is it spicy it's spicy it isn't spicy อาหารอร่อยไหม is it good it's goodIt isn't good. Is it fun? สนุกไหม It's fun. It isn't fun. เราก็เปลี่ยนไอ้ it อันนี้เป็นอะไรได้ครับอย่างเช่นซุปเผ็ดไหมจากเมื่อกี้เป็น is it spicy ก็เป็น is the soup spicy? The soup is spicy. The soup isn't spicy. หนังสนุกไหมว่าแต่หนังง่ายไปเนาะ movie เราใช้ละครเวทีศัพท์ที่ชาติไทยอาจจะยังไม่ทราบ play ฮะ play ใช่ครับเล่นนะฮะ play ละครเวทีครับละครเวทีสนุกไหม is the play funThe play is fun. The play isn't fun. อย่าลืมนะครับ fun แปลสนุกถ้า funny ถึงจะแปลตลกและที่จริงแล้วนะครับประโยคนี้นะครับก็เอาไปใช้กับประโยคคลาสสิกของพี่น้องชาวไทยนะครับก็คือรถติดนั่นเองครับเพราะว่าทุกคนนะครับก็บอกว่ารถติดก็ต้องง่ายๆ traffic jam ไงไปบอกฝรั่งรถติด today traffic jam ผมถามนะฮะถ้าจะบอกรถไม่ติดจะพูดยังไงฮะถ้าจะใช้ traffic jam traffic no jam traffic not jam ถ้าจะถามเป็นคำถามนะครับToday traffic jam huh? ดังนั้นเนี่ยนะครับที่จริงแล้วนะฮะวันนี้ผมอยากจะมาบอกว่า traffic jam ก็ไม่ผิดหรอกครับแต่ถ้าคุณอยากจะใช้เป็นประโยคเนี่ยนะครับก็เราก็เคยคุยกันมาบ้างนะฮะเรื่องนี้ the traffic is bad รถติดครับ so ถ้า the traffic is bad คำถามก็ต้องสลับเป็น is the traffic bad so คำถามคือ is the traffic bad the traffic is bad the traffic isn't bad นี่ฮะนามคือ traffic bad เป็น adjective so is it ตามด้วย adjective ครับและอันดับที่4ครับผมก็คือ is it ตามด้วยหัวใจตัวที่4คือ verb ing ครับผมverb ing ก็แน่นอนครับอย่างเช่นถ้าจะถามว่านี่อะไรครับจะถามว่านี่ฮะฝนตกอยู่หรือเปล่าฝนกำลังตกอยู่หรือเปล่าไม่ยากครับ so ตอนนี้ทุกคนทราบแล้วครับ is it ตามด้วยขุนขาวตัวที่4ก็คือหัวใจตัวที่4คือverb ing ฝนแล้วก็ใส่ ing นั่นนะฮะ is it raining นั่นแหละครับ is it raining คำตอบคือ it's raining และคำตอบคือ it isn't raining นั่นเองครับ is it snowing it's snowing it isn't snowing หรือช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยที่ MK Suki ใช่แล้วครับตอนนี้พนักงานเขาเต้น one two three four มาแล้วครับอันนั้นเราไม่ได้รอครับแต่ช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยที่ MK Suki ก็คือตอนนี้น้ำเดือดอยู่นั่นเองครับฉะนั้นเราจะถามว่าเฮ้ยน้ำเดือดอยู่แล้วปะเนี่ยเปิดหม้อมาฟรุ๊ป water boiling ก็คือเปลี่ยนอิฐเป็น water is the water boiling the water is boiling the water isn't boiling อาจจะเปลี่ยนประธานเป็น she ก็ได้ครับผู้หญิงคนนั้นร้องไห้หรือเปล่า is she crying she is crying she isn't crying นั่นเองครับผมนี่แหละครับคุณผู้ชมครับจะเห็นได้นะครับว่าแค่คำถาม what is your name เนี่ยนะครับมีพี่น้องกันเยอะมากเลยทีเดียวเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะถ้าใครเนี่ยนะครับอยากจะติดตามนะครับคราวหน้าเรามีอีกหลายชุดอย่างแน่นอนครับแต่คราวนี้ไปกันก่อนนะครับ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 ถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 ถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 18:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 18:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.thตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 ถึงเวลา 14:30 ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา8:25ถึง10:40

หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: เดี๋ยวฟังเพลงนี้เพลงนี้ไม่ค่อยยากเกินไปวันนี้ครูจะให้พวกเราได้ร้องเพลงนี้เสร็จทำนองเนื้อหาข้างล่างเนี่ยมันจะมีอยู่เนาะก็คือตอนแรกๆพยายามฟังแล้วก็ร้องคล้องไปกับเขาก่อนนะคะนะทำนองมันก็ง่ายๆหน่อยหนึ่งเพลงนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรใครตอบได้บ้าง
1: เกี่ยวกับเรื่องการจราจร
0: แล้วมันมีเรื่องอะไรมันมีป้าย2ป้ายเนี่ยสีเขียวกับสีแดงหมายถึงอะไร
2: ไม่ได้
0: นะ
2: ป้ายเดียว
3: แต่ม
2: ือ
3: เ
2: ด
3: ียวเป็นส
2: ี
3: แดงแสดงว่าเขาให้หยุดเดิน
2: แ
3: ล้วก็ให้รถ
0: ทีนี้สีแดงมันจะมีคำมีคำศัพท์คำว่า stop นะคะปกติคำว่า stop แปลว่า
4: หย
0: ุดแล้วป้ายสีเขียวเป็นเขียนคำว่าอะไร
4: go
0: นะคะคำว่า go ดังนั้นคือสีเขียวกับไฟแดงเราใช่ไหมเขียวกับแดงสามารถไปได้เนาะนะคะลองพยายามร้องเพลงเนาะการออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเราพยายามออกเสียงชัดๆเนี่ยมันทำให้เราพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นเนาะนะคะลองร้องเพลงด้วยรู้ข้างล่างเนาะเนื้อหามันจะขึ้นนะ

0: นะคะคำศัพท์ที่กูเขียนข้างบนเนี่ยเป็นคำศัพท์บางคนอาจจะสุกว่ามันยากเนาะนะคะคำแรกเลยคำว่า cross the street แปลว่าอะไร cross the street อันนี้มีถนนเรากำลัง cross the streetถูกต้องนะคะแปลว่าข้ามถนนนะคะ cross the street คำว่า street ก็คือถนนใช่ไหมคำว่าถนนอันนี้คำว่า crosswalk สังเกตนะมีคำว่า cross เมื่อกี้มีคำว่า cross เข้ามาเกี่ยวข้องคำว่า cross แปลว่าข้ามทีนี้คำว่า cross กับคำว่า walk มารวมกันเรารู้จักคำว่า walk ไหมแปลว่าอะไร walk คือทำอะไรคะข้ามกับเดินมารวมกันกลายเป็นอะไรคำตอบคือทางข้ามเส้นทางเราข้ามเนี่ยทางข้ามนะคะก็คืออ่านว่า crosswalk นะคะคำว่า crosswalk เพลงเมื่อกี้มีใครร้องได้ไหม crosswalk มีใครร้องได้ไหมทำไมมันยากใช่ไหมมันร้องเร็วใช่ไหมทีนี้วันนี้หัวข้อที่เราจะเรียนเนี่ยเป็นหัวข้อใหม่ขึ้นมาคำแรกเลยคำว่า size นะคะ คำนี้จริงๆความหมายมันเยอะมากนะแต่ความหมายที่ครูต้องการสอนวันนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของป้ายต่างๆในโลกนี้ในถนนในโรงพยาบาลในโรงแรมในโรงเรียนทุกอย่างมีป้ายหมดที่เราเห็นรอบตัวเราเนี่ยเราเห็นป้ายอะไรบ้าง
1: ป้ายห้ามสูบบุหรี่
0: ห้ามสูบบุหรี่มีป้ายอะไรอีก
1: ป้ายทางเซ็งห้ามสูบบุหร
0: ี่ทางหนีไฟยูเทิร์นมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกคะห้ามทิ้งขยะมีอะไรอีกเพราะฉะนั้นป้ายมันดียังไงมันดีตรงที่ว่าเราติดครั้งเดียวเราสามารถบอกจากคนก็คือคนเห็นจากสายตาเดียวกันก็คือเข้าใจเหมือนกันโดยเราไม่ต้องใช้คำพูดในการอธิบายแต่ในบางครั้งป้ายเนี่ยมันจะมีการเขียนข้อความด้วยใช่ไหมคะบางทีมีแค่รูปเฉยๆเราเข้าใจแต่บางทีมีข้อความด้วยเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นจริงไหมนะคะทีนี้ให้นักเรียนลองจินตนาการลองคิดภาพว่าตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยป้ายที่เราเห็นเนี่ยสถานที่แรกที่ครูต้องการให้นักศึกษาทั้งเรียนบอกว่ามันคือที่มันคือมีป้ายอะไรบ้างก็คือโรงเรียนที่โรงเรียนมีป้ายอะไรบ้าง
1: ป้ายโรงเรียนห้ามสูบบุหรี่
0: มีห้ามสูบบุหรี่นะคะก็คือนี่ป้ายต่างๆนี่เปลี่ยนใหม่โรงพยาบาลมีป้ายอะไรบ้าง
2: โรงพยาบาล
3: ห้ามสูบบุหรี่
0: ห้ามสูบบุหรี่ห้ามส่งเสียงดัง
4: ทางหน
0: ี
4: ไฟ
0: อันนี้คือป้ายต่างๆรอบตัวที่มันเกิดขึ้นแต่อันนี้เราง่ายเพราะว่าเราเห็นป้ายนี้เป็นภาษาไทยแต่วันหนึ่งถ้าเรามีโอกาสไปต่างประเทศสมมติป้ายนั้นมันไม่ได้เป็นภาษาไทยตลอดมันเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมาบางป้ายเราเข้าใจจากภาพที่มันมีแต่บางป้ายเราไม่เข้าใจจากภาพที่มันมีมันก็เลยเข้าใจยากถูกปะเราจะไม่รู้เข้าสู่การสื่อสารอะไรนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะเห็นบางมุมที่เป็นเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษนะคะอันดับแรกอันนี้ประโยคที่ครูอยากจะให้เรารู้จักก่อนนะคะประโยคแรกเลยครูเขียนว่าอะไรคะอ๋ออันนี้อาจจะเป็นความปรารถนาของเด็กตอนนี้ที่อยากจะมีความรู้สึกนี้อยู่ใช่ปะ I want to sleep แปลว่าอะไรเอ่ยโอ้อยากจะนอนมากเลยแอร์เย็นๆอย่างนี้อยากจะนอนมากเลยนะคะจริงเมื่อคืนนอนดึกด้วยใช่ไหมเมื่อคืนนอนกี่โมงคะ
5: 3:30 เที่ยงคืน
0: จริงๆกลับตั้งแต่4:30แล้วไม่หรอทำไมนอนดึกจังนอนเที่ยงคืน5:00 นะคะเมื่อเช้าตื่น5:00ด้วยใช่ไหมครูปลุกไม่อยากตื่นยังไงก็ต้องปลุกใช่ไหมก็คือต้องตื่นยังไงใช่ไหมนะคะ
5: เดินเอาหมอน
0: เ
5: คาะห
0: ัวอ๋อนี่ครูใจดีนะแค่หมอนเคาะหัวใช่ไหมยังใจดีอยู่นะคะอันดับแรก I want to sleep นะคะคือฉันอยากจะนอนอันที่สองค่ะ I am thirsty แปลว่าอะไรคะไม่ใช่ I am thirsty นะอันนี้30 ปี I am thirsty
5: 13 ปี
0: ไม่ใช่ I am thirstyเวลาเรารู้สึกเราอยากกินน้ำอ่ะเราหิวน้ำใช่ไหมแล้วคอแห้งใช่ไหม I am thirsty ถ้าเราอยากกินข้าวอ่ะเราใช้คำว่า I am อะไร

0: am hungry I am hungry ใช่ไหมอันนี้ I am thirsty อยากกินน้ำอยากดื่มน้ำอันที่สองอันที่ไป I want to go to Bangkok แปลว่าอะไร ฉันอยากไปกรุงเทพ I want to wash my handsอยากทำอะไรคะ wash my hands ช่วงนี้โควิดมาเราต้อง wash my hands บ่อยๆทำไมครูต้องเติม s ที่ hands ด้วยล่ะ
1: เพราะมันมีมือสอง
0: มีใครล้างมือแบบนี้ไหมอย่างเงี้ยมีไหมดังนั้นก็ต้องเติม s เพราะว่า hand มีสองข้างก็ต้องล้างอย่างนี้ถูกปะนะคะต่อไป I am sick แปลว่าอะไร I am sickเวลาเรารู้สึกว่าเราต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยถูกต้องก็คือไม่สบายภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาออกเสียงในคำว่าเนี่ยลงท้ายตัว K เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาออกเสียงก็คือมันต้องออกเสียงตัว K สุดท้ายด้วย I am sick แต่ถ้าเราอายุ6ขวบ I am sick อันนี้6ขวบอันนี้ I am sick ก็คือป่วยหรือไม่สบายนะคะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนเจอประโยคพวกนี้เนี่ยแล้วเราต้องเลือกคำตอบข้อสอบเนี่ยเราพยายามหาจุดสำคัญใจความสำคัญเช่นเนี่ยไอ้ตัวนี้สำคัญไอ้ตัวเหล่านี้ที่คุณสีแดงๆเนี่ยมันสำคัญทั้งสิ้นและเป็นคำที่วันนี้เราดูหน้า76แล้วเราต้องเลือกว่าในแต่ละประโยคอ่ะมันต้องไปจับคู่กับภาพไหนต้องไปจับคู่กับภาพไหนหน้า76ลองดูนะหน้า76เลยดูหน้า76เลยนะคะ
1: ครับ
0: คำแรกคำแรกอันแรกเลย I want to sleep ภาพไหนคะ
1: I want to sleep
0: โอ้ย I want to sleep อันไหนเอ่ย
1: Hotel
0: ถูกต้อง Hotel นะคะ Hotel นะคะ I want to sleep ต่อไป I am thirsty
1: I am
0: thirsty
1: อ
0: ันไหนอ่ะอันนี้ใช่ไหมถูกต้องต่อไป I want to go to Bangkokอันบนสุดใช่ไหมเครื่องบินนะคะเครื่องบินนะคะในนี้ไม่มีรถไฟไงมันมีแค่เครื่องบินในห้องนี้มีใครก็ขึ้นเครื่องบินยกมือขึ้นค่ะใครก็ขึ้นเครื่องบินยกมือขึ้นค่ะขึ้นแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
2: เส
0: ีย
2: ว
0: ถูกต้องอารมณ์นั้นเลยอ่ะเสียวนะคะถ้าใครไม่อยากเสียวก็นั่งรถไฟเอาแต่รถไฟไทยเนี่ยชอบแถมเวลาให้เขาคืนกำไรให้ลูกค้าใช่ไหมปกติแล้วนั่งไปกรุงเทพประมาณ18ชั่วโมงแต่รถไฟไทยชอบแถมเวลาให้กลายเป็นนั่งประมาณ20กว่าชั่วโมงถึงใช่ไหมเขาคืนกำไรให้เราไงเราจ่ายเงินเนี่ยได้กำไรนะเนี่ย
1: ค
0: ุ้มใช่ถ้าไปเครื่องบินได้แค่ชั่วโมงเดียวเองใช่ไหมชั่วโมงกว่าเองนะคะตั๋วก็แพงใช่ไหมเครื่องบินน่ะใช่ไหมคะในเครื่องบินที่นักเรียนเดินทางไปเนี่ยนั่งไปแล้วเนี่ยเราบอกว่าเรารู้สึกเสียวทำไมมันถึงเสียวอะพื้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเวลาสมมติฝนตกแรงๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมันสายใช่ไหมเครื่องบินมันจะสายใช่ไหมคะแล้วมันก็รู้สึกเสียวจริงๆแหละครูว่ามันเสียวจริงๆถ้าใครอยากเสียวโดยที่นั่งรถไฟก็ต้องไปสวนสนุกไปสวนสนุกมันอารมณ์เดียวกันถ้าใครอยากรู้สึกว่าฉันไม่อยากไปสวนสนุกแต่ฉันอยากเสียวขี่รถมอเตอร์ไซค์เป็นไหมมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานก็ได้ค่ะลงจากที่สูงๆอะค่ะมากๆแล้วลงมาเราจะเสียวท้องมากเลยอาการประมาณเดียวกันอันนั้นอาการนั้นถ้าอยากบอกว่าเป็นเสียวแบบเล็กๆก่อนแบบนี้เนาะนะคะอยากเดินทางแบบเสียวแรงๆก็ไปรถไปเครื่องบินแต่คุณบอกว่าเครื่องบินเนี่ยเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดในโลกแล้วบอกเลยนะปลอดภัยสุดในโลกแล้วเพราะอะไรก่อนที่เครื่องบินจะออกอ่ะเขาก็ต้องไปดูว่าเครื่องมันสภาพเป็นยังไงบ้างเป็นการเช็คเครื่องก่อนออกทุกครั้งเพราะคนขับเครื่องบินคือใครคนขับเครื่องบินคือใคร
1: ก
0: ัปตันกัปตันรักชีวิตตัวเองไหม
1: ร
0: ักแน่นอนค่ะกัปตันรักชีวิตตัวเองดังนั้นเขาก็ต้องตรวจสอบเครื่องเหมือนกันค่ะจริงๆเครื่องบินพอมันขึ้นไปบินแล้วเนี่ยมันถึงระดับที่มันสมดุลแล้วอ่ะเวลาขับเครื่องบินเขาไม่ต้องจับไอ้นี่ตลอดนะเขาไม่ได้ต้องจับไอ้นี่ตลอดพวงมาลัยตลอด
1: ถ้าเขาหลับแล้วว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลย
0: ไม่หรอกเขาต้องมีคนนึงช่วยดูแลให้ไม่มีใครเขาหลับแบบทันทีมันมีคนขับ2คนใช่ไหม2คนนั่งคู่กัน
1: คนแล้วก็จะมีผู้หญิงมา3คน
0: เขาเรียกว่าอะไรครับผู้หญิงในห้องนี้มีใครอยากเป็นแอร์โฮสเตสมั้งออกเสียงดีๆนะแอร์โฮสเตสเพราะถ้ากลายเป็นฮอสไปมันกลายเป็นม้าไปใช่ไหมแอร์โฮสเตสใช่ไหมคะน่าห้องนี้น่าจะมีเป็นคนเป็นได้หลายคนนะแอร์โฮสเตสเนี่ย
1: ผมก็เป็นได้
0: หรอคะ

0: สุดหล่อเลือกได้ผมไม่เป็นโอเคอ่ะต่อไป I want to wash my hands อันนี้ต้องไปที่ไหนคะไปไหนคะที่มันใกล้เคียงที่สุดเลยที่มันใกล้เคียงฮะอยู่ต้องไปโรงพยาบาลล้างมือเลยเหรออ่าไปอะไรห้องน้ำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1: toilet
0: toilet นะคะทีนี้คำว่า toilet นี้ระวังนิดนึงบางทีคือคำว่า toilet เนี่ยแปลห้องน้ำก็จริงแต่มันคิดถึงการที่เข้าไปแล้วก็ไปฉี่ไปอึเอาง่ายๆแล้วกันเนาะอย่างนั้นง่ายๆแต่ว่าถ้าเราไปอยู่ประเทศอเมริกาสมมติไปอเมริกานะคำว่า toilet เราจะไม่ปรากฏอยู่ในป้ายของประเทศอเมริกาเลยเราจะมีคำว่า restroom restroom ใช่นะ restroomคำว่า rest แปลว่าพักผ่อนพักผ่อน room แปลว่าห้องรวมกันเป็นห้องพักผ่อนคิดอาการที่เราแบบว่าเราอยากจะห้องน้ำอ่ะแล้วเราสึกเราได้พักผ่อนไหมมีใครใช่ไหมมีใครเข้าไปพักผ่อนในห้องน้ำป่ะ rest room เพราะฉะนั้นในอเมริกาเนี่ยคำว่าห้องน้ำจะมีคำว่า rest room แต่ขนาดในอังกฤษเนี่ยจะคำว่า toilet toilet ในอังกฤษนะคะเหมือนคำว่าฟุตบอลที่เตะกันเป็นลูกหนังเนี่ยฟุตบอลเนี่ยนะคะถ้าไปในประเทศอังกฤษเราใช้คำว่าฟุตบอลแต่ถ้าอเมริกาเราใช้คำว่าซ็อกเกอร์นะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนกันในอเมริกาเราบอกว่าฟุตบอลเนี่ยมันเหมือนกับว่าอเมริกันฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬาประจำชาติของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็จะคนละแบบกันดังนั้นเราเนี่ยเป็นคนไทยเราเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศมันจะมีทั้งสองค่ายเนาะเหมือนค่ายมือถือเลยค่ะมีทั้งอังกฤษแล้วก็อเมริกันนะคะทั้งสองค่ายเราควรจะรู้จักทั้งสองลักษณะนะเพราะว่าหนึ่งใครจะรู้เรามีโอกาสได้ไปต่างประเทศขึ้นมานะคะยังไงภาษาอังกฤษก็ค่อนข้างจะมีประโยชน์เราสามารถที่จะใช้ได้ค่อนข้างจะทั่วถึงแต่ถามว่าทั้งหมดทั้งโลกไหมมันก็ไม่ใช่แต่ว่าหลายประเทศใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักหลายประเทศนะคะเชื่อว่าหลายประเทศนะคะเพราะงั้นวันนี้ใครยังไม่ชอบภาษาอังกฤษก็พยายามทำใจให้รักมันทำให้เราชีวิตง่ายขึ้นนะคะอ่ะต่อไป I am sick ต้องไปที่ไหน I am sickถูกต้องแล้วโรงพยาบาลเนี่ยมันจะต้องมีสัญลักษณ์คืออะไรล่ะ
1: บวก
0: เป็นรูปเลขบวกเลขบวกนะคะแล้วเลขบวกนี่เราค่อยไปเห็นตรงไหนบ้างเราเคยเห็นเลขบวกที่ไหนบ้าง
1: ที่สมุด
0: มีสมุดแล้วมีไหนอีกอ่ะมีใครเคยเรียนยุวกาชาดไหมคะมีแล้วมีหมวกยุวกาชาดอ่ะเคยเห็นไหมแล้วมีเครื่องหมายอะไรเห็นไหมเป็นเครื่องหมายบวกใช่ไหมหมวกยุวกาชาดเคยเรียนว่ายุวกาชาดเคยเรียนไหมลูกเสือไม่มียุวกาชาดจะมีชุดสีน้ำเงินนะคะใช่ไหมมันจะมีเครื่องหมายบวกอยู่นะคะอัศวานีคุณชาร์จแบตให้คุณหน่อยทีนี้ต่อไปอันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่แบบว่าเราเห็นภาพปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเขาห้ามตกปลาอันนี้เป็นภาพตกปลาแล้วอะไรเป็นตัวห้ามล่ะตัวไหนเป็นตัวห้ามนั่นแหละไอ้สีแดงๆนะถ้าเราเห็นเมื่อไหร่ก็ตามก็คือไม่ให้ทำนะก็คือไม่ให้ทำถึงแม้ไม่มีข้อความอะไรก็แล้วแต่ก็คือไม่ให้ทำอันนี้คือตกปลาอุ้ยดูปลาก็แปลกนะนะคือปลาแปลกมากเลย
1: ลูกปลาสีดำๆไม่มีต
0: าใครๆไปตกปลามั่งแล้วตกได้ปลาไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ได้อะไรมาครับ
1: ได้กระเดือนครับ
0: ได้อะไรนะ
1: ไส้เด
0: ือ
1: น
0: คุ้มมากเลยต่อไปเมื่อกี้มันเป็นแค่ป้ายอย่างเดียวตอนนี้มันมีข้อความขึ้นมาพร้อมกับป้ายด้วยอ่านว่าอะไรโนอะไรเอ่ย
1: ห้ามทิ้งขยะ
0: อ่านว่าโนอะไรคะ
2: โน
0: ลิตเทอริงโนลิตเทอริงเอาไหม1 2 3 no littering
2: no littering
0: นะคะเจอคำว่าโนเมื่อไหร่หมายความว่าอะไร
1: ห้าม
0: ไม่ให้ทำอันนี้ก็ห้ามแล้วอันนี้ยิ่งห้ามเห็นว่าเธอเห็นชัดๆนะจะบอกว่าไม่ให้ทำห้ามทิ้งขยะ no littering นะคะ เพราะฉะนั้นนอกจากป้ายที่มันแปลว่าเป็นการคาดอย่างนี้แล้วก็คือมันมีคำว่า no เข้ามาเกี่ยวข้องเห็น no ว่าอะไรคือไม่ให้ทำไม่ให้ทำสิ่งนั้นนะคะต่อไป
3: ห
0: ้
3: าม no food
0: no food or drink เขาห้ามอะไรคะ
3: ห้ามนำเครื่องดื่มหรืออาหาร
1: มากินในห้อง
0: เราจะเจอป้ายนี้ที่ไหนได้บ้างอ่ะ
3: ห้องสมุด
0: นะห้องสมุดมีอะไรอีก
1: หน
0: ัง โรงหนังโรงหนังเขาห้ามเข้าไปใช่ไหม
1: ครับอย่างเว้นบางคนที่เขาทำเอง
0: ใช่ใช่เขาซื้อหน้าโรงใช่ไหมแต่เขาห้ามเราไปจกส้มตำข้างในไม่ได้ใช่ไหมแบบซื้อส้มตำไปกินก็ไม่ได้ใช่ป่ะนะคะอันนี้คือมีที่เราไม่ให้เข้าคือว่าที่ห้องสมุดมีที่ไหนอีกป้ายนี้

0: ห้องเรียนแล้วที่ห้องเรียนแอบกินบ้างไหม
1: มีคร
0: ับเวลาคุณครูเขียนกระดานเราก็แอบกินทันทีใช่ไหม
1: ใช
0: ่แล้วส่วนใหญ่กินอะไรคะที่แอบกินนะคะมาม่าผลไม้เก่งคะลูกอมมีใครกินอย่างอื่นอีกที่แปลกๆบ้างไหมคะ
2: กินฉายา
0: ฮะแล้วเวลาเรากินครูกำลังเขียนกระดานอยู่นี้มันความรู้สึกยังไงบ้าง
2: สบายครับ
0: ครูไม่เห็นแล้วถ้าครูเจอเคยเจอแล้วกินแล้วครูเห็นไหมเคยเจอกินแล้วครูเห็นไหม
2: ไม่เคยคร
0: ับ โอ้โหแสดงว่ามีความเป็นแชมป์นะในการแอบกินครูยังไม่เคยจับได้เลยนะคะอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นคือเราจะมีคำว่าเป็นเครื่องหมายคือ no food or drink นะคะคำว่า or คำนี้ก็คือว่าแปลว่าหรือนั่นหมายความว่าถึงเป็นกินอาหารหรือกินเครื่องดื่มก็กินไม่ได้นะคะในที่นี้คือกินไม่ได้นะคะมันมีคำว่า no แล้วมันมีคำว่าอันนี้สักอย่างหนึ่งมันแปลว่าอะไรไม่รู้แล้วมีคำว่า allow คำว่า allow แปลว่าอนุญาตนะคะแปลว่าอนุญาตดังนั้นก็คือว่าไม่ให้เอาเข้าไป
3: ไม่ให้น
0: ำสัตว์อันนี้เราเห็นรูปสุนัขจริง
3: แต่ว่ามัน
0: แต่คำว่า pets แปลว่า pets แปลว่าอะไรคะ
2: ส
0: ัตว์เลี้ยงในโลกนี้สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมีอะไรบ้างสัตว์เลี้ยงของเราม ีอะไรอีกสัตว์เลี้ยงใช่ไหมลูก
4: กระต่าย
0: นะคะคำว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยในเวลาพูดของมนุษย์ก็คือหมาแมวนี่คือสัตว์เลี้ยงใช่ไหมก็คือห้ามเอาเข้านะคะงูครูว่างูนี่ยังไม่ใช่นะคะนะแต่ยังไม่ใช่สัตว์เลี้ยงที่แพร่หลายยังไม่สัตว์เลี้ยงที่แพร่หลายทีนี้ในต่างประเทศเนี่ยสมมติเมื่อก่อนเราเรียนหนังสือบอกว่าคุณครูบอกว่าเวลาเราเรียนเราพูดถึงหมาหรือพูดถึงแมวที่เป็นสัตว์เราจะใช้สรรพนามแทนมันว่า itใช่ไหมคุณครูชอบสอนเราอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เมืองนอกเนี่ยเขาจะบอกว่าอะไรก็ตามที่เป็นสัตว์เลี้ยงและมีความใกล้ชิดกับมนุษย์คำว่าใกล้ชิดมนุษย์คืออะไรบางทีเอามานอนด้วยกันบางทีก็คือรักมันเหมือนกับลูกเลยอย่างเงี้ยเหมือนสมาชิกครอบครัวตัวหนึ่งเลยก็จะมีหมากับแมวเป็นหลักดังนั้นเนี่ยเวลาเขาเรียกอะค่ะในบางครั้งในต่างประเทศเขาจะใช้คำว่า she
3: นาง
0: ไม่ใช่ไม่แน่นางเราพูดถึงผู้หญิงคำว่า she ส่วนใหญ่ใช่ไหมพูดถึงผู้หญิงนะคะอีกอย่างนึงก็คือคำว่า he นั่นหมายความว่าถ้าเป็นตัวเมียเราใช้คำว่า she ถ้าเป็นตัวผู้ใช้คำว่า he เหมือนกับมันเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนเป็นมนุษย์คนหนึ่งแต่เราไม่ได้ใช้กับสัตว์ทุกชนิดเราไม่สามารถใช้คำว่ากับงู she กับ he ได้มีใครจับงูไหมคะขอดูในเพศอะไรเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมแต่ว่าหมากับแมวเนี่ยมันเป็นลักษณะคือใกล้ชิดกับมนุษย์ดังนั้นคือใช้คำว่า she คำว่า he ได้นะคะนั่นคือเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงอ่ะต่อไปอันนี้
3: no
0: alcohol เขาห้ามทำอะไรคะ
3: ห้ามนำแอลกอฮอล
0: ์ห้ามนำแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มคำว่าแอลกอฮอล์คืออะไรมันใช่แอลกอฮอล์ที่ทาแผลไหมคะ
3: มันคือ
0: เหล้านะคะมันไม่ใช่แอลกอฮอล์ที่ทาแผลนะเพราะคำว่าแอลกอฮอล์ทาแผลเรารู้จักใช่ไหมหรือบางทีเราอยากจะล้างมือเป็นเจลแอลกอฮอล์เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ก็คือเป็นเหล้าค่ะแอลกอฮอล์ที่เราพูดถึงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าอันนี้คือห้ามมีคำว่า no และมีคำว่าเพิ่มเติมคือ allow คำว่า allow นะคะต่อไปอีกคำใหม่เกิดขึ้นมา มีคำว่า do not touch เมื่อกี้มีคำว่า no แปลว่าไม่อันนี้มีคำว่าอะไรเอ่ย
2: do not talk
0: มีคำว่า
2: not
0: กับ no แปลว่าไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าเห็นคำว่า not หรือคำว่า no อยู่ในประโยคหมายความว่าต้องไม่ให้ทำอะไรสักอย่างแบบนั้นแน่นอนนะคะสักอย่างนึงที่มันพูดถึงอันนี้เขาไม่ให้ touch ค่ะคำว่า touch คืออะไรเอ่ย touch คืออะไรคะแปลว่าอะไรอ่ะ touch เราเอามือเราเนี่ยไปจับอะไรของเพื่อนเขาเรียกว่าอะไร touch
2: จ
0: ับ เขาเรียกว่าภาษาไทยดีๆเขาเรียกว่าสัมผัสสัมผัสก็คือคำว่า touch นะคะทีนี้ตอนนี้ครูต้องการให้เรา
2: สัมผ
0: ัส touch อะไรของตัวเองบางอย่างนะคะฟังครูดีๆเวลาครูบอกให้ทำอะไรเช่น touch your hair แปลว่าอะไรวะ hair ผมใช่ไหม touch your hair touch your ears

0: Hello. Hello. Touch your ears. Touch your nose. Touch your nose. Touch your mouth. Touch your eyes. Touch your fingers. Fingers. Touch your knee. Knee. อันไหนคะ knee? เออTouch your head. Touch your head. ถูกต้องนะคะ Touch your arms. Touch your arms. Touch your leg. Leg. Touch your shoulder. Shoulder. มีใครมี shoulder ไหมคะทุกคนมีไหมคะ shoulder
1: shoulder ไม่มีคร
0: ับ แปลว่าอะไรคะ
1: shoulder
0: ไม่มีเหรอคะผมไม่มีน่าสงสารจังเลยเนาะเกิดมาไม่มี shoulder ต่อไป touch your neck neck touch your neck อะไรเนาะไอ้ว่าส่วนหนึ่งเวลาเราเห็นคนบางเผ่าทางเหนือที่เขาชอบใส่ห่วงที่ตรงไอ้ว่าส่วนนั้น
1: คอ
0: ถูกต้องถูกต้องเคยเห็นใช่ไหมที่แบบว่าเป็นชาวเขาแล้วใส่ห่วงที่คอ
1: ชาวกะเหรี่ยง
0: เวลาเขานอนเขาก็ต้องนอนทั้งอันนั้นเลยถามว่าถ้าเอาไอ้ห่วงที่ออกเขาตายไหมคิดว่ายังไงเขาตายปะ
1: คอเขาเหี้ย
2: ตายก็ออกไม่ได
0: ้เอาออกได้สิตัดก็ได้ออกไงแต่เราคิดว่าเขาจะตายไหมหรือว่าเขาจะคอพับไหมคิดว่ายังไง
1: คอเขาพับ
0: เราเคยคิดอยากจะใส่เหมือนเขาไหม
1: ไม่ครับ
0: ทำไมอ่ะ
1: ไม่สบาย
2: ไม่อยาก
0: ให้คอมันยาวอ๋อไม่อยากให้คอมันยาวไม่อยากให้คอมันยาวเราชอบคอสั้นๆใช่ไหมนะคะไม่อยากให้แบบมันยาวเพราะฉะนั้นในประโยคนี้Do not touch แปลว่าอะไรเอ่ย
2: Do not touch ห้ามสัมผัส
0: ห้ามสัมผัสหรือห้ามจับนะคะห้ามจับนะคะต่อไป
1: ห้ามพาตัวสัตว์มาในโรงเรียน
0: ทีนี้จะเห็นว่าเฮ้ยในประโยคภาษาอังกฤษไม่มีคำว่า no แล้วไม่มีคำว่า not แล้วแต่เราเห็นอะไรไหมคะมันมีค่าสีแดงอยู่แสดงก็คือไม่ให้ทำอยู่ดีเขาบอกว่า mobile phones must be switched offโมบายโฟนแปลว่าอะไรเอ่ย
2: โมบายโฟนโทรศ
0: ั
2: พท์
0: โทรศัพท์มือถือนะคะทีนี้ถามว่าโมบายแปลว่าอะไรแปลว่าเคลื่อนที่โทรศัพท์ที่มันเคลื่อนที่ได้ก็หมายความว่าเรามือถือแหละใช่ไหมเราไปไหนมาไหนก็ได้นะคะใครเคยจำสมัยก่อนในแม่ที่บ้านใครเคยยังมีป่ะโทรศัพท์มือถือแรกๆเนี่ยมันใหญ่มากเลยมันต้องคิ้วแบบนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยมันเล็กลงเรื่อยๆแล้วมันก็ราคาถูกลงเรื่อยๆใช่ไหมเมื่อก่อนโทรศัพท์มือถือราคาประมาณ 30,000 บาทปัจจุบันกี่บาทซื้อได้500ก็ซื้อได้แล้วค่ะใช่ไหมปัจจุบันอาม่าอะไรนะฮีโร่อะไรก็ซื้อได้แล้วใช่ไหมนะคะทีนี้คำว่า switch off แปลว่าอะไรเอ่ย switch off แปลว่าอะไรเอ่ย switch off
1: มีสวิตช์แล้วก็ไม่ช็อต
0: คำว่า switch เวลาเราพูดว่า switch ก็คือสวิตช์ไฟที่มันติดอยู่แต่ถ้าเราเจอว่า switch off ก็คือปิดเราปิดเราไม่ใช้แล้วตรงข้ามกับคำว่า switch on ก็คือเปิด switch on ก็คือเปิด switch off ก็คือปิดก็คือให้ปิดโทรศัพท์ใช่ให้ปิดโทรศัพท์นะคะต่อไปค่ะทำอะไรเอ่ย face mask required แปลว่าอะไรคะคำว่า required แปลว่าต้องการหรือว่าจำเป็นจะต้องทำอย่างงั้นก็คือให้เราใส่ mask face mask required นะคะเราต้องทำนะคะที่ mask นะคะเวลาใส่ mask ใส่อย่างไรใส่อย่างไรกดนี้ใช่ไหมทำไมต้องใส่แมสก
2: ์ป้องกันโควิด
0: ช่วงนี้โควิดอาละวาดน่ากลัวมากเลยใช่ไหมไม่รู้จะมายะลาหรือเปล่าใช่ไหมนะคะหายไปตั้งนานโควิดกลับมาหาเราอีกแล้วนะตอนนี้มาเยี่ยมเราคิดถึงเรามากแต่ไม่ต้องมาถึงยะลาเนาะไม่ต้องมาถึงที่นี่ใช่ไหมต่อไปห้ามทำอะไรคะ
2: ห้ามสูบบุหรี
0: ่อันนี้ก็เหมือนกันในป้ายนี้ไม่มีทั้งโนไม่มีทั้งน็อตแต่มีคำนี้ค่ะถ้าเราเจอคำนี้เมื่อไหร่คำนี้แปลว่าห้ามห้ามแปลว่าไม่ให้ทำเจอคำนี้เมื่อไหร่แปลว่าไม่ให้ทำนะคะอ่านออกเสียงว่า prohibited ออกเสียงตาม prohibited prohibited prohibited โอเคทีนี้อันนี้แปลว่าห้าม smoking แปลว่าอะไร สูบบุหรี่ก็คือห้ามสูบบุหรี่นั่นเองนะคะเจอคำข้างล่างเมื่อไหร่ก็คือให้รู้ว่าเขาไม่ให้ทำนะเขาไม่ให้ทำมีคำว่า slow แล้วมีคำว่า
2: slow.
0: student crossing

0: เมื่อกี้เจอคำว่า crossing cross แล้วจำได้เปล่า cross แปลว่าอะไรคะเมื่อกี
1: ้ cross แปลว่าข้าม
0: แปลว่าข้ามถูกไหมแปลว่าข้ามนะคะทีนี้ student crossing ก็แปลว่า student คือใครstudent คือใคร
1: student นักเรียน
0: นักเรียนก็คือเป็นทางข้ามสำหรับนักเรียนแล้วเขาให้ทำใครเขาบอกว่า slow
1: สำหรับ
0: ให้ช้าช้าทำไมต้องเช้าล่ะเด็กข้ามถนน

0: ต่อไปค่ะถ้าเจอคำนี้เมื่อไหร่แปลว่าระวังแปลว่าระวัง caution นะคะ caution แปลว่าระวังอันนี้ระวังเรื่องอะไร
1: ลองเลื่อน
0: คำว่า wet อะไรเอ่ย wet เวลามีฝนตกลงมาแล้วเราก็ wet เรา wet ฝนตกลงมาแล้วก็เสื้อเราก็คือ wet แปลว่าเปียกนะคะคำว่า wet แปลว่าเปียกทีนี้อะไรเปียกล่ะ floorพื้นเปียกพื้นเปียกพอพื้นเปียกส่งผลให้เกิดอะไรขึ้น
1: ล
0: ื่
1: น
0: นั่นแหละเพราะฉะนั้นบอกว่าให้ระวังลื่นเพราะว่ามันมีพื้นเปียกอยู่นะคะต่อไป

0: Speaking of martial arts, I've tried them all. No matter what, if it's Thai boxing, karate, hi-ya, judo, or even taekwondo. But today, I'm gonna show you a new one called jujitsu. It has a legendary history from Japan. Konnichiwa, ohayo, arigato. For more than 1,500 years. And moreover, there's still a group of Thai children who practice jujitsu right here. They even got the champ. Let's meet and learn a little more about jujitsu.
1: สวัสดีครับผมน้องชื่ออะไรครับ
2: มาเรียนวิชของขวัญ I am Na Years Old น้องของขวัญอายุ9ขวบโอ้โหใส่ชุดเท่จังเลยนะครับแล้วก็มีเหรียญรางวัลด้วยขอดูหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะโอ้คุณครูจะมันหนักด้วยของแท้จริงอันนี้เป็นรางวัลอะไรบ้างครับอันนี้คือรางวัลไฟติ้งค่ะส่วนอันนี้เป็นรางวัลคาชิวาซ่าค่ะ
1: โอ้สุดยอดได้รางวัลด้วยสอนนิดนึงนะครับเหรียญรางวัลเงินนะครับใช้คำว่า silver medal
2: โอ้มันหนักมากเลยอะแล้วยังไม่หมดนะครับโอ้โหเหรียญรางวัลทองมาด้วยใช้คำว่า
1: Gold medal แล้วรางวัลได้มานานหรือยังครับเพิ่งได้เมื่อเมษายนเองค่ะเล่นอยู่จริงจังด้วยวันนี้ทีเจอร์เกรกขอเล่นด้วยที่นี่ครับมีเด็กมาเรียนยูจิตสูเยอะไหมครับมีเยอะเลยค่ะคุณนนท์กำลังสอนอยู่พาทีเจอร์เกรกเข้าไปทำความรู้จักได้ไหมครับ
2: ได้เลยค่ะก็ต้องมี
1: Let's
0: go
3: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูเด็กๆสวัสดีครับผมผมชื่อทีเจอร์แกรนด์เป็นภาษาอังกฤษชื่อคุณนนท์นะครับวีรวิทย์ไทยพงษ์สมบัตินะครับปัจจุบันคุณวุฒิยุทธสูตรสายดำดั้ง3นะครับเป็นผู้ตัดสินนานาชาติของสมาพันธ์ยุทธสูตรโลกนะครับผม
2: ความเป็นมาหรือว่าประวัติของยุทธสูตรเป็นยังไงครับ
3: ศิลปะยุทธสูตรนะครับเป็นศิลปะการป้องกันตกญี่ปุ่นนะครับเป็นสำหรับที่ ความอ่อนโยนเนี่ยชนะความแข็งแรงนะครับผม
2: โอ้วันนี้เราจะได้เล่นกีฬาและฝึกภาษาไปด้วยเช่นเมื่อกี้นะครับก็พูดถึงศิลปะการป้องกันตัวใช้คำว่า martial arts เก่งมากมีหลายแบบไม่ว่าจะเล่นมวยไทยหรือว่ายูโดมีหลายแบบนะครับและอีกคำหนึ่งที่คุณครูพูดถึงเมื่อกี้นะครับก็คือศิลปะแห่งความอ่อนโยนนะครับหรือใช้คำว่า Art of Gentleness นี่พูดได้นะครับสุดยอดคนบอยจะได้เก่งโอ้โหคุณนนท์เมื่อกี้นะบอกว่ายูจิตสุก็มีความเป็นมามากกว่า 1,500 ปีสุดยอดมากจริงหรือเปล่า
3: จริงครับยูจิตสุเนี่ยเป็นศิลปะของชนชั้นสูงนะครับของชนยุคซามูไรนะครับใช้ในการฝึกเวลาเรา

0: มีอาวุธอยู่ในมือดาบในมือเราใช้เนี่ยอยู่ที่สูงเนี่ยมือเปล่าในการป้องกันตัวนะครับผม
1: โอ้เป็นคำที่ดีเดี๋ยวซ้อนให้นะครับของขวัญลองด้วยนะคำว่าด้วยมือเปล่าใช้คำว่า bare handed
2: bare handed
1: ถูกต้องครับปัจจุบันนี้อยู่ยิสูเป็นที่นิยมแค่ไหนครับ
0: ทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปหรือเอเชียก็ตามนะครับส่วนในไทยนี่ตอนนี้กำลังพัฒนาบูมมากๆเผยแพร่มีการไปตามที่ต่างๆนะครับจนพัฒนาสามารถพัฒนากีฬาเนี้ยทุกวันนี้ขึ้นไประดับในระดับชิงแชมป์โลกได้แชมป์โลกมาได้แชมป์เอเชียมาตอนนี้กำลังจะแข่งขันในระดับ4เกมที่กัมพูชาครับผม
1: แชมป์ระดับโลกใช้คำว่า world champion
2: world champion
1: ทีจูเกรกเองก็เคยลองมาแล้วนะครับศิลปะการป้องกันตัวหลายแบบก็ไม่ว่าจะเป็นมวยไทยหรือเทควันโดนะครับยากรู้มันต่างกันอย่างไร
0: กติกาครับเทควันโดนี่หรือมวยไทยเนี่ยจะเน้นความรวดเร็ว
1: ครับ
0: ถูกไหมครับแล้วก็ความแข็งแรงความรุนแรงในการทําอาวุธออกอาวุธส่วนยูจิสุเนี่ยเราเน้นเรื่องความปลอดภัยของนักกีฬาเป็นหลักการโจมตีที่รวดเร็วรุนแรงเหมือนกันจริงแต่เพิ่มการควบคุมอาวุธและการออกอาวุธที่รุนแรงมากเกินไปเป็นโทษ
1: เสียคะแนนด้วยใช่ไหม
0: ใช่เสียคะแนนด้วยครับเป็นคะแนนที่ฟาวร้ายแรง
1: ท้องควายนะครับลองพูดด้วยนะครับคําว่าความปลอดภัย safety
2: safety
1: เก่งมากปลอดภัยไว้ก่อนฮะ safety first
2: safety first
1: เป็นเรื่องจริงด้วยนะ safety first
0: ครับ
1: ยูยิสูนับเป็นกีฬาสากลซึ่งมีอยู่ในการแข่งขัน Asian Games และ SEA Games ปี2023นี้ด้วยนะครับคุณนนท์ได้เล่าให้ฟังว่าการแข่งขันกีฬายูยิสูนั้นจะแบ่งเป็น3ประเภท1ประเภท Fighting System แบ่งการแข่งขันออกเป็น3ภาค Part 1การเตะต่อย Part 2การจับทุ่ม Part 3การควบคุมหักบล็อกบนพื้น2ประเภทที่2คือ Nuance System การแข่งขันโดยใช้เทคนิคปล้ำล็อกเพื่อทำคะแนนและใช้เทคนิคในการทำให้คู่ต่อสู้ยอมแพ้ And the last one ประเภทที่3 Dual Systemการโชว์ศิลปะการป้องกันตัวโดยจำลองการต่อสู้เสมือนจริงโดยมีท่าบังคับในการแข่งขันครับผม
0: เดี๋ยววันนี้เราจะสาธิตนะครับยูจิสุประเภท Fighting System นะครับผม
1: สาธิตใช้คำว่า Demonstration
2: Demonstration
1: ใช่แล้วนะครับของขวัญจะสู้กับใครดีฮะ
0: เดี๋ยวเรามีน้องมังกรนะครับอ่ะมังกรขึ้นมานะครับนี่เป็นคู่ต่อสู้สาธิตวันนี
1: ้ปรบมือให้พึ่งด้วยนะฮะ What's your nickname?
2: My name is Mangkon.
1: Mangkon, how old are you?
2: I am 11 years old.
1: อายุ11ปีสู้กับของขวัญอายุแค่9 wow. เคยสู้กับของขวัญมาก่อนหรือเปล่า
2: เคยครับ
1: เดี๋ยวสอนคำว่าผู้ชนะใช้คำว่า winner.
2: Winner.
1: ผู้ชนะต้องมีอะไรครับผู้แพ้ด้วยนั้น
0: ด้วยครับผม
1: Loser.
2: Loser
1: มังกรให้เลือกนะครับ Winner or Loser
2: Winner
1: โอ้มั่นใจด้วยนี่ของขวัญ Winner or Loser
2: Winner
1: ต้องมีผู้ชนะแค่1คนครับเริ่มยังไงดีครับ
0: โอเคเดี๋ยวเราสาธิตก่อนนะครับพาที่1นะครับโจมตีนะครับลำตัวโดยการใช้มือก่อนนะครับอ่ะมาเข้ามาใกล้ๆพร้อมฟุตเวิร์คนะครับหมัดหน้านะครับอีนี่ซ่องมาหลังอีนี่ซ่องกำเมงอีนี่ซ่อง
1: เอคุณนอนครับอีนี่ซ่องนั่นคืออะไรครับ
0: นับภาษาญี่ปุ่น
1: ครับอีแปลว่าหนึ่ง
0: นี่
1: นี่สอง
0: ต่อไปเราจะเป็นการโจมตีด้วยเท้านะครับอีนี่ซ่อง
1: ลองอะไรโลกถูกไหม
0: ถูกครับ
1: ถูกแล้วน
0: ี่อ
1: ี
0: สูงสูงหน่อยนี
1: ่สอง
0: ในพาร์ทที่สองนะครับจับหนึ่ง
1: โอ้
0: โอเค
1: มังกรเป็นอะไรไหมไม่โอ้ที่จะแกร่งสงสารเด็กเลยนี่เป็นท่าทุ่มใช่ไหมคร
0: ับใช่พี่เป็นท่าทุ่มครับต่อไปเป็นท่าเทคดาวน์นะครับเดบันเล็กเข้าไปฟึบพุ่งไปเลยฮัชิเมะไ
1: ปแล้วเวลาเล่นจริงเนี่ยจะได้กี่คะแนนสมมุติว่าแบบได้เทคดาวน์เรียบร้อย
0: เทคดาวน์เนี่ยหรือการทุ่มเนี่ยถ้าลงสมบูรณ์หลังลงเต็มพื้นนะครับผมหรือหน้าอกลงเต็มพื้นจะได้2คะแนนนะครับเรียกว่าอีโป้งกรรมการจะยกมือแบบนี้เรียกว่าอีโป้ง
1: ได้2คะแนน
0: ได้2คะแนนครับใช่ครับแต่ถ้าด้านข้างลงลงข้างๆลงนะครับจะได้วาซาลีนะครับแบบนี
1: ้วาซาลีแค่
0: 1คะแนน
1: 1คะแนน
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: เมื่อกี้เราพาร์ทที่2เราเป็นการ

0: ทุ่มนะครับอ่ะทุ่มไปโอโกชิอบเอวปุ๊บไป
1: ไว
0: ้ปึ้งเสร็จแล้วเข้าคอนโทรลต่ออ ่ะ
2: อัน
0: นี้เป็นท่าล็อกนะครับ
2: ใช่ครับคุณองค์กรพูดถึงท่าล็อกหรือว่า submission
0: อันนี้เรียกว่าท่าเกซ่ากาตาเม่นะครับล็อกสมบูรณ์แล้วคู่ต่อสู้ดิ้นหนีดิ้นหนีมังกรดิ้นหนีนะครับมีเวลา0ถึง10วินาทีท่าล็อกไม่ถึงไม่ได้คะแนนแต่ถ้าซ็อกตั้งแต่10วินาทีถึง14วินาทีได้คะแนนเป็นวาซารี
2: 1
0: คะแนน
2: 1คะแนน
0: แต่ถ้าควบคุมถึง15วินาทีนะครับจะได้คะแนนเป็นอีโป้งนะครับ
2: 2
0: คะแนนใช่ครับ
2: โอ้ต้องล็อกนานมากเลย
0: 15
2: วินาที
0: นะครับผม
2: ยาวเลยฮะ
0: ในการล็อกในการควบคุมนะครับถ้าสุว่ารู้สึกอึดอัด
2: สู้ไม่ไหว
0: สู้ไม่ไหวนะครับทําการตบคู่ต่อสู้3ทีตบ
2: เป็นสัญญาณว่าปล่อย
0: ครับเป็นสัญญาณแท
2: ็
0: บปล่อยครับ
2: สอนให้นะคำว่ายอมแพ้ใช้คำว่า I give up
3: I give up
2: แล้วผู้ชนะต้องการกี่คะแนนครับ
0: อีโป้งให้ได้ครบ3พาร์ทในพาร์ทที่1 2 3ถ้าทำครบ3พาร์ทไม่ต้องสนคะแนนครับเป็นผู้ชนะเป็นวินเนอร์ได้เลย
2: ทันทีเลย
0: ใช่ครับแต่ถ้าทำไม่ครบ3พาร์ทก็จะดู1อันดับที่1ว่าใครทำคะแนนได้มากกว่ากันเป็นผู้ชนะส่วนของเวลาที่ละการแข่งขันถ้ามีการเสมอกันให้ดูก่อนว่าคนไหนทำอีโป้งได้จำนวนพาร์ทมากกว่ากันถึงเป็นผู้ชนะแล้วค่อยดูไล่ลงมาในสลับไปครับผม
2: แล้วอีโป้งคืออะไรครับ
0: อีโป้งนะครับคือการคะแนนได้สมบูรณ์นะครับโดยไม่มีการป้องกันใดๆทั้งสิ้นในพาร์ทที่1 นะครับเตะต่อยเข้าเต็มเป้าส่วนในพาร์ททุ่มลงเต็มหลังหน้าลงเต็มแผ่นในพาร์ทที่3คอนโทรลล็อกควบคุมให้ได้15วินาทีก็จะได้อีโป้งลักษณะแบบนี้นะครับ
2: ยกมือ
0: สูงสูงอย่างนี้ครับเท่ากับ2คะแนน
2: ครับ
0: ทุกอย่างถ้าไม่สมบูรณ์ในแต่ละพาร์ทจะได้เป็นวาซารีแบบนี้นะครับคือ1คะแนนเดี๋ยวผมเป็นผู้ตัดสินให้วันนี้โอเคหันหน้ามาครบโอเคทางการครับ
2: แปลว่าอะไร
0: เริ่มครับ
2: เริ่มโอ้ยของขวัญ2คะแนนใช่มั้ยฮะ
0: ใช่ครับ2คะแนนครับ
2: อีโป้ง
0: อีโป้งครับ
2: ทำอย่างนี้คืออะไร
0: ชนครับออกชนพร้อมกันครับ
2: โอ้ลงมาแล้วแต่ไม่เต็มก็พูดถึงมังกรมีนำไหน
0: ตัวอาจจะเป็นตัวใหญ่กว่าบ้างตัวเล็กกว่าปาเต้ปาเต้แปลว่าหยุดครับ
2: อ๋อ
0: เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้น
3: จ
0: ับ
3: มาเตะ
0: เวลาเราขึ้นมาทำการจับในพาร์ทที่2แล้วเราห้ามออกวุฒเตะคู่ต่อสู้
2: จับก่อนคู่ต่อสู้อย่าง
0: จับก็คือจับอย่างเดียว
2: ครับ
0: ออกวุฒนะครับผมนะคร
2: ับ ใครฟาว
0: คนนี้ก็จะฟาวโดนโทษนะครับโอเคมือจับกันจับกันอยู่ในพาร์ท2นะครับเลดกิฟต์แอนด์พันชิโดฟาวนะครับในกิฟต์แอนด์พันนะครับพร้อมโยชิ
2: จะได้ลงหรือเปล่าโอ้มังกรนั่นแหละเฮ้ย
0: หน้ามาครบ
2: ปรบมือให้นักกีฬาด้วยครับแล้วปกติผู้หญิงจะสู้กับผู้ชายหรือแค่ฝึกเฉยๆครับ
0: ถ้าในการแข่งขันจริงๆเราจะไม่มีนะครับเราจะแบ่งประเภทไปเป็นผู้ชายน้ำหนักหนึ่งผู้หญิงน้ำหนักหนึ่งแล้วแต่อายุน้ำหนักนะครับเป็นหลักในการแข่งขันนะครับแต่ในการฝึกซ้อมของทางยิมเราจะไม่ได้แบ่งเพศไม่แบ่งอายุเพราะว่าสถานการณ์จริงๆในชีวิตประจำวันเราไม่รู้ว่าผู้ร้ายที่เข้ามาทำร้ายเราเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงตัวสูงตัวเล็กฉะนั้นเราให้ฝึกซ้อมให้พร้อมในการป้องกันตัวในตลอดเวลาครับ
2: โอ้เป็นความคิดที่ดีครับมันมีประโยชน์จริงด้วยครับ
0: ครับผม
2: it's a great idea it's very beneficial โอ้วันนี้ทีเดียวก็ประทับใจมากนะอายุมันน้อย
0: ครับ
2: แต่สกิลความสามารถไม่ได้น้อยนะคร
0: ับ
2: เก่งมากๆเลยปรบมือให้เพื่อนทุกคนเลยเริ่มเรียนยูจิตสูได้ยังไงครับ
3: ตอนนั้นแม่ให้หนูเลือกว่าจะเรียนเทควันโดหรือลามหนูเลือกเทควันโดแล้วไป

0: ครูนนท์ก็เพิ่มยูยิสุมาเรียนควบกับเทควันโด
1: เรียนตั้งแต่อายุเท่าไหร
0: ่2ขวบครึ่ง
1: 2ขวบครึ่งแบบเริ่มฝึกเดินแล้วเริ่มก็ฝึก
0: แฮมเพิร์ยู
1: โอ้สุดยอดก็ฝึกเดินและฝึกยูยิสุไปด้วยชอบแบบไหนมากกว่าเทควันโดหรือยูยิสุ
0: ยูยิสุ
1: เพราะอะไร
0: มัน ป้องก
1: ัน
0: ต
1: ั
0: วหน
1: ู
0: ได้ด้
1: วยป้องกันตัวเองได้นั้นจะถามเคยโดนหรือเปล่าบาดเจ็บที่ไหนครับโอ้โหทุกที่เลยนะนั้นจะสอนคำว่าบาดเจ็บภาษาอังกฤษว่า injure
0: injure
1: เช่นให้แปลเป็นไทยนะ I injured my arm แปลว่า
0: ฉันเจ็บแขน
1: I injured my leg
0: ฉันเจ็บขา
1: I injured my heart
0: เจ็บหัวใจ
1: ถูกครับแต่จริงๆแล้วไม่มีใครพูดเราจะพูดว่า I'm sad ก็ฉันก็เสียใจอย่างนี้เวลาเล่นยูยิตสุครับมีอาวุธที่เด็ดที่สุดคืออะไรครับ
0: ใส่คิกครับ
1: ถีบก็ดูหน่อยมาไหนๆก็หน้าไหนครับไปยังไม่โดนไปยังไม่โดนเท้าหักหรือเปล่าเนาะ
2: ประโยชน์ของกีฬายูยิสุที่ได้รับนะคะสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะอย่างเช่นเวลาเราเจอภัยอันตรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: มาเรียนยูยิสุแล้วได้สร้างเสริมสมาธิได้มาออกกำลังกายเสียเหงื่อและได้เรียนรู้เรื่องการป้องกันตัว
4: ได้วิธีการต่อสู้จากการถูกรังแกค่ะได้ออกกำลังกายแล้วทำให้ร่างกายแข็งแรงค่ะ
5: จูจิตสุ is an amazing sport but can you really defend yourself สมมติว่าที่เรียกเป็นผู้ร้ายเราจะทำร้ายหนูป้องกันตัวเองได้หรือไม
0: ่ได้ค่ะ
5: 3 2 1 action Give me your money Come with me Come on now Get he Get he
6: โอ้ยอดเลยครับ
1: สุดยอดจับไม่ได้เลยโอเคสมมติว่าเจอผู้ร้ายนะครับ Hey you Give me your money Come with me Hey hey oh แล้วสมมติว่าเจอผู้ร้ายที่บีบคออย่างนี้นะครับโอเคลองแก้ปัญหานะครับสมมุติว่าเจอผู้ร้ายแข็งแรงตัวใหญ่นะครับ
6: ครับ
1: ทำยังไงดี
6: เดี๋ยวเรามีน้องมาสาธิตดีไหมครับ
1: ดีครับ
6: พี่บัวขึ้นมาพี่ออนขึ้นมามีผู้ร้ายเข้ามาโจมตีบริเวณใบหน้านะครับใช่ไหม
1: อุ้ยว้ายโอ้เร็วมาก
6: ใช่ครับต่อไปนะครับหันหลังอยู่นะครับมีผู้ร้ายเข้ามาล็อกคอจับทิ้งตัวตีซอง
1: สุดยอดเรามือนะครับ
6: จากทักษะที่เห็นเมื่อกี้นะครับมันเป็นขึ้นอยู่กับว่าน้องฝึกทักษะได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือการหนีออกจากสถานการณ์ตรงนั้นให้ได้เร็วที่สุด
5: That's right Jiu-Jitsu is a great sport you can use it for self defense but don't forget run away safety first get out of there หนีออกไปเร็วที่สุด
6: ใช่ครับผม
1: ทีนี้ก็อยากฝึกมากกว่านี้แต่ก่อนจะฝึกกีฬาสอนภาษาอังกฤษดีกว่าคำแรกก็คือศิลปะการป้องกันตัวใช้คำว่า martial arts
7: martial arts
1: คำต่อไปครับคำว่าผู้ตัดสินใช้คำว่า referee
7: referee
1: มีอีกหนึ่งคำครับใช้คำว่า judge
7: judge
1: คำที่สามก็คือกติกาหรือใช้คำว่า competition
7: competition
1: rulesเก่งมากเติมตัว S ด้วยและอีก2คำที่น่ารู้นะครับผู้แพ้ใช้คำว่า loser
7: loser
1: รู้แพ้รู้ชนะผู้ชนะคือ winner
7: winner
1: หรืออีก1คำ champion
7: champion
1: ผู้รู้แค่นี้นะ5คำที่ใช้ได้จริงในชีวิต
0: พวกเราทุกคนขอบคุณที่เชื่อมากๆนะคะที่มาสอนภาษาอังกฤษพวกเราและทำให้ยูยิสุเป็นที่รู้จักมากขึ้น Thank you teacher
7: Thank you teacher
1: ยินดีเสมอครับน้องของขวัญก็เก่งอยู่แล้วทำดีต่อครับมีนักเรียนหลายคนมีเป้าหมายหรือเปล่าครับ
6: เป้าหมายของเราในการสอนของเราคือสร้างศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการเด็กเรียนนะครับทุกคนส่วนเป้าหมายต่อไปในการเป็นผู้ตัดสินเป็นผู้ฝึกสอนหรือจะเป็นโค้ชอะไรก็ตามแล้วแต่ขึ้นอยู่กับนักเรียนว่าเขาจะเลือกเดินไปทางไหนแล้วอิสระในการคิดของเขาเป็นหลัก
2: อยากจะเล่นกีฬายูยิสุไปเรื่อยๆค่ะเพราะอยากจะพัฒนาฝีมือตัวเองให้มากกว่านี้ใช่
4: เล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้สายดำค่ะหนูจะเล่นไปเรื่อยๆเพราะมันสนุกมากเลยค่ะหนูอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติค่ะ
5: Today I got to know about jiu-jitsu a form of Japanese self defense

0: Dance, martial arts that has been around for more than 1,500 years. This story is about a girl, the younger sister of a jiu-jitsu athlete who learned the sport as a hobby and went on to win numerous awards and competitions. What's more impressive is that she also uses jiu-jitsu to defend herself. Her inspiring story has left a great impression on me. คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าศิลปะการป้องกันตัวไม่ถึงคำศัพท์ในข้อใด A. Martial Arts B. Battle C. Fighting TikTok เฉลยคำตอบคือข้อ A. Martial Arts ศิลปะการป้องกันตัวส่วนคำว่า Battle และ Fighting ไม่ถึงการต่อสู้ครับผมของขวัญอยากลองหรือเปล่า
1: อ๋อมาฮึบอ่ะยอดตัวลงฮึบใช้ได้ไหมครับใช้ได้อยู่ครับใช่พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันเดอะไดอารี่ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1 ถึงช่อง DLTV 9 เริ่มเวลา 7:55 น. และเวลา 12:25 น. ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น. และเวลา 20:30 น. วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น. และเวลา 12:00 น. ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น. และเวลา 20:30 น. รับชมการผจญภัยทั้ง 68 ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: พวกเราเป็นแบบนี้กันบ้างไหมคะเวลาที่ฟังชาวต่างชาติแล้วก็เราก็อ๋อเออเออเวรี่กู๊ดเออเออเออเยสโนแต่จริงๆพอถามว่าฟังรู้เรื่องหรอเขาพูดว่าอะไรอ่ะไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจด้วยไม่จำเป็นที่เราจะต้องแบบว่าทำเป็นเหมือนเข้าใจเลยเมื่อไหร่ที่เราไม่เข้าใจเราสามารถถามได้เลยค่ะแต่ถามด้วยประโยคและคำแบบไหนเดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะ ประโยคเหล่านี้นะคะใช้ได้ทั้งเวลาที่เราไม่เข้าใจและไม่ได้ยินว่าเขาพูดว่าอะไรเลยค่ะ Pardon me แล้วก็ขึ้นตรงท้ายด้วยนะ Pardon me หรือ Sorry เหมือนมันจะถามคำถามอะไรนะคะโทษนะคะอะไรนะคะอะไรประมาณนี้เหมือนเป็นการถามว่ามันคืออะไรหรือ I beg your pardon ดูเป็นทางการมากกว่านะคะสำหรับการพูด I beg your pardon ส่วนใหญ่มักจะใช้ใน British English มากกว่านะคะต่อไปยาวขึ้นมาอีกหน่อยให้มันดูเป็นเป็นประโยคอะไรอย่างเงี้ยนะ I'm sorry I didn't catch what you said could you repeat it I'm sorry I didn't catch what you said could you repeat it ขอโทษนะคะคือเมื่อกี้ catch คือจับใช่ไหมจับไม่ทันเลยค่ะคือฟังไม่ทันฟังไม่ได้ยินเลยช่วยพูดอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะหรือ I'm sorry, I don't understand what you said. I'm sorry, I don't understand what you said. Would you mind repeating it? Would you mind repeating it? ขอโทษนะคะคือไม่เข้าใจเลยที่พูดมาตะเกียบคุณจะว่าอะไรไหมถ้าให้ช่วยพูดอีกรอบหนึ่งทีนี้หรือจะถามตรงๆเลยก็ได้นะคะแต่แทนที่จะใช้แคนเราอาจจะแบบลองใช้คุดมันจะดูสุภาพขึ้นมาแล้วก็บวกกับคำว่า please เข้าไปอีกโอ้โหดูน่าช่วยเหลืออย่างมากนะคะCould you say that again, please? Could you say that again, please? ไอ้ที่พูดเมื่อกี้ค่ะฟังขออีกรอบหนึ่งได้ไหมคะหรือ Could you say that more slowly, please? Could you say that more slowly, please? เมื่อกี้เขาพูดเร็วมากเพราะฉะนั้นบอกเขาเลยขอช้าลงกว่านี้ได้ไหมคะคุณช่วยพูดอันนั้นอะแต่ว่าช้าลงกว่านี้หน่อยได้ไหมคะกรณีที่สองค่ะคือแบบพอเข้าใจได้นะทั้งหมดเนี้ยมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่ว่ามันมีบางคำอะที่เราไม่แน่ใจเป็นคำศัพท์ใหม่เราอาจจะไม่รู้ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั่วไปเราไม่รู้จักคำไหนก็เรียนมันตรงนั้นเลยค่ะถามเขาไปเลยว่า I'm sorry I'm not sure I understand what you meant by แล้วก็เป็นคำนั้นแหละเช่น hospitality abroad คำอะไรที่มันแบบยากๆอ่ะที่เราแบบคำว่าอะไรนะ ฉันขอโทษนะฉันไม่มั่นใจว่าคำนี้ฉันไม่รู้ว่ามันหมายถึงว่าอะไรหรืออีกประโยคนึงค่ะ Could you explain what ตึ๊ดๆ means Could you explain what ตึ๊ดๆคำนั้นน่ะเนาะ means คุณคะคุณช่วยอธิบายสักนิดนึงได้ไหมคะว่าไอตัวคำที่คุณพูดออกมาคำเมื่อกี้มันหมายความว่าอะไรแบบที่3ค่ะก็คิดว่าเข้าใจอยู่นะคือพอเดาได้อยู่นะแต่ว่าขอเช็คให้มั่นใจนิดนึงว่าไอ้สิ่งที่เราเข้าใจอยู่เนี่ยมันถูกไหม So what you're saying หรือ So what you're asking is ตึ๊ดสิ่งที่คุณพูดคืออย่างนี้อย่างนี้สิ่งที่คุณถามคืออย่างนี้อย่างนี้ถูกต้องไหมเข้าใจตรงกันไหมอีกประโยคนึงค่ะง่ายกว่าเดิมอีก You mean ตึ๊ด is that right หรือ You mean ตึ๊ดright คุณหมายถึงอย่างนี้ใช่ไหมก็คือพูดเหมือนทวนประโยคเขานั่นแหละค่ะแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนคำเป็นคำที่เราเข้าใจว่าเอ๊ะไอ้ที่เราเข้าใจเนี่ยมันตรงกับเขาไหม

ลองเอาประโยคเหล่านี้หรือว่าคำพวกนี้ลองไปปรับใช้กันดูนะคะมันจะดีกว่าไปอยู่ในสถานการณ์จริงๆ yes no okay thank you goodbye ไว้ก่อนเลยอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราพูดแบบนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมต่อแล้วอาจจะแบบ goodbye แล้วก็เดินจากไปเลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราถามธนาเชื่อว่าผู้ที่พูดภาษาอังกฤษเนี่ยน่าจะยินดีที่จะอธิบายให้เราฟังแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเราก็จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมต่อจากตรงนั้นด้วยค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ
3: ้โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันใน The Speech Idol นะคะซึ่งไอดอลของเราในวันนี้เนี่ยโหคุณอ๋อบอกเลยนะคะใครที่มีข้อแม้กับชีวิตฉันอายุมากไปฉันอายุน้อยไปฉันไม่มีประสบการณ์ฉันไม่รู้จะเริ่มยังไงขอให้ลืมข้อแม้เรื่องอายุไปเลยนะคะเพราะว่าไอดอลของเราในวันนี้เขาเริ่มทำพาตัวเองมาอยู่ในโซเชียลเนี่ยนะคะตั้งแต่เขาอายุ10ขวบอ้าวหาถ้าวันนี้ใครบอกว่าฉันไม่มีประสบการณ์คิดว่าเด็ก10ขวบจะมีประสบการณ์อะไรฮะนอกจากหัวใจที่ลงมือทำวันนี้ค่ะเขาไม่ใช่แค่ลงมือทำธรรมดานะคะเขาเอาความสามารถของเขาอะมาแบ่งปันในโลกโซเชียลในโลกออนไลน์ของเขาจนทำให้เขาเป็นที่รู้จักและใช้ระยะเวลาเพียงแค่2ปีหลังจากที่เขาตั้งใจทำอย่างเต็มที่สามารถซื้อบ้านให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้โอ้โหเป็นไงคะวันนี้เราจะมาติดตามเส้นทางความสำเร็จของเขานะคะว่าเขาเริ่มยังไงทำยังไงพัฒนาตัวเองจนวันนี้มาเป็นพูดง่ายๆหรือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามมากถึง2ล้าน6แสน followers ค่ะและตอนนี้เขาอยู่กับเราแล้วค่ะน้อง Nesty Spicy ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครูงอนะคะ

0: สดีลูกสาวว่าหุ่นคุณผู้ชมดูสิสวยไม่เกรงใจครูเลยอ่ะนี่ลูกสาวของเราชัดๆเลยนี่สวยขึ้นสวยขึ้นนะเราเนี่ยเนสตี
1: ้ขอบคุณค่ะ
0: ไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิลูกหนูเริ่มยังไงมายังไงพัฒนาตัวเองยังไง
1: ค่ะก็ต้องสวัสดีทุกคนก่อนนะคะที่รับชมรายการนี้อยู่นะคะส่วนตัวนะคะก็อาจจะรู้จักหนูแล้วหรืออาจจะไม่รู้จักหนูนะคะก็อาจจะมารู้จักในรายการนี้ก็ได้นะคะหนูนะคะเด็กชายนิพิธพงษ์รักตนนะคะชื่อเล่นชื่อเนทนะคะแต่เต็มคำว่าตี้เข้าไปค่ะในวงการค่ะส่วนตัวหนูนะคะจริงๆหนูเป็นเด็กบ้านๆคนนึงเด็กบ้านนอกก็ได้ค่ะเงาะอีกคนนึงเลยค่ะที่ว่ารู้ว่าตัวเองชอบอะไรค่ะแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบออกมาให้ดีที่สุดอย่างเงี้ยค่ะครูเงาะจริงๆหนูไม่เคยคิดว่าหนูจะมาถึงจุดนี้เลยนะคะครูเงาะหนูแค่รู้สึกว่าหนูเป็นเด็กคนหนึ่งที่แต่งหน้าเล่นๆบ้าๆบอๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ที่บ้านพ่อแม่สนับสนุนพ่อแม่ไม่ได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยครูเงาะแล้วก็วันหนึ่งก็รู้สึกว่าถ้าเรามีโซเชียลอยู่ในมือทำไมเราไม่เอาโซเชียลที่เราอยู่ในมือมาทำให้เป็นประโยชน
0: ์
1: ครั้งหนูก็เลยอ่ะเปิดเฟซบุ๊กเข้ามาหนูเห็นไลฟ์สดว่าไลฟ์สดดีกว่ามันรสมันฉ่ำหนูนึกใจว่าเอาเลยต้องไลฟ์สดอย่างน้อยก็มีเพื่อนๆเข้ามาดูเมามอยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงแรกอ่ะก็ไหลไปวันแรกที่หนูไลฟ์เลยค่ะหนูจำได้คนดูแค่7คนเท่านั้นค่ะ
0: โอ้โห
1: ใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นมานะคะหนูก็ทำตามไลฟ์สไตล์ตัวเองค่ะชอบเต้นชอบร้องเพลงหนูชอบหมอลำที่สุดในโลกค่ะคุณก็หนูก็เต้นไปลำไปแต่งหน้าไปฟ้อนไปทุกอย่างที่หนูทำค่ะเป็นตัวเองตัวเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดเลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นหลังจาก7คนก็เริ่มมาเป็น10 20 20ไป50ไปเป็น100จนกระทั่งวันนั้นหนูแต่งหน้าวันธรรมดาของหนูเลยที่หนูจำได้จนถึงตัวนี้นะคะเป็นวันธรรมดาของหนูเลยหนูนั่งแต่งหน้าไม่เคยมีไฟเข้าหน้าไม่เคยมีอะไรมีแค่ไฟหลอดไฟบ้านนะคะแล้วก็ไม่แสงก็ไม่ได้สว่างขนาดนั้นนะคะคุณหมอแล้วก็มีผ้าม่านอันนึงแล้วหนูก็เครื่องเอามาตั้งก็ไลฟ์สดปกติหนูก็สะดีดเหมือนทุกวันอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอแล้วก็วันนั้นหนูแต่งหน้าไปแต่งหน้าอุ้ยทำไมคนดูเยอะจังเลยวันนี้แล้วมันเริ่มมี energy มี power ขึ้นเรื่อยๆค่ะคุณหมอหนูก็อุ้ยคนดูเยอะเอาแล้วเต้นอีกหนูเต้นอีกจนคนดูอัพขึ้นมา 1,000 แล้วหนูแบบ
0: ว้าว
1: โอ้พอ 1,000 ปุ๊บไม่ถึง10นาทีอ่ะค่ะคุณหมอไปหมื่นไปหมื่น 1,000 ค่ะ
0: ว้าว
1: ใช่ค่ะแล้วก็คนรู้จักหนูจากวลีคำว่าคิวไม่เท่ากันค่ะเพราะว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเท่ากันอยู่แล้วค่ะแม้แต่โลกเรายังเบี้ยวเลยหนูก็พูดไปนู่นนี่นั่น
2: มองตาไม่เท่ากันจ้าช่างมันค่ะเพราะเรามั่นไม่ต้องทำอะไรให้เหมือนกันค่ะคิวไม่เหมือนกันอย่าไปซีเรียสค่ะเพราะในโลกนี้ไม่มีอะไรเท่ากันอยู่แล้วค่ะ

0: นมันกลายเป็นไวรัลไปในคืนนั้นคืนเดียวเลยค่ะกูเงาะหลังจากนั้นหนูก็เริ่มแต่งหน้ามาเรื่อยๆหาคอนเทนต์แบบว่าชีวิตประจำวันของหนูตื่นเช้ามาวันนั้นหลังจากที่คนดูหนู 12,000 แต่คิวไม่เท่ากันหลุหลามาเห่าใช่ไหมคะพี่หนูกำลังจะไปเกณฑ์ทหารหนูเลยบอกว่าอ่ะรู้แหละพรุ่งนี้แต่งอะไรหนูก็ลุกแต่งหน้าไงไม่ให้ติดทหารหนูก็เอาแบบคนเนี้ยคนดูหนู 28,000 ค่ะวันนั้นหนูจำได้เลย
1: ดูสด 28,000 เลยเหรอ
0: 28,000 ค่ะวันนั้นใส่ชุดจริงๆชุดอะไรก็ไม่ได้แบบว่าหรูหราเลยนะคะเป็นชุดแบบว่าอยู่แบบเป็นชุดทหารที่ซื้อมาค่ะของเด็กเล่นค่ะเพราะหนูตัวเล็กมากหนูสามารถใส่ชุดเด็กได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็มาใส่แล้วก็แต่งหน้าไปเรื่อยๆค่ะครูเงาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก
1: ็
0: มันก็เป็นความประสบจริงๆหนูว่าสิ่งที่คนดูหนูวันนั้นหนูก็รู้สึกว่าหนูประสบความสำเร็จแล้วในขั้นหนึ่งที่หนูสามารถทำให้คนรู้จักชื่อเสียงหนูได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครูเงาะจนกระทั่งหนูก็รู้สึกว่าอ้าวในเมื่อเราใช้โซเชียลเป็นประโยชน์แล้วเราสามารถหาเงินกับโซเชียลได้แล้วใช่ไหมคะหนูก็เริ่มพัฒนาตัวเองให้รู้สึกว่าดีขึ้นมาเรื่อยๆเริ่มซื้อไฟเริ่มซื้อนู่นเริ่มซื้อนี่ซื้อนั่นเพื่อที่จะเอามาไลฟ์สดเป็นการแต่งหน้าไลฟ์สดแล้วก็มีสินค้าเข้ามาเรื่อยๆให้หนูรีวิวอะไรอย่างเงี้ยเพราะหนูก็เริ่มเก็บเงินแต่คุณแม่เป็นคนดูแลเงินเลยนะ
1: คะ
0: หนูก็เริ่มเก็บเงินไปเรื่อยๆค่ะจนรู้สึกว่าพอแล้วแหละสำหรับการที่เราจะสร้างบ้านใหม่ให้คุณพ่อคุณแม
1: ่
0: หนูก็เลยบอกพ่อกับแม่ว่าสร้างบ้านใหม่ไหมเพราะว่าบ้านเก่าหนูก็เป็นบ้านไม้ค่ะครูงอก็ไม่ได้เป็นอะไรมากหนูก็รู้สึกว่าสร้างบ้านใหม่ไหมแม่จะได้แบบว่าทำให้เราดูดีขึ้นมาในระดับนึงแบบว่าหนูมีบ้านที่สามารถไลฟ์สดได้โดยแบบไม่ต้องอะไรมากนะคะหนูก็เริ่มสร้างมาเรื่อยๆค่ะจนเสร็จเป็นเรียบร้อยในงบประมาณเกือบ2,000,000ค่ะ1,000,000 กว่า
1: โอ้ชื่นชมมาก
0: น
1: ี่ก่อนจะไปต่อหนูเป็นคนที่ energy แบบเยอะแล้วก็เป็น energy ที่มันสนุกมาก
0: อันนี้แค่นิดเดียวค่ะครูงออันนี้แค่นิดเดียวหนูไม่กล้าใส่เต็มเพราะหนูเกรงใจครูงอ
1: ไม่ต้องเกรงใจครูครูขอ1เพลงขอจัดหมอลำให้ครูดูสักหน่อยได้ไหมเอาสักหน่อย
0: เอาหมอลำนะไอ้ยาค
1: ุ
0: ณว่าจ
1: ะเป็นชื่อ
0: แบบ
1: นี้
0: ค่ะ
1: โอ้ยหูของฉันเฮ้ยเพจเดี๋ยวคุณจะต้องไปตามเพจหนูบ้างแล้วเนี่ยเอนเตอร์เทนมากเลยนี่คือแต่งหน้าไปเต้นโชว์ไปเยอะเหรอลูกเหรอ
0: ใช่ค่ะบางทีก็แบบว่ามีแบบว่าปัดขนตาอยู่มีการเข้าตาอย่างเงี้ยพอหนูเต้นไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคนก็แบบขำเอาไปขำเมนเซลกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณง
1: อ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จุดที่ทำให้หนูคือตอนนี้ถ้าจะพูดถึงเพจหนูเนี่ยความตั้งใจที่หนูจะสื่อสารออกไปอ่ะหนูอยากให้อะไรคนดูคนติดตามหนู
0: หนูอยากให้ความสุขค่ะ
1: เ
0: ออใช่ค่ะหนูรู้สึกว่าโลกเนี้ยค่ะมันมีอะไรหลายอย่างค่ะซึ่งอาจจะมีสุขทุกบ้างคนที่มาดูหนูก็อาจจะไม่ใช่ว่ามีความสุขตลอดก็อาจจะมีทุกมีเศร้ามีความสุขแต่หนูก็อยากจะทำให้ที่ว่าหนูทำออกมาค่ะมันดีที่สุดอยากให้คนดูแล้วหัวเราะได้ยิ้มตามได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: แล้วเคยมีไหมลูกถึงจุดที่แบบมีคนมาบูลลี่เราหรือไม่เข้าใจสิ่งที่เราทำอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะหนูไม่เคยเอาความคิดพวกนั้นมาใส่หัวเลยค่ะหนูอ่านมิ้นนะคะหนูอ่านมิ้นว่าทำไมเป็นแบบนี้ทำไมเกิดมาเป็นผู้ชายเสียชาติเกิดทำไมเป็นแบบนี้หนูรู้สึกว่าไม่จำเป็นเลยที่เราจะต้องไปฟังเขาเพราะเราเป็นตัวของเราเราสร้างตัวเองขึ้นมาจากตัวเองที่เป็นตัวของตัวเองอะค่ะที่บ้านพร้อมซัพพอร์ตที่บ้านพร้อมที่จะทุกอย่างกับหนูอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไม่จำเป็นที่รู้สึกว่าต้องเอาคอมเมนต์แบบว่ารู้สึกที่แย่ๆต้องเอามาใส่หัวเพื่อที่จะทำให้เราคิดมากหนูไม่เคยคิดจริงๆเลยค่ะคุณหมอไม่เคยเห็นเมนต์นี้แบบด่าแล้วรู้สึกอุ๊ยเฟลร้องไห้ไม่มีเลยค่ะหนูแล้วหนูก็ไม่เคยไปด่าเขากลับด้วยเพราะหนูรู้สึกว่ามันเป็นความคิดของแต่ละคนมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลทุกคนสามารถคิดได้ค่ะสามารถแสดงความคิดเห็นได้

0: การที่เนสตี้เนี่ยค่ะเป็นคนที่เขาชัดเจนในตัวเองเขาทำสิ่งที่เขารักแล้วที่สำคัญกว่านั้นก็คือเขาได้รับการยอมรับจากครอบครัวตัวนี้สำคัญมากเพราะว่าทันทีที่เขาได้รับการยอมรับกับครอบครัวแล้วสิ่งที่เขาทำก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครแต่เหนือไปกว่านั้นเขาสร้างความสุขให้กับคนในครอบครัวเขาได้ด้วยเขาดูแลคนในครอบครัวของเขาได้เขารู้ว่าอะไรคือสาระในชีวิตของเขาเขาเลยไม่ต้องเอาเวลาไปฟังสิ่งที่ไม่ได้เป็นแก่นสารที่จะมาทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นอ่ะพูดง่ายๆนะคะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดใครที่จะเริ่มทำแน่นอนมันจะต้องมีคนที่ไม่เข้าใจเรามาจากเหตุผลการเติบโตที่แตกต่างกันอะไรก็ว่าไปขอให้เราชัดเจนในตัวเองเป็นพอขอให้เรารู้ว่าเราทำอะไรเพื่ออะไรมันจะทำให้เสียงของคนอื่นเบาลงแบบที่เจ้าเนสตี้ทำให้พวกเราได้เห็นนะคะเล่าต่อเนสตี้แล้ววิธีคิดหนูปล่อยคอนเทนต์บ่อยแค่ไหนทุกวันนี
1: ้โอ้เกือบทุกอาทิตย์เลยค่ะคุณเงาะมันก็อาจจะมีคนดูเยอะบ้างน้อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยคุณเงาะแต่หนูก็แบบว่าไม่รู้สึกว่าต้องไงเพราะหนูก็เหมือนที่หนูบอกไปเลยค่ะว่าหนูสร้างความสุขอะค่ะคุณเงาะแล้วก็ทำด้วยสิ่งที่เราชอบจริงๆค่ะหนูเลยไม่รู้สึกว่าจะต้องเสียใจไปกับมันทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถึงคนจะดูน้อยดูเยอะแต่เราก็ได้ทำสิ่งที่เราได้หลักก็ค่ะคุณหมอใช่
0: คือพูดง่ายๆว่าไอ้สิ่งที่เราทำอ่ะมันตอบโจทย์เราอยู่แล้วถูกไหมลูกแต่ว่าไอ้การที่คนดูจะชอบไม่ชอบถือว่าเป็นกำไรเป็นของแถม
1: ใช่ค่ะแล้วคนส่วนใหญ่ก็คือชอบนะคะแบบว่ามาคอมเมนต์สนุกสนานการคุยกันอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้ไม่ชอบได้ไงคนติดตามตั้ง2.6 ล้านแล้วครูอยากถามนิดนึงลูกว่าแต่ละอาทิตย์ที่หนูทำคอนเทนต์ออกมาหนูไปเอาไอเดียมาจากไหนไปเอาแนวคิดในการสร้างคอนเทนต์ยังไงลูก
1: ค่ะเป็นชีวิตประจำวันไลฟ์สไตล์เลยค่ะคุณเงาะก็เราทำอะไรอยู่ช่วงนี้มันเป็นอะไรช่วงนี้มันโซเชียลเด่นดังในเรื่องอะไรเราก็เอาตัวนั้นนะคะเป็นหยิบจับให้เป็นตัวเองของมันให้เป็นตัวเรามากที่สุดค่ะ

0: ยกตัวอย่างได้ไหมอย่างสัก5คอนเทนต์ล่าสุด
1: 5คอนเทนต์ล่าสุดใช่ไหมคะก็สิ่งที่จะหนูกำลังจะทำเลยก็คือล่าสุดก็คือเกี่ยวกับเรื่องห้องค่ะรีวิวห้องค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการรีวิวห้องแล้วก็จะเป็นการแบบว่าแต่งหน้าแบบว่าใส่ฝอใส่หวานเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สลับกันไปว่าคนรีเควสอะไรมาค่ะคือเนาะ
0: โอเคแล้ววันนี้จะมาแต่งหน้าโชว์ให้พวกครูดูป่ะเนี่ย
1: ได้เลยค่ะครูงอหนูแบบสู้ยัดอย่างยาก
0: เลยสัตว์มาเลยลูกสัตว์มาแล้วขอเป็นแบบเป็นสไตล์หนูแบบเต็มแม็กไม่ต้องเก็บไม่ต้องเกรงใจอะไรทั้งสิ้น
1: เหมือนไลฟ์สดเลยใช่ไหมคะ
0: เหมือนไลฟ์สดเลย
1: ได้เลยค่ะหนึ่งสองเย้วันนี้เอาสมาแต่งหน้าเด็ดตาผู้ว่าผู้ว่าวันนี้สมาแต่งหน้าบอกว่ารู้แบบว่าคือตรงไหนที่มันเป็นจุดด้อยของเราเราจะทำให้มันเป็นจุดเด่นได้ล่ะยิงหูบอล่ะหูบอล่ะมันเป็นยังไงนี่เลยจ้าทำอย่างนี้เลยจ้านี่เอาไฮไลท์มานะจ๊ะเอาไฮไลท์มาเป็นบอเอาไฮไลท์มาใช่ไหมตบไฮไลท์ไปสองคืบนะคะก็สะบัดตึงปัดไม่ยิงไฮไลท์ก็เลยไฮไลท์นั้นประทุนหนึ่งอะไรอย่างนี้เย่มันเลิศได้ยิงปัดให้มันจำกัดนะจ๊ะนี่เขากำลังจะสวยแล้วคือเจ้าหญิงนี่ล่ะโอ้คือซื้อจ้าอะไรอย่างนี้ค่ะคือง
0: อนี่เธอขนาดเวลาสั้นๆฉันยังเพลิดเพลินในการดูหนูเลยลูกเนสซี่นี่หนูเดี๋ยวนะเนสซี่เป็นคนจังหวัดอะไรนะลูก
1: พังงาค่ะ
0: พังงาแล้วทำไมมีเด้อล่ะ
1: หนูต้องบอกว่าแม่คนอีสานค่ะอุดรค่ะแต่พ่อต้องคนภาคใต้ค่ะ
0: หนู
1: ก
0: ็
1: เลยเป
0: ็
1: นล
0: ู
1: กครึ่ง
0: หนูลูกครึ่ง
1: พูดได้ใช่ค่ะหนูใต้กลางเลยอีสานค่ะ
0: โอ้โหแซ่บแล้วถ้าเกิดสมมติสอนแต่งหน้าเป็นภาษาใต้ซิเอาซิ
1: ค่ะก็คือวันนี้นะคะเราก็จะมาแต่งหน้านะแบบว่าคือว่าแต่งคือมันแบบว่าก็พุ่งแบบมันเจาะออกมาแบบนี้ว่ามันกล้วยมันกล้วยกล้วยลื่นมันหน้าแบบเราก็คือปาดไปเลยปาดทันทีเลยก็คือจบกล้วยเลยแค่นี้หน่อยได้มาอย่างนี้ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ยตกหลุมรักโอ้ยแล้วในอนาคตคือณวันนี้ที่เราเห็นนะคะคุณผู้ชมสิ่งที่เราเห็นชัดๆเลยเสน่ห์เขาเยอะมากนะเราอยากเห็นว่าเขาทำอย่างเงี้ยบางคนอาจจะคิดอย่างงี้บางคนจะเริ่มทำแล้วคิดอย่างงี้ลูกเนสซี่มันจะตันไหมคะสอนแต่งหน้ามันก็มีแค่นี้แหละหน้าฝรั่งหน้าสายฝอหน้าเกาหลีหน้าหวานมันกลัวตันนะคะอะไรที่ทำให้เราแบบมันยังมีทางไปได้ตลอดอะ
1: ก็หนูรู้สึกว่าการแต่งหน้ามันอาจจะมีแค่นั้นก็จริงค่ะอาจจะมีใส่ฝอเกาหลีหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ลืมนะคะว่าในการโทนแต่งหน้าแต่ละสีมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันเสมอไปการทำผมก็อาจจะทำให้เราเปลี่ยนลุคไปได้เลยการใส่ชุดก็อาจจะทำให้เราเปลี่ยนชุดไปได้บางทีอะค่ะคุณเงาะเราอย่าไปซีเรียสมากเกี่ยวกับคอนเทนต์นะคะถ้าเรายิ่งไปซีเรียสกับมันเราจะยิ่งตันค่ะเราปล่อยเลยอยากทำอะไรทำไปให้สุดแล้วก็จบแล้วก็ปล่อยคอนเทนต์ออกมาแค่นี้เลยค่ะคุณเงาะ
0: เนาะ

0: ไม่ต้องไปทำให้มันยากอะเนาะนะคือความสร้างสรรค์น่ะมันก็คือสร้างไม่ใช่คิดมันคือการทำนะคะแล้วก็ทำออกมาแล้วเราก็พัฒนาของเราเคยมีไหมลูกที่หนูมองย้อนกลับไปแล้วไปดูแล้วว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ดีอยากแก้อยากพัฒนาเคยดูงานเก่าของตัวเองแล้วมาวิเคราะห์วิจารณ์อะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
1: มีค่ะครูเงาะแต่ส่วนตัวหนูก็รู้สึกว่าอ่ะเรารู้ว่างานเนี้ยเราทำออกมาไม่ดีแหละแต่งานต่อไปเรามีโอกาสที่จะได้แก้ไขค่ะหนูก็จะทำออกมาให้มันดีที่สุดเพราะว่าหนึ่งเขาจ้างเราเราก็ทำต้องทำแบรนด์ของเขาออกมาให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณห
0: มอวางแผนอนาคตตัวเองไว้ว่ายังไงลูก
1: วางแผนอนาคตตัวเองไว้ว่าอยากเรียนให้จบให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้มีแผนว่าจะซื้อรถอีก1คันค่ะ
0: โอ้โห
1: ใช่ค่ะเป็นของขวัญให้ตัวเองค่ะ
0: มาจากน้ำพักน้ำแรงของเราเนาะ
1: ใช่
0: แล้วก็คิดอยากจะทำอาชีพนี้เป็นอาชีพยิงยาวเลยไหมหรือว่าเราคิดอาชีพอะไรไว้สำหรับตัวเองในอนาคตบ้างไหมลูก
1: ค่ะหนูก็ไม่ได้คิดว่าอาชีพนี้อาจจะอยู่กับเราตลอดเราสามารถวันนึงเราอาจจะล่วงลงมาก็ได้แต่วันนึงเราอาจจะพุ่งกันไปอีกก็ได้ค่ะคุณเงาะไม่มีใครรู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงค่ะแต่หนูคิดว่าอนาคตของหนูอะค่ะถ้าเรารู้ว่าตัวเราอยู่จุดไหนแล้วค่ะคุณเงาะเรารู้ว่ามาตรฐานเขาอยู่จุดไหนเราจะไม่ทำให้ต่ำลงมากว่าเดิมค่ะหนูจะทำให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ

0: มันหนูก็ไม่ได้คิดว่าจะทำแค่ยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์บิวตี้บล็อกเกอร์ไม่ได้ทำแค่นี้แน่นอนค่ะหนูก็อาจจะผลิตแบรนด์สินค้าของตัวเองออกมานำขายนู่นนี่นั่นค่ะอะไรอย่างนี้ค่ะ
1: มาจนถึงวันนี้ครูอยากรู้มากๆเลยเพราะว่าสิ่งที่หนูพูดออกมาเนี่ยตั้งแต่ตอนที่หนูเป็นเด็กแล้วบอกว่าคิวไม่เท่ากันหรอกค่ะมันไม่มีอะไรในโลกเท่ากันหรอกค่ะไอแนวคิดนั้นก็ดีหรือมาจนถึงแนวคิดของหนูในวันนี้ที่เข้าใจถึงแปลงแล้วก็การพัฒนานะไม่มีอะไรต่ำสุดลงสุดมันก็มีแต่การพัฒนาต่อไปอะไรของหนูเนี่ยหนูคิดว่าหนูได้รับอิทธิพลทางความคิดนี้มาจากไหนเช่นบางคนอาจจะมาจากครอบครัวบางคนอาจจะมาจากหนูอ่านเยอะค่ะหนูฟังเยอะค่ะหนูได้รับแนวคิดดีๆเหล่านี้มาจากไหนลูก
0: หนูได้จากสิ่งแวดล้อมรอบตัวหนูเลยค่ะพ่อแม่เคยบอกหนูว่าถ้าเราอยู่ในจุดที่สูงแล้วเราต้องอยู่ในจุดที่สูงกว่าเดิมต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะ
1: อ๋อเนี่ยไม่แปลกใจเลยนะเอาจริงๆเพราะว่าการที่คุณพ่อคุณแม่จะเข้าใจในความที่ลูกรักอะไรเป็นอะไรแล้วสนับสนุนนั่นแปลว่าต้องมาจาก mindset ที่ดีมากของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ส่งต่อมายังลูกได้อย่างชัดเจนแล้ววันนี้ก็เลยทำให้เราได้เห็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของแนวคิดดีๆของคุณพ่อคุณแม่คู่หนึ่งที่สร้างเด็กน่ารักน่ารักมาสร้างรอยยิ้มให้กับคนอีกมากมายนะคะทางที่มาตลอดเส้นเนี้ยเท่าที่ครูฟังนะลูกมันดูราบรื่นพอสมควรซึ่งในความเป็นจริงมันต้องมีจุดท้าทายในชีวิตจุดไหนที่เป็นจุดท้าทายที่สุดเท่าที่หนูเคยเจอมาบ้าง
0: มันก็อาจจะเป็นเรื่องการแต่งหน้าเหมือนเดิมค่ะครูเนาะเพราะการแต่งหน้าเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะอาจจะมีแบบว่าวันนึงแต่งคอสเพลย์หนูก็ไม่ได้ว่าจะพลิกไปซะทุกเรื่องใช่มั้ยคะครูเนาะวันนึงแต่งมาพลาดรู้สึกนอยตัวเองทำไมทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครูเนาะแต่ว่าพอเราทำไม่ได้เราก็ต้องกลับมาทำใหม่ในสิ่งที่ผิดพลาดใช่มั้ยคะเราก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปจนวันนึงก็รู้สึกว่าก็ได้เลยแหละเรารู้สึกว่าเราโอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะครูเนาะมันไม่มีอะไรที่เราสามารถไม่ทำไม่ได้ค่ะถ้าเรายังไม่ลองทำค่ะ
1: แสดงว่าจุดท้าทายของเนสตี้ก็คือทำยังไงให้ฉันดีขึ้นจากมาตรฐานเดิมนะคะมีรูปมีการแต่งหน้าแบบไหนที่ยังไม่เคยได้ลองแต่งแล้วอยากแต่งในอนาคตบ้าง
0: Drag Queen ค่ะ
1: Drag เลยเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหทำไมอ่ะ
0: หนู
1: อยากแต่งแบบ
0: หนูรู้สึกว่ามันโว้มันวางผมมันตีฟ้าล่างงูเห่าแบบสุดแบบพร้อมแผลแม่เบี้ยตลอดเวลาอย่างเงี้ยตาก็คือแบบว่าทะลุออกมาจากโลกนอกปากก็คือพร้อมเบิร์นตลอดเวลาอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แต่งเมื่อไหร่แท็กมาให้ครูดูด้วยนะอยากดูพี่ถามหน่อยแล้วเพื่อนๆที่โรงเรียนเนี่ยเขามีฟีดแบ็กกับการที่เรามีชื่อเสียงโด่งดังยังไงบ้างลูก
0: ก็มีทั้งดีและไม่ดีนะคะครูอ๋อส่วนตัวหนูก็เจอทั้งดีและไม่ดีส่วนตัวหนูคือเพื่อนที่อยู่ในห้องคือดีกับหนูมากหนูก็ไม่ได้ไปเรียนทุกวันนะคะคุณน้องคือถ้าอยู่ไม่ได้ติดว่ามาตรการโควิด19ช่วงนี้ใช่ไหมคะหนูบินขึ้นลงกรุงเทพอะค่ะเป็นว่าเล่นเลยจนแบบว่าเจอแอร์ซ้ำกันก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณน้องใช่ค่ะบินแบบบ่อยมากในแต่ละอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะเพื่อนก็คือช่วยแบบว่าเน็ตไม่มีงานนะอันนี้น่าจะทำให้ทันเดี๋ยวช่วยก่อนแล้วก็อันนี้ก่อนนี่นะแต่บางใช่ค่ะคุณน้องแต่บางอาจจะบางห้องไม่ได้รู้จริงๆว่านิสัยเราเป็นยังไงข้างนอกหนูอาจจะดูเป็นคนแรงๆตรงๆนะคุณอ๋อแต่จริงๆหนูไม่ได้มีอะไรเลยค่ะหนูก็คือเป็นแบบเนตตี้ที่บอกเสียงดังช่วยวายตลกหูคาอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนก็คือโดนมาจะตบหนูก็มีอ่ะคุณอ๋อจริงๆอ่ะจริงค่ะแต่หนูก็ไม่ได้เงี้ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่ของหนูดีๆแบบ
1: แล้วเราทำไงอ่ะเขาเดินมาจะตบเราอ่ะตอนนั้นทำไง
0: หนูเหรอคะหนูเป็นคนสู้คนค่ะหนูก็บอกเข้าสิ
1: ก็จะใบเล็บรอ
0: แล้วก็ว่าเข้าสิทำไมไม่เข้าล่ะมัวแต่พูดไม่เลิศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ข้างห้องปกครองเลยนะคะตอนนั้นน่าจะจำได
1: ้คนที่มาโทษนะเป็นผู้หญิงหรือ
0: เป็น
1: ผู้ชาย
0: อ
1: ๋อLGBTQ เหมือนกัน
0: ใช่ LGBTQ ค่ะเขาอาจจะหมิ่นหนูไม่ชอบหนูอะไรเงี้ยแต่หนูก็ไม่ได้อะไรกับเขาสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรกันถ้าไม่ยุ่งกันอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เฉยๆค่ะ
1: ก็คือถ้าคนรู้จักเราอ่ะเขาก็เข้าใจแล้วรักกับเราเพราะเขารู้จักเราแต่คนที่ไม่รู้จักเขาก็ว่ากันไปเขาก็ตีความเราจากแบ็คกราวด์ชีวิตของเขา
0: แรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูแล้วหนูเป็นคนหน้านิ่งแล้วหนูเป็นคนหน้าอย่างเงี้ยค่ะเงาะ
1: โอ้โหเห็นแล้วก็นะชาวบ้านเขาก็พร้อมหยิบอาวุธขึ้นมาเหมือนกันมาจนถึงวันนี้ลูกอะไรคือสิ่งที่หนูภูมิใจ มากที่สุด
0: ก็อาจจะเป็นการเรียนค่ะแล้วก็การซื้อบ้านหลังนี้แล้วก็ซื้อรถให้แม่ค่ะรู้สึกว่าหนูภูมิใจมากที่หนูอายุยังไม่ถึง20ค่ะแต่หนูสามารถทำให้พ่อแม่ได้ขนาดนี้แล้วหนูรู้สึกว่าหนูภูมิใจมากค่ะ
1: เล่าโมเมนต์ที่เราบอกเขาได้ไหมว่าหนูจะตัดสินใจซื้อบ้านให้แม่ซื้อรถให้หรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนั้นเล่าให้ฟังได้ไหมว่าปฏิกิริยาของคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงแล้วความรู้สึกของหนูตอนนั้นเป็นยังไง
0: หนูนะคะหนูเฉยๆค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าในเมื่อมีเราก็สามารถทำได้
1: ได้
0: แต่คุณพ่อคุณแม่ก็คือใช่ค่ะพูดตลอดว่าดีน้ำตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้พ่อรู้นะว่านี้แหละทำยังไงก็ตกไฟไม่ไหม้เพราะว่ากตัญญูรู้คุณมาตลอดพ่อพูดกับหนูนี้ตลอดค่ะแต่ไม่พูดกับหนูตรงนะคะจะบอกผ่านแม่เพราะพ่อหนูเป็นคนขี้เขินนะคะ
1: เออแต่มันจริงนะลูกความกตัญญูเนี่ยมันเป็นคุณธรรมของคนดีแล้วมันก็จะเป็นเกราะป้องกันหนูไปที่ไหนใครก็รักใครก็เอ็นดูอันนี้เป็นเรื่องปกติอย่างครูฟังเรื่องของหนูตั้งแต่หนูซื้อบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่ครั้งนู้นเนี่ยครูฟังครูยังแบบเอ็นดูอ่ะทั้งที่เรายังไม่ได้ติดตามอะไรกันแค่ดูว่าอันไหนดังเขาแชร์กันมาครูก็ดูครูก็ยังรู้สึกเอ็นดูเด็กคนนี้เลยมันเป็นปกติลูกนะความดีรักษาไว้นะคะโอเคอ่ะเนสตี้วันนี้ในวันที่ครูสามารถพูดได้เลยว่าณวัยของหนูหนูก็ประสบความสำเร็จในวัยของหนูได้อย่างสวยงามมากๆจริงๆมีเด็กอีกหลายคนมีเพื่อนๆในประเทศนี้อีกหลายคนที่อยากลงมือทำนะคะแต่มีความกลัวมีความไม่กล้าเริ่มหนูอยากจะแนะนำไม่ใช่แค่เพื่อนนะอาจจะเป็นผู้ใหญ่บางท่านที่อยากแล้วแต่มันเอ๊ะมันกลัวหนูมีอะไรอยากจะแนะนำบ้างลูก
0: ค่ะส่วนตัวหนูนะคะเป็นตัวของตัวเองค่ะถ้ารู้ว่าตัวเองชอบอะไรค่ะไปทางนั้นให้สุดค่ะไม่ว่าผลมันจะออกมายังไงอะค่ะยังไงเราก็รู้แล้วว่าเราได้ทำมันลงไปแล้วอะค่ะก็อย่าไปเสียใจเลยนะคะว่าสิ่งที่เราออกมามันดีหรือไม่ดีแต่ในเมื่อเราได้ทำแล้วรู้สึกว่ามันสุดยอดที่เราสามารถทำได้แล้วอะอยากให้ทุกคนค้นหาตัวเองให้เจอค่ะว่าสิ่งตัวเองชอบมันคืออะไรค่ะแล้วก็ทำมันให้สุดค่ะ

ขอบคุณมากๆนะคะคุณผู้ชมขาวันนี้ค่ะสิ่งที่เราได้ยินเราอาจจะนั่งดูเด็กคนนี้แล้วก็หัวเราะไปนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่แค่เสียงหัวเราะนะที่เราได้จากเขามันเป็นพลังสำหรับครูนะเนสซี่สิ่งที่ครูได้รับจากเนสซี่มันเป็นพลังบวกมากๆเลยพลังเหล่านี้มายังไงล่ะก็แน่นอนมาจากหนึ่งเลยอันดับแรกคำว่าหนูเขาบอกว่าเป็นตัวของตัวเองเนสซี่บอกเป็นตัวของตัวเองเป็นยังไงบางคนก็บอกยังไงอะฉันก็อยู่บนตัวฉันจะไปเป็นยังไงคีย์เลยคือการยอมรับตัวเองในทุกรูปแบบทั้งข้อดีแล้วก็ข้อที่ต้องพัฒนาของตัวเองเห็นไหมคะถ้าเราจะสังเกตเขาก็บอกเขาก็รู้ตัวด้วยนะว่าน่าจะใช่หนูก็พร้อมโดนทำร้ายร่างกายอยู่แล้วค่ะครูขาเขารู้แม้กระทั่งจุดอ่อนของตัวเองและเขาก็รู้จุดแข็งของเขาแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่ทำมันมาจากอันที่สองค่ะนอกจากเขาเป็นตัวของตัวเองคือเจตนาที่ดีพอเขารักในสิ่งที่เขาทำเขารู้จักตัวเองแล้วเขายังตั้งใจที่จะถ่ายทอดสิ่งนี้ออกมาเพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนนะคะแล้วก็ยังมีจิตใจที่ดีไม่ใช่แค่ดูแลคนไกลตัวยังดูแลคนใกล้ตัวเนี่ยมันมาจากฐานดีเพราะฐานใจมันดีซะแล้วอะค่ะจะทำอะไรมันก็ง่ายมันก็จะสามารถประสบความสำเร็จด้วยตัวของเขาเองฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากจะเริ่มทำลงมือทำไปเถอะค่ะเนซี่บอกไม่ต้องคิดเยอะค่ะคิดเยอะยิ่งไม่มีคอนเทนต์ค่ะทำไปเถอะค่ะขอให้ทำมาจากหนึ่งสิ่งที่เรารักเป็นตัวของเราจริงๆและสองมาจากเจตนาที่ดีของเรานะคะวันนี้ครูขอบคุณเนซี่มากๆที่มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเรานะลูกนะและสำหรับอาทิตย์หน้านะคะจะเป็น The Speech Idol คนไหนที่จะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับพวกเราคอยเจอกันได้ในเอพิโซดหน้าค่ะสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ว่าเป็นดาว TikTok ที่มีผู้ติดตามมากถึง2,800,000 คน
1: ฉันทำสื่อที่เป็นสื่อเชิงบวกเราอยากจะเสนอสื่อดีๆอะค่ะนึกว่าเจตนาสำคัญว่า
2: ใช่
1: เราทำตรงนี้เพื่ออะไร
2: ถูกต้อง
1: อย่างน้อยๆทำเพื่อหาโอกาสให้กับตัวเองแค่นี้คุณก็ทำได้แล้ว
2: จริง
1: กลัวค่ะลุย

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะน้องๆนักเรียนทุนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC ประเทศไทยภายใต้การดูแลของบริษัทอัมซัม Education นะคะเมื่อได้รับใบประกาศนียบัตรกันเรียบร้อยแล้วน้องๆเนี่ยนะคะเขาก็จะต้องไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอีกเยอะแยะเลยนะคะก็มีการเข้าค่ายเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมการใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะการปรับตัวก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะโดยมีรุ่นพี่นักเรียนทุนแลกเปลี่ยนหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า Returnee คอยให้คำแนะนำก่อนที่จะเดินทางไปสู่ต่างประเทศละค่ะและเมื่อพูดถึงการปรับตัวเชื่อว่าน้องๆที่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะนอกจากจะไปทำหน้าที่เผยแพร่วัฒนธรรมไทยแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของประเทศที่น้องๆเนี่ยไปเรียนอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทำให้เอ๋นึกถึงสำนวนนี้ค่ะ When in Rome do as the Romans do When in Rome do as the Romans do หรือว่าสั้นๆ When in Romeก็ได้เช่นเดียวกันนะคะความหมายของสำนวนนี้ก็คือการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่หรือว่าทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีของคนที่เราไปอยู่ด้วยนะคะถ้าเป็นสำนวนภาษาไทยนะคะก็นี่เลยเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามมาดูตัวอย่างการใช้สำนวนเป็นภาษาอังกฤษกันบ้างดีกว่านะคะ You should follow the manners and customs of the country you are staying at when in Rome. You should follow the manners and customs of the country you are staying at when in Rome.แปลประโยคนี้นะคะว่าคุณควรที่จะทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมมารยาทต่างๆของประเทศที่คุณไปอยู่นะคะเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลากันอีกแล้วนะคะแต่ว่ากลับมาพบกันใหม่ได้ในครั้งต่อไปวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่สนับสนุนรายการของเราค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ Food Fit for Fightสวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงเคนสเปเก้ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเรายังจะพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะมาดูสำนวนภาษาอังกฤษกันบ้างดีกว่าค่ะสำนวนนี้เนี่ยนะคะเป็นการนำเอาพฤติกรรมของคนที่นั่งอยู่ที่เบาะหลังคนขับเนี่ยมาเปรียบเปรยนะคะสำนวนที่ว่านี้ก็คือ back seat driverseat driver ซึ่งจะหมายถึงคนที่วิพากษ์วิจารณ์นะคะเหตุการณ์ที่ตนเองเนี่ยไม่เกี่ยวข้องด้วยหรือว่าคนที่ชอบเจ้าขี้เจ้าการนะคะก้าวก่ายไปในทุกๆเรื่องเลยที่ไม่ได้เป็นเรื่องของตัวเองค่ะและที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็มาจากเมื่อสมัยก่อนนู้นเลยที่คนร่ำรวยนะคะมักจะนั่งอยู่เบาะหลังของรถแล้วนะออกคำสั่งเนาะบอกคนขับรถให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปไปตรงนู้นไปตรงนี้นะนะคะควบคุมไปหมดทุกอย่างเลยนะคะเหมือนเป็นคนขับซะเองเลยซึ่งปัจจุบันนะคะการที่จะทำแบบนี้เนี่ยนะคะถูกมองว่าเป็นมารยาทที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะมาดูตัวอย่างกันและกันเป็นประโยคนะคะ I don't need any backseat driver on this project ฉันไม่ต้องการนะคะให้ใครเนี่ยที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาก้าวก่ายมาบอกว่าจะต้องทำอย่างงู้นทำอย่างนี้ในโครงการหรือว่าในโปรเจกต์นี้นั่นเองค่ะเราพูดถึงนะคะคนที่นั่งเบาะหลังไปแล้วเนี่ยนะคะเราเนี่ยจะเสนอสำนวนที่หมายถึงที่นั่งเบาะหน้าข้างๆคนขับด้วยดีกว่านะคะที่นั่งเบาะหน้าบริเวณข้างคนขับเราจะใช้สำนวนนี้ได้เลยนะคะ ride shotgun ride shotgun Jenny always gets to ride shotgun in the car Jenny มักจะชอบนะคะที่นั่งข้างๆคนขับรถนะคะที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็มาจากหนังคาวบอยค่ะมักจะมีฉากนะที่ว่าเขาถือปืนยาวนะช็อตกันนั่งอยู่ข้างๆคนขับเพื่อที่จะคอยระวังภัยนะคะแล้วก็

เพื่อป้องกันม้าโดนโจมตีนั่นเองล่ะค่ะช็อตกันปืนยาวๆค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้เนี่ยนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะที่สนับสนุนรายการของเรานะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้รายการของเรา AYC Food Fit for Five ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะเพราะว่ามีคำศัพท์มากมายให้ได้เรียนรู้กันต่อไปค่ะเราเคยพูดถึงท่าเรือประเภทต่างๆไว้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเพียคีวอลฟ์แต่ถ้าเป็นบริเวณท่าเทียบเรือเนี่ยนะคะเราใช้คำว่า berth b e r t h berthอ่านออกเสียงเหมือนกันกับคำว่า birth b i r t h ที่แปลว่าเกิดหรือว่ากำเนิดนะคะ the ship berthed at Bangkok port เรือเทียบท่านะคะที่ท่าเรือกรุงเทพค่ะถ้าจะอธิบายให้ฟังง่ายๆเลยนะคะก็คือว่าทั้งท่าเรือเลยนะคะเราเรียกกันว่าแต่ว่าถ้าจะเป็นส่วนหรือว่าเป็นแนวฝั่งที่ขนานกับตัวเรือเนี่ยให้เรือเนี่ยมาจอดเทียบท่าเราเรียกกันว่า berth ค่ะนอกจากนี้นะคะยังหมายถึงที่นอนหรือว่าที่พักผ่อนในรถไฟก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในเรือก็ได้เนาะ I'll sleep in the upper berth of the ship ฉันจะขึ้นไปนอนนะคะจะไปหลับบริเวณด้านบนของเรือนั่นเองค่ะหรือว่าจะหมายถึงงานก็ได้นะภารกิจหน้าที่การงานก็ได้ตัวอย่างประโยคค่ะ He has a starting berth on the crew team เขาเริ่มงานหน้าที่ใหม่ในทีมลูกเรือค่ะและสุดท้ายนี้เนี่ยนะคะมีสำนวนมาฝากกันด้วย to give someone or something a wide berth สำนวนนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการทิ้งระยะห่างหรือว่าทิ้งช่วงหรือว่าหลบไปดีกว่าปล่อยให้เขาอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆสิ่งนั้นเนี่ยอยู่ของเขาไปก่อนนะคะที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะเมื่อก่อนนู้นเลยเนี่ยเวลาเรือเนี่ยจะต้องมาเทียบท่าใช่ไหมคะเขาก็จะต้องบอกให้พวกที่ดูแลทีมงานเนี่ยทิ้งช่วงกว้างๆเพื่อที่จะให้ไม่มีปัญหากันนะคะตัวอย่างประโยค give Jenny a wide berthShe's in a very bad mood. อยู่ห่างจากเจนนี่สักพักนึงเนาะเพราะว่าตอนนี้เขาอารมณ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่วันนี้หมดเวลาแล้วขอขอบพระคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยเจอกันใหม่ครั้งต่อไปรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับเอ๋ครับในรายการ AYC Food Fit for Five ผมกิตติพัชแสงทองครับ
0: เอ๋พัชรีรักษาวงเคนแซเกอร์ค่ะ
1: เอ๋จ๋าเรากำลังอยู่ในเรื่องราวของงานประชาสัมพันธ์ครับครับแล้วก็มันก็มีคำศัพท์อยู่คำหนึ่งเลยน้องเอ๋ที่เกี่ยวข้องนะครับเรียกว่า brand awareness นะครับ
0: ค
1: ำถูกต้องออกเสียงไงครับ
0: brand awareness
1: นั่นเลยนะครับและหนึ่งในการสร้าง brand awareness เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการใช้ celebrity การใช้ celebrity น้องเอ๋ผมเคยได้ยินนะฮะมีคนพูดว่า celeb บ่อย
0: ๆ celeb
1: ถ้าที่จริงแล้วออกเสียงยังไงครับ
0: celeb นะคะหรือว่าคำเต็มๆเลยนะก
1: ็
0: คือ celebrity ซึ่งจะหมายถึงนะคะคนที่มีชื่อเสียงหรือว่า someone who is famousแล้วก็จะมีหลายหมวดมากเลยแต่ว่าเมื่อเราไปกระทบไหลนะคะกับดาราหรือว่าเซเลบริตี้เนี่ยเราใช้สำนวนนี้ได้นะคะว่า to rub elbows with someone to rub elbows with someone หรือว่า to rub shoulders with someone ก็ได้นะคะเป็นสำนวนว่าเราไปกระทบไหลใช้เป็นเหมือนกับภาษาไทยนั่นแหละค่ะต
1: ั
0: วอย่างประโยคนะคะ as an MC sometimes I get to rub shoulders with world leaders ที่ประทับใจมากที่สุดเลยนะกระทบไหลออนซานซูจีเอาล่ะคราวนี้เรามาพูดถึงนี่ดีกว่า celebrity
1: แ
0: ล้วก็มีคำว่า brand ambassador
1: brand ambassador หมายถึงอะไรครับ
0: มันจะคล้ายๆกันนะคะ brand ambassador นะคะก็เป็นบุคคลเนี่ยนะคะที่เขาเข้าไปสนับสนุนผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างอยู
1: ่
0: แต่ว่าจะต่างกันยังไงนะคะมีคำว่า celebrity endorser
1: มันมีคำหนึ่ง
0: ใช่แล้วคือ celebrity endorser เนี่ยนะคะก็คือคนที่อาจจะไปร่วมงานเหมือนว่าสนับสนุนผลิตภัณฑ์นั้นอยู่แค่บางครั้งบางคราวเป็นหน้าเป็นตาแค่งานนานนั้นเป็นต้นจบแต่ว่าถ้าเป็น brand ambassador เนี่ยเขาอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์ก
1: ็
0: คือเป็นตัวแทนเชื่อมั่นในสินค้าในผลิตภัณฑ์นั้นจริงๆเลย
1: ครับหมดเวลาแล้วฮะน้องเอ๋โอ้โหต้องลาผู้ชมกลับไปก่อนนะครับใครอยากเก่งภาษาอังกฤษก็อย่าลืมติดตามรับชมรายการ
0: AYC Food Fit for Five ค่ะวันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราวันนี้เราสองคน say goodbye now สวัสดีค่ะ
1: พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ Fit for Five
0: สวัสดีค่ะเวลาช่วงนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเวลาของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจกับรายการ AYC Food Fit for Five นั่นเองค่ะวันนี้ค่ะเรามาไกลทางภาคเหนือนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะมาดูกิจกรรมสนุกๆ การเข้าค่ายนะคะของ English Math and Science Camp ของน้องๆโรงเรียนโยธินบูรณะที่ทาง AYC จัดขึ้นค่ะและเมื่อพูดถึงคำว่าค่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ายลูกเสือหรือว่าค่ายกิจกรรมของโรงเรียนค่ายผู้อพยพก็ตามนะคะเราจะใช้คำว่า camp ซึ่งคำว่า camp นี้เนี่ยนะคะมาจากคำว่า campus ในภาษาลาตินนั่นเองนะคะที่หมายถึงสนามหญ้าที่โล่งแจ้งนะคะหรือว่าอาจจะใช้คำว่า field เพราะว่าในสมัยก่อนนะคะทหารเนี่ยจะใช้พื้นที่โล่งในการตั้งค่ายทหารแรมกันค่ะซึ่งก็จะเป็นการพักแรมชั่วคราวนะคะแล้วต่อมาค่ะชาวบ้านก็นำมาใช้ในลักษณะนี้ที่จะหมายถึงการออกไปนอกบ้านนะคะเพื่อที่จะไปค้างแรมในป่าก็ได้หรือว่าในที่โล่งนะคะไปพักผ่อนหย่อนใจกันนะคะหรือว่าที่ก็เรียกกันว่าแคมปิ้งไปแคมปิ้งละค่ะส่วนผู้ที่จะไปพักค้างแรมนะคะเราจะเรียกกันว่า camper เนื่องจากเวลาที่เราไปเข้าค่ายนะคะกับทางโรงเรียนเนี่ยไปกางเต็นท์กับเพื่อนๆนะคะแน่นอนว่าจะต้องมีความสุขแล้วก็จะสนุกอย่างสุดๆเลยนะคะก็เลยมีสำนวน to be a happy camper ซึ่งก็จะหมายถึงมีความสุขสุดๆเลยนะคะหรือว่าพึงพอใจในความเป็นอยู่ของตนในตอนนั้นนะคะซึ่งที่มาของสำนวนนี้ to be a happy camper นี้นะคะเปรียบเลยถึงความสุขของเด็กๆที่ไปเข้าค่ายวันหยุดช่วงฤดูร้อนนะคะในแวดวงบันเทิงก็เลยริเริ่มนำสำนวนนี้มาใช้กันค่ะ to be a happy camper มาดูตัวอย่างประโยคนะคะสั้นๆง่ายๆเลย I'm a happy camper ฉันรู้สึกว่ามีความสุขจังเลยพึงพอใจในขณะนี้ค่ะ คะใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถที่จะเขียนเข้ามาได้เลยนะคะที่ Facebook ของเราหรือว่าอาจจะสนใจนะคะมาร่วมกิจกรรมSummer Camp ก็สามารถที่จะเขียนเข้ามาถามรายละเอียดกันได้ค่ะวันนี้ทางเอและทีมงาน AYC Food Fit for Fire ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลา AYC Food Fit for Fight กันเหมือนเดิมนะคะเอพัชรีรักษาวงคินสเปเก้ค่ะหลังจากที่เราได้พูดคุยกับครูต่างชาติกันที่เป็น Native English Speaker เขาก็ได้บอกเล่ากันมานะคะว่าประสบการณ์การสอนนักเรียนไทยเนี่ยอุปสรรคใหญ่เลยก็คือว่าเด็กๆน้องๆเนี่ยขี้อายกันค่ะเมื่อได้ยินมาแบบนี้แล้วนึกถึงสำนวน Cat got your tongueCat got your tongue หรือว่าจะเป็น Has the cat got your tongue ซึ่งก็จะเป็นคำถามที่ถามว่าเอ๊ะทำไมไม่มีอะไรเธอพูดหรอหรือว่าทำไมถึงพูดไม่ออกแมวขโมยลิ้นไปหรอลักษณะอย่างนั้นนะคะก็คือว่าไม่ยอมตอบไม่ยอมพูดอะไรเลยก็ไม่รู้เลยนะคะว่าเข้าใจหรือเปล่าหรือว่าความรู้สึกของคุณนั้นคืออะไรเปรียบเทียบกันนะคะเหมือนกันกับ Have you nothing to sayWhy are you not talking? Why are you not saying anything? แล้วสำนวน cat got your tongue นี้เนี่ยมีที่มาอย่างไรบ้างในพจนานุกรมออกซฟอร์ดนะคะเขาบอกว่าโอ้โหตั้งแต่ปี1911แล้วเนี่ยเขาใช้ในลักษณะที่ว่าเราอยากจะไปพูดอะไรกับใครสักคนนะคะปรากฏว่าคนนั้นไม่ยอมพูดอะไรมาเลยนะคะก็เลยเหมือนว่าแมวขโมยลิ้นไปหรอถึงแบบพูดไม่ได้แต่ว่าอีกทฤษฎีหนึ่งนะคะมาจากนู่นตะวันออกกลางใครพูดโกหกใครพูดไม่จริงเนี่ยนะคะก็จะต้องโดนทำโทษก็คือว่าตัดลิ้นออกค่ะแล้วก็เอาลิ้นเนี่ยไปให้แมวของพระราชากินนั่นก็จะเป็นที่มาของสำนวนนี้ Cat got your tongue มาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างค่ะ It looks like the cat has got her tongue because she is so quiet It looks like the cat has got her tongue because she is so quietดูเหมือนว่านะคะเธอเป็นคนไม่ค่อยพูดหรือว่าขี้อายนะไม่ยอมพูดอะไรนั่งอยู่เงียบๆนะคะสำนวนนี้ cat got your tongue ค่ะมักจะใช้สำหรับผู้ใหญ่พูดกับเด็กกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปใช้กับผู้ใหญ่นะคือถ้าสมมติว่าเขาเด็กกว่าเราใช้ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fire พัชรีรักษาวงกับทีมงานยังอยู่กันที่นี่นะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร้านอาหารบ้านวัชราชัยค่ะอากาศเย็นสบายจริงๆเลยค่ะเราก็จะมาพูดถึงคำศัพท์ที่เรามักจะออกเสียงแตกต่างกันจากเจ้าของภาษาค่ะซึ่งเชื่อว่านะคะคำนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเลยค่ะเพราะใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าที่สาวๆนะคะน่าจะรู้จักกันดีแล้วค่ะคำนี้เลยคำนี้นะคะไม่ได้อ่านออกเสียงว่า cleansing นะคะแต่ว่าอ่านออกเสียงว่า cleansing คำนี้มาจากคำว่า cleanse ที่แปลว่าการทำความสะอาดนะคะหรือว่าการสกัดคราบสิ่งสกปรกออกไปส่วนคำว่า cleanse นะคะก็มีรากคำศัพท์ซึ่งมาจากคำว่า clean นั่นเอง clean ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะคำนี้และมีอีกหนึ่งคำนะคะที่ใกล้เคียงกันมากนั่นก็คือ cleanser ไม่ cleanser นะคะ cleanser ซึ่งก็หมายถึงสิ่งที่ใช้ในการทำความสะอาดนั่นเองค่ะสาวๆหลายคนนะคะก็คงจะสับสนเนอะเมื่อเวลาไปซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าว่า cleansing กับ cleanser เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างค่ะอ่ะมาดูกันเลยละกันเนอะ cleanser ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาดละค่ะไม่ว่าจะเป็นโฟมล้างหน้าสบู่ล้างหน้าส่วนคำว่า cleansing จะใช้ทำความสะอาดสำหรับคนที่แต่งหน้าหรือว่าต้องการทำความสะอาดมากยิ่งขึ้นไปกว่าการที่จะล้างโฟมล้างหน้าธรรมดาค่ะโดยจะแบ่งประเภทเป็นแบบOil แบบน้ำนมแบบแผ่นก็มีนะคะแบบแผ่นสำเร็จรูปเนอะแล้วก็กลุ่ม Eye Remover ค่ะที่ใช้ล้างรอบดวงตาของเราในบางยี่ห้อนี่ก็สามารถใช้ล้างลิปสติกที่ริมฝีปากกันได้อีกด้วยค่ะใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ตามนี้เลยนะคะวันนี้เอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มานั่งกันอยู่แบบสบายๆเลยที่ร้าน A Cup of Joe ริมทะเลสาบนะคะหมู่บ้านสามกรแถวๆรามคำแหงเลยซึ่งเอกก็ทราบมาว่านะคะที่นี่เนี่ยเขาคั่วกาแฟเองด้วยซึ่งการคั่วกาแฟนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า coffee roast คำว่า roast เนี้ยนะคะคือการอบการคั่วนะคะที่เป็นการกวนการคนการพลิกกลับอาหารนะคะอย่างสม่ำเสมอค่ะเพื่อที่จะให้ความร้อนเนี่ยส่งผ่านไปยังอาหารอย่างทั่วถึงค่ะหรือว่าจะเป็นการให้ความร้อนแบบค่อยๆร้อนไม่ใช่ว่าลักษณะการ grill นะคะที่ว่าย่างแล้วให้สุกแบบเร็วๆเลยนั่นจะเป็นลักษณะของ grill นะคะที่เป็นการให้ความร้อนโดยตรงไปที่อาหารค่ะ

นอกจากนี้แล้วเนี่ย roasting ที่หมายถึงการอบหรือว่าการคั่วแล้วเนี่ยนะคะยังสามารถใช้เปรียบเลยว่าโอ้โหมันร้อนอะไรกันขนาดนี้ได้อีกด้วยนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราไปเที่ยวทะเลนะคะแล้วก็ต้องอยู่กลางแดดจัดเป็นเวลานานๆหน่อยนะคะหรือว่าใครก็ตามที่ชอบอาบแดดเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันร้อนจนแสบผิวในบางครั้งนะคะหรือว่าร้อนจนตัวเนี่ยจะเกรียมอยู่แล้วเราก็อาจจะพูดได้ว่า I'm roasting นะคะร้อนจนจะเกรียมอยู่แล้วนะคะหรือว่า it's roasting hot ก็คือว่ามันร้อนสุดๆเลยซึ่งก็เป็นความร้อนนะคะที่ค่อยๆจะสะสมขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะใครที่ไม่ชอบอาบแดดเนี่ยนะคะต้องหลบแดดกันหน่อยช่วงนี้หน้าร้อนพอสมควรเลยเอาละค่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมนะ Facebook เข้าไปกดไลค์แล้วก็เขียนเข้ามาได้เลยคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษด้านล่างตรงนี้วันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคียนสแควร์ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

น้องเขาคิดเงินโต๊ะนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะเจอกันแล้วนะคะรายการนี้ AYC Food Fit for Five A พัชรีรักษาวงเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของภาษาอังกฤษกันเลยละกันนะคะในเรื่องของสำนวนที่ใช้นะคะเมื่อเราอยากจะบอกว่ามื้อนี้เนี่ยฉันเป็นคนจ่ายเองนะคะหรือว่ามื้อนี้เนี่ยฉันเลี้ยงเองเนี่ยเราได้เสนอไปแล้วหลายสำนวนเลยนะคะแต่ถ้าเป็นในส่วนของร้านอาหารแล้วนะคะที่จะต้องการจะบอกว่าบางอย่างหรือว่าบางสิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกค้าไม่ต้องจ่ายนะคะหรือว่าให้ฟรีนะคะเราจะใช้คำว่า complimentary หรือว่า with compliments นะคะแต่คราวนี้เนี่ยวันนี้เรามาเจาะกันที่อีกหนึ่งคำดีกว่าอีกหนึ่งสำนวนแล้วนั่นก็คือ on the house ตัวอย่างนะคะมาดูกัน everybody gets one drink on the house ประโยคนี้หมายความว่าใครที่อยู่ที่ร้านนี้เชิญดื่มได้เลยนะคะฟรีคนละ1แก้วนั่นเองล่ะค่ะหรือว่าถ้าลูกค้านะคะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ฟรีนะคะสามารถใช้สำนวนนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะ we had to wait for a table so they gave us drinks on the house เราเนี่ยนะคะจะต้องรอนะสำหรับโต๊ะของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเจ้าของร้านเขาก็ใจดีเขาก็เลยให้เรากินเครื่องดื่มเนี่ยดื่มเครื่องดื่มฟรีกันเลยนะคะที่มาของสำนวนนี้นะคะมาจากอังกฤษนะเขาก็จะนิยมนะคะเข้าผับไปดื่มเบียร์ดื่มเหล้ากันนะคะซึ่งเมื่อก่อนนี้เนี่ยผับนี้เนี่ยจะอยู่ด้านล่างของบ้านหลังใหญ่ๆเวลาคนเข้ามาดื่มกันเยอะๆเยอะๆใช้จ่ายกันเยอะใช่ไหมคะเจ้าของก็เลยจะใจดีบ้างนะว่าโอเค next drink on the house ก็คือว่าเครื่องดื่มต่อไปที่คุณจะสั่งเนี่ยฉันให้คุณฟรีเลย on the house นะคะเพราะว่าคุณเนี่ยก็ใช้จ่ายมาเยอะแล้วดื่มมาเยอะแล้วนั่นก็คือที่มาที่ไปของสำนวนนี้นั่นเองค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการของเราแล้ว AYC Food Fit for Five นะคะพบกันใหม่ได้ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงคินสแพเกอร์ค่ะซึ่งวันก่อนนะคะได้พาไปทำความรู้จักกันนะคะกับหลากหลายธุรกิจค่ะของบริษัท M Vision นะคะและหนึ่งในนั้นก็คือการสัมปทานที่ดินค่ะและเราก็ได้พูดถึงคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะซึ่งหมายถึงการสัมปทานถ้ารัฐให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดทำบริการหรือว่าจัดทำประโยชน์นะคะเราเรียกกันว่าconcession อย่างเช่นนะคะ land concessions ค่ะสัมปทานที่ดินแต่ถ้าเป็นสัมปทานที่เอกชนให้บริษัทหรือว่าบุคคลประกอบกิจการเราเรียกกันว่า franchise ค่ะคราวนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาดูภาษาอังกฤษที่น่าสนใจอื่นๆนะคะอย่างเช่น make concessions หรือว่า make a concession ก็ได้นะคะสำนวนนี้เนี่ยจะหมายถึงการยอมการประนีประนอมนะคะเพื่อที่จะให้บรรลุข้อตกลงร่วมกันด้วยดีค่ะก็เหมือนกันนะคะกับความหมายของสัมปทานที่เป็นการยอมให้เขาเนี่ยมาประกอบกิจการแล้วก็บรรลุข้อตกลงต่างๆร่วมกันว่าทุกฝ่ายนั่นเองนะคะคราวนี้เราจะมาดูตัวอย่างสำนวนนี้เป็นประโยคค่ะ Many people simply make concessions to meet their goals. Many people simply make concessions to meet their goals. หลายๆคนนะคะมักจะใช้วิธีแบบเรียบง่ายเลยในการประนีประนอมนะคะเพื่อที่จะให้บรรลุผลหรือว่าจุดเป้าหมายของเขาค่ะหวังว่าคุณผู้ชมนะคะที่ใช้ second screen ผ่านแอป M Connect นะคะจะได้คำตอบที่ถามกันเข้ามาแบบถูกต้องและชัดเจนนะคะอย่าลืมนะคะสะสมคะแนนกันไปเรื่อยๆได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะที่สนับสนุนรายการของเราอยู่แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะเอ๊ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษกันให้น้องๆเรื่องอะไรคะวันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาชวนน้องๆไปรู้จักกับคำว่า there is there are กันค่ะคำว่า there is there are นะคะเราจะใช้เพื่อบอกถึงการมีอยู่ของสิ่งบางสิ่งค่ะทีนี้ there is there are เนี่ยแปลว่ามีเหมือนกันเลยนะคะแต่ใช้ต่างกันยังไงไปดูกันเลย
1: ถ้าสิ่งนั้นมีเพียงแค่สิ่งเดียวเราใช้ there is ค่ะยกตัวอย่างเช่น there is a cat in the room มีแมว1ตัวอยู่ในห้องเห็นไหมคะ a cat แมวตัวเดียวใช้ there is นะคะ
0: แล้วถ้าสิ่งนั้นนะคะมีหลายสิ่งเราจะใช้ there are ค่ะเช่นมีแมวหลายตัวอยู่ในห้องเราจะพูดว่า there are many cats in the room มีแมวหลายตัวอยู่ในห้องเลยเห็นไหมคะเยอะแยะมากมายเลย
1: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นอยากจะชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันกับรายการ Itchy Feet
0: แล้วน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามี there is there are อยู่ในประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลยเย้

0: But now I'm with one of the guys who has been crazy in love with trains since he was young. เรียกว่าเป็นหนึ่งในผู้คลั่งไคล้รถไฟมาตั้งแต่เด็กๆนะครับ and now works full time at the SRT's Foreign Affairs Office. มาตอนนี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศของการรถไฟแห่งประเทศไทยครับพี่แฮมวันวิทย์เนียมบานครับสวัสดีครับพี่แฮมครับ
1: สวัสดีครับ
0: ต้นถามแรกก่อนเลยนะพี่แฮม Why do you love trains ทำไมไปไงมาไงถึงแบบมันชอบรถไฟได้ครับ
1: โอ้ยเรื่องมันยาวมาก so long time when I was young my father and my mother took me to my grandmother's house at Phichitที่จังหวัดพิจิตร
0: ครับผมก็คือเรียกว่าไปหาญาติเนาะ
1: ใช่
0: พ่อแม่เนี่ยไปหาคุณย่าหรือเปล่าครับ
1: คุณยาย
0: อ๋อเป็นคุณยายครับผมที่พิจิตรนะฮะ
1: สำหรับพิเศษตรงที่ว่าบ้านคุณยายเนี่ยอยู่ใกล้ทางรถไฟแล้วเวลาไปเนี่ยเราก็ต้องไปด้วยรถไฟเท่านั้นมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าทำไมเราถึงชอบรถไฟอาจจะเป็นเพราะว่าtrain is like a friend
0: คราวนี้เนี่ยมาพูดถึงรถไฟที
1: ่ครับ
0: ตรงนี้เนี่ย I assume that these trains are steam locomotives right
1: yes
0: เรียกว่าเป็นรถจักรไอ้น้ำ
1: ใช่รถจักรไอ้น้ำ steam locomotive คือหัวรถจักรที่ใช้ไอ้น้ำเป็นพลังงานในการขับเคลื่อน
0: ครับผมซึ่งนอกจาก steam locomotives แล้วเนี่ยยังจะมีแบบอื่นอีกไหมฮะ
1: มีครับผมก็คือ there are many kinds oflocomotive steam locomotive is first and a diesel locomotive diesel เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเอาเครื่องยนต์ดีเซลไปทำให้รถวิ่งนะมันจะเป็นรถที่เราเรียกว่ารถจากดีเซลไฟฟ้าหรือ diesel electric locomotive
0: are they still being used on a daily basis เรียกว่าที่เป็นหัวรถจากไอ้น้ำเนี่ยที่ยังเหลืออยู่ไหนยังมีการใช้งานอยู่ไหมครับในปัจจุบัน
1: ครับยังใช้งานอยู่ครับแต่ว่าเป็นการใช้งานในรูปแบบของรถไฟท่องเที่ยวหรือที่เราเรียกว่า excursion train
0: excursion train นะครับ
1: ก็สำหรับวันที่รถไฟจากไอ้น้ำจะออกมาวิ่งนะครับก็จะมี4ครั้ง4 times a year
0: What else can visitors see at the Thornbury Depot here?
1: At Thornbury Depot, the architecture is very beautiful. This depot rebuilt because the old one it was destroyed by the bomb in Second World War.
0: คือเรียกว่าโรงรถไฟมีการ renovate ใหม่
1: renovate ใหม
0: ่มีการซ่อมแซมปรับปรุงขึ้นมาใหม่เพราะว่าของเก่าเนี่ยเรียกว่าโดนระเบิดทำลายไปในช่วงสมัยสงครามโลกนะครับก็มีการสร้างใหม่รอเพื่อนรอพี่เต้พี่ปาล์มเนี่ยมาอิชิปีเนี่ยยังไม่มาสักทีเลยเนี่ยจะรอเนี่ยถ้าเจอเนี่ยขึ้นรถไฟเนี่ยได้ไหมฮะ
1: Yes you can but แต่เมื่อกี้เห็นเขาไปสถานีกันแล้วนะครับ
0: เดี๋ยวมันผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งฮะพี่เต้กับพี่ปาล์มนะฮะไปแล้วเหรอ
1: Yes they got on the morning train and left already เห็นเขาไปนานแล้วนะครับ
0: ครับ thank you very much เดี๋ยวขอตัวก่อนนะพี่โอ้ย
2: ฝากรายการ Itchy Feet เนี่ยน้องๆเห็นกันบ้างไหมคะว่า there is there are you ตรงไหนของประโยคครูพี่เน็ตเห็นประโยคนึงนะคะที่บอกว่า there are many kinds of locomotives มีหัวจักรรถไฟอยู่หลายประเภทเลยใช่แล้วค่ะทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ there is เราจะใช้กับคำนามนับได้ที่มีเพียงสิ่งเดียวเช่น a cat a dog แมวหนึ่งตัวสุนัขหนึ่งตัวแล้วก็คำนามนับไม่ได้ค่ะคำนามนับไม่ได้ในที่นี้ก็คืออย่างเช่นนมน้ำที่เรานับไม่ได้นะคะก็จะใช้เป็น is ส่วน there are เราจะใช้กับสิ่งที่เป็นพหูพจน์หรือสิ่งที่มีหลายๆสิ่งอย่างเช่น cats เติม s ที่แปลว่าแมวหลายตัว dogs เติม s ที่แปลว่าสุนัขหลายตัวค่ะการใช้ there is เราจะใช้ there is กับคำนามเอกพจน์หรือคำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะตัวอย่าง there is ที่ใช้กับคำนามเอกพจน์นะคะเช่น there is a pen on the table มีปากกาอยู่ด้ามนึงบนโต๊ะค่ะ a pen เป็นคำนามนับได้เอกพจน์นะคะใช้ there is นั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะใช้กับคำนามนับไม่ได้เราก็ใช้ there is บวกคำนามนับไม่ได้ได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่น there is milk in the bottle มีนมอยู่ในขวดค่ะคำว่า milk เป็นนมนับไม่ได้นะคะเราใช้ there is นั่นเองค่ะแล้วถ้าเป็นคำนามนับได้ที่เป็นพจน์นะคะคือมีหลายสิ่งเราจะใช้กับ there are นั่นเองค่ะคำว่า there are นะคะตัวอย่างเช่นThere are many pens on the table. มีปากกาหลายด้ามอยู่บนโต๊ะเลยเห็นไหมคะ Many pens. ปากกาหลายด้ามเลยต้องใช้กับ there are ค่ะเอาละค่ะถ้าเราเข้าใจการใช้ there is there are กันไปแล้วเรามาเล่นเกมกันหน่อยดีกว่าถ้าครูพี่แนทต้องการจะบอกว่ามีหนังสือเล่มนึงอยู่ในกระเป๋าเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดีคะดูกันให้ดีๆนะคะ a book in my bag จะใช้อะไรดีนะระหว่าง there is กับ there are ใช้อะไรดีนะ there are หรือเปล่าหรือจะเป็น there is ถูกต้องนะคะตอบเป็น there is ค่ะ there is a book in my bag มีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งในกระเป๋าของฉันเราจะใช้ there is นะคะก็ต่อเมื่อหนังสือเป็นหนึ่งเล่มหนึ่งสิ่งค่ะเป็นเอกพจน์ใช้ there is ค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ามีเด็กๆหลายคนอยู่ในสระว่ายน้ำภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าอะไรคะดูกันให้ดีนะคะ many children in the swimming pool ตอบอะไรดีคะระหว่าง there is กับ there are ตอบอะไรดีนะถูกต้องนะคะตอบ there are นั่นเองค่ะ there are many children in the swimming pool มีเด็กหลายคนอยู่ในสระว่ายน้ำค่ะสังเกตคำว่า children ที่แปลว่าเด็กๆนะคะหลายคนเราใช้ there are ค่ะถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่ามีขนมปังอยู่ในเตาอบเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี some bread in the ovenใช้อะไรดีคะระหว่าง there is กับ there are ติ๊กตักติ๊กตักใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า there is นะคะเพราะคำว่า bread ที่แปลว่าขนมปังเนี่ยเป็นคำนามนับไม่ได้ค่ะถ้านับไม่ได้เราต้องใช้ is ที่ใช้กับเอกพจน์ค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs ค่ะวันนี้มีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลยค่ะ
2: ไปดูกันเลย
4: อุ๊ยขาโต๊ะนี่เก๋กะจังเลยใครเอาโต๊ะมาตรงนี้เนี่ย on the way จัง
5: ขาเขาเอง
4: อ้าว
5: และเก๋กะเขาเรียกว่า in the way ไม่ใช่ on the way เพราะนู่นอ่ะ on the way มาแล
4: ้
5: ว
4: ใครมาคะ
5: แขกต่างชาติไง
6: Hi, what are you up to?
4: Up to with for, sir.
6: Oh no, I mean, what are you doing?
4: Oh, ทำอะไรอยู่ I'm welcome.
6: You're welcoming me? Well, thank you.
4: No welcome, but I'm welcome.
6: I'm not welcome.
4: ค่ะค่ะค่ะ
5: พูดอะไรเนี่ย
4: Welcome ไง
5: Welcome มันก็คือแวะไปตอนกลางคืน
4: ไม
5: ่แวะไปหาใครแวะเช้าได้ไหม
4: ไม่ใช่กำลังทำความสะอาดกำลังดูดฝุ่นอยู่อะค่ะ
5: ปฏิโทคุณผู้ชมครับคำว่าเครื่องดูดฝุ่นหรือว่า verb to ดูดฝุ่นเนี่ยนะครับ vacuum ไม่ได้ออกเสียงว่า vacuum เหมือนที่พี่น้องชาวไทยบางท่านอาจจะออกเสียงเพราะเข้าใจผิดนะครับเขาจะต้องออกเสียงว่า vacuum นั่นเองครับคล้ายๆแมงมุมขยุ่มหลังคา vacuum หรืออย่างน้อยก็ vacuum สระอูน่าจะดีกว่าแวะค่ำถ้าแวะค่ำนั้นน่าจะแวะตอนกลางคืนนั่นเองจ้ะ
4: I vacuuming the floor and I welcome you
6: Oh okay Are you the housekeeper
4: No this is not a house this is a hotel
5: ฟังแล้วมืออ่อนเลย
4: อ้าว
5: ถึงแม้ว่า house มันแปลว่าบ้านแ

0: housekeeper เนี่ยมันคือแม่บ้านทำความสะอาดคำว่า housekeeper ถึงแม้จะมีคำว่า house ที่แปลว่าบ้านเนี่ยนะครับแต่ housekeeper ก็คือแม่บ้านทำความสะอาดซึ่งจะทำความสะอาดในโรงแรมก็ได้หรือจะเรียกว่า maid ก็ได้นั่นเองครับในบางบ้านเนี่ยนะครับเริ่มงานจากการเป็น housekeeper แล้วไปจบที่ housewife เป็นแม่บ้านเมียเจ้าของบ้านก็มีบ่อยนะครับนักคุ
1: I'm not a housekeeper I'm a housewife just kidding.
2: Are you a receptionist?
1: Receptionist. Receptionist. She was fryer ค่ะตอนนี้เหลือแต่ reception กุ๊กไก่ค่ะ
0: กุ๊ก
1: คะ
0: พูดถึงอะไรเนี่ย
1: นิดโดนไล่ออกไปแล้วไงคะก็ตอนนี้เหลือแต่หนูค่ะ
0: อ๋อตอนนี้พนักงานต้อนรับเหลือแต่เธอใช่ไหม
1: ใช่แล้วค่ะ
0: คุณผู้ชมครับคำว่า reception ก็จะแปลว่าแผนกต้อนรับเนี่ยนะครับแต่อยากจะบอกนะครับว่าถ้าเป็นพนักงานต้อนรับเนี่ยจะต้องเป็น receptionist นั่นเองนะครับและเมื่อกี้กุ๊กไก่บอกนะฮะ receptionist was fired fired ก็จะแปลว่าถูกไล่ออกจะใช้ sack ก็ได้หรือ fire ก็ได้กุ๊กจ๋า
1: ค่ะ
0: ระวังเธอจะเป็นคนต่อไปนะจ๊ะ
1: อะไรเหรอคะ
0: fire อะค่ะ
1: ไม่เอาค่ะ I am a receptionist my name is กุ๊กไก
2: ่ Where is the banquet room
1: banquet โอเคโอเคBanquet from the room, sir.
3: ผมไม่เอาพาห้องผมอยากจะหาห้องจัดเลี้ยง
1: อ้าวพูดภาษาไทยได้เหรอคะ
2: No, I can't.
0: กุ๊ก
1: ค่ะ
0: ดูสิฟังผิดพูดผิดจนฝรั่งในเขาอุทานภาษาไทยแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับคำว่าพาห่มเนี่ยนะครับคือ blanket นั่นเองครับแต่เมื่อกี้แขกของโรงแรมก็บอกว่า Where's the banquet room ก็คือห้องจัดเลี้ยงอยู่ที่ไหนนั่นเองนะครับจะเรียกว่า ball room หรือ banquet room ก็ได้ครับ
4: ฝรั่งเป็นไรชัก
1: โอ้โทรศ
0: ั
1: พท
0: ์โอ้รุ่นนี้แรงจริง
1: ๆแรงไป
2: Hi John You're at the wedding reception
0: Huh
2: What Sorry the reception's bad
1: ยังไงแค่พูดไปแล้วเนี่ย
0: กุ๊กอย่าเพิ่งโวยวายให้เขาคุยกับเพื่อนเขาไปก่อนแล้วฟังฉัน
1: ทำไมคะ
0: คุณผู้ชมครับเมื่อกี้คุณฝรั่งเขาก็บอกว่า wedding reception แล้วก็บอกว่า the reception is bad ถึงเมื่อกี้เราจะรู้แล้วนะครับว่า reception คือแผนกต้อนรับแต่ reception ก็คือการต้อนรับหรือการรับก็ได้นะครับส่วน the reception is bad ที่เขาพูดเมื่อกี้มันก็คืออีกหนึ่งคำของคำว่า signal ก็คือสัญญาณไม่ดีนั่นเองครับโทรศัพท์สัญญาณไม่ดีคือ the reception is bad หรือว่า the signal is bad
2: my friend said the wedding reception is about to start where is it
1: Please go down the hallway and turn right.
2: Okay, thank you so much.
1: Yes, you're welcome.
2: Excuse me. I just checked. There was no wedding.
1: Wow.
0: Oh. จักรตุ๊ก. Oh. โทรศัพท์รุ่นนี้แรงจริงๆอยากได้สักเครื่อง
2: Hi, John. I'm at the wrong hotel. Why am I late? The receptionist is bad.
1: อ๋อที่เขาไปสายเนี่ยเพราะสัญญาณโทรศัพท์ไม่ดี
0: ผิดเมื่อกี้เขาพูดชัดมาก The receptionist is bad ก็แปลว่าพนักงานต้อนรับมันไม่ดีเลยทำให้เขาไปสาย
5: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆดูรายการ Chris Jobs แล้วสนุกกันหรือเปล่าน้องๆเจอคำว่า there is there are กันบ้างไหมคะ
6: ถ้าไม่เจอก็ไม่แปลกนะคะครูพี่แนทเพราะว่าในรายการเนี่ย there is เปลี่ยนเป็น there was แล้วค่ะในประโยคที่ว่า there was no wedding ไม่มีงานแต่งงานแล้วค่ะ
5: อย่างนี้คำว่า there was ก็คือเป็นอดีตของ there is ใช่ไหมคะครูพี่นุ่น
6: ใช่แล้วค่ะนอกจากคำว่า there was นะคะเราก็มี there were ด้วยค่ะที่มาจาก there are นั่นเอง
5: ครูพี่แนทนะคะจะขออธิบายการใช้ there was ค่ะคำว่า there was นะคะกับ there is เนี่ยแปลว่ามีเหมือนกันเลยแต่ there was เป็นอดีตส่วน there is เป็นปัจจุบันค่ะถ้าเราต้องการจะบอกว่าเคยมีคนคนหนึ่งอยู่ในบ้านเราจะพูดว่า there was a person in the house เห็นไหมคะเราใช้ there was กับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมีอยู่ในอดีตในปัจจุบันไม่มีแล้วค่ะ
6: คราวนี้เรามาดู there were ค่ะ there were เป็นอดีตของ there are แปลว่าเคยมีนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเคยมีคนหลายคนอยู่ในบ้านภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า there were many people in the house เห็นไหมคะคำว่า people เป็นพหูพจน์ของคำว่า person ค่ะเราเลยใช้คำว่า there were นั่นเองค่ะ
5: ถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าเคยมีแอปเปิ้ลหนึ่งลูกอยู่ในตะกร้าเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไง an apple in the basketใช้อะไรดีคะระหว่าง there was กับ there were ใช่แล้วค่ะ apple 1

0: องใช้คำว่า there was นะคะ there was an apple in the basket เคยมีแอปเปิ้ลหนึ่งลูกอยู่ในตะกร้าค่ะ
1: ข้อที่สองนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเคยมีเก้าอี้หลายตัวอยู่ในห้องนี้เราจะใช้อะไรดีคะ many chairs in this room ตอบอะไรดีคะระหว่าง there was กับ there were ถูกต้องนะคะ there were many chairs in this room เคยมีเก้าอี้หลายตัวอยู่ในห้องนี้ค่ะคำว่า chairs เติม s เป็นพหูพจน์เราใช้ there were ค่ะเอาละค่ะน้องๆตอนนี้ก็ได้เวลาที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังคำศัพท์กับรายการ
2: Vocab King
0: น้องๆลองช่วยลุ้นไปกับเพื่อนๆนะคะว่าเพื่อนๆจะสะกดคำได้กี่คำแล้วก็อย่าลืมสะกดคำไปพร้อมๆกันเลยนะคะไปดูกันเลย
3: Good morning Vocab King
4: Let's play spelling
5: We will start now. Actor.
6: A-C-T-O-R.
5: Dislike.
6: D-I-S-L-I-K-E.
5: Hide.
6: H-I-D-E.
5: Never.
6: N-E-V-E-R.
5: Popular.
6: P-O-P-U-L-A-R.
5: Assistant.
6: A-S-S-I-S-T-A-N-T.
5: Earring.
6: Again?
5: Earring.
6: Pass.
5: Fossil.
6: F-O-S-S-I-L.
5: Olympic.
6: O-L-Y-P-I-C
5: Olympic
6: O-L-Y-M-P Pass
5: Pretty
6: P-R-E-T-T-Y
5: Brilliant
6: Again please
5: Brilliant
6: Plus
5: Exhibition
6: Again please
5: Exhibition
6: E-X-B-I-V-I-S-I-O-N
5: Exhibition
6: Plus
5: Kitchenette
6: K-I-T-C-H-E-N-N-E-S-S
5: Kitchenette
6: Pass
5: Shrine
6: Again, please
5: Shrine
6: Pass
5: Syndrome
6: S-Y-N-D-R-O-M-E
5: Exhausted
6: E-X-H-E-X-H-A-U-S-T-E-D
5: Intelligent
6: I-N-T-E-L-L-I-G-E-N-T
5: Propaganda
6: P-R-O-P-E-R-G-R-A-N-D-E-R
5: Propaganda
6: Pass
5: Spectacular
6: Pass
5: Weightlessness
6: W-E-I-G-H-T-L-E-S-S-N-E-S-S
5: Chat
6: C-H-A-T
5: Fail
6: F-A-I-L
5: Light
6: L-I-G-H-T
5: Order
6: O-R-D-E-R
5: Review
6: R-E-V-I-E-W
5: Dagger
6: D-A-U-N-G-L-E
5: Dagger
6: D-A-C-K-E-R
5: Dagger
6: Pass
5: Time's up! Oh, these were tough.
0: โอ้โหจากรายการ Vocab King เนี่ยน้องๆสะกดคำเก่งมากๆเลยค่ะแล้วถ้าน้องๆคนไหนอยากสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์กับฝึกสะกดคำที่บ้านเป็นประจำด้วยนะคะ
1: เอ๊แล้วจากรายการ Vocab King นี้มีคำศัพท์น่ารู้อะไรกันบ้างคะครูพี่แนท
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาเติมพลังคำศัพท์ให้กับน้องๆค่ะคำว่า fossils ที่แปลว่าซากดึกดำบรรพ์ค่ะเอ๊แล้วน้องๆทราบกันไหมคะคำว่าซากในภาษาอังกฤษมีคำว่าอะไรบ้างไปดูกันเลย
1: เริ่มต้นที่คำแรกนะคะคือคำว่า fossils แปลว่าซากดึกดำบรรพ์ค่ะยกตัวอย่างเช่นDinosaur fossils have been found on every continent of Earth. ซากฟอสซิลซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์นะคะถูกพบในทั่วทุกทวีปของโลกเลยนั่นเองค่ะคำว่า fossils แปลว่าซากดึกดำบรรพ์ค่ะ
0: แล้วคำว่าซากปรักหักพังนะคะเราจะใช้คำว่า ruin จะอยู่ในประโยคที่บอกว่า There are many ancient ruins in Asia.มีซากปรักหักพังมากมายอยู่ในทวีปเอเชียค่ะเห็นไหมคะคำว่า ruin แปลว่าซากปรักหักพังค่ะ
1: แล้วถ้าเราจะพูดถึงซากเรืออับปางในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า wreck ยกตัวอย่างเช่น the divers found a wreck in the ocean นักดำน้ำพบซากเรืออับปางในมหาสมุทรค่ะคำว่า wreck แปลว่าซากเรืออับปางค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปดูรายการดูให้รู้ไปเปลี่ยนโลกตอนครูอาร์ตตามหาการ์ตูนในห้องเรียนมาดูกันนะคะว่าวันนี้มีเรื่องน่ารู้อะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ
0: ไปชมกันเลย

0: ดีครับจำผมได้ไหม
1: โอ้ดีใจเลย
0: ดีใจสิเจอกันวันฝนตกคุณผู้ชมมาถึงเล่นนานหรือยัง
1: ไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่ครับแล้วเดินทางมา
0: ก็ราบรื่นดีครับ
1: ราบรื่นดีครับมาญี่ปุ่นกี่ครั้งแล้วครับ
0: ครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วครับผม
1: อยากดูอะไรครับเป็นพิเศษ
0: ก็ญี่ปุ่นเป็นเมืองแห่งการ์ตูนครับเป็นเมืองแห่งมังงะ
1: ก็เมืองแห่งการ์ตูนนะ
0: การ์ตูนครับจริงๆแล้วการใช้การ์ตูนหรือการใช้กราฟิกต่างๆที่เราเห็นตามที่ต่างๆเนี่ยผมว่ามันอยู่ทุกที่แล้วก็คนญี่ปุ่นใช้ทุกที่ก็เห็นแล้วเข้าใจอย่างชัดเจนก็มาถึงญี่ปุ่นแล้วเนี่ยอยากไปดูแหล่งของการ์ตูนญี่ปุ่น
1: รู้แหล่งไหม
0: ไม่ทราบเลยครับคุณฟูจิ
1: ถ้าพูดถึงการ์ตูนต้องพูดถึงเมืองโตเกียวนี่แหละแต่เขตอำเภอนากาโนะ
0: นากาโนะ
1: จะมีการ์ตูนเยอะแยะเลยครับ
0: ครับผม
1: นี่ไงนากาโนะบอร์ดเวย์ถึงแล้วเข้าไปนี้จะเป็นโซนการ์ตูนเยอะแยะเลยครับพร้อมไหมครับ
0: พร้อมครับผม
1: ไปดูกันครับ
0: โอเคครับ
1: อิกิมาโชะไปนี่ครับตะกี้นี่อยากได้หนังสือแบบไหนนะครับ
0: คือการ์ตูนทั่วไปอ่ะก็เราก็เห็นเยอะแล้วก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามาที่นี่ต้องเจอการ์ตูนเยอะขนาดนี้แต่ว่าอยากได้ประเภทหนังสือการ์ตูนที่มีเนื้อหาในการสอนหรือให้แรงบันดาลใจกับคนผมอยากได้หนังสือประเภทนี้
1: เป็นอาจารย์ใช่ไหมเอาเรื่องอาจารย์นี
0: ่มีด้วยเหรอครับที่เป็นการ์ตูนแบบนั้น
1: หนึ่งอาจารย์มากรอยยิ้ม
2: ตามหากันมาหลายเล่มจะไม่ซื้อติดไม้ติดบ้านก็คงจะไม่ใช่นะคะจัดไปค่ะครู
1: ชัวร์เซ่ว่าจะได้เงินเซ่ยังยิ้มเลย
0: หนังสือที่น่าสนใจมากเลยคือหนังสือการ์ตูนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับอาชีพต่างๆนะครับแล้วไม่น่าเชื่อเลยครับว่าจะมีหนังสือการ์ตูนที่เกี่ยวข้องกับอาชีพครูด้วยนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือการ์ตูนที่พูดถึงครูคนหนึ่งที่อยู่กับเด็กที่ได้ชื่อว่าเป็นเด็กที่มีปัญหานะครับแล้วก็ในเนื้อหาจากที่ฟังสรุปที่เจ้าหน้าที่ที่ร้านเล่าให้ฟังก็คือครูคนนี้ก็อยู่กับเด็กแล้วก็ดูแลเด็กกลุ่มนี้เด็กที่มีปัญหาเนี่ยให้เติบโตแล้วก็อยู่ในสังคมได้ครับดังนั้นเนี่ยการสื่อสารเรื่องหนักเรื่องเกี่ยวกับเด็กมีปัญหาเรื่องกับครูที่เข้ามาจัดการเข้ามาดูแลเด็กกลุ่มเนี้ยมันก็จะถูกส่งผ่านได้ง่ายกว่าการที่เราจะเอาไปบอกเล่าโดยตรงว่าคุณจะจัดการกับเด็กมีปัญหาทำแบบนี้สี่หนึ่งสองสามสี่ห้าแต่นี่คือการส่งผ่านการอ่านการ์ตูนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่น่า
2: แม้ว่าครูอาร์ตจะอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกแต่การ์ตูนสามารถทลายกำแพงภาษานั้นได้นี่คือสิ่งที่ครูอาร์ตอยากมาเห็นค่ะ
0: ซึ่งสิ่งที่ผมตั้งใจไว้และอยากจะมาเห็นก็คือหนังสือเรียนหรือตำราเรียนที่มีการ์ตูนเป็นองค์ประกอบครับได้มาหลายเล่มมากเลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูเล่มนี้ก่อนนะครับเล่มนี้หนามากครับความหนาแต่ว่าเป็นขนาดพ็อกเก็ตบุ๊กแต่ว่าหนามากเลยนะครับราคา500บาทเล่มนี้เป็นวิทยาศาสตร์นะครับมีการ์ตูนเป็นองค์ประกอบด้วยครับก็มีองค์ประกอบมีการใช้การ์ตูนใน2ลักษณะลักษณะแรกเป็นการใช้ตัวการ์ตูนน่ารักลายเส้นง่ายๆนะครับในการดำเนินเรื่องหรือเล่าหรือบอกคอนเซปต์ต่างๆทางวิทยาศาสตร์นะครับเป็นตัวการ์ตูนที่น่ารักมากนะครับและประเด็นที่2ที่ชอบมากๆเลยคือการใช้ตัวการ์ตูนเพื่ออธิบายคอนเซปต์เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์จากเรื่องยากๆให้กลายเป็นเรื่องที่ง่าย
3: การ์ตูนเนี่ยก็เป็นสื่อการเรียนรู้ได้ด้วยนะคะครูพี่นุ่น
4: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทวันนี้นะคะครูพี่นุ่นก็เลยจะมาเติมคำศัพท์ให้น้องๆกันในเรื่องของการ์ตูนนั่นเองค่ะคำแรกนะคะคำว่า cartoon เป็นคำนามค่ะแปลว่าการ์ตูนนั่นเองค่ะเราทับศัพท์ไปได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นฉันดูการ์ตูน I watch a cartoon เห็นไหมคะการ์ตูนทับศัพท์ได้เลยค่ะ
3: แต่ถ้าเราชอบอ่านการ์ตูนสั้นๆในหนังสือพิมพ์นะคะเราจะใช้คำว่า cartoon strip

0: เช่น I love to read cartoon strips ฉันชอบอ่านการ์ตูนสั้นๆในหนังสือพิมพ์มากเลยค่ะ
1: ส่วนตัวการ์ตูนภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า cartoon character ยกตัวอย่างเช่น Peppa Pig เป็นหนึ่งในการ์ตูนตัวโปรดของฉัน Peppa Pig is one of my favorite cartoon character เห็นไหมคะ cartoon character แปลว่าตัวการ์ตูนค่ะ
0: แล้วสำหรับการ์ตูนเนี่ยที่ขาดไม่ได้เลยนะคะน้องๆก็คือนักเขียนการ์ตูนนั่นเองคำว่านักเขียนการ์ตูนในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า cartoonist คำว่า cartoonist ที่แปลว่านักเขียนการ์ตูนนะคะเช่น he is a famous cartoonist เขาเป็นนักเขียนการ์ตูนที่มีชื่อเสียงค่ะเห็นไหมคะคำว่า cartoonist แปลว่านักเขียนการ์ตูนค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเลเวลอัพกันไหมคะ
0: ถ้าเลเวลอัพแล้วมาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะ
1: ข้อที่1 นะคะ there is ใช้กับคำนามเอกพจน์ค่ะแล้วก็ใช้กับคำนามนับไม่ได้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ there are ใช้กับคำนามพหูพจน์ค่ะ there is กับ there are แปลเหมือนกันเลยแปลว่ามีค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะข้อที่2 นะคะ there was กับ there wereซึ่ง there was กับ there were นะคะเป็นอดีตของ there is ค่ะแปลว่าเคยมี there was ใช้กับเอกพจน์หรือสิ่งที่มีเพียงแค่สิ่งเดียวแต่ถ้า there were ใช้กับคำนามที่เป็นพหูพจน์ที่มีหลายๆสิ่งค่ะ
1: ข้อที่3นะคะคือคำศัพท์เกี่ยวกับซากที่น้องๆได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นะคะคำแรกค่ะ fossil ซากดึกดำบรรพ์คำที่2 ruin ซากปรักหักพังคำที่3 wreckซากเรืออับปางค่ะ
0: แล้วข้อที่4นะคะคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการ์ตูนคำแรก cartoon ภาพการ์ตูนคำที่2 cartoon strip การ์ตูนสั้นๆในหนังสือพิมพ์คำที่3 cartoon character ตัวการ์ตูนคำที่4 cartoonist นักเขียนการ์ตูนค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเลเวลอัพกันไปถึงไหนแล้วคะ
0: ถ้าเลเวลอัพแล้วนะคะก็อย่าลืมมันฝึกฝนทบทวนกันอย่างเป็นประจำนะคะเพราะว่าถ้าเรียนภาษาอังกฤษแล้วไม่ทบทวนเนี่ยต้องลืมแน่ๆเลย
1: ก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากกันค่ะ Actions speak louder than words การกระทำสำคัญกว่าคำพูดค่ะ
0: และน้องๆก็อย่าลืมลงมือทำตั้งใจสะกดคำฝึกฝนภาษาอังกฤษกันอย่างเป็นประจำนะคะ
1: สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะกับรายการ English Level Up พบกันได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th